ิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.แล้วเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

0: 10:13 กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อช่วงนี้เป็นข่าวต่างประเทศนะครับเริ่มกันที่พระอาการประชวรของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกโดยแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อในปอดของพระองค์ครับสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14เปิดเผยต่อสำนักข่าวต่างประเทศว่าคณะแพทย์ได้ตรวจพบก้อนเนื้อขนาดเล็กบริเวณปอดของพระองค์ระหว่างการตรวจสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้และพระองค์มีกำหนดจะเข้ารับการผ่าตัดก้อนเนื้อดังกล่าวออกที่โรงพยาบาลเจเมลี่ในกรุงโรมของอิตาลีภายในสัปดาห์นี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งมีพระชนมายุ71พรรษายังตรัสเรื่องนี้แก่คริสตศาสนิกชนที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ประจำวันอาทิตย์ณจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เบิร์กอีกว่าก้อนเนื้อดังกล่าวถูกตรวจพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นและยังไม่มีการแพร่กระจายโดยถือว่ายังอยู่ในขอบเขตที่ควบคุมได้แต่แพทย์เห็นว่าควรทำการรักษาโดยเร็วดังนั้นพระองค์จึงตัดสินใจทำตามคำแนะนำของแพทย์ด้านโฆษกสำนักวาติการเปิดเผยว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14จะทรงพักฟื้นเป็นเวลา1สัปดาห์หลังจากการผ่าตัดและไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพของพระองค์เพียงแต่เปิดเผยว่าพระองค์มีความกังวลด้านสุขภาพเล็กน้อยแต่ก็ทรงมีความมุ่งมั่นที่จะเสด็จเยือนประเทศในแถบละตินอเมริกาได้แก่อุรุกวัยอาร์เจนตินาและเปรูตามกำหนดการเดิมในวันที่6ถึง17พฤศจิกายนนี้
1: กระทรวงยุติธรรมสหรัฐกำลังสอบสวนสถานีโทรทัศน์รายใหญ่5แห่งได้แก่ ABC, CBS, CNN, NBC และ Fox News เพื่อพิจารณาว่าการระงับการรายงานข่าวจากทำเนียบขาวร่วมกันเมื่อเดือนที่ผ่านมาเข้าข่ายละเมิดกฎหมายต่อต้านการผูกขาดของรัฐบาลกลางหรือไม่โดยได้ขอให้สถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งส่งมอบเอกสารและการติดต่อสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับระบบทำเนียบขาวทีวีพูลมาให้ตรวจสอบเพื่อที่จะดูว่าสถานีโทรทัศน์เหล่านี้ที่ปกติจะต้องผลัดกันส่งทีมข่าวไปติดตามความเคลื่อนไหวของประธานาธิบดีและแบ่งปันภาพข่าวกับสื่ออื่นๆที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ได้นั้นได้กระทำสิ่งที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายเชอร์แมนซึ่งเป็นกฎหมายของรัฐบาลกลางที่ใช้ป้องกันการผูกขาดและมีพฤติกรรมที่จำกัดการแข่งขันหรือไม่โดยเพราะว่าสื่อเหล่านี้ได้ระงับการรายงานข่าวตามระบบอย่างพร้อมเพรียงกันอีกทั้งยังปฏิเสธที่จะจัดหาภาพข่าวทดแทนแก่สื่อที่ไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่อีกด้วยการสอบสวนเกิดขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ระงับสิทธิการเข้าถึงทำเนียบขาวของผู้สื่อข่าวจาก CNN, MS Now และ The Politico จนเกิดเป็นกรณีพิพาททางกฎหมายเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งนับตั้งแต่นั้นสถานีโทรทัศน์ทั้ง5แห่งดังกล่าวก็รวมกันระงับการเสนอข่าวจากทำเนียบขาวเรื่อยมาเพื่อแสดงจุดยืนเคียงข้าง CNN, MS Now และ The Politico
0: มีผู้อพยพอย่างน้อย139คนรวมทั้งเด็กเสียชีวิตแล้วก็ยังสูญหายอีก84คนหลังเรือโดยสารที่บรรทุกผู้อพยพประมาณ350คนประสบเหตุล่มระหว่างเดินทางจากประเทศจิบูตีเพื่อไปยังเยเมนโดยล่องผ่านช่องแคบบับเอลมันเดบรายงานขององค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐานหรือว่า IMO ระบุว่าเรือประสบเหตุบริเวณใกล้เมืองกูเฮเรทางชายฝั่งตะวันออกของจิบูตีระหว่างคืนวันพฤหัสบดีต่อเนื่องจนถึงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยอ้างอิงข้อมูลจากคำบอกเล่าของผู้รอดชีวิตที่มีกว่า80คนซึ่งมีทั้งชาวเอธิโอเปียแล้วก็โซมาเลียโดยทั้งหมดต้องการเดินทางไปยังประเทศแถบอ่าวอาหรับเพื่อไปแสวงหางานทำและหนีจากความยากจนในประเทศบ้านเกิดขณะนี้การกู้ภัยซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างเจ้าหน้าที่จิบูตีกับองค์การ IMO ยังคงดำเนินการอยู่โดยพบซากเรือเป็นเรือไม้เก่าๆซึ่งมีสภาพไม่เหมาะแก่การล่องข้ามผ่านช่องแคบครับ
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามกันอีกนะคะเริ่มที่เหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่งที่เนปาลแต่ครั้งนี้มีการเตือนภัยไว้ล่วงหน้าติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
2: เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีที่แยกออกมาจากแม่น้ำตรีสุรีในเขตกุรคานทางตอนกลางของเนปาลโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่าถาโถมมาตามทางน้ำราวกับสึนามิซัดอาคารบ้านเรือนที่ตั้งอยู่ริมฝั่งในบริเวณนั้นจนจมเสียหายไปเป็นจำนวนมากรวมทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำแห่งหนึ่งด้วยอย่างไรก็ตามทางการท้องถิ่นสามารถประเมินเหตุการณ์นี้ไว้ได้ล่วงหน้านับตั้งแต่ได้รับข้อมูลว่าได้เกิดเหตุดินถล่มปิดกั้นเส้นทางแม่น้ำสายนี้จึงได้สั่งการให้อพยพประชาชนไปยังที่ปลอดภัยแต่เนิ่นๆกลุ่มสนับสนุนปาเลสไตน์จัดเดินขบวนใหญ่ในกรุงลอนดอนของอังกฤษกรุงเบอร์ลินของเยอรมนีและนครอิสตันบูลของตุรกีโดยมีขึ้นภายหลังไม่กี่วันที่อิสราเอลได้จัดงานรำลึกครบรอบ3ปีเหตุโจมตีชายแดนที่นำไปสู่การเปิดฉากทำสงครามฉนวนกาซาโดยผู้ประท้วงได้เรียกร้องอิสรภาพแก่ชาวปาเลสไตน์และต้องการให้อิสราเอลยุติพฤติกรรมที่พวกเขาระบุว่าเป็นการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ตำรวจอินเดียปล่อยตัวนายอภิจิตติ๊บเกหัวหน้าพรรคแมลงสาบจันตาพร้อมแกนนำพรรคอีก2คนตามคำสั่งศาลหลังควบคุมตัวทั้ง3โดยอ้างการป้องกันไว้ก่อนขณะเดินทางมาถึงกรุงนิวเดลีด้วยเที่ยวบินจากนครมุมไบเมื่อวันเสาร์โดยหลังได้รับอิสรภาพทางพรรคก็ได้ปลุกระดมให้ผู้สนับสนุนออกมาประท้วงต่อในกรุงนิวเดลีทันทีเพื่อขับไล่ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเรียกร้องให้ยูเครนเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศไปจากประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกีอีกทั้งยังโวยว่าการสั่งการของเซเลนสกีให้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียมีส่วนอย่างยิ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันดีเซลพุ่งสูงขึ้นในช่วงนี้ซึ่งเป็นช่วงที่สหรัฐกำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งกลางวาระส่วนเหตุการณ์ที่กลุ่มติดอาวุธฮูตีในเยเมนโจมตีสนามบินซาอุดีอาระเบียทรัมป์ได้กล่าวว่าเขาจะพิจารณาในเร็วๆนี้ว่าสหรัฐจะเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียในการโจมตีกลุ่มฮูตีหรือไม่ทันี้กลุ่มฮูตีโจมตีสนามบินนานาชาติคิงกะลิดในกรุงริยาดล่าสุดทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บอีก309คนนับเป็นการโจมตีสนามบินแห่งนี้ครั้งที่3ในรอบ1สัปดาห์ส่วน2ครั้งก่อนมีผู้เสียชีวิต4คนทรัมป์ย้ำอีกครั้งว่าแจกจริง 5,000 ดอลลาร์แก่พลเมืองอเมริกันที่บรรลุนิติภาวะหากรีพับลิกันคว้าชัยและครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้ซึ่งเขาได้ขอให้ชาวอเมริกันสนับสนุนเขาและรีพับลิกันในการเลือกตั้งกลางวาระที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนแต่สามารถใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้ากันได้ในวันที่14ตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังบอกว่าเมื่อรีพับลิกันมีเสียงในสภามากพอเขาก็จะผลักดันการลดภาษีในแบบฉบับของเขาอย่างเป็นการถาวรทางการรัฐฟลอริดาของสหรัฐรายงานว่าพบผู้เสียชีวิตแล้ว4คนจากอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีไซอัสที่พัดกระหน่ำเมื่อวันศุกร์ขณะที่รัฐแอลาแบมาก็มีรายงานผู้เสียชีวิต2คนนอกจากนี้ทั้ง2รัฐต่างประสบปัญหาไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างนับได้ว่าพายุลูกนี้เป็นเฮอริเคนลูกแรกของฤดูกาลในมหาสมุทรแอตแลนติกส่งผลให้เกิดฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมขังทรัพย์สินของประชาชนถูกกระแสลมพัดพังเสียหายกลุ่มพนักงานและอดีตพนักงานในสายเทคโนโลยีในไอร์แลนด์จัดการประชุมกลุ่มคนทำงานไอทีขึ้นในกรุงดับลินเพื่อหารือถึงประเด็นที่น่ากังวลต่างๆในยุคที่เทคโนโลยีก้าวล้ำหน้าไปในระดับการใช้ AI โดยที่ประชุมมองว่าการใช้งาน AI จะทำให้เกิดการเลิกจ้างงานมากขึ้นและการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ในอนาคตนอกจากนี้ที่ประชุมยังกังวลเรื่องที่ AI จะส่งผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อม
0: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศโดยจะเดินเครื่องเตาปฏิกรณ์1ใน2ตัวภายในสิ้นปีนี้ครับไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: บังกลาเทศเตรียมเปิดใช้งานโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รุปุระซึ่งเป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งแรกของประเทศที่ก่อสร้างขึ้นตามโครงการแต่ก็ล่าช้ามาอย่างยาวนานโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้มีขนาด 2.4 กิกะวัตต์เป็นอภิมหาโครงการมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ใช้เวลาสร้างนานกว่าทศวรรษริมฝั่งแม่น้ำปัทมาห่างจากกรุงทาก้าประมาณ150กิโลเมตรกลายเป็นจุดพลิกโฉมหมู่บ้านรุปุระที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบให้กลายเป็นแหล่งดึงดูดทั้งแรงงานชาวรัสเซียธุรกิจใหม่ๆและการจ้างงานเข้ามาในพื้นที่ ื่อเปิดดำเนินการเต็มรูปแบบแล้วเตาปฏิกรณ์ที่มีอยู่2เตาจะเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่า 10% ของความต้องการใช้ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศที่มีประชากร170ล้านคนแห่งนี้ซึ่งจะช่วยแก้วิกฤตพลังงานที่เป็นผลกระทบมาจากสงครามอิหร่านได้โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับโรซาตอมซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ของรัสเซียทำให้เกิดการสร้างชุมชนชาวรัสเซียกลุ่มย่อยๆขึ้นมาในพื้นที่ชนบทของบังกลาเทศคนงานชาวรัสเซียหลายพันคนใช้เวลาหลายปีที่นี่ในการก่อสร้างและติดตั้งอุปกรณ์ส่งผลให้มีทั้งคอมเพล็กซ์ที่พักอาศัยร้านค้าและร้านอาหารผุดขึ้นรอบๆป้ายร้านค้าต่างๆมีทั้งภาษาเบงกาลีภาษาอังกฤษและภาษารัสเซียขณะที่ร้านอาหารบางแห่งก็มีซุปบอชของรัสเซียเสิร์ฟเคียงคู่ไปกับอาหารท้องถิ่นช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นไปพร้อมกันอย่างไรก็ตามความแปลกใหม่และคำว่านิวเคลียร์ได้ทำให้หลายคนรู้สึกกังวลต่อความปลอดภัยแต่สำหรับเด็กชายโมฮัมหมัดนาฟิสวัย15ปีเขาบอกว่าไม่มีอะไรที่น่ากลัวเลยตรงกันข้ามเขาดีใจที่รุปุระกลายเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกและเขาหวังว่าวันหนึ่งจะได้ทำงานที่นี่หากเป้าหมายเรียนจบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นจริงส่วนผู้ที่คัดค้านโครงการนี้อย่างโมฮัมหมัดยูนุสอารีวัย80ปีซึ่งบ้านอยู่ห่างจากโรงไฟฟ้าโดยใช้เวลาเดินเพียง15นาทีกล่าวว่าการคัดค้านการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่นแห่งนี้มีมานานหลาย10ปีแล้วโดยเขาเริ่มเห็นความไม่สงบสุขจากการที่ทางโรงไฟฟ้าได้เปิดทดสอบเครื่องอัดอากาศที่ก่อเสียงดังสนั่นวันไหวจนเด็กๆต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกทั้งนี้ความพยายามสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เมืองรุปุระมีมาตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่1960โดยมีการเจรจากับซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสจีนและเกาหลีใต้แต่ก็ไม่มีข้อตกลงใดเป็นชิ้นเป็นอันกระทั่งปี2558ที่ผ่านมารัฐบาลบังกลาเทศได้บรรลุข้อตกลงกับรัสเซียจนนำไปสู่การเริ่มก่อสร้างในอีก2ปีถัดมาแต่การก่อสร้างก็หยุดเป็นช่วงๆตามสถานการณ์โลกทั้งการระบาดของโควิด-19และการที่รัสเซียถูกคว่ำบาตรจากสงครามยูเครนนอกจากนี้ยังเกิดปัญหาคอร์รัปชันในรัฐบาลอีกด้วยแต่เมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นชาวบังกลาเทศต่างก็มีความหวังว่าระบบพลังงานและการจ่ายกระแสไฟฟ้าในประเทศจะมีความเสถียรมากขึ้นสักทีโดยเฉพาะในเมืองรุปุระแห่งนี
1: ้ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณพิมพ์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: เช้านี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: เมื่อคืนนี้มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเจอกับแมนซิตี
1: ้ได้ข่าวว่าคาบ้าน
3: นะครับคาบ้านคือทีมที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นต้องเล่นแบบนี
1: ้ค่ะ
3: ครับนะบุกไปชนะได้นะ
1: ถูกต้องค่ะเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับทีมชาติไทยผลงานยอดเยี่ยมตอนนี้ผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายของเอเชียได้แล้ว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับก็เป็นรายการฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียนะครับรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนี่เป็นรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นัดสุดท้ายของรอบแรกนะครับทีมชาติไทยเจอกับเลบานอนเตะที่ชลบุรีสเตเดียม
4: ค่ะก็ทั้ง2ทีมเนี่ยชนะรวดมา2นัดเลยนะคะทีมละ6แต้มเท่ากันแต่ว่าไทยเนี่ยอยู่ที่1เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะฮะต้องการอย่างน้อย1แต้มแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยนะคะสำหรับทางทีมสาวไทยของเรา
3: ครับชนะไป 5-0 เลยนะครับประตูแรกมานาทีที่21นะครับจากกนกพรวรรณทองยิงให้ไทยนำก่อน 1-0 นี่แล้วก็ลูก2มานาที33นะครับเป็นปวิชยาดายศถาวรีจังหวะเลี้ยงเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงด้วยขวาเข้าไปสกอร์เป็น 2-0 แล้ว
4: ค่ะ
3: นี่นำ 2-0 แล้วนะครับแล้วก็ลูก3นาทีที่40นะครับบอลมาเข้าทางปวิชยาดาคนเดิ
4: ม
3: ทำประตูให้ไทยนำ 3-0 เป็นประตูที่2ของตัวเองด้วย
4: ค่ะครึ่งแรกก็นำอยู่3ประตูต่อ0นะคะสำหรับทีมชาติไทยมาครึ่งเวลาหลังที่56เนี่ยได้ทางเมริกาชีล่าเมอร์ด็อกเนี่ยนะคะที่ม่งเขาซ้ำจังหวะเข้าไปนะคะก
3: ็
4: เป็นประตูขึ้นนำ 4-0
3: แล้วก็ลูกปิดท้ายของทีมชาติไทยมานาที65นะครับจากนนทิยามีโพ
4: ค่ะ
3: นี่นะครับก็จบเกมเราชนะไป
4: 5-0 เลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมนะคะเพราะว่าจากการชนะนัดนี้เนี่ยทำให้พวกเธอได้สิทธิ์เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นผลงานที่ยอดเยี่ยมของน้องๆแล้วก็โค้ชมิมหัวหน้าผู้ฝึกสอนอย่างคุณธิดารัตน์วิวาสุด้วย ก็3นัดชนะรวด3นัดมี9แต้มเต็มเลยแล้วก็ยิงไปถึง18ประตูรวมๆนะคะแล้วก็ไม่เสียประตูเลยด้วยนะคะ
3: คือ3นัดมีชนะภูฏาน 4-0 ชนะมาเก๊า 9-0 แล้วก็เจอเลบานอนเนี่ยครับยิงไป5ลูกชนะไป 5-0 เลย
4: ใช่ค่ะสำหรับในรอบ12ทีมสุดท้ายนะคะจะจัดกันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงระหว่างวันที่31มีนาคมถึง17เมษายนปีหน้านะคะ
3: ครับไปดูฟุตบอลไทยลีกกันบ้างนะครับหลังจากพักเบรกช่วงฟีฟ่าเดย์เมื่อวานนี้การท่าเรือแม้ว่าจะเหลือ10คนแต่ก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะปัตตานีได้ 3-2 นะครับคู่นี้เป็นเกมสุดมันเลยเล่นที่บ้านของการท่าเรือนะครับแพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC
4: คนทำประตูแรกนี่เดินนำมาเลยนะคะมาสักครู่นี
3: ้
4: เล่นไป6นาทีเอง
3: เป็นพีระดลฉ่ำรัศมีนะครับทำประตูให้การท่าเรือออกนำก่อน 1-0 นี่แล้วก็นาที28โนโบรุชิมุระไปทำฟาวจังหวะนี้ถูกไล่ออกจากสนามท่าเรือเหลือ10คน
4: เสียเปรียบตัวผู้เล่นด้วยนะคะก็เลยทำให้ทางปัตตานีเนี่ยเขามาทวงประตูตีเสมอได้
3: นะครับจากชองปีแอร์ดาวซิวานาที54แล้วนาที75เป็นอีกอเนเวสนะครับมงให้ปัตตานีแซงนำบ้าง 2-1 แล้ว
4: ใครจะเชื่อนะคะน้องใหม่ไทยลีกปีนี้เนี่ยนะคะ
3: ครับแต่ว่านาที79เป็นธีรศักดิ์เผยพิมายนะครับทำประตูให้ท่าเรือตีเสมอ 2-2 แล้วหลังจากตีเสมอแค่ประมาณ 2-3 นาทีนะครับท่าเรือมาพลิกแซงนำด้วย
4: นี่ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจจากแพทสเตเดียมจริงๆนะคะบรูโน่โมไรราหลุดเข้าไปแล้วก็ยิงประตูชัย
3: นะครับก็ทำให้การท่าเรือพลิกสถานการณ์เหลือ10คนแต่เก็บ3คะแนนได้นะครับชนะไป 3-2 ก็ชนะเกมที่3จากการลงเตะ4นัดอยู่อันดับ5มี9คะแนนส่วนปัตตานีอยู่อันดับ12นะครับมีอยู่4คะแนน
4: ส่วนผลการแข่งขันในคู่อื่นๆนะคะเมื่อวานนี้ในส่วนของไทยลีกลำพูนบอริเวอร์ในแพ้ทรูแบงคอกไป0ประตูต่อ2พิธีประจวบชนะสิงห์เชียงราย 2-1 นะคะส่วนศรีสะเกดก็สกอร์เดียวกันเลยค่ะเปิดบ้านชนะชลบุรี FC 2ประตูต่อ1
3: ศรีสะเกดมาได้ประตูชัยนาที89จากแชฟินโยนะครับชลบุรี4นัดยังไม่มีแต้มเลยนะสถานการณ์น่าเป็นห่วงนะครับส
4: ่
3: วนศรีสะเกดอยู่อันดับที่9แล้วก็คู่ของพิธีประจวบกับสิงห์เชียงรายเมื่อวานนี้เชียงรายนำก่อน 1-0 ในครึ่งแรกแล้วก็พีทีประจวบมายิง2ลูกรวดเลยนะครับลูกที่2ที่ชนะไปเนี่ยมาได้จุดโทษนาทีที่80แล้วก็ทูแบงคอกเมื่อคืนนี้2ประตูได้จากวิลเลียนพ็อปกับคาคณะคำยง
4: ค่ะสถานการณ์ไทยลีกตอนนี้หลังจากผ่านไป4นัดเนี่ยนะคะที่1ยังคงเป็นของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะคะมี10คะแนนค่ะตามมาด้วยอุทัยธานี FC แล้วก็ทรูแบงคอกยูไนเต็ดพีทีประจวบ FC แล้วก็การท่าเรือ2 3 4 5เนี่ย9แต้มเท่ากันหมดทุกทีมค่ะ
3: ครับส่วนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้มีเกมบิ๊กแมตช์นะครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้จุดเปลี่ยนก็คือลิเวอร์พูลเหลือ10คน
4: ค่ะก็เลยทำให้พวกเขาอย่างที่บอกนะคะคาบ้าน3ประตูต่อ0ค่ะ
3: ครับเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลก็มีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นพอสมควรนะครับมีเจ็บจากเกมทีมชาติไม่ว่าจะเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักโดมินิกโซบอตไลโคดี้กักโปในตัวหลักเท่านั้นเลย
4: อีซักเจ็บนี่ไม่รู้จะอีกนานหรือเปล่าน
3: ะครับเจ็บเป็นประจำจนชิน
4: ชินแล้ว
3: นะ
4: แฟนๆลิเวอร์พูลก็ชินแล้วนะคะแต่ว่าทางอิราล่าก็ส่งทั้งบาโคล่าฟอร์เรนเวสนะคะแล้วก็มุนยอสอลิซงทำหน้าที่เหมือนเดิมรวมไปถึงวันไดค์ด้วย
3: ครับก็เกมมาถึงช่วงครึ่งหลังนะครับที่ลิเวอร์พูลมีจังหวะเสียเปรียบตัวผู้เล่นเพราะว่าไรแอนกราฟเฟนแบกกองกลางของลิเวอร์พูลไปโดนใบเหลืองที่2ไปนะครับนี่ถือว่าเป็นเกมแรกของแมนซิตี้หลังจากโดนบทลงโทษนะครับก็คือมีการพิจารณาว่ามีความผิดในเรื่องของกฎการเงินแต่ยังไม่มีบทลงโทษอย่างเป็นทางการ
4: ม
3: ีแฟนลิเวอร์พูลก็แซวเยอะเหมือนกันนะ
4: ใช่เมื่อวานนี้ทั้งสนามเลยนะคะตั้งแต่บัสของแมนซิตี้เนี่ยมาถึงสนามเลยแต่ว่าก็ไม่ได้หยุดยั้งความสามารถของผู้เล่นแมนซิตี้อย่างที่มาเรสก้าบอกนะคะไม่ได้ทำลายสมาธิก็ได้ทั้งเออร์ลิงฮาลันยิงนาที65เชเรมี่โดกูนาที68แล้วก็แชกีนาที78อีกนะคะเพราะฉะนั้น3ประตูนี้น่าจะมีค่าสำหรับแฟนแมนซิตี้เมื่อวานนี้เห็นถือกล้วยเป่าลมไปโบกกันเต็มสนามเลยนะคะ
3: ครับว่าบุกมาเก็บ3คะแนนได้นะครับสถิติของแมนซิตี้ตอนนี้6นัดก็คือ 100% ชนะทุกนัดมี18คะแนนเต็มนะครับส่วนลิเวอร์พูลเนี่ยถือว่าเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลนี้ใช่ไหมกล้วยเป่าลม
4: เขาบอกเขาเล่นเองก่อนไม่ต้องรอให้แฟนลิเวอร์พูลมารุมเขา
3: ครับ ก็ลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นการแพ้นัดแรกของฤดูกาลมีอยู่9คะแนนอยู
4: ่ก็แมนซิตี้เก็บชัยในแอนฟิลด์เนี่ย2ฤดูกาลติดแล้วนะของใบเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยเลยบอกว่ากรรมการทำเกินไปมันไม่น่าจะเป็นใบเหลืองด้วยซ้ำนะคะ
3: นะ

0: ผลคู่อื่นนะครับเอเวอร์ตันเมื่อคืนนี้บุกไปเสมอเฮาซิตี้ได
1: ้ค่ะอันนี้ก็มีปัญหากรรมการเหมือนกันนะคะสำหรับจังหวะจะชนะอยู่แล้วนะคะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็2ได้มาแต้มหนึ่งจากการเสมอ2ประตูต่อ2เดวิดมอยนี่ก็หัวเสียเหมือนกันนะคะหลังจากที่เกมจบส่วนพาเลซค่ะเปิดบ้านชนะฟอร์เรสต์ไป3ประตูต่อ1ครับ
0: ฟอร์เรสต์เนี่ยนำก่อนตั้งแต่3นาทีแรกนะครับเดอะคริสตัลพาเลซยิง3ลูกรวดเลยชนะไป 3-1 พาเลซอยู่อันดับ12มี7คะแนนส่วนฟอร์เรสต์อยู่อันดับ14มีอยู่5คะแนน
1: ค่ะส่วนตารางคะแนนโดยรวมในช่วงครึ่งบนของพรีเมียร์ลีกนะคะก็มีแมนซิตี้นี่แหละค่ะอย่างที่พี่ท็อปบอกไป18คะแนนถือว่า 100% สำหรับพวกเขานะคะผ่านไป6นัดที่2อาร์เซนอล15คะแนนค่ะที่3ไบรตัน13แต้มส่วนที่4เบรนท์ฟอร์ด10คะแนนรวมไปถึงเอเวอร์ตันแล้วก็เชลซีทีมละ10คะแนนเหมือนกันนะคะเห็นแบบนี้แล้วใจดีใจมากเลยนะ
0: เอเวอร์ตันมีลุ้นไปยุโรปนะครับลิเวอร์พูลอยู่อันดับ9มีอยู่9คะแนนแล้วก็ฝากไว้อีกทีนึง
1: จ้ะ
0: อยู่อันดับ13
1: เดี๋ยวค่อยๆขึ้นมาเดี๋ยวมา
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเกมล่าสุดเสมอกับสเปอร์ที่เหลือ10คนไปแมนยูอยู่อันดับที่13มีอยู่6คะแนน
1: เริ่มหาผู้จัดการทีมคนใหม่ยังคะ
0: นะมีข่าวเดี๋ยวเข้าสู่มกราเดี๋ยวก็อาจจะมีข่าวเรื่องของผู้จัดการทีมคนใหม่เหมือนฤดูกาลที่แล้วเลย
1: ค่ะเอาส่วนฟุตบอลยังไม่จบนะคะมีที่สหรัฐอเมริกาด้วยก็ได้ทั้งลิโอเนลเมสซี่แล้วก็หลุยส์ซัวเรสเบิ้ลคนละ2ประตูช่วยกับอินเตอร์ไมอามี่เก็บชนะไปได้ค่ะ
0: ครับนี่เป็นเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกานะครับอินเตอร์ไมอามี่เล่นในบ้านที่นูสเตเดียมเจอกับ DC ยูไนเต็ดนี่ครึ่งแรกนาทีที่3นะครับเป็นเจอร์มานเบตรัมผ่านให้กับหลุยส์ซัวเรสทำประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำก่อน 1-0 นะนะครับ
1: ชุดสีชมพูเลย
0: นะครับนำ 1-0 แล้วมาถึงนาที39นะครับลุยซัวเรสทำประตูที่2ของตัวเองทำให้เจ้าบ้านนำเป็น 2-0 ละ
1: ค่ะ
0: นี่ลูก 2-0
1: 2-0ครึ่งแรกนะคะสำหรับอินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำอยู
0: ่ครับมาถึงครึ่งหลังบ้าง
1: ค่ะครึ่งหลังนี่เมื่อกี้เห็นซัวเรสตอนแรกยิงตอนนี้จ่ายนะคะนาที47ให้กับเมสซี่ค่ะที่เพิ่งจะอำลาทีมชาติไปเมื่อ4วันที่แล้วนะคะก็ยิงให้กับอินเตอร์ไมอามี่นำห่างเป็น3ประตูต่อ0เลยนะคะ
0: ครับโอ้นำ 3-0
1: นี่นี่คู่ประสานบาร์เซโลน่านะคะ
0: อืมนะครับนี่เป็นโอ้เพื่อนรักกันจริงนะ
1: อืม
0: เมสซี่กับทางซัวเรสนะครับคาดว่าอาจจะอำลาสนามรีไทร์พร้อมกันด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็นาที60เป็นโรดิโกเดปอลผ่านบอลให้กับเมสซี่ทำประตูที่2ของตัวเองนะครับทำให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไป 4-0
1: ก็ลงเตะ28นัดมี49คะแนนนะคะอยู่ที่2ของสายตะวันออกนำทางสโมสรแนชวิลล์ที่มี63คะแนนอยู่นะคะ
0: ครับแล้วก็เมสซี่ยิงไปแล้ว23ประตูนำดาวซันโวลีกอยู่
1: ใช่ค่ะก็ไม่ชนะทีมไหน5นัดรวดเนี่ยหยุดที่นัดนี้นะคะสำหรับสถิตินี้แล้วก็ถือว่าเป็นสถิติที่ดีของโค้ชคนใหม่อย่างคริสเตียนคิลีกอนซาเลสด้วยนะคะที่พาทีมชนะในลีกครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาเมื่อกลางเดือนกันยายน
0: ครับมีผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนด้วยนะครับเมื่อคืนนี้เอลเช่เสมอเซลตาไป 0-0 โซซิดัดชนะลาโครุญญาไป 3-2 เบติสชนะโอซาซูน่าไป 5-2 และก็ราซิ่งซานตาเดเสมอกับบาเลนเซียไป 2-2 นะครับจ่าฝูงของลาลิก้าสเปนยังเป็นบาร์เซโลน่า8นัดมี24คะแนนนะครับบาซ่าเกมล่าสุดชนะเกตาเฟ่ไป 3-0 อันดับ2นี่เป็นแอตเลติโกมาดริดนะครับก็แอตมาดริดเกมล่าสุดบุกไปชนะอาราเบสได้ 2-1 แอตมาดริดมีอยู่19คะแนนมาดริดตอนนี้อยู่ที่4แล้วมีอยู่18คะแนนนะครับแม้ว่าเกมล่าสุดจะเฉือนชนะเบียร์เรลได้ 1-0 ก็ตาม
1: ยังคงทำผลงานลุ้มๆดอนๆนะคะสำหรับเรอัลมาดริดไปดูเกาโชเซราอิตาลีกันบ้างนะคะก็เป็นทีมของฟาเบกัสค่ะที่เปิดบ้านเสมอกับโรม่าไป0ประตูต่อ0แบบแบ่งได้กันไปแบบไม่มีสกอร์นะคะเลเช่แพ้โบโลญญา1ประตูต่อ2ลาซิโอชนะมอนซ่า 3-1 ค่ะส่วนซาโซโลเสมอเอซิมิลาน 1-1 แล้วก็ยูเวนตุสบุกไปเสมอกับกายารี1ประตูต่อ1
0: ครับมิลานกับยูเว่มีสะดุดนะครับแต่ว่าลาซิโอยังร้อนแรงตอนนี้มี16คะแนนนะครับแต้มเท่ากับอินเตอร์มิลานจากฝูงจากการลงสนาม6นัด
1: ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะโคโลนชนะกลักบักไป2ประตูต่อ1ส่วนชาลเก้บุกไปพ่ายให้กับไฟบวกสกอร์เดียวกันเลยค่ะ1ประตูต่อ2
0: และไฟบวกตอนนี้ก็ขึ้นไปนำร่วมกับดอทมุนนะครับมี13คะแนนเท่ากันจากการลงสนาม5นัดส่วนบาเยิร์นเกมล่าสุดเสมออัลส์บวกนะครับบาเยิร์นอยู่อันดับ อยู่อันดับที่3มีอยู่11คะแนน
1: รอดูว่าจะทำผลงานได้ยอดเยี่ยมเหมือนปีที่แล้วหรือเปล่านะคะสำหรับทางหน้าฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกส่วนในแถบเอเชียของเรานะคะฟุตบอลเจลีกเมื่อวานนี้นาโกย่ากรัมปัสบุกไปชนะคาวาซากิฟรอนทาเล่2ประตูต่อ1ค่ะ
0: ครับนี่เป็นนัดที่9ของฤดูกาลแล้วนะครับฟอนทาเล่เปิดบ้านโทโดโรกิแอตเลติกสเตเดียมเจอกับนาโกย่ากรัมปัส
1: ค่ะเกมนี้ได้ประตูเร็วเลยนะคะ2นาทีเท่านั้นเองทางฟูจิอิก็วอลเล่เข้าประตูไปนะคะสวยๆเลย
0: นี่ครับนาโกย่าเป็นปัดนำ 1-0 นะ
1: ค่ะ
0: อดีตแชมป์เจลีกปี2010แล้วก็ถัดมา2นาทีนะครับเป็นยาสุโตะวากิซากะผู้เล่นแนวรุกตามเข้าซ้ำให้ทางฟอนตาเล่ตีเสมอเป็น 1-1 นี่เสมอ
1: 1-1 ครึ่งแรกนะคะ
0: แล้วก็ครึ่งหลังนาที73นะครับเป็นตัวสำรองยูยะยามากิชิทำประตูให้แกรมปัสนาโกย่าแกรมปัสบุกมาชนะไป 2-1 เลย
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นชัยชนะนัดที่3นะคะหลังจากที่แพ้ไป6นัดตอนนี้มี9แต้มนะคะอยู่ที่15ของเจลีกส่วนคาวาซากิฟรอนทาเล่เนี่ยอยู่ที่8นะคะสถิติชนะมา3เสมอ4แพ้2ตอนนี้มี13แต้มนะคะ
0: ครับส่วนการแข่งขันฟอร์มูล่า1นะครับเป็นการแข่งขันสนามที่17รายการสิงคโปร์กลางปีนะครับแชมป์สนามนี้เป็นของแม็กเวอร์สเตเพนนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีมเรดบูลครับเป็นสนามที่17แล้วนะครับแข่งกันที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตในรอบชิงชนะเลิศในแข่งกันทั้งหมด62รอบ
1: แล้วก็ถือว่าเป็นสนามที่ใครได้โพซิชันเนี่ยการันตีเกือบ 100% แล้วนะคะว่าจะได้แชมป์ก็เช่นเดียวกับแม็กเวอร์สเตเพนเนี่ยแหละค่ะคว้าตำแหน่งโพได้เมื่อวันก่อนแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยด้วยเวลา1ชั่วโมง42นาที 00.785 วินาทีนะคะคว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่2ติดก็สมดีกรีแชมป์โลก4สมัยนะคะ
0: ครับก็ก่อนหน้านี้ได้แชมป์ที่บาเรนมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับอันดับ2เป็นของชาลส์เลอแคลร์นักขับโมนาโกจากเฟอร์รารี่แล้วก็อันดับ3เป็นคีมี่อันโตเนลลี่นะครับดาวรุ่งจากอิตาลีจากทีม Mercedes AMG
1: ค่ะส่วนนักขับชาวไทยจากทีมวิลเลียมส์อย่างอเล็กซานเดอร์อัลบอนนะคะก็ไม่จบนะคะสำหรับสนามนี้ต้องออกจากการแข่งขันไปในรอบที่61มีปัญหาขัดข้องนิดหน่อยนะคะทำให้ต้องออกจากการแข่งขันไปก็ถือว่าฟอร์มร้อนแรงนะคะสำหรับอันโตเนลลี่สนามนี้ถึงแม้ว่าจะจบที่3แต่คะแนนยังรั้งจ่าฝูงนะคะมี340แต้มมากกว่าอันดับที่2อย่างจอร์จรัสเซลจากสหราชอาณาจักรของ Mercedes อยู่ถึง102คะแนนนะคะ
0: โอ้ยนำห่างกันนะครับแล้วก็สนามต่อไปสนามที่18จะเป็นรายการ US กลางปีแข่งที่เมืองออสตินที่รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับช่วงวันที่23ถึง25ตุลาคม
1: ค่ะ
0: ไปดู MotoGP กันบ้างนะครับ MotoGP เป็นสนามที่17นะครับแข่งกันที่อินโดนีเซียนะครับรายการอินโดนีเซียกลางปีแข่งกันที่มันดาลิก้าอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตรอบชิงแข่งกันทั้งหมด27รอบ
1: ผลก็เป็นทางฝั่งของนักบิดชาวอิตาเลียนจากอัพริเลียค่ะมาโกเบนเซกี้ที่ทำเอาจอสตาร์ทสกริปที่2นะคะก็แข่งไล่ทางเฟอร์นันเดสเจ้าของโพซิชั่นจากสเปนเนี่ยในรอบที่19ก่อนที่เบเซกี้จะเข้าเส้นชัยเป็นคันแรกนะคะสถิติทำเวลาอยู่ที่40นาที 46.582 วินาทีนะคะก็คว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่5แล้ว
0: นะครับอันดับ2เป็นราอูลเฟอร์นันเดสเวลาตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3ฮอเก้มาตินจากสเปนทีมอาพิเลียอีกคนหนึ่งนะครับทำให้3อันดับแรกมาจากทีมอาพิเลียทั้งหมดเลย
1: ก็รอลุ้นนะคะสำหรับแชมป์โลก17สนามเนี่ยเป็นฮอเก้มาตินที่ขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่1นะคะ355แต้มส่วนมาเกสแชมป์โลก7สมัยจากสเปนที่เป็นคนกระดูกเหล็กนะหายไปแล้วก็ยังกลับมาใหม่เนี่ยตอนนี้อยู่อันดับที่6ที่อินโดนีเซียนะคะทำให้คะแนนสะสมตอนนี้ตกมาอยู่ที่2 353คะแนนตามหลังอยู่2คะแนนแล้วก็อันดับที่3เป็นของเบเซกี้เนี่ยแหละค่ะ309คะแนนนะคะ
0: ด้านการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ที่ฟินแลนด์นะครับน่าเสียดายเมย์รัชนกผ่านเข้าชิงได้แต่ว่าไปแพ้ในนัดชิงชนะเลิศนะครับก็แพ้ไป 0-2 เกมเจอกับนักแบดมินตันจากเดนมาร์กคือมีอาบริสเฟล
1: ใช่คู่นี้เจอกันมา8ครั้งแล้วนะคะเป็นเมย์ชนะได้ทุกครั้งเลยนะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยทางบริชเฟลคุมเกมมาไว้ได้แล้วก็ลูกตบเล่นทางดีมากเลยเมื่อวานนี้นะคะชนะไป2เกมรวด
0: นะครับก็สถิติทั้งคู่ก่อนหน้านี้เราดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายเราก็แพ้ไป17-21แล้วก็13-21
1: ค่ะ
0: ก็คว้าแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการแรกในปีนี้นะครับสำหรับทางด้านของบริตเฟลได้รับเงินไป1,200,000 บาทแล้วก็เป็นแชมป์เวิลด์ทัวร์รายการที่6ในการเล่นอาชีพด้วย

0: สำหรับสนามต่อไปนะคะก็จะแข่งขันในสัปดาห์หน้าแต่ว่าเมรัชนกเนี่ยต้องบอกว่าได้รองแชมป์ก็รับเงินรางวัลไป 630,000 บาทนะคะแล้วก็ยังได้แชมป์ระดับ World Tour 9รายการในการเล่นอาชีพด้วยชนะเลิศ World Tour 1รายการก็คือ Malaysia Master ย้อนไปเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะ
1: ขณะที่การแข่งขันเทนนิสหญิงรายการ China Open นะครับแชมป์เป็นนักเทนนิสเจ้าถิ่นนะครับเจิ้งฉินเหวินคนนี้ดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม
0: ก็มาพบกับเมียร่าแอนดรีวาจากรัสเซียมือ5ของโลกนะคะก็คนนี้ก็ไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าเป็นถึงแชมป์ French Open ปีนี้นะคะมาแข่งขันรายการนี้ก่อนหน้านี้เจอกันแค่ครั้งเดียวนะคะเป็นการเจอกันใน China Open ปี2024ผลปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินนี่แหละก็ชนะไปก่อนครับแล้วนะคะ
1: ก็แมตช์นี้ปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินนะครับอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นชนะไป2ต่อ0เซต7ต่อ5แล้วก็6ต่อ4แข่งกัน1ชั่วโมง43นาที
0: ก็เป็นนักหัวเจ้าถิ่นคนแรกเลยนะคะที่คว้าแชมป์ระดับนี้ไปได้สำหรับระดับ 1,000 China Open ก่อนหน้านี้เนี่ยไปแพ้รอบรองหมดเลย7ครั
1: ้
0: ง
1: ก็ได้แชมป์ WTA Tour รายการที่6นะครับแต่เป็นแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2024แล้วก็ชนะเลิศรายการ Master 1000เป็นครั้งแรกด้วยนี่เล่นในบ้านแล้วก็คว้าแชมป์ต่อหน้าแฟนเทนนิสของตัวเอง
0: ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเทนนิสเอกจากเอเชียที่กำลังฟอร์มดีนะคะในช่วงนี้ต่อจากมีนักเทนนิสจากฟิลิปปินส์ก่อนหน้านี้ที่คว้าแชมป์มาครองนะคะ
1: ครับมีการแข่งขันเทนนิสอีกหนึ่งรายการนะครับเป็นฝั่งชายกันบ้างเป็นรายการ ATP Master 1000แข่งที่จีนเหมือนกันนะครับเป็นรายการเซี่ยงไฮ้โรเด็กมาสเตอร์นี่เป็นชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้าย
0: เบนเชลตันมือ23แล้วก็มือ3ของรายการเนี่ยนะคะมือ4ของโลกรองแชมป์ US ปี2026ก็เจอกับอาตูเชอาค่ะดาวรุ่งวัย21ปีจากฝรั่งเศสนะคะคนนี้เป็นแชมป์ ATP Tour มา1รายการเพราะฉะนั้นเชลตันเนี่ยเขาเหนือกว่าอยู่แล้วเมื่อวาน
1: นะครับคู่นี้มีพลิกล็อกด้วย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าเป็นทางด้านของอาตูจากฝรั่งเศสที่ทำถึง25วินเนอร์นะคะแต่ว่าใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง8นาทีเอาชนะไป2เซตรวดเลยไทยเบรกทั้ง2เซตเลยนะคะ 7-6 ไทยเบรก 7-5 7-6 ไทยเบรก 7-3 แล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จจะไปเจอกับยาคุบเมนชิกจากเช็กนะคะในรอบต่อไป
1: ขณะที่การแข่งขันอีกคู่นะครับคาเรนคาชานอฟมือ26ของรายการแล้วก็มือ27ของโลกจากรัสเซียเสิร์ฟไป10เอสใช้เวลา1ชั่วโมง17นาทีชนะเอเดียนมานาริโนจากฝรั่งเศสไป2เซตรวดเลยนะครับชนะไป6ต่อ2และ6ต่อ4แข่งกัน1ชั่วโมง17นาทีนะครับคาชานอฟก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายไปเจอกับอเล็กซ์เดอร์มินอร์มือ9ของโลกจากออสเตรเลียต่อไป
0: ค่ะ
1: ไปดูกอล์ฟกันบ้างนะครับเป็นรายการ DP World Tour นะครับรายการ Open de España แข่งกันที่สเปนนะครับที่สนามคลับเดอกัมโปที่กรุงมาดริด
0: วันสุดท้ายนี่ต้องชื่นชมโปรวัย33ปีมือ296ของโลกจากสกอตแลนด์นะคะอย่างแกรนด์ฟอร์เรสต์เพราะว่า3วันแรกเนี่ยนำมารวดเลยนะคะออกรอบวันสุดท้ายทำเพิ่มอีก1อันเดอร์สกอร์รวมเลยอยู่ที่14อันเดอร์พาก็คว้าแชมป์ไปครองพร้อมกับรับเงินรางวัล21ล้านบาทนะคะก็เป็นการชนะรายการที่3สำหรับ DP World Tour ของเขาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นชนะปุ๊บก็จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันเมเจอร์2ทัวร์นาเมนต์ทั้ง The Open แล้วก็ The Master ในปีหน้าแน่นอนแล้วค่ะ
1: อันดับ2ร่วมยูเจนิโอชาคาร่าของเจ้าถิ่นสเปนนะครับวันสุดท้ายเก็บเพิ่ม5อันเดอร์พารวมมี13อันเดอร์พาเท่ากับวิกเตอร์เปเรสจากฝรั่งเศสก็แพ้แชมป์ไปสโตรกเดียว
0: ส่วนจาคอบโบสก็อปโอเลเซนนะคะจากเดนมาร์กทำสกอร์รวม12อันเดอร์ก็เลยจบอันดับที่4ค่ะแล้วก็โจดีนมือ140ของโลกนี่นำร่วมมา3วันแรกเลยนะคะแต่ว่าวันสุดท้ายตีเกินไปถึง2โอเวอร์ก็เลยทำให้สกอร์รวมเลยเหลือ11อันเดอร์ตกมาอยู่ที่5ร่วมกับแดเนียลบราวน์จากประเทศเดียวกันเนี่ยแหละค่ะ
1: ครับแล้วก็ผลงานนักกอล์ฟไทยนะครับกิรเดชอภิบาลรัตน์วันสุดท้ายทำเพิ่ม6อันเดอร์พารวมมี5อันเดอร์พาก็ได้อันดับที่32ร่วมไปครับ
0: ยังคงอยู่ที่กอล์ฟนะคะแต่ว่าเป็นการแข่งขัน PGA ทัวร์นอกสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกนะคะสำหรับรายการนี้ก็แข่งขันกันที่เมืองโยโกฮาม่าของประเทศญี่ปุ่นจบวันสุดท้ายปรากฏว่าไมเคิลเบรนเนนคว้าแชมป์ไปนะคะ
1: ครับนี่เป็นรายการเบเกอร์เรนคลาสสิกนะครับชิงเงินรางวัลประมาณ320ล้านบาท
0: ก็ทางเบรนเนนทำมา3อันเดอร์พา

0: ครับจบอันดับ2ร่วมกันสกอร์รวม15อันเดอร์พาร์ออกเดินทางไปที่ญี่ปุ่นแล้วนะครับเดี๋ยวจะเริ่มแข่งวันแรกวันที่18ตุลาคมซึ่งเป็นวันเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการไปครั้งนี้เราตั้งเป้าอย่างน้อย27เหรียญทองเลย
1: เมื่อวานนี้ก็เดินทางเรียบร้อยนะคะก็มีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนางโปรดปรานสมานมิตรเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงร้อยโทนายนพพิรมภักดีประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแล้วก็คณะผู้บริหารร่วมไปส่งด้วย
0: นะครับก็จะแข่งกันอย่างเป็นทางการสำหรับเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่าแข่งกัน18ถึง24ตุลาคมนี้
1: ไทยเราส่งนักกีฬาไปทั้งหมด265คนนะคะบวกกับเจ้าหน้าที่อีก147คนรวม412คนแล้วก็จะแข่งขันครบทุกชนิดกีฬาเลยนะคะก็มี18ชนิดกีฬาด้วยกันค่ะก็มีทั้งยิงธนูกรีฑาวีลแชร์เรซซิ่งนะคะแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์ก็ชิงกันทั้งหมดเนี่ย492เหรียญทองด้วยกันนะคะ
0: ครับก็ทางคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยแล้วก็5สมาคมกีฬาตั้งเป้าคว้าอย่างน้อย27เหรียญทองให้เท่ากับครั้งที่แล้วที่หังโจนะครับก็เพิ่งจบเอเชียนเกมมาของเราก็ทำผลงานได้เกินเป้าไปครั้งนี้ก็เชื่อว่าผลงานนักกีฬาไทยน่าจะดี
1: เขาก็นำทัพโดยสายสุนีอยู่ตรงกลางเลยนะคะ
0: ครับขณะที่เรื่องของมหกรรมกีฬาในบ้านเราช่วงปีหน้านะครับก็จะมีทั้งเยาวชนแห่งชาติและก็กีฬาแห่งชาติแต่ว่าปัญหาจากเรื่องของสภาพน้ำท่วมนะครับทำให้อาจจะต้องเลื่อนการแข่งขันออกไป
1: ใช่ค่ะก็ส่งผลกระทบต่อหลายรายการเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการประกาศกันออกมาจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยนะคะประกาศเลื่อน4รายการใหญ่ก็คือกีฬาเยาวชนแห่งชาติสุรินทร์เก
0: ม
1: กีฬาอาวุโสแห่งชาติอย่างเมืองช้างเกมรวมไปถึงอุดรธานีเกมส์ก็คือกีฬาแห่งชาติแล้วก็กีฬาคนพิการอย่างภูพระบาทเกมด้วยนะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยจะเลื่อนไปจัดในปี2570ก่อน
0: ครับก็สาเหตุที่ต้องเลื่อนการแข่งขันมาจากเหตุน้ำท่วมคลังเก็บอุปกรณ์ที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับต้องใช้เวลาจัดซื้อจัดจ้างใหม่ราว 6-8 เดือ นเรื่องดังกล่าวก็สร้างความกังวลใจให้กับคนในวงการกีฬาอย่างมากนะครับมองว่าการเลื่อนการแข่งขันขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยแบบข้ามปีด้วยอาจส่งผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างการพัฒนาเยาวชนอย่างรุนแรง
1: ใช่โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนชั้นม.6เนี่ยนะคะหลายคนที่มาร่วมแข่งขันเพราะว่าต้องใช้โควต้าไปชิงเข้ามหาวิทยาลัยบางคนถ้าเลยไปเนี่ยอายุอาจจะเกินเกณฑ์แล้วก็ลงแข่งขันไม่ได้แล้วก็เลยทำให้หลายคนบอกว่าไอ้เรื่องอุปกรณ์ที่นำมาเป็นเหตุผลในการเลื่อนเนี่ยน่าจะไปขอยืมหรือว่าเช่าจากสมาคมอื่นๆก่อนได้ไหมมันอาจจะทำเวลาให้ลดลงมาก็ได้นะคะ
0: ครับซึ่งล่าสุดคุณโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับยืนยันชัดเจนว่าไม่มีการยกเลิกสำหรับการแข่งขันทั้ง4รายการอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็นัดหมายจังหวัดเจ้าภาพทั้งสุรินทร์และอุดรธานีพร้อมสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยเดี๋ยวมีประชุมหารือกันช่วงวันที่21ตุลาคม
1: ค่ะก็จะรับฟังข้อคิดเห็นว่าอาจจะมีการเลื่อนขยับขึ้นมาได้ไหมแทนที่จะไปปี2570เดี๋ยวคงต้องรอผลการประชุมจากวันที่21ตุลาคมก่อนนะคะ
0: ครับขณะที่ศึกมวยไทย RWS October Fest นะครับก็ปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่เลยแล้วก็มีการแจกโบนัสทั้งหมดมากกว่า3ล้านบาท
1: รายการใหญ่จริงนะคะสำหรับ RWS October Fest นะคะที่ราชดำเนินค่ะเอาแฟนมวย7คู่เนี่ยนะคะมาต่อยกันเลยนะคะทำให้ครั้งนี้เนี่ยเงินรางวัลโบนัสเยอะมาก 3,475,000 บาท
0: คู่เอกซุปเปอร์ไฟท์ป้องกันแชมป์ราชดำเนินรุ่นซูเปอร์แบนตัมเวท122ปอนด์ครับระหว่างเพชรศิลาวออุรชาแชมป์คนปัจจุบันเปิดศึกรวบเข็มขัดกับโคกิโอซากิแชมป์เฉพาะการจากญี่ปุ่น
1: ครั้งนี้5ยกเพชรศิลาประสบการณ์ดีกว่านะคะทั้งเชิงมวยไทยแล้วก็อาวุธเยอะกว่าค่ะเอาชนะไปได้แบบเอกฉันท์เลยนะคะ50ต่อ45 49ต่อ46แล้วก็49ต่อ46ป้องกันแชมป์ไว้ได้นะคะแล้วก็ได้โบนัสด้วยสำหรับโบนัสซุปเปอร์ไฟท์ 500,000 บาทโอกาซากิก็ได้โบนัสเหมือนกัน 250,000 บาทนะ
0: ครับแล้วก็ช่วงปลายปีนี้วันที่26ธันวาคมนะครับจะครบรอบวันสถาปนาปีที่81ของเวทีราชดำเนิน RWS นะครับก็จะมีการแข่งขันนัดใหญ่นะในศึก R81 ด้วย
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ปิดท้ายข่าวกีฬาวันนี้นะครับสโมสรนาวิกโยธิน FC เปิดตัว ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในไทยลีก3ฤดูกาลใหม่นะครับตั้งเป้าว่า

0: จะต้องคว้าตั๋วเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกให้ได
1: ้ก็เป็นการขึ้นมาสู้ศึกไทยลีก3ส่วนภาคตะวันออกนะคะมีทางด้านของเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินแล้วก็ที่ปรึกษาสโมสรนาวิกโยธิน FC อย่างพลเรือตรีวงดนายปานนิ่มเนี่ยมาเป็นประธานนะคะมีผู้ช่วยจากองค์กรสนับสนุนทั้งไอมาเน่ไทยแลนด์บริษัทไทยเบฟนะคะแล้วก็บริษัท Enjoy 1688 Shopping Online มาในงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
0: ครับไฮไลท์สำคัญคือการเปิดตัวชุดแข่งขันซึ่งแต่ละแบบก็จะรับการออกแบบให้สะท้อนตัวตนของสโมสรด้วย
1: มีหลากหลายชุดเลยนะคะ6แบบด้วยกันทั้งชุดบอลลีก2สีชุดบอลถ้วย1สีแล้วก็ชุดผู้รักษาประตู3สีนะคะเป้าหมายที่บอกไปก็อยากจะอยู่ในนี้ให้ได้ดีกว่าปีที่แล้วแน่นอน
0: ใช่นะครับก็คือผ่านเข้ารอบแชมเปี้ยนส์ลีกลุ้นเลื่อนชั้นนะครับทางนาวิกโยธิน FC นะก็ตอนนี้กลับมาแข่งขันสำหรับฟุตบอลในระดับสโมสรนะครับก่อนหน้านี้ก็หยุด FIFA Day ไปประมาณ2สัปดาห
1: ์ค่ะ
0: ไทยลีกก็เริ่มเตะแล้วนะครับแต่ว่าช่วง FIFA Day เนี่ยไทยลีก3ก็มีเตะอยู่นะแต่ว่าพอกลับมาก็มีไทยลีก1ไทยลีก2ลงสนามกัน
1: ค่ะ
0: นะก็เชียร์กันต่อนะครับฟุตบอลไทยยังอีกยาว
2: ๆค่ะก็เป็นกำลังใจให้ต่อเนื่องนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ
2: หมดเวลาของข่าวภาคเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพการเก็บผลมะกอกที่ไร่ทางตอนใต้ของเลบานอนมีแรงงานจากทางเหนือของประเทศระดมกำลังกันมาช่วยงานถือว่าเป็นการแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในหมู่เกษตรกรในยามที่ประเทศเกิดความไม่สงบจากการโจมตีของอิสราเอลค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อนามัยกรุงเทพมหานครชวนเจ้าของสุนัขและแมวเข้ารับบริการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงในวันที่15 17 18 ตุลาคม 2569 บริการผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฝังไมโครชิปณสำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุขสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02247417 02253311ในวันและเวลาราชการโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ต้องอัปเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังและกดยืนยันรับสิทธิ์เพียงครั้งเดียวภายในวันที่15ตุลาคม2569สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์เพิ่มเติมระบบจะโอนวงเงินเข้าบัตรอัตโนมัติตามประเภทและเงื่อนไขที่กำหนดกรุงเทพมหานครเปิดช่องทางยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยื่นออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th และสามารถยื่นด้วยตนเองได้ที่สำนักงานเขตตามทะเบียนบ้านที่ได้รับผลกระทบเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตามเวลาราชการ
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: รายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ
1: มีคำตอบให้คุณทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการอีสานเสาร์นี้ค่ะพบกันในวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569เสาร์นี้อยู่กับบาทพัชระดวงสูงเนินและดิฉันวารีสนอวาทีค่ะ
0: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ชมนะครับติดตามรับชมรายการอีสานเสาร์นี้วันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์8โมงจันทร์ฮอด9โมงครับส่วนช่องทางการติดตามรับชมทีวีดิจิทัลกดไปที่หมายเลข11 NBT ภาคอีสานหรือเสียรับชมผ่านช่องทางออนไลน์แฟนเพจ Facebook NBT UBON หรือว่าใครบ่สะดวกรับชมสดๆกับติดตามข่าวสารย้อนหลังได้ที่ YouTube ครับ NBT 11 UBON ก็ได้เช่นเดียวกันครับมื้อนี้ก็มาติดตามรับชมกันนะครับสำหรับข่าวสารโดยเฉพาะมื้อนี้เองวันที่12ตุลาคม2569มื้อแรกของการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF ในเทื่อนี้ที่จะเป็นเจ้าภาพก็คือวันที่12จนฮอดวันที่18ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมติดตามรับชมรวมไปถึงรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีในการกระตุ้นเศรษฐกิจในเทื่อนี้นั่นเองนะครับ
1: แม่นค่ะแล้วก็รวมถึงนะคะตั้งแต่มื้อนี้นะคะ12 13นะคะมีทางกรมอุตุเพิ่นออกประกาศมาค่ะว่าสิมีฝนตกหนักบางหม่องบางบอนนะคะก็คือภาคใต้ภาคเหนือตอนล่างอีสานตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะอันนี้เป็นทางกรมอุตุเพิ่นออกมาบอกแจ้งเตือนนะคะสำหรับภัยที่ตอนนี้นะคะน้ำยังอยู่ในยังอยู่ในภาวะวิกฤตนะคะเราต้องเตรียมรับมือร่วมถึงหม่องใดนะคะที่ตอนนี้ยังบ่ประสบปัญหาก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับฝนที่จะถึงนั่นเองก็ถือว่าในช่วงนี้ฝนก็ยังมายังต่อเนื่องนะคะแล้วก็เข้าสู่ในช่วงของฤดูหนาวอีกน้ำนะคะก็ต้องมีการป้องกันตัวเจ้าของในเบื้องต้นเฮ็ดจังได๋นะคะบ้านของเฮาสิอยู่ดีมีแห้งปลอดภัยนะคะรวมถึงโตของเฮานั่นเองค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเรื่องสุขภาพก็สำคัญในช่วงนี้ต้องบอกว่าอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพอากาศกลางเว้นนี่กะสิฮ้อนสักหน่อยมีฝนกลางคืนมากกะเริ่มหนาวแล้วนะครับให้คุณผู้ชมกะในเรื่องของติดตามสภาพอากาศจะได้เตรียมพร้อมรับมือดูแลสุขภาพกันนำนะครับเริ่มต้นข่าวสารวันนี้ครับพาคุณชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับในการจัดงานเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การตื่นลู่อำเภอเสนางคณิคมเผยแผ่หลักถ้ำสู่ประชาชนครบทั้ง7อำเภอมีขอรวมกว่า 6,700 คนครับที่วัดป่าหน้าโศกหั่งตำบลหนองสามสีอำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญพลอากาศตรีสุภิชัยสุนทรบัวระรองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีเปิดงานเรือหลวงแห่งถ้ำสู่การเตือนลู่อำเภอเสนางคณิคมจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่นักเรียนนักศึกษาและประชาชนเข้าร่วมภายในงานโดยหลังจากรับฟังคำกล่าวรายงานประธานในพิธีก็ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่บุคคลและกับผู้แทนหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการจัดงานในเทื่อนี้ครับ
1: โดยภายในงานนะคะมีการบรรยายถ้ำนะคะโดยพระเทพพยานวัชระชิโนภัทวินะคะหรือว่าพระอาจารย์ตนพร้อมกับการบรรยายจากครูเงาะรถสุคนกองเกตและวิทยากรจากทางมูลนิธิธรรมนาวาสิกขาไล่เพื่อถ่ายทอดหลักธรรมและแนวทางการเอาไปประยุกต์ใส่ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: ทางนี้นะครับการจัดงานเลื่อหลวงแห่งถ้ำสู่การเตือนลู่จังหวัดอำนาจเจริญมีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมร่วม7อำเภอกว่า 6,700 คนโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากนางสุขสมรวยวันธนิยกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอำนาจเจริญผู้ที่เข้าร่วมงานครับได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมนาวาว่างสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตฝึกการรู้ท่านอารมณ์ใส่สติในการคิดและการตัดสินใจตลอดจนรับมือกับปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมข้าราชการเผยแผ่หลักธรรมกรอบคุ้มทั้ง7อำเภอเป็นการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและก็นำไปใส่เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองครอบครัวและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและแก่อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับ
1: พาผู้ชมไปเบิ่งกันต่อค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูแหล่งอาหารสั่งปลาในพื้นที่ผู้หลวงที่จังหวัดเลยเ พื่อสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติให้กับคนและสร้างสามารถอยู่รวมกันในยังเกื้อกูลสำหรับมื้อนี้จังหวัดเลยได้น้อมนำพระราชดำริมาสานต่อผ่านการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นให้กับสัตว์ป่าฟื้นฟูพื้นป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกเทื่อหนึ่งซึ่งจะเป็นจังใดติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
2: ภาพของช้างภายในอุทยานแห่งชาติภูหลวงเป็นส่วนหนึ่งของช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ณผืนป่าภูหลวงทรงมีพระราชดำริสำคัญให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าเพื่อสร้างความสมดุลให้สัตว์ป่ามีกินในบ้านและคนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันจากพระราชดำริในวันนั้นสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญของชาวจังหวัดเลยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสานต่อพระราชปณิธานผ่านโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขับเคลื่อนใน2พื้นที่นำร่องได้แก่อําเภอวังสะพุงและอําเภอภูหลวง
3: ในการทำโป่งเทียมนะเพื่อจะเป็นแหล่งอาหารของช้างเนี่ยจังหวัดได้เดินตามพระดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโครงการพระดำริในเรื่องของอาหารช้างในพื้นที่ของอําเภอภูหลวงจังหวัดได้นำแนวพระดำรินี้เนี่ยมาขยายผลในส่วนของอำเภอวังสะพุงและอำเภออื่นๆนี่มีปัญหาเรื่องช้างนะครับลงมาหาอาหารในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทำโป่งเทียมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างซึ่งอยู่ข้างบนอยู่ที่บ้านของช้างเองก็คือป่าทางอำเภอวังสะพุงแล้วก็อำเภอภูหลวงทำหลายโป่งทีเดียวครับในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นแหล่งอาหารของช้างเราก็จะทําในช่วงเวลาแหล่งอาหารช้างตรงนี้มันจะมีช่วงเวลาอยู่ก็อาจจะทุก3เดือนหรือทุก4เดือนนะที่เราจะไปขึ้นไปทําทีนึงนะตอนนี้ก็ทํารวมๆแล้วเป็นร้อยโป่งเพื่อที่จะให้ช้างเนี่ยได้อยู่ในป่าไม่ได้ลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับ
2: พลังความร่วมมือระหว่างส่วนราชการผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันน้อมนำแนวทางพระราชทานมาปฏิบัติจริงด้วยการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นลงสู่พื้นดินซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าธรรมชาติ
3: โครงการพระดำริในเรื่องของอาหารช้างเนี่ยโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จแม่ก็คือสมเด็จพระเป็นปีหลวงของเรานะครับเป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าท่านได้ดูคลิปช้างเนี่ยได้คลอดลูกตรงโป่งนั้นด้วยเวลาเราทำโป่งแล้วเนี่ยเราก็จะติดกล้องไว้เพื่อจะดูความเคลื่อนไหวว่าช้างเนี่ยมาใช้แหล่งอาหารตรงนี้จริงไหมประการสำคัญก็คือว่าช้างเนี่ยลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเท่าเดิมไหมหรือระยะเวลาในการลงมาเราก็จะประเมินว่าการทำโป่งของเราเนี่ยในพื้นที่ต่างๆที่เราทำเนี่ยผลเป็นประการใดนะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอาหารช้าง
2: การจัดทำโป่งเทียมในพื้นที่นำร่องอำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวงในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเติมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าแต่คือการล้อมรวมหัวใจของคนเมืองเลยในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พื้นป่าภูหลวงยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นของช้างป่าและรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่คู่จังหวัดเลยอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยรายงาน
0: ขอบคุณรายงานนะครับจากทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยครับรวมกันอนุรักษ์นะครับสำหรับพื้นที่ธรรมชาติรวมถึงน้องๆสัตว์ป่านะครับน้องๆกะนาลักนั่นเองนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอำนาจเจริญครับในการจัดพิธีเฮ็ดบุญอายุวัฒนมงคล71ปีและการฉลองสมณศักดิ์พระคู่นิมิตพระนาลักบัณฑิตอัคคปัญโญเจ้าคณะตำบลจานล่านเขต2เจ้าอาวาสวัดพะเหลาเทพนิมิตครับ นายไพฑูรย์พรหมสอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมอ่านใบตราตั้งเลื่อนสมณศักดิ์ในพิธีเฮ็ดบุญอายุวัฒนมงคล71ปีและฉลองสมณศักดิ์ผัดหยดพระคู่เจ้าคณะตำบลชันโทและพระอุปัชฌาย์พระคู่นิมิตพนาลักษ์บัณฑิตอัคคปัญโญเจ้าคณะตำบลจานล่านเขต2เจ้าอาวาสวัดพะเหลาเทพนิมิตโดยมีพระธรรมวชิรสุทธิที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระวชิรปีชาญาณเจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญพระเถรานุเถระภายในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดข้างเคียงเข้าร่วมพิธีณวัดพะเหลาเทพนิมิตตำบลพนาอำเภอพนาจังหวัดอำนาจเจริญในการนี้ครับมีนายอมรพงษ์ซาเซนในอำเภอพนาครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีเพื่อร่วมเฮ็ดบุญเนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล71ปีและถวายมุทิตาสักการะแด่พระคู่นิมิตพนารักเนื่องในโอกาสได้รับสมณศักดิ์และผัดหยดโดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอาทิพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีใบสีสู่ขวัญและพิธีถวายเครื่องไทยธรรมอันเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพุทธศาสนาในท้องถิ่นครับ
1: นี่คือข่าวสารช่วงแรกกับอีสานเซานีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวมาติดตามกันตอนในช่วงหน้าค่ะ

0: กลับมาติดตามอีสานเศร้านี้กันต่อค่ะพาผู้ชมไปที่จังหวัดสุรินทร์กันแน่ค่ะไปเบิ่งทางกันมาที่การการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภามีการลงพื้นที่ที่จังหวัดสุรินทร์ไปติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมตรวจสอบกองบุญคุณธรรมชุมชนตำบลน้องขวาวค่ะที่ศาลาการเรียนวัดหนองคู่น้อยตำบลน้องขวาวอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์พลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายประธานคณะกรรมการการกฎหมายและการยุติธรรมวุฒิสภานำคณะกรรมการลงพื้นที่ศึกษาเบิ่งงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อรับทราบถึงปัญหาและการติดตามแนวทางการเฮ็ดงานของชุมชนโดยมีนายวีรชัยประเสริฐโสรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการการบริหารกองบุญคุณธรรมเพื่อจัดสวัสดิการชุมชนตำบลน้องขวาวและกับประชาชนในพื้นที่นะคะให้การต้อนรับและเขาร่วมประชุมในเทื่อนี้ค่ะ
1: ทางด้านพลตำรวจโทบุญจันทร์นุ่นสายนะครับเพิ่นก็ได้บอกว่าการลงพื้นที่ในเทื่อนี้มีเป้าหมายสำคัญในการติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการศึกษาว่าชุมชนจะสามารถดูแลและแก้ไขปัญหาด้วยตนเองแนวใดแน่โดยเฉพาะหมู่บ้านน้องคู่น้อยซึ่งก็มีการค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและก็มีผู้สมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวน23รายสิ่งสำคัญก็คือการเฮ็ดให้บุคคลทั้ง23รายสามารถกลับคืนสู่สังคมเป็นคนดีของสังคมและกระบอกกับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกโดยอาศัยความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านครับผู้ซอยผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.ตลอดจนอาสาสมัครและกับคนในชุมชนร่วมกันดูแลอย่างใกล้ชิดทางนี้ครับหากชุมชนสามารถดำเนินการได้อย่างเข้มแข็งและก็ต่อเนื่องกะจะเป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังหมู่บ้านอื่นๆในจังหวัดสุรินทร์นั่นพอการแก้ไขปัญหายาเสพติดบ่แม่นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพียงฝ่ายเดียวแต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากครอบครัวและกับชุมชนควบคู่กันไปพร้อมกับย้ำว่าสิมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องเพื่อจะให้มั่นใจว่าชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงบ่แม่นเพียงการประกาศเจตนารมณ์ในช่วงแรกเท่านั้นท่านประธานคณะกรรมการยังได้ฝากให้นายอำเภอครับเป็นผู้ประสานและกะบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อขยายการดำเนินงานไปยังพื้นที่อื่นๆโดยเฉพาะการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านซึ่งปัจจุบันเองยังต้องใส่เวลาในการดำเนินการอีกหลายครับ
0: พร้อมกันนี้ค่ะได้กล่าวอนุโมทนาต่อรักษาการเจ้าคณะอำเภอและขอความร่วมมือในการจัดสรรเงินกองบุญจากเงินกฐินนะคะจากงานกฐินเพื่อสนับสนุนหมู่บ้านในตำบลน้องขวาวยังหน่อย10หมู่บ้านหมู่บ้านละ 8,000 บาทส่วนหมู่บ้านที่ยังบ่มีกองทุนแม่ของแผ่นดินทางทีมสมาชิกวุฒิสภาพร้อมพิจารณาให้การสนับสนุนเพื่อพักดันให้ทุกหมู่บ้านในตำบลมีกองทุนดังกล่าวอย่างทั่วถึงพาผู้ชมนะคะไปฟังเสียงของทางพลตำรวจโทบุญจันทร์นวลสายกันแน่ค่ะ
2: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เจ้าที่ดูแลฝ่ายเดียวชุมชนครอบครัวจะต้องเข้มแข็งร่วมกันทำงานด้วยมาเรื่องที่หนึ่งเลยครับที่นี่ทำได้ดีและเราจะมาติดตามเรื่อยๆว่าชุมชนเข้มแข็งจริงหรือไม่ไม่ใช่พูดวันนี้ว่าแข็งเข้มแข็งจริงแต่พอต่อไปก็อ่อนแอเราจะตามกันตลอดโดยมอบหมายฝากภารกิจท่านนายอำเภอศรีขอรภูมิเป็นแม่งานบูรณาการทุกภาคส่วนทีมสาธารณสุขทีมตำรวจ

0: ทีมพัฒนาการได้ลงมาดูในพื้นที่ไม่ใช่ทำที่หมู่นี้หมู่เดียวนะครับอยากให้ทำไปหลายที่และก็โดยเฉพาะเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินปรากฏว่ากว่าจะได้ครบทุกหมู่บ้านนานมากจึงได้พิจารณากราบอนุโมทนาแทนท่านสาคุณท่านรักษาการเจ้าคณะอำเภอใช่ไหมว่าถ้ามีกฐินมารบกวนแบ่งกองบุญลงในหมู่บ้านในตำบลด้วยอย่างน้อยสัก10หมู่บ้านหมู่บ้านละ 8,000 บาทนะครับส่วนที่เหลือในตำบลนี้ถ้ากองทุนยังไม่มีทีมสมาชิกวุฒิสภาเรายินดีมาสนับสนุนให้กองทุนแม่ของแผ่นดินครบทุกหมู่บ้านในตำบล
1: อีกหนึ่งภารกิจหลักครับในการปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ครับที่ศุลกากรช่องจอมเปิดปฏิบัติการนายแน่มากจับมือไปรษณีย์โคราชประเดิมปีงบประมาณ70ลุยจับบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมกว่า 10,000 แท่งมูลค่าเกิน10ล้านบาทครับนายประสิทธิ์ดีจงเจริญนายด่านศุลกากรช่องจอมเปิดเผยว่าตามนโยบายรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของรัฐสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายตลอดจนกลุ่มข้อประชาชนจากสินค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพและกระสางผ้าลาต่อระบบสาธารณสุขในระยะยาวนายพันทองร้อยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรนางสาวสุนทิยาทวิชาประสิทธิ์รองอธิบดีกรมศุลกากรและนางสาวละลิตาอัฐพิบลผอ.ศุลกากรภาค2ได้มอบนโยบายและการสั่งการให้ด่านศุลกากรช่องจอมซึ่งกะดูแลจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดสุรินทร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามสินค้าเถื่อนและก็เพิ่มประสิทธิภาพความเข้มข้นในการบังคับใส่กฎหมายให้หลายยิ่งขึ้นครับ
2: ทางด่านนายประสิทธิ์นะคะเพิ่นบอกว่าต่อไปนะคะก็คือทางด่านศุลกากรช่องจอมนี่จะมีการเปิดปฏิบัติการนายแน่มากนะคะเดี๋ยวรวมมือกับนายสมเกียรติคำพิลาหัวหน้าศูนย์ไปรษณีย์นครราชสีมาและนายนาวินพรมชินนะคะผู้ซอยหัวหน้าศูนย์เพื่อวางแผนความร่วมมือและก็จัดวางกำลังรวมกันในการป้องกันและสกัดกันกระบวนการลักลอบส่งบุหรี่เถื่อนผ่านช่องทางไปรษณีย์โดยเอาเทคโนโลยีและก็เครื่องเอ็กซเรย์รวมถึงระบบการบริหารความเสี่ยงและก็การคิดวิเคราะห์ข้อมูลมาใส่เพื่อสนับสนุนการตรวจสอบคัดกรองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและก็บ่ส่งผลกระทบด้านการขนส่งสินค้าต่อพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปซึ่งล่าสุดสามารถจับกุมได้ทั้งบุหรี่เถื่อนบุหรี่ปลอมนะคะจำนวนกว่า 10,000 แท่งมูลค่าก็คือราวๆ10ล้านบาทที่ส่วนใหญ่จะส่งมาจากแถวชายแดนใต้ก่อนที่จะมีการกระจายออกสู่พี่น้องประชาชนที่อาจจะโดนหลอกลวงให้หลงเชื้อในพื้นที่ของภาคอีสานทั้งเบิดนั่นเองค่ะ
1: ทางนี้นะครับนายประสิทธิ์เพิ่นกะได้มีการกล่าวถิ่งทายนะครับว่าจากการเฮ็ดงานอย่างหนักและก็ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนฮอดตุลาคมร่วม4เดือนที่ผ่านมามีการจับกลุ่มบุหรี่เถื่อนและก็ปลอมได้แล้วกว่า 30,000 แท่งมูลค่าราว30ล้านบาทซึ่งจะมีการประเมินจากสมาคมการค้ายาสูบไทยว่าในแต่ละปีนั้นสร้างความเสียหายต่อรายได้รัฐและกับภาคส่วนที่เกี่ยวของมูลค่ากว่า 30,000 ล้านบาทซึ่งตนเองก็ขอยืนยันว่านับต่อแต่นี้เท่ากับสิบปีการยกระดับป้องกันการปราบปรามของเถื่อนทั้งหลายเช่นวัตถุล่ามกครับสินค้าปลอมยาเสพติดสิ่งเทียมอาวุธปืนที่ส่งผ่านไปรษณีย์ให้ได้หลายยิ่งขึ้นครับ
2: ไปกันต่อที่จังหวัดนครพนมค่ะไปเบิ่งการต้อนรับกับการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเทือกที่3ประจำปี2569ค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์หน่อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดการประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นเทือกที่3ประจำปี2569โดยมีนางยศวรรณกองกมุตนายกเทศมนตรีตำบลเมืองเก่าประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับนายนิวัฒน์เจียเวริยะบุญญานายกเทศมนตรีเมืองนครพนมคณะผู้บริหารเทศบาลประธานสภาเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลปลัดเทศบาล บุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวของเขาร่วมการประชุมมีจำนวนประมาณ450คนนับกันค่ะจากทางเทศบาลสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยในจังหวัดขอนแก่นจำนวน89แห่งซึ่งจัดขึ้นที่ห้องยามดีนะคะโรงแรมเวลาดีอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโดยการประชุมนี้ก็จัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และก็เสริมสร้างความสามารถในการบริหารงานท้องถิ่นให้กับผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและกับบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงยังเป็นเวทีสำหรับการประชุมคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดขอนแก่นมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถึงประสบการณ์และก็แนวทางการเฮ็ดงานตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเทศบาลสมาชิกเพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาท้องถิ่นและการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: ยังอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครพนมนะครับที่จังหวัดนครพนมก็ได้มีการเปิดฝึกอบรมประชาชนจัดตั้งช่อระบอรุ่นที่2เสริมเครือข่ายภาคประชาชนเฝ้าระวังและก็ป้องกันการกระทำความผิดกฎหมายในพื้นที่ครับหัวทีพันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและก็สร้างภูมิคุ้มกันในพื้นที่จังหวัดนครพนมโดยเพื่อเป็นการสนับสนุนการพัฒนาและการยกระดับเมืองร่องเป็นเมืองหลักประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569กิจกรรมการฝึกอบรมประชาชนเพื่อจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรุ่นที่2โดยมีนายนิมิตปัทมะเจริญปลัดจังหวัดนครพนมนายสมศักดิ์บุญจันทร์นายอำเภอเมืองนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและกับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมเข้าร่วมณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมโครงการดังกล่าวครับมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้เป็นกำลังสำคัญของภาคประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยเฝ้าระวังและก็ป้องกันการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตลอดจนสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและก็การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้และการทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการเฝ้าระวังสถานการณ์การสืบสวนหาข่าวและการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อให้ประชาชนครับสามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ครับยังได้มีการมุ่งเสริมบทบาทของช.ร.บ.ในการเฝ้าระวังและการป้องกันภัยด้านความมั่นคงทั้งในพื้นที่ชายแดนและกับพื้นที่ตอนในโดยเฉพาะการป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในราชอาณาจักรหรือวันออกนอกราชอาณาจักรตลอดจนเป็นการสร้างการหนี้ส่วนรวมของประชาชนในการดูแลความปลอดภัยในหมู่บ้านและกับชุมชนเพื่อป้องกันเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนครับ
2: ไปเบิ่งกันดอการกันที่สำนักงานเทศบาลนะคะตำบลชานุมานนะคะร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อมีการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการเทอที่2เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ของจังหวัดอำนาจเจริญค่ะที่หอประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลชานุมานอำเภอชานุมานจังหวัดอำนาจเจริญได้มีการจัดประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธ์โครงการเทอที่2งานจางออกแบบรายละเอียดโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนริมโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายธวัชชัยตะการกสิกิจนายอำเภอชานุมานนะคะพร้อมกับนายพนัดพันวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอำนาจเจริญผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมืองผู้แทนหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคผู้แทนรัฐวิสาหกิจผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนองค์กรเอกชนผู้นำชุมชนและก็สื่อมวลชนรวมถึงผู้แทนภาคประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการประชุมโดยเวทีนี้ค่ะเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนใดส่วนเสียทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ถึงข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็นอย่างทั่วถึงโดยมีการนำเสนอขอบเขตการศึกษาขั้นตอนการเฮ็ดงานและแนวทางการพัฒนาพื้นที่และกระโครงสร้างพื้นฐานผลการออกแบบขั้นต้นตลอดจนผลการออกแบบรายละเอียดงานโครงสร้างพื้นฐาน ในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนโดยทางจังหวัดนะคะได้ดำเนินการนะคะมีการกำหนดโครงการออกแบบเส้นทางจักรยานและกระทั่งเท่าเลียบแม่น้ำโขงเชื่อมต่อจากบริเวณนาเทศบาลตำบลชานุมานไปจนหอดสำนักสงแก่งขั้นสูงระยะทางกว่า5กิโลเมตรเพื่อสร้างโครงข่ายซอยการสัญจรที่ต้องการเดินและก็การปั่นจักรยานสำหรับการออกกำลังกายและก็การพักผ่อนของคนในชุมชนซึ่งองค์ประกอบของโครงการนะคะมีทั้งทางจักรยานขนาดกว้าง3เมตรยาว 5,132 เมตรและก็มีถนนนะคะกว้าง5เมตรยาว 4,870.30 เมตรนะคะสะพาน4หม่องน้ำกันและก็มีโคมไฟส่องสว่าง342โคมพร้อมกับลานกิจกรรมตลอดเส้นทางอีก5ลานค่ะ
1: อีกหนึ่งกิจกรรมครับในการเบิ่งแง่งน้องๆเยาวชนในจังหวัดอำนาจเจริญครับที่จังหวัดอำนาจเจริญได้มีการตรวจติดตามโครงการอาหารกลางวันและก็อาหารเสริมโรงเรียนสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ครับนายเสนีสมเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญนางพุทธนีสมเขียวหวานประธานแม่บ้านมาไทยจังหวัดอำนาจเจริญนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการอาหารกลางเว้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นมือที่2นะครับที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยเทศบาลตำบลห้วยอำเภอปทุมราชวงศาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสาหรีกสังกัดเทศบาลตำบลพะเหลาอำเภอพะนาเพื่อตรวจติดตามการจัดโครงการอาหารกลางเว้นและอาหารเสริมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งก็เป็นการกำชับเกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางเว้นของเด็กนักเรียนและก็แจ้งแนวทางการดำเนินงานของโครงการอาหารเสริมโรงเรียนประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถจัดโครงการอาหารกลางเว้นครับและก็อาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพและก็ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนสอดคล้องกับนโยบายในการเฝ้าระวังการทุจริตการดำเนินโครงการอาหารกลางเว้นนักเรียนของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเหตุให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารกลางเว้นที่มีสารอาหารครบหาหมู่เป็นการแก้ไขปัญหาภาวะทางโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนจากผลการติดตามพบว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง2แห่งก็มีการจัดการอาหารกลางเว้นและก็อาหารเสริมนมโรงเรียนได้อย่างเหมาะสมครบถ้วนเพียงพอกับจำนวนเด็กนักเรียนเป็นไปตามระเบียบข้อกำหนดของทางราชการพร้อมทั้งจัดการเลี่ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัยนี่การจัดสถานที่และการสื่อการเลี่ยนการสอนที่เหมาะสมกับวัยโอกาสนี้เองครับทางชมรมแม่บ้านมาไทยจังหวัดอำนาจเจริญก็ยังได้นำของเล่นเสริมพัฒนาการมอบให้กับเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้งสองแห่งอีกนำครับ
2: ขยับไปที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะไปเบิ่งประกันสังคมอุบลราชธานีเพิ่นจันเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกับผู้ประกันตน63นะคะที่เลือกตั้งครอบคลุม25อำเภอย้ำว่าโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ค่ะนางรัชนีบุตรจินดารักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนโดยกำหนดหน่วยเลือกตั้งร่วม63ที่เลือกตั้งครอบคลุมพื้นที่25อำเภอพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้สำหรับการเลือกตั้งเทื่อนี้ค่ะมีผู้ที่มีสิทธิ์นะคะในการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างจำนวน 2,888 รายและก็มีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมาตรา33และก็39รวมถึงมาตรา40นะคะรวมจำนวน 96,385 คนค่ะ
1: ในส่วนของขั้นตอนการเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ก่อนเวลา 8:00 น.คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะเข้าปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์บัตรเลือกตั้งบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและการหีบบัตรลงคะแนนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้ลงคะแนนครับโดยเมื่อถึงเวลาเปิดลงคะแนนคณะกรรมการจะนำหีบบัตรเลือกตั้งแสดงต่อหน้าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชนที่อยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเพื่อยืนยันว่าหีบบัตรเป็นหีบเปล่าครับ
2: ค่ะสั่งส่วนทางด่านนะคะนางรัชนีบุตรจินดาเพิ่นก็บอกต่อค่ะว่าภายหลังปิดการลงคะแนนคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะมีการจัดเตรียมสถานที่สำหรับนับคะแนนประมาณการจำนวนผู้มาใส่สิทธิ์ตรวจนับบัตรเลือกตั้งที่เหลือแล้วก็เจาะนะคะหรือว่าทำลายบัตรเลือกตั้งที่บ่ได้ใส่งานเพื่อให้ขั้นตอนการขั้นตอนก่อนเปิดหีบนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยจะดำเนินการนับคะแนนนะคะที่ณที่เลือกตั้งเมื่อนับคะแนนแล้วๆนะคะคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเพิ่นก็จะนำแบบรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนไปปิดประกาศบนบอร์ดประจำที่เลือกตั้งพร้อมนำส่งผลคะแนนให้กับศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายในจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อรวบรวมผลคะแนนจากทั้ง63ที่เลือกตั้งครอบคลุม25อำเภอเมื่อรวบรวมผลคะแนนจากทุกหม่องแล้วนะคะก็จะดำเนินการปิดประกาศรายงานผลการเลือกตั้งต่อไปมีเสียงสัมภาษณ์จากข้างท่านรัชนีบุตรจินดารักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ
3: ก่อนเปิดหีบเลือกตั้งเนี่ยคณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งจะโชว์กล่องว่าเป็นกล่องเปล่าหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการของการลงคะแนนเลือกตั้งนะคะสำหรับตอนเย็นเมื่อปิดหีบเลือกตั้งกรรมการประจำที่เลือกตั้งแล้วก็จะมีตำรวจแล้วก็กรรมการก็จะทำการนับคะแนนโดยที่การนับคะแนนเนี่ยผู้ประกันตนหรือว่าผู้สังเกตการสามารถร่วมดูการนับคะแนนของการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ค่ะแล้วหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการนับคะแนนเสร็จแล้วประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งก็จะจัดทำรายงาน3ชุดชุดที่1จะปิดในที่เลือกตั้งชุดที่2จะนำส่งที่ศูนย์ดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีและก็ชุดที่3เก็บไว้ในหีบเลือกตั้งนะคะแล้วเมื่อเลือกตั้งเสร็จเขาก็จะเอาทุกอย่างเนี่ยมาส่งที่ประกันสังคมจังหวัดอุบลโดยที่คณะกรรมการประจำที่เลือกตั้งเป็นคนเก็บรักษาไว้และ อย่างเช่นบัตรเลือกตั้งหรือว่าอะไรก็จะเก็บอยู่ที่ศูนย์ที่จังหวัดอุบลเพื่อรอการตรวจสอบความถูกต้องค่ะ
1: เช่นเดียวกันกับที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับบรรยากาศในการเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างผู้ประกันตนคึกคักตั้งแต่เปิดหีบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ภายในพื้นที่ครับที่หอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอเมืองร้อยเอ็ดนายชัชวันเบญจสิริวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งผู้แทนนายจ้างและผู้แทนประกันตนพร้อมให้กำลังใจประชาชนที่เดินทางมาใส่สิทธิ์โดยมีนางสาวเจียรนุชคงมณีครับประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานผู้แทนฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดร้อยเอ็ดและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งให้การต้อนรับประกันสังคมจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเพิ่นได้เปิดเผยว่าหลังเปิดหีบเลือกตั้งภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนทยอยเดินทางมาใส่สิทธิ์อย่างต่อเนื่องประกอบกับสภาพอากาศที่แจ่มใสเอื้อต่อการเดินทางจังใดก็ตามครับคาดว่าจำนวนผู้ที่มาใส่สิทธิ์อาจจะอยู่ในระดับบ่อสูงหลายเนื่องจากผู้ประกันตนบางส่วนติดภารกิจขณะที่บางคนก็อาจยังบ่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังมีการเลื่อนกำหนดวันเลือกตั้งรวมถึงยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของผู้แทนที่จะเข้าไปสะท้อนปัญหารักษาผลประโยชน์และก็มีส่วนร่วมในกระบวนการกำหนดนโยบายเกี่ยวข้องกับสิทธิประโยชน์ของนายจ้างและผู้ประกันตน ผู้ที่มาใส่สิทธิ์บางส่วนครับกะสะท้อนความตั้งใจว่าต้องการเลือกผู้แทนของตนเองเข้าไปเฮ็ดหน้าที่รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมและก็เป็นกระบอกเสียงในการพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้ตอบโจทย์ผู้ประกันตนอย่างแท้จริงการเลือกตั้งผู้แทนในจ้างและกับผู้แทนผู้ประกันตนจึงมีความสำคัญเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกับระบบประกันสังคมซึ่งก็มีความเชื่อมกับสิทธิประโยชน์และกับคุณภาพชีวิตของคนเฮ็ดงานในระยะยาวนำครับ
2: ความคึกคักของจังหวัดยะโสธรกับบ่แพ้กันนะคะกับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะโดยทางรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดเพิ่นมีการนำทีมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งอำเภอคำเขื่อนแก้วและก็อำเภอเมืองค่ะนายขันชัยทันทีมาทันรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่ได้มีการลงนะคะไปตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งดูแลความเรียบร้อยในการใส่สิทธิ์ของผู้ประกันตนสำหรับการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ขณะได้มีการเดินทางไปเยี่ยมหน่วยเลือกตั้งที่อำเภอคำเขื่อนแก้วและก็ไปต่อที่อำเภอเมืองยะโสธรซึ่งบรรยากาศทั่วไปนะคะก็มีความเรียบร้อยมีทั้งพี่น้องผู้ประกันตนทยอยเดินทางมาใส่สิทธิ์กันอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นโตและก็ความสำคัญที่ผู้ประกันตนมีต่อการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางของกองทุนประกันสังคมโดยทางจังหวัดยะโสธรก็ได้มีการกระจายหน่วยเลือกตั้งครอบคลุมเก่าอำเภอร่วมทั้งสิ้น20จุดเลือกตั้งย่อยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องผู้ประกันตนในการเดินทางมาใส่สิทธิ์ให้ได้ใกล้บ้านที่สุดโดยมีจำนวนผู้มาใส่สิทธิ์เลือกตั้งนะคะในมาตาใน3มาตรานำกันก็คือ33 39และก็40รวมทั้งจังหวัดนะคะทั้งสิ้น 25,642 คนทั้งนี้ทางจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดก็รวมกับทางกระทรวงแรงงานได้เน้นย้ำถึงความโปร่งใสความยุติธรรมและการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เพื่อให้การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและก็ฝ่ายในจ้างเข้าไปเฮ็ดหน้าที่บริหารกองทุนประกันสังคมด้วยความเรียบร้อยและก็บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุดในการและก็เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องผู้ประกันตนทุกท่านต่อไปค่ะ
1: และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญครับก็ตรวจเยี่ยมการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนครับหน้าที่เลือกตั้งที่1 2และก็3อาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญนายเสนีสมเขียวหวานครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และก็ผู้ปฏิบัติงานประจำหน่วยเลือกตั้งการตรวจเยี่ยมในเทือนี้ครับเป็นการติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการเลือกตั้งและก็ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใส่สิทธิ์เพื่อให้กระบวนการการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดภายหลังเสร็จสิ้นการลงคะแนนและก็นับคะแนนนะครับจะมีการนำส่งผลคะแนนตามขั้นตอนเพื่อดำเนินการคัดเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเข้าสู่คณะกรรมการประกันสังคมต่อไปครับ
2: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันตอนนี้ช่วงหน้าค่ะ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: 8นาฬิกา45นาทีกลับมาติดตามอีสานเสาร์นี้กันต่อค่ะหลังจากการนับถอยหลังนะคะตอนนี้นะคะไทยเพิ่นพร้อมแล้วค่ะกับการเปิดประตูสู่อนาคตทางเศรษฐกิจบนเวที IMF World Bank 2026สามารถเปิดชมในการผ่านออนไลน์ได้มื้อนี้ค่ะวันที่12ตุลาสำหรับมื้อนี้เป็นหัวข้อ AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ค่ะดร.เอกนิติท่านประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิ่นบอกว่าระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยจะเปิดบานต้อนรับผู้นำด้านเศรษฐกิจและการเงินในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026นะคะ IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งสำหรับงานนี้เปรียบเสมือนการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF แล้วก็ World Bank จากกรุงวอชิงตัน DC มาที่ประเทศไทยสำหรับประชาชนนะคะประโยชน์ที่มุ่งหวังก็คือการมีทางเลือกในการประกอบอาชีพที่มากขึ้นสามารถพัฒนาทักษะให้ตรงกับงานที่ตลาดต้องการและก็เพิ่มโอกาสการเข้าถึงงานที่มีรายได้เหมาะสมคณะที่การพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานจะซอยสนับสนุนการจับคู่งานให้สอดคล้องกับความสามารถของผู้สมัครและก็ซอยให้ภาครัฐวางแผนรับมือความเปลี่ยนแปลงด้านการจ้างงานได้ตรงจุดยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ส่วนในด้านความมั่นคงในระยะยาวนะครับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องการลงทุนและการบริหารความเสี่ยงมีเป้าหมายเพื่อเสริมความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมส่วนผู้ที่ต้องการเฮ็ดงานต่างประเทศจะได้ประโยชน์จากแนวทางพัฒนาทักษะให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสากลรวมถึงผู้ที่หลุดออกจากระบบการศึกษาซึ่งควรมีโอกาสครับมาเรียนรู้ฝึกอาชีพและก็สร้างรายได้เลี้ยงตนเองซึ่งก็เป็นโอกาสสำคัญครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และก็ต่อยอดความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาโดยมีมิติแรงงานเป้าหมายสำคัญก็คือการเชื่อมความร่วมมือระดับโลกให้มาถึงชีวิตประชาชนผ่านการพัฒนาทักษะการเพิ่มโอกาสเข้าถึงงานที่มีคุณภาพและ การสร้างความมั่นคงให้คนเฮ็ดงานไทยในระยะยาวสิ่งที่รัฐบาลมุ่งหวังก็คือให้คนไทยนี่แหละครับมองเห็นเส้นทางอาชีพของตนเองชัดเจนขึ้น
0: ค่ะสำหรับใครที่อยากรับชมนะคะโดยเฉพาะประชาชนทั่วไปและกับผู้ประกอบการสามารถเบิ่งกิจกรรมนะคะที่ถ่ายทอดสดผ่านเว็บไซต์ World Bank Live นะคะได้ฟรีบ่ต้องลงทะเบียนรับชมนะคะแล้วก็บ่ต้องเดินทางมาที่การมาที่สถานที่การจัดประชุมนะคะสามารถเบิ่งได้ฟรีเลยผ่านออนไลน์ซึ่งในวันที่12ตุลาคมนะคะมื้อนี้นะคะเป็นเวทีของ Small AI More and Better Jobs นะคะตั้งแต่10โมงถึง11โมง10นาทีซึ่งจะเป็นการเว้าจาหารือการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่เข้าถึงได้และก็มีต้นทุนเหมาะสมมาเพิ่มประสิทธิภาพการเฮ็ดงานและสร้างโอกาสการจ้างงานนั่นเองค่ะคันใครอยากรับชมออนไลน์นะคะเข้าไปเว็บไซต์ World Bank Live นะคะก็สามารถรับชมได้ตั้งแต่10โมงถึง11โมง10นาทีนั่นเองค่ะ
1: เนื้อช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันแน่นะครับสถานีอากาศมณียวบคุณวชิรวิทย์ศรีพงษ์ครับ

ครับวันนี้นะครับเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้ปกคลุมต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงบ่ายวันนี้จะอยู่ที่31-35องศาเซลเซียสอุ่น21-24องศาเซลเซียสครับเนื่องจากความกดอากาศสูงที่ปกคลุมอย่างต่อเนื่องนะครับก็จะส่งผลให้7วันข้างหน้านะครับก็จะมีฝนฟ้าคะนองเพียง10-30ของพื้นที่โดยลมเป็นลมจากทิศตะวันออกสูงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดในช่วงนั้นนะครับจะอยู่ที่30-35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงนั้นจะอยู่ที่21-26องศาเซลเซียสครับสำหรับฝนก็จะมีเฉพาะทางตอนล่างๆของภาคนะครับทางตอนบนก็ค่อนข้างฟ้าโปร่งครับก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงตลอดช่วงรวมถึงระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในพื้นที่ของท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ติดตามสถานีอากาศกันได้ครับกับรายการอีสานเซาวนีวันจันทร์ฮอดวันสุกามาอัปเดตในเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งทางฟังของชาวพี่น้องชายแดนจังหวัดสุรินทร์นับพันคนครับแห่กระเช้อแซนโดนตาบูชาบรรพบุรุษครับพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศความคึกคักที่วัดศิราอาจนารามตำบลสะเดาอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์องค์การบริหารส่วนตำบลสะเดาร่วมกับผู้นำชุมชนและกะชาวไทยเชื่อสายเขมรพื้นถิ่นจัดงานประเพณีแซนโดนตาประเพณีสำคัญเพื่อแสดงความกตัญญูและกะอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วโดยมีนายพิสารเขากล้านายอำเภอบัวเชษเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยพระครูสันติธรรมพินันเจ้าคณะตำบลสะเดาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และกับมีพี่น้องประชาชนครับมาร่วมงานกันอย่างคับคั่ง
1: สำหรับงานนี้นะคะไฮไลท์เพิ่นบอกว่าอยู่ที่กระบวนแห่ของกระเช้อโดนตานะคะเป็นการบรรจุเครื่องเส้นไหว้และก็อาหารข้าวหวานโดยมีประชาชนกว่า1,000คนจากหลายหมู่บ้านแต่งกายสวยงามเต้นรำไปกับขบวนแห่อย่างสนุกสนานเลยค่ะเป็นการสร้างสีสันและกับความมวลซื่นโฮเซลสะท้อนถึงความสามัคคีของคนในชุมชนที่สืบสานประเพณีนี้อย่างต่อเนื่องมาหมักกว่า20ปีค่ะ
0: จากนั้นครับผู้ที่เข้าร่วมภายในงานก็ได้มีการนำเครื่องเส้นไหว้มาประกอบพิธีทางศาสนาเฮ็ดบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องตามความเชื่อโดยลูกหลานครับที่เดินทางไปเฮ็ดงานต่างถิ่นต่างกระใสโอกาสนี้กลับมาบ้านเกิดเพื่อร่วมพิธีและกับพร้อมหน้ากรับขอบครัวอย่างอบอุ่นสำหรับประเพณีแซนโดนตาของชาวไทยเชื้อสายเขมรในภาคอีสานใต้จะตรงกับวันแล่ม14ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่คู่ชุมชนสืบไปครับ
1: อาหารข้าวหวานในงานบุญประเพณีนี่นะคะสำหรับมื้อนี้จะพาคุณผู้ชมไปหูจักขนมมงคลในพิธีแซนโดนตาประเพณีสำคัญของชาวไทยเชื้อสายเขมรที่สืบทอดกันมายาวนานซึ่งรายละเอียดสิเป็นจังใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมารู้จักกับขนมมงคลในพิธีแซนโดนตาซึ่งเป็นประเพณีบูชาบรรพบุรุษของชาวไทยเชื้อสายเขมรค่ะประเพณีแซนโดนตาโดยทั่วไปจะจัดขึ้นในวันแรม14ค่ำเดือน10ของทุกปีตามความเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษจะกลับมาเยี่ยมลูกหลานการจัดเตรียมเครื่องเส้นไหว้และประกอบพิธีกรรมต่างๆจึงถือเป็นการแสดงความกตัญญูและขอให้บรรพบุรุษเดินทางกลับไปอย่างสงบสำหรับขนมพื้นบ้านที่ใช้ในพิธีแซนโดนตาก็มีอยู่หลายชนิดไม่ว่าจะเป็นขนมมุขนมนางเล็ดปาการันเจ๊ขนมโชะรวมถึงข้าวต้มมัดใบมะพร้าวหรือเรียกว่าอันซอมสละโดงค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำอันซอมสละโดงกันค่ะส่วนประกอบก็มีไม่กี่อย่างได้แก่ข้าวเหนียวเกลือเล็กน้อยน้ำตาลทรายถั่วดำต้มสุกกล้วยน้ำว้าสุกและมะพร้าวขูดโดยเฉพาะมะพร้าวถือเป็นวัตถุดิบสำคัญของขนมพื้นบ้านในท้องถิ่นเพราะหาได้ง่ายตามชุมชนค่ะจากนั้นนำส่วนผสมมาห่อด้วยใบมะพร้าวแล้วนำไปต้มประมาณ1ชั่วโมงก็เป็นอันเสร็จเรียบ

0: ร้อยค่ะรสชาติจะหอมมันจากมะพร้าวหวานจากกล้วยและมีความเหนียวนุ่มจากข้าวเหนียวแถมยังอิ่มท้องอีกด้วยนอกจากความอร่อยแล้วอันซอมสะระดงยังมีความหมายเชิงสัญลักษณ์สื่อถึงความรักความผูกพันและความสามัคคีเพราะทั้งตัวข้าวต้มและการมัดใบมะพร้าวสะท้อนถึงการรวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในครอบครัวและหมู่คณะใครที่อยากลองชิมหรืออยากลองทำอันซอมสะระดงสามารถทำตามกันดูได้แต่ถ้าอยากสัมผัสรสชาติแบบดั้งเดิมขนมชนิดนี้ก็มักจะพบได้ในช่วงเทศกาลแซนโดนตาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวสุรินทร์ค่ะทันจิราสืบดีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์รายงานค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ครับพาคุณผู้ชมไปติดตามข้อกฎหมายที่เป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันนะครับในมือนี้เองมาเว้าจาในเรื่องของหมิ่นประมาททางออนไลน์ไปฟังคำแนะนำเรื่องนี้ในช่วงของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินครับ

ปัญหาสังคมที่เราพบเห็นอันเป็นปัญหาที่ส่งผลต่อทางกฎหมายในเรื่องของการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทางอินเทอร์เน็ตที่มีสถานการณ์รุนแรงและแพร่หลายมากขึ้นอาจกล่าวได้ว่ามีกรณีคุกคามทางไซเบอร์และการใช้เทคโนโลยีตัดต่อภาพเสียงอันเป็นการกลั่นแกล้งผู้อื่นการหมิ่นประมาทและการล่วงละเมิดนั้นนะครับเป็นความผิดทั้งทางอาญาและพระราชบัญญัติเฉพาะในเรื่องพระราชบัญญัติของคอมพิวเตอร์โดยตรงโดยมีการโค้ดข้อความนะครับในลักษณะใส่ร้ายเปิดเผยข้อมูลคนอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมอันส่งผลที่จะต้องรับโทษในทางอาญาและจะต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งจำนวนมากความผิดฐานหมิ่นประมาทนั้นในการออนไลน์นั้นอาจจะเกิดจากการด่าทอใส่ร้ายหรือพาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เขาเสียหายในโซเชียลโดยการคอมเมนต์ก็ดีในการแชร์ข้อความก็ดีการหมิ่นประมาทนั้นมีโทษในหลายระดับการหมิ่นประมาทในเบื้องต้นเป็นการหมิ่นประมาทธรรมดาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา326เป็นการใส่ความผู้อื่นทำให้เขาเสียหายเกิดชื่อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับในประการต่อไปหนักขึ้นในการรับโทษก็คือความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณานะครับตามบทบัญญัติประมวลกฎหมายอาญามาตรา328นะฮะก็มีโทษจำคุกนะครับ2ปีนอกจากนี้ถ้านำสู่คอมพิวเตอร์ด้วยจะมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับสิทธิส่วนบุคคลนั้นเป็นเรื่องที่ต้องได้รับความคุ้มครองเราจะแพร่หลายภาพทะเบียนบ้านเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือผลของการรักษาใดๆไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับต้องได้รับอนุญาตจากผู้เป็นเจ้าของข้อมูลนั้นก่อนนะครับการแสดงความเห็นนั้นทำได้ถ้าทำโดยสุจริตไม่ให้ผู้อื่นเสียหายนะครับแต่ถ้าการใช้คำพูดหยาบคายหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะก็เข้าเกณฑ์ที่จะเป็นความผิดนะครับเพราะฉะนั้นการแชร์ต่างๆเราเรียกว่านักเรียนคีย์บอร์ดอย่านิ้วไวนะครับถ้านิ้วไวเมื่อไหร่ปั๊บนะฮะแล้วไปก้าวก่ายบุคคลอื่นละเมิดสิทธิบุคคลอื่นย่อมก่อให้เกิดสิทธิ์ต่างๆได้ที่จะฟ้องร้องกันทั้งทางแพ่งและทางอาญาครับอย่างไรก็ตามนะครับอัยการนั้นนะครับจะขอช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของผู้ที่เป็นผู้เสียหายในคดีนี้นะครับเนื่องจากอัยการนั้นต้องรับภาระของแผ่นดินไว้แทนประชาชนที่เดือดร้อนทุกท่านครับ

0: ครับและนี่ก็คือทางเบิร์ดของรายการอีสานซาวเน่ครับวันนี้เบิร์ดเวลาลงแล้วเฮา2คนพร้อมทีมงานทุกๆคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะผู้ชมคะพบกับรายการอีสานสตอรี่ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปปักหมุดเช็คอินเรียนรู้เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจในพื้นที่ภาคอีสานวันนี้พาผู้ชมมาที่อำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนอกจากเรื่องของงานประเพณีเรื่องของกินของฝากของฝากขึ้นชื่อสินค้าโอท็อปแล้วเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์โดยเฉพาะหมู่บ้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นหมู่บ้านปั้นดินเผานะคะแล้วก็มีเครื่องเคลือบพันปีที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราช่วงแรกนะคะทั้งหมด3ท่านค่ะแน่นอนว่ามีท่านนายอำเภอบ้านกรวดนะคะท่านนายอำเภอเอกวัฒน์พวงประโคนแล้วก็ประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดและกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ท่านผอ.ณรงค์พรมทองค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบ้านกรวดอาจารย์สุรพลเทวันรงค์นะคะตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีทั้ง3ท่านค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: โอ้โหถ้ามาที่บุรีรัมย์หลายคนก็บอกว่าเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์เรื่องของประเพณีบุรีรัมย์นี่ก็ number 1เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่1อำเภอที่อยากเชิญชวนมาสัมผัสให้คุณผู้ชมได้มารู้จักก็คืออำเภอบ้านกรวด
1: บ้านกรวด
0: ท่านนายอำเภอคะถ้าอยากให้เล่าสตอรี่หรือว่ามุมมองหรือว่าพื้นเพความเป็นมาในศิลปะวัฒนธรรมทำให้คนรู้จักอำเภอบ้านกรวดท่านนายอำเภออยากเล่าอะไรให้เขาเข้าใจคะ
1: ในส่วนของอำเภอบ้านกรวดนะครับก็มีประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แต่โบราณอยู่แล้วนะครับซึ่งสังเกตได้จากในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมซึ่งบ้านกรวดเองก็มีของดีในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผานะครับซึ่งจากการสืบค้นก็พบว่าเมื่อประมาณเป็นพันปีนะครับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยมีอาชีพในเรื่องของการปั้นดินเผานะครับซึ่งที่นี่ก็จะเป็นแหล่งผลิตขนาดใหญ่นะครับที่สามารถผลิตแล้วก็ไปจำหน่ายให้กับในทั่วภูมิภาคบริเวณนี้ด้วย มีลักษณะเด่นก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบสี นะครับลักษณะโดดเด่นซึ่งในปัจจุบันนะครับเราได้ขุดค้นพบเนี่ยในส่วนของแหล่งที่มีการผลิตของเครื่องปั้นดินเผาอยู่ประมาณ100กว่าจุด และที่สำคัญก็คือตอนนี้เรามีการพบอยู่2จุดใหญ่ๆก็คือเตาเผาตะเจียนกับเตาเผาสวาย และนอกจากเครื่องปั้นดินเผาแล้วในส่วนของพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเนี่ยมีการพบแหล่งการถลุงเหล็กนะครับเป็นอุตสาหกรรมเหล็กแต่โบราณเช่นกันมีการผลิตเหล็กก็พบแหล่งที่มีการเผาเหล็กเผาอะไรเนี่ยเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยประมาณอยู่ประมาณ200กว่าจุดนะครับซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยทั้งเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็เหล็กเนี่ยเรามีการรวบรวมแล้วก็มานำจัดแสดงให้กับประชาชนในเขตพื้นที่รวมถึงลูกหลานของเราเนี่ยได้เห็นว่าภูมิปัญญาเดิมทีหรืออาชีพเดิมทีหรือวัฒนธรรมของบ้านกรวดของเราเนี่ยมีภูมิปัญญาหรือมีความรู้ความสามารถในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาแล้วก็ในเรื่องของโลหะใช้เองได้นะครับนี่คือของอำเภอบ้านกรวด
0: คือถ้ามานี่ก็คือเรื่องของอาชีพบางคนก็ยังทําการเกษตรอยู่แต่หลักๆเรื่องของประวัติศาสตร์มันสะท้อนมาเห็นว่าปัจจุบันเราก็

0: คงอนุรักษ์แล้วก็ยังคงทำอาชีพนี้อยู่
1: ใช่ครับก็ตอนนี้เนี่ยทางภาคโรงเรียนเองนะครับรวมถึงภาคเอกชนเนี่ยก็ได้มีการส่งเสริมเพื่อที่จะทำให้เครื่องปั้นดินเผาของเราเนี่ยยังอยู่คู่กับลูกหลานเยาวชนของเรามีการจัดทำเป็นของที่ระลึกนะครับเพื่อที่จะจัดจำหน่ายแต่สิ่งที่สำคัญนอกเหนือจากของที่ระลึกก็คือการปลูกฝังเอกลักษณ์อัตลักษณ์และก็ความเป็นคนของอำเภอบ้านกรวดให้ได้รับรู้ว่าของที่ตรงนี้นะครับมีประวัติในเรื่องของการดำเนินชีวิตในเรื่องของการอนุรักษ์ในเรื่องของความมีประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วย
0: ค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าตลอดช่วงที่เริ่มพูดคุยกันท่านนายอำเภอมีทั้งรอยยิ้มแล้วก็เหมือนความภาคภูมิใจนะคะในส่วนหนึ่งในฝ่ายปกครองที่เราได้เห็นในแต่ละตำบลในแต่ละพื้นถิ่นของเรายังคงอนุรักษ์อยู
1: ่ยังคงอนุรักษ
0: ์ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดในหลากหลายกิจกรรมที่เราจะคุยกันในวันนี้ เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปที่ทางสภาวัฒนธรรมบ้างนะคะท่านผอ.ณรงค์พรหมทองเห็นว่าท่านเป็นผอ.โรงเรียนที่นี่ซึ่งเป็นจุดที่เคยในอดีตท่านเคยเป็นผอ.แล้วก็ดำเนินการแล้วก็ต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของเครื่องเคลือบด้วยอยากให้ท่านเล่าให้ฟังหน่อยว่าก่อนที่เราจะถูกยกให้เป็นศูนย์หรือเป็นพิพิธภัณฑ์ของการรวบรวมเครื่องปั้นดินเผาเครื่องเคลือบนี้อะไรคือเอกลักษณ์ของที่นี่คะที่ทำใหทางกรมศิลปากรหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขามาร่วมอนุรักษ์เราด้วยคะ
2: ครับขอบคุณมากครับก่อนอื่นขออนุญาตนะครับว่านำคำขวัญอำเภอบ้านกรวดมาเรียนให้ทุกท่านได้ทราบนิดหนึ่งครับคำขวัญอำเภอบ้านกรวดนะครับคือหลวงปู่ผ่านวิ่งเมืองเครื่องเคลือบพันปีประเพณีโลประเพณี
3: ม
2: ากมีลงแหล่งโลหกรรมตำนานลานหินตัดปราสาทราชมังคาวัดป่าพระสบายชายแดนทิวทัศน์งามตาด่านการค้าช่องสายตะปูนี่คือคำขวัญที่เรารวบรวมเอาสิ่งที่เรามีอยู่ในอำเภอบ้านกรวดสิ่งที่มีที่เราโดดเด่นก็คือเครื่องเคลือบแล้วก็แหล่งโลหกรรมถลุงเหล็กโบราณอีกอันนึงก็คือมีลานหินตัดที่ตัดหินไปสร้างปราสาทคือหินทรายแถบนี้ทั้งหมดนะครับปราสาทแถบนี้นะครับแล้วเราก็มีปราสาทหลายปราสาทที่อยู่ในเขตตัวอำเภอก็คือปราสาททองซึ่งอยู่ข้างๆกับสำนักงานเทศบาลตำบลมะกรวดของเราครับแล้วก็จะมีในเรื่องของวัดป่าพระสบายก็คือเป็นที่เป็นเมืองที่ก่อนยุคประวัติศาสตร์นะครับที่เราขุดค้นโดยนักโบราณคดีมาขุดค้นเจอนะครับว่ามีพิพิธภัณฑ์ไว้ที่บ้านบึงน้อยนะครับบ้านบึงน้อยตำบลบึงเจริญครับอีกอันนึงก็คือราชมังคาก็คือเส้นทางราชมังคาตั้งแต่พระนครคือนครวัดมาจนถึงเมืองพี่หมายมีอยู่ทั้งหมด17แห่งอยู่ฝั่งไทยเรา9แห่งและฝั่งกัมพูชา8แห่งในตัวอำเภอบ้านกรวดเรามีหลากหลายที่เกี่ยวข้องกับแหล่งโบราณสถานและโบราณวัตถุทีนี้มาเท้าความเมื่อประมาณ50ปีประมาณนะครับ
0: ค
2: ืออำเภอบ้านกรวดเราเนี่ยมีการซื้อขายเครื่องเคลือบอย่างหลากหลายแล้วพี่น้องประชาชนเราก็เห็นว่าเป็นของมีค่ามีราคาก็พากันไปขุดค้นกันประมาณปี2530เนี่ยทางคณะพวกผมเนี่ยกับคุณครูหลายๆท่านเห็นว่าเครื่องเคลือบของเรานี่ถ้าตกอยู่ในมือพ่อค้านะครับหรือพอการคนการที่นำไปจำหน่ายเราจะไม่เหลืออยู่ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ได้เห็นครับก็มีการเชิญชวนใครที่มีให้นำมาบริจาคไม่ว่าจะมีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ก็ตามพร้อมกันนั้นคุณครูสุวรรณาบานสงซึ่งเป็นคุณครูที่นี
0: ่
2: ช่วงนั้นท่านเป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการที่โรงเรียนนี้นะครับโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคารเนี่ยท่านเป็นหลักให้เราในการรวบรวมเพราะว่าเด็กนักเรียนมัธยมเนี่ยจะกระจายอยู่ทุกตำบลทุกหมู่บ้านว่าพ่อแม่ที่มีเครื่องเคลือบโบราณเนี่ยถ้าอยากจะบริจาคเราจะขอรับบริจาคไว้ที่โรงเรียนเพื่อได้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นมาสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้าเสด็จพานักเรียนในร้อยจบรนะครับท่านมาเยี่ยมชมเตาเผาในเจียน

0: นะครับแล้วเตาเผาสวายแล้วก็มาที่โรงเรียนบ้านกวดวิทยาการซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานเครื่องเคลือบให้กับโรงเรียนไว้ซึ่งมีคนถวายพระองค์ท่านพระองค์ท่านว่าเครื่องเคลือบนี้เป็นของบ้านกรวดท
1: ่
0: านก็เลยนำมาไว้ที่นี่นะครับเป็นจุดที่ทำให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะส่วนราชการเราทั้งระดับจังหวัดระดับอำเภอได้มีการตระหนักขึ้นในเรื่องของล้ำค่าเหล่านี้ก็พากันมารวบรวมไว้ที่นี
1: ่
0: แล้วทางโรงเรียนก็ได้เสนอของงบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์ก็ได้รับอนุมัติมาและก่อสร้างและเก็บรวบรวมวัตถุโบราณที่เราเห็นอยู่ตอนนี้นะครับถัดจากนั้น อดีตท่านนายอำเภอบ้านกรวดคือท่านบุญทิศดวงจันทร์และท่านอดีตศึกษาธิการอำเภอบ้านกรวดคือท่านสุรพงศ์พิลาวุฒิพร้อมกับพวกผมเองคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคุณครูก็ได้ประชุมปรึกษาหารือกันนะครับมีมติว่าคือทำอย่างไรที่เราจะอนุรักษ์นะครับแล้วก็ให้มีกิจกรรมใดที่ทำให้คนได้ตระหนักหวงแหนสิ่งเหล่านี้ขึ้นก็เลยสรุปให้จัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดขึ้นตั้งแต่ปีแรกเลยครับปี2535ครับก็จัดมาก็ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราไม่มีงบประมาณสนับสนุนเราก็จัดแล้วก็มีกระบวนแห่เครื่องเคลือบจำลองมีการสร้างซึ่งคุณครูสุรพลเนี่ยเป็นคนที่คิดค้นเรื่องแบบเป็นเจ้าของโครงการเกี่ยวกับงานขบวนแห่ขึ้นว่าจะเป็นตัวเครื่องเคลือบจำลองขนาดต่างๆซึ่งเราไม่สามารถที่จะเอาเครื่องเคลือบ ตัวจริงขึ้นมาในขบวนแห่ได
1: ้
0: ก็จำลองให้เหมือนของจริงนะครับโดยไว้ใช้วัสดุในท้องถิ่นนะครับและแต่จะนำก็มีการจัดงานอย่างนี้ทุกๆปีทุกๆปีโดยขออนุมัติงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารจังหวัดไม่ว่าเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยการกีฬาในการท่องเที่ยว
1: ล
0: ูกทุกภาคส่วนเอกชนพร้อมกันนั้นทางผู้นำเราโดยเฉพาะท่านนายอำเภอเองเนี่ยทุกท่านที่ได้มาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดท่านก็มีความรู้สึกเห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำมาทุกปีก็มีการส่งเสริมมีการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีมาทุกปีครับผมก็ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอด้วยที
1: ่
0: ทำให้พวกเราได้อยู่ตรงนี้ได้เห็นตรงนี้และได้สืบทอดเจตนารมณ์นี้ไปสู่ลูกหลานต่อไปในอนาคตที่สำคัญก็คือให้นักท่องเที่ยวเราได้เห็นคุณค่าด้วยโดยเฉพาะทั้งคนไทยและคนต่างชาติที่อยากจะมาเที่ยวชมในเรื่องเครื่องเคลือบนะครับถ้าท่านใดนะครับอยากจะเห็นเครื่องเคลือบท่านตัวจริงก็มาที่พิพิธภัณฑ์เราถ้าอยากจะไปดูเที่ยวงานเครื่องเคลือบจำปีทุกปีก็จะจัดที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอทุกปีไปครับอ
1: ันนี้ก็ได้เล่าให้เห็นว่าในพื้นที่ของอำเภอบ้านกวดของเรามีความหลากหลายทั้งอารยธรรมวัฒนธรรมและที่สำคัญความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนที่ร่วมกันอยากให้พูดให้คุณผู้ชมได้เห็นภาพหน่อยเพราะว่าคำว่าเครื่องปั้นดินเผาในแต่ละภูมิภาคของไทยเราก็จะเห็นเรื่องของวัตถุโบราณเรื่องของการอนุรักษ์กันแต่ที่นี่ความพิเศษของบ้านกรวดของเราก็คือเป็นเครื่องปั้นดินเผาที่มีการเคลือบถ้าจะอธิบายหรือลงรายละเอียดให้ผู้ชมได้เห็นภาพของเราโดดเด่นหรือว่ามีความพิเศษยังไงท่านอาจารย์สุรพลหรือว่าท่านประธานสภาคะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมเชิญค่ะ
0: อาจารย์สุรพล
1: ได้ค่ะเชิญค่ะ
2: ถ้าจะพูดถึงเรื่องความเอกลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของบ้านกรวดแน่นอนในเรื่องรูปแบบส่วนตัวเคลือบตัวอะไรนี่เราในระดับ800ถึง 1,000 ปียังเทียบกับภูมิภาคอื่นก็ยังเป็นปกติ
1: ค่ะ
2: แต่ที่แน่ๆคือรูปแบบนี้มันจะเป็นเฉพาะเลยนะครับ
1: ยังไง
2: เป็นเฉพาะของบ้านกรวดที่เราเห็นนี่ที่อื่นมักจะไม่มีรูปแบบเริ่มต้นมาจากตัวปากตัวปากเขาจะมี2ชั้น
1: ความพิเศษของเขา
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ชั้นเดียวปากจะเป็นเหมือนกับแถวบารณะอันนี้จะเป็นแนวคราวนี้ถ้าเราจะเล่าถึงเรื่องประวัติของบ้านกรวดในเรื่องเครื่องปั้นดินตั้งแต่ก่อนปี2475นี่นะช่วงนั้นเรายังเป็นป่าที่สมบูรณ์อยู่บ้านกรวดเราไม่เคยรู้เลยว่าไอ้เครื่องปั้นดินเผาที่เราเห็นอันนี้แค่1ใน100ประมาณนี้ที่เห็นนี่นะ
1: ที่มีการค้นพบใช่ไหมคะ
2: เราไม่เคยรู้เลยจนมาช่วงมีการ ขยายฐานะของอำเภอบ้านกวดเป็นกิ่งมาตั้งแต่2481แล้วก็เป็นกิ่งมาก็ตอนนั้นป่ายังสมบูรณ์อยู่ผมเด็กๆผมจำได้เพราะว่าบ้านอยู่ติดถนนที่มีรถสูงมาจอดหน้าบ้านจนแทบจะทันแล้วเขามาประทับตาแล้วจึงเดินออกแล้วจึงเห็นว่าเอ๊ะตั้งแต่ปีนั้นมาเริ่มมีการสัมปทานป่าไม้ในที่สุดป่าไม้รกร้างที่หายไปหมดก็มาเป็นพ.ศ.210ก็มีการจัดตั้งนิคมพัฒนาไปเรื่อยแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาทำมาหากินเราไม่เคยรู้เลยว่าพื้นที่บ้านกวดเคยมีอะไรอยู
1: ่
2: ในสุดทำมาหากินเสร็จเขาก็ไถก็เริ่มเจอแล้วว่าปลวกแต่ละปลวกนั้นคือเตาเครื่องปั้นดินเผา
1: เริ่มจากเห็นจองปลวก
2: จองปลวกก่อน
1: คือเหมือนถ้าบ้านเราถ้าแต่ก่อนที่จะขยายพื้นที่ด้วยของการขยายความเจริญมากขึ้นก็ตามไร่เกษตรพอมีการปรับพื้นที่เอ้าเห็นจองปลวกขึ้นมา
2: จองปลวก
1: แล้วทำยังไงต่อคะ
2: คราวนี้เขาก็ยังไม่คิดที่จะค้าขาย
1: ค่ะ
2: ต้นปี2500เนี่ยก็เริ่มมาก็เริ่มมีการขุดค้นเฉยๆโดยการทำลายพื้นที่ปรับพื้นที่มาเรื่อยๆแล้วในที่สุดถึงยุคที่มีการค้าขายรวมทั้งค้าขายชาวต่างประเทศก็มาผลปรากฏว่าในช่วงปีพ.ศ.220เป็นต้นมาเริ่มมีการค้าขายขุดค้นไปหมดเลยครับ
1: คือมากขึ้น
2: พื้นที่ครับ
1: คือคนรู้จักว่าในพื้นที่นี้มีเรื่องของวัตถุโบราณมีเครื่องปั้นที่มีเรื่องของอายุที่ยาวนานก็เลยเหมือนเป็นมูลค่าขึ้นมา
2: เราจำได้ปกติเราเป็นครูปฐมมาก่อน
1: ค่ะ
2: อาจารย์ณรงค์เป็นผู้บริหารผ
1: ม
2: ปี35เราทำโครงการครั้งแรกโดยใช้งบประมาณพี
0: ่300,000บาท
2: 300,000เราทำเราเห็นสภาพว่าในชุมชนของเรามีการทำลายต่างๆเราก็เลยอยากอนุรักษ์โดยการขอมาทำเป็นประวัติศาสตร์ของบ้านกวดมีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาครั้งแรกที่โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง6หรือหนองดุมใกล้ๆกับ
0: เตา
2: เผา
0: ตะเกียงเทียน
1: ค่ะนอกจากในพื้นที่ที่อาจารย์แล้วท่านประธานได้เล่ามาเราก็จะเห็นว่ามีการตั้งแต่จุดเริ่มต้นการค้นพบเรื่องของการร่วมรักเพราะคนเริ่มสนใจมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: คือสิ่งหนึ่งที่ยังทำให้พลังในการอนุรักษ์เครื่องปั้นดินเผาของเราแล้วก็ทำให้ยังเป็นจุดสนใจคืออย่างที่บอกว่าความพิเศษของเราเรื่องของการออกแบบลวดลายแต่การที่ทำให้เครื่องปั้นดินเผานั้นมีอายุได้นานถึงทุกวันนี้หรือเป็นเครื่องใช้ที่ใช้ได้จริงแล้วยังมีการต่อยอดทุกวันนี้เอกลักษณ์ที่เราทำในทุกวันนี้ที่มีการต่อยอดคืออะไร
2: เราเคยส่งเสริมชุมชนให้ต่อยอดมาแต่แล้วก็ในส่วนเราก็ลักษณะทำไม่ไหวแต่มีชุมชนรายหนึ่งที่เรานำไปศึกษาที่ด่านเปลี่ยนได้ทุกอย่างเขาก็ยังอุตส่าห์สู้ทำรักษานี้ก็คือคุณพ่อทำหนูท่านก็ถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีฝีมือหรือคุณภาพแต่พยายามทำจนถึงทุกวันนี้เราก็เลยเห็นว่าเราควรจะหาวิชาการหรือหาอะไรไปช่วยท่านก็เดิมเราย้อนไปอันหนึ่งก่อนว่ารูปแบบของอำเภอบ้านกวดมันมีลักษณะที่ไม่เหมือนที่อื่นลักษณะคล้ายๆอัตลักษณ์ของบ้านกวดก็ต่างหาก
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วล่าสุดมีผู้สื่อข่าวมาถามว่าเขาแปลกใจว่าทำไมเยอะๆขนาดนี้เขาทำเพื่ออะไรทั้งๆที่เป็นอำเภอบ้านกวดเล็ก
1: ๆ
2: ผมจึงเข้าใจว่าโอ้เขาคิดถูกครับหลังจากที่เราเห็นชาวบ้านทำลายพื้นที่หมดครับในปีนั้นป่าไม้หมดแล้วในสุดก็เริ่มมีการค้นแล้วขุดค้นมาเสร็จคราวนี้ก็มีคุณครูสุวรรณาอย่างที่ว่
1: า
2: ซึ่งท่านเป็นคุณครูผมนี่แหละในที่บ้านติดกันท่านก็เริ่มสำรวจแล้วก็รวบรวมเพื่อจะเก็บรักษาตรงนี้จะใช้งบผู้ว่า CEO ตอนนั้นมาสร้างที
1: ่
2: 48เราก็ได้รวบรวมมาเสร็จเราก็ไม่เห็นว่าเอตรงนี้มันทำเยอะซะจนน่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรร
1: ม
2: ในสุดเราสภาวัฒนธรรมจึงเห็นว่าเราควรจะเริ่มทำโครงการสำรวจทำเป็นข้อมูลใหม
1: ่
2: เราก็เริ่มมาเมื่อปี48 49มาเลยมาเริ่มต้นจากโดยความว่าเป็นคนในพื้นที่ที่เห็นมาตั้งแต่เด็กก็เริ่มสำรวจก่อนต่อมาหนักๆเข้าเราก็ หาทีมงานเพิ่มโดยอาศัยอดีตท่านสุชาติสุรพงศ์สิริวุฒิและอาจารย์สนั่นเตรียมจักให้มาเป็นผู้ช่วยในการสำรวจปีนั้นเราได้งบประมาณเพื่อซื้อกล้องจากนักวิชาการชาวญี่ปุ่นที่เราให้ความสำคัญต่ออำเภอบ้านกวดในส่วนเราได้กล้องแล้วได้บันทึกเป็นหลักฐานจนถึงทุกวันนี้ข้อมูลที่เราตั้งเป้าว่าเราได้ข้อมูลสำรวจทั้งหมดเราจะนำไปเผยแพร่หนึ่งรูปแบบที่การอนุรักษ์ก็คือเผยแพร่นอกจากการจัดงานแล้วเรายังและทำเครื่องประดิษฐ์เผาจำลองแล้วเรายังทำเป็นศูนย์เผยแพร่ที่หน้าที่การแข่งขันเราพยายามเก็บสะสมแต่ข้อมูลเราได้9ประเด็นศึกษา9เรื่องนะครับเราสำรวจไปสำรวจมานอกจากเตาเครื่องประดิษฐ์เผาแล้วสิ่งที่มากที่สุดคือเตาถลุงโลหะโบราณน้องไม่แปลกใจเลยว่าทำไมเราจึงมี ผลผลิตเครื่องสกัดหินเครื่องอะไรต่างที่ว่าป่าผ้าสบายนี่เป็นพิพิธภัณฑ์
0: ยุคก่อนประวัติศาสตร
2: ์ก็ไม่แปลกใจพวกที่นี่มีการผลิตถลุงโลหะตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เราเริ่มต้นสำรวจก่อนจากตำบล3ตำบลเป็นตำบลเป้าหมายก่อนคือตำบลบ้านกวดตำบลจันทเพชรและตำบลปราสาทเท่านี้อย่างที่ท่านนายอำเภอได้พูดจะพ่อเตาถลุงเรา
3: ประมาณ
2: 200กว่าเตา
1: ตอนนี้ทุกวันนี้ก็ยังอยู่
0: ยังอยู่ใช่ไหมคะ
2: คือเราไปห้ามเขารักษาไม่ได้เพราะว่าเตาถลุงโลหะโบราณมันเป็นตะกรันเหล็กที่มีความคมแต่ก่อนเขาไถออกแล้วมันจะเหยียบไม่ได้มันแหลมตอนหลังก็ตัดออกเลยตัดออกแล้วก็ห้ามไม่ได้แต่เราไปติดตามทีหลังว่าเราขอตำแหน่งบ้านแล้วเราก็จะจดใส่พี่กับแล้วเพื่อจะเอามาทำเป็นข้อมูลในศูนย์ตอนนี้ใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว
1: ค่ะอันนี้คือความสำคัญที่เรายังคงร่วมกันอนุรักษ
2: ์เราพบอีกอย่างหนึ่งว่าทำไมจึงผลิตเยอะแล้วเพื่ออะไรตรงนี้แหละครับที่เราเอามาคิดว่าในปี49นี่ผมได้รับเลือกคัดเลือกจากโครงการถนนราชมัคคาโครงการสำรวจเส้นทางราชมัคคาพี่ไม
1: ้
2: จากพระนครถึงพี่ไม้ซึ่งมันผ่านบ้านปวดขึ้นจากปราสาทเมืองธมก็จะขึ้นมาสำรวจหาเพื่อหาธรรมศาลาอีก2หลังที่ยังไม่พบตามตัวจารึกในปราสาทประคันจารึกว่า เส้นทางนี้เส้นทางที่5ไปพี่ไม้มีทั้งหมด17หลังแต่เมื่อ100ปีที่แล้วนักวิชาการชาวฝรั่งเศสมาบันทึกเขาสำรวจได้แค่15หลังอีก2หลังจำเป็นจะต้องทำวิจัยโดยการร่วมมือจากโรงเรียนนายร้อยจปรของประเทศไทยกับองค์กรอัปสรากัมพูชาร่วมกันทำเมื่อมีความตึงเครียดเราก็หยุดเราจะไม่เกี่ยวกับความขัดแย้ง
1: อันนี้พูดถึงเรื่องของข้อมูลเรื่องของความหลากหลายแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของการที่จะทำให้คนรู้จักเครื่องปั้นดินเผาของเรามากขึ้นหลายคนก็จะสงสัยว่าการที่ยุทธศาสตร์ของเราจุดในพื้นที่อำเภอบ้านกวดเครื่องปั้นดินเผาแต่ละแหล่งอย่างที่มีบอกไปก็คือมีความพิเศษแตกต่างกันอย่างดินที่นำมาปั้นอันนี้เรามีการรวบรวมข้อมูลไหมคะว่าเป็นดินจากที่ไหนเป็นดินปากน้ำไหมหรือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ไหนคะ
2: บ้าน
0: ครับ
2: บ้านเราเป็นพูดง่ายเป็นถ้าช่างจากด่านเปลี่ยนจะเรียกว่าดินเหนียวโคกแต่ลักษณะภูมิประเทศของบ้านกวดจะพิเศษกว่าอีสานใต้คือบ้านกวดเป็นพื้นที่ร้อนลูกฟูกในภาษาทางภูมิศาสตร์ร้อนลูกฟูกน
1: ั้
2: นที่เป็นเนินจะไม่มีเตาคนจะไม่ไปอยู่แต่เขาจะไปอยู่ตามร่องข้างล่างเพราะร่องข้างล่างจะเป็นศูนย์รวมของลำห้วยเล็ก
1: ๆ
2: รวมทั้ง10ลำห้วยนะครับเป็นร่องเป็นเราจึงได้สำรวจเสร็จเราจึงตั้งเป็นวัฒนธรรมใหม่ว่าวัฒนธรรมริมลำห้วยแหล่งเตาเผาจะมีเตาเผาเครื่องปั้นดินเผาและเตาเผาถลุงโลหะซึ่ง20ลำห้วยจะไปรวมเป็นลำชีก็จะไปแม่น้ำมูล
1: อันนี้เราก็เอาดินในพื้นที่ของ
2: ตามข้างลำห้วย
0: น้ำที่อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอเรา
1: ค่ะ
0: ก็คืออยู่ในพื้นที่นี้ไม่ได้ไปเอาจากที่อื่น
1: โอ้โหก็เลยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เพราะว่าเขาบอกว่าการที่เราจะปั้นเครื่องปั้นดินเผาแต่ละอย่างมานอกจากเรื่องของเตาที่มีความพิเศษแล้
0: ว
1: เรื่องของดินก็มีความสำคัญด้วย
0: วัตถุดิบที่จะต้องใช้

0: ผู้ชมเราได้เห็นในเรื่องของการส่งเสริมการอนุรักษ์ก็ที่สำคัญนะคะความภาคภูมิใจที่คนรุ่นใหม่และก็ท้องถิ่นได้มาร่วมกันขับเคลื่อนค่ะเดี๋ยวช่วงเบรกท้ายนี้เรามาพูดถึงเรื่องงานประเพณีอย่างที่บอกนะเรามีของดีอยู่แล้วเครื่องเคลือบพันปีที่หลายๆคนพูดถึงต้องมาที่บ้านกรวดและที่สำคัญในช่วงต้นเดือนมีนาคมแต่ละปีก็จะมีงานใหญ่งานประจำป
1: ีใช่ครับ
0: ท่านนายอำเภอคะเล่าชมฟังหน่อยงานนี้คือมีคำว่าเครื่องเคลือบพันปีด้วยแล้วก็ยังมีงานประจำปีที่สอดคล้องกันงานนี้จริงๆแล้วเราจัดขึ้นความตั้งใจคืออะไร
1: จริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจในส่วนของการจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดและก็งานกาชาดของอำเภอบ้านกรวดเป็นประจำทุกปีในช่วงต้นเดือนมีนา
0: ค่ะ
1: นะครับก็เพราะว่าเป้าหลักๆเลยที่เราจะต้องการจัดงานนี้ก็คือปลูกฝังความรักความหงแหนในประเพณีวัฒนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผาที่เป็นเอกลักษณ์ในส่วนของคนอำเภอบ้านกรวดเองที่มีบรรพบุรุษในการประกอบอาชีพแล้วก็มีการปั้นการขายนะครับจนถึงปัจจุบันฉะนั้นในส่วนนี้เองนะครับภาคส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการโดยจังหวัดบุรีรัมย์การท่องเที่ยวรวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกภาคส่วนทุกการศึกษาภาคการศึกษาด้วยนะครับจับไม้จับมือกันในส่วนของการจัดงานประเพณีนี้ขึ้นซึ่งการจัดงานเนี่ยมีลักษณะในส่วนของการจัดขบวนแห่รถเครื่องเคลือบซึ่งอลังการทุกปีอันนี้การันตีได้เลยนะครับฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่ต้องการอยากมาพักผ่อนเยี่ยมชมหรือท่องเที่ยวงานประเพณีของอำเภอบ้านกรวดเนี่ยก็สามารถมาได้ทุกๆช่วงต้นเดือนมีนาซึ่งก็จะสอดคล้องกับปฏิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยก็คือบุรีรัมย์เนี่ยมีปฏิทินการท่องเที่ยวทุกเดือน365วันเนี่ยสามารถไปเที่ยวได้ทุกที่นะครับในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็ในส่วนต้นเดือนมีนาจะเป็นงานเครื่องเคลือบเมษาเนี่ยก็จะเป็นงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งนะครับอันนี้ก็คือความสอดคล้องที่พวกเราเองชาวอำเภอบ้านกรวดนะครับที่จัดงานเพื่อให้นักท่องเที่ยวจากต่างพื้นที่ได้มาเยี่ยมชมด้วย
0: ค่ะก่อนที่จะให้ท่านนายอำเภอได้เชิญชวนคุณผู้ชมเดี๋ยวไปในมุมของการอนุรักษ์แล้วก็การต่อยอดรวมถึงความยั่งยืนกันบ้างท่านประธานคะอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมกับนักท่องเที่ยวกับการร่วมกันอนุรักษ์รวมถึงงานประเพณีนี้เชิญค่ะ
2: ครับในเรื่องของสิ่งล้ำค่าของบ้านกรวดของเรานั้นที่มีอยู่แต่เดิมซึ่งปัจจุบันนี้เรามีทั้งอนุรักษ์และก็ส่งเสริมสนับสนุนให้คนอำเภอบ้านกรวดไม่ว่าจะเป็นเด็กและเยาวชนนะครับโดยเฉพาะโรงเรียนนั้นก็มีการส่งเสริมทำหลักสูตรการเรียนการสอนในเรื่องของการปั้นเครื่องปั้นดินเผาโดยเรียนแบบทรงของเครื่องเคลือบโบราณของเราที่มีอยู่นะครับในโรงเรียนบ้านรุยคารก็มีการจะทำหลักสูตรตั้งแต่คุณครูสุรพลสอนอยู่นะครับ
3: ชั้นพิเศษ
2: ส่วนที่สองก็คือในเรื่องของชุมชนก็มีการส่งเสริมให้มีการผลิตเพื่อจำหน่ายโดยมีมหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เนี่ยมาให้การสอนแล้วก็นำมา

0: อยากได้มีของใหม่ให้ท่านซื้อไปในราคาที่พอหยิบต้องได้ก็เป็น
1: งานแล้วในส่วนของภาคประชาชนนะครับก็มีการส่งเสริมในเรื่องของการใช้เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเนี่ยมาผล
2: ิ
1: ตอย่างเช่นที่ผมสวมใส่อยู่นี่อ
2: ันนี้คือเสื้อท่านนายอำเภอนี่คือเป็นลาย
1: เป็นลายของเครื่องเคลือบนะครับก็จะมีเอกลักษณ์ก็จะมีในเรื่องของเครื่องเคลือบเท้าช้างอยู่
2: ก็จะเป็นเอกลักษณ์เลยมองเห็นนี่คือรู้เลยว่าท่านนายอำเภอบ้านกรวดแน่นอนหรือว่าเป็นคนที่อนุรักษ์เรื่องของลายผ้าจากบ้านกรวดแน่นอน
1: ก็จะเป็นภูมิปัญญาในการเอารูปแบบของเครื่องเคลือบเนี่ยมามัดหมี่เป็นในเรื่องของลายผ้าก็สามารถเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มมูลค่าให้กับประชาชนได้ด้วยแล้วก็เป็นการยิ่งตอกย้ำในเรื่องของความรักความหงแหนเอาเครื่องเคลือบเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันและนอกจากนั้นในส่วนของโรงเรียนเองเนี่ยก็จะมีการจัดทำของที่ระลึกนะครับในโครงงานในวิชาของที่โรงเรียนได้บรรจุหลักสูตรไปก็จะมีการปั้นแล้วก็จะจำหน่ายเป็นของที่ระลึกสามารถให้เด็กเนี่ยนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตด้วย
2: ปลูกฝังให้เขาได้รู้จักว่าในพื้นที่ของเรามีของดีแล้วตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วนะคะ
1: สามารถหยิบมาใช้เป็นอาชีพได้ด้วย
2: ค่ะนะคอย่างที่ท่านนายเพิร์บอกว่าไฮไลท์ของเราคือขบวนแห่เห็นว่าท่านอาจารย์สุรพลนี่คือเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ผู้ที่ออกแบบด้วยอาจารย์สุรพลช่วงท้ายนี่อยากให้เล่าถึงไฮไลท์ขบวนแห่ของเราหน่อยความพิเศษหรือว่าอยากบอกอะไรคุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่อยากมาชมงานบอกเลยค่ะ
0: ครับขบวนแห่ของงานเครื่องเคลือบครั้งนี้เราครับคือไฮไลท์สำคัญอันดับแรกเลยคือเราต้องการสื่อเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ทำจำลองขึ้นมาโดยช่วงแรกๆนี้เราประเภทให้เหมือน
2: อ
0: นุรักษ์ให้เหมือนเดิมให้เหมือนของจริง
2: แล้วทุกวันนี้ล่ะคะ
0: ทุกวันนี้เรา
1: ประเภทสร้างสรรค์
0: บ้านสร้างสรรค์

0: จัดทำมาแล้วผลที่ได้แต่ละปีเขาก็จะเอาไปสะสมเป็นอุทยาน
1: จะเป็นท้องถิ่น
2: ใช่ครับ
3: อันนี้แสดงว่าปีที่แล้วใครเป็นแชมป์ปีนี้ฉันก็ต้องรักษาแชมป์แล้วใครที่อยากจะเป็นแชมป์ก็ต้องพัฒนา
1: ตัว
2: ใช่ครับการแข่งขัน
3: การทำ
2: แต่การแข่งขันที่นี่ก็จะเป็นการแข่งขันแบบมีส่วนร่วม
3: มีส่วนร่วมใช่
2: ก็คือเน้นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาคการศึกษาในเขตพื้นที่
3: ทนายเพิ่มมันก็โจทย์ยากอยู่นะการที่จะดึงแต่ละคนเข้ามามีส่วนร่วมในงานประเพณีของเราหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนคือ
2: ก็คือความร่วมไม้ร่วมมือนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหัวใจสำคัญที่สุดที่คนอำเภอบ้านกรวดได้ตั้งใจจัดงานก็คือความภาคภูมิใจในเรื่องของเอกลักษณ
1: ์
2: ก
1: ็
2: คือเครื่องเคลือบนะครับฉะนั้นในส่วนการท่องเที่ยวของทุกปีนะครับก็อยากเชิญชวนพวกเรามาดูความอลังการยิ่งใหญ่รับรองไม่พลาดแน่นอน
3: ค่ะเชิญชวนแล้วใช่ไหมคะ
2: เชิญชวน
3: คือมีของดีไม่ต้องเชิญชวนเยอะมาได้แน่นอนเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของที่พักทนายเพื่อการันตีหน่อยว่ามาที่อำเภอบ้านกรวดของเรา
1: เ
3: ยี่ยมแน่นอนใช่ไหม
2: ในเรื่องของความปลอดภัยและที่พักเราได้มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับเข้าไปดูแลในเรื่องของความปลอดภัยรับรองไม่อันตรายมีรอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนในเรื่องของที่พักนะครับมีเพียงพอนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นมืออาชีพในเรื่องของที่พักอยู่แล้วนะครับไม่มีในเรื่องของว่าไม่มีที่พักฉะนั้น365วันสามารถมาท่องเที่ยวแล้วก็พักผ่อนได้อย่างสบายใจแน่นอนทั้งกินทั้งเที่ยวยังมีความสุขครับ
3: ค่ะแล้วสองท่านช่วงท้ายเชิญชวนคุณผู้ชมมาเที่ยวงานเชิญได้เลยค่ะ
1: ครับก็ปีนี้นะครับเป็นปีที่อำเภอบ้านกรวดของเราโดยเฉพาะท่านในอำเภอนะครับที่เป็นหลักให้พวกเราได้ร่วมแรงร่วมใจในการจัดงานที่สำคัญก็คือยิ่งใหญ่กว่าทุกปีนะครับมีทั้งชุมชนและก็บุคคลภายนอกที่มาให้การสนับสนุนในการจัดงานครั้งนี้อย่างมากมายนะครับก็ขอ

0: อาเซียน2045
1: อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
0: อาเซียน2045 Our Share Future

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เขื่อนสิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆสื่อมวลชนนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังที่ดูอยู่ทางบ้านด้วยค่ะวันนี้นะคะพบกับการแถลงข่าวของศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยค่ะประจำวันที่12ตุลาคม2569นะคะโดยในวันนี้ค่ะมีผู้ร่วมแถลงทั้งสิ้น4ท่านด้วยกันค่ะได้แก่นายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาดร.ธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายวิษณุเจริญผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมระบบระบายน้ำสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครดร.สิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโดยจะขอเริ่มที่ประเด็นที่กำลังเป็นที่สนใจของทุกท่านในขณะนี้นะคะได้แก่ประเด็นประตูกลางคลอง12ค่ะซึ่งในประเด็นนี้นะคะทางรัฐบาลค่ะได้ส่งสทนชรวมถึงมหาดไทยนะคะเข้าไปบริหารจัดการน้ำร่วมกันในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุดค่ะเข้าที่สถานการณ์น้ำในสัปดาห์นี้นะคะวันนี้ค่ะน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาค่ะจาก 2,000 นะคะลดเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะรวมถึงเขื่อนป่าสักและเขื่อนพระราม6ลดการระบายน้ำลงค่ะทำให้อยุธยานะคะจะรู้สึกว่าน้ำค่อยๆลดระดับลงมาตามลำดับค่ะประกอบกับฝนที่ไม่ตกลงมาเพิ่มแล้วค่ะหรือตกลงมาน้อยมากๆนะคะในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะในส่วนของภาคตะวันตกค่ะเพชรบุรีนะคะเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะฝนตกท้ายเขื่อนเป็นส่วนใหญ่ค่ะน้ำที่ท่วมเมื่อวานจะเป็นน้ำหลากเป็นส่วนใหญ่นะคะกาญจนบุรีแม่กลองค่ะการระบายน้ำจะเท่าๆเดิมนะคะทำให้บางจุดเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะแต่ปริมาณฝนในพื้นที่จะไม่มากเท่ากับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะในส่วนของภาคตะวันออกเหลือที่ตรงบางปะกงจุดเดียวนะคะน้ำจะลงช้าเนื่องจากปัจจัยน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนนะคะทางกรมชลและทางทหารเรือนะคะได้มีการติดตั้ง

ใต้นะคะให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะในส่วนของสุพรรณบุรีและภาคใต้แต่ปริมาณฝนจะไม่มากเท่ากับสัปดาห์ก่อนค่ะถึง18นะคะฝนจะตกลงไปทางภาคใต้ทั้ง2ฝั่งจังหวัดที่อาจมีฝนตกหนักนะคะได้แก่กระบี่พังงาระนองตรังรวมถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ

0: อันได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตโดยภาคเหนือนะครับภาคกลางกทมและปริมณฑลนะครับรวมถึงภาคตะวันออกนะครับจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนหนักบางพื้นที่นะครับโดยพื้นที่ควรเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากนะครับก็ได้แก่พื้นที่ภาคกลางทางด้านตะวันตกนะครับอันได้แก่อุทัยธานีนะครับกาญจนบุรีนะครับราชบุรีและเพชรบุรีสำหรับกทมนะครับในช่วงดังกล่าวก็จะมีฝนหนักเป็นช่วงๆนะครับโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำนะครับขณะที่ภาคใต้นะครับก็ยังมีฝนหนักนะครับยังมีฝนหนักในบางพื้นที่เกือบตลอดช่วงนะครับส่วนวันที่17และ18นะครับฝนก็จะมีแนวโน้มลดลงนะครับแต่ยังภาคใต้ก็ยังมีฝนตกหนักในบางพื้นที่อยู่นะครับครับขอบคุณมากครับ
1: ขอเชิญดร.ธเนศค่ะให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดการน้ำค่ะ
2: ครับก็ในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับโดยกรมชลประทานครับก็ได้มีการติดตามการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับจะเห็นว่าเขื่อนภูมิพลด้านบนที่อยู่ต้นแม่น้ำปิงนะครับก็มีปริมาตรเพียงแค่ 70% เขื่อนศิริกิติ์ครับมีปริมาตรอยู่ประมาณ 82% ครับเรายังยืนยันว่าเขื่อนตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นครับมีความจุที่มีช่องว่างเพียงพอในการรับสถานการณ์ฝนนะครับได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์น้ำนะครับจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับมีปริมาณฝนที่ตกบริเวณแถวกำแพงเพชรนะครับก็ทำให้แม่น้ำปิงนะครับมีแนวโน้มที่สูงขึ้นนะครับแต่สูงขึ้นอย่างช้าๆไม่มากนักนะครับจากการคำนวณนะครับจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาครับเราก็มองว่าเพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลงมาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับเราก็ถึงแม้แม่น้ำปิงจะมีโน้มสูงขึ้นนะครับแต่ไม่มากนักเราก็ประเมินว่าเราสามารถลดการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาได้นะครับโดยจะเริ่มดำเนินการณตอนนี้เลยนะครับลดจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีครับซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวครับเราก็มีการลดน้ำเข้าระบบชลประทานด้วยนะครับทั้งคลองชัยนาทป่าสักคลองชัยนาทยุธยานะครับแม่น้ำน้อยแม่น้ำสุพรรณนะครับเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่จังหวัดต่างๆที่อยู่ใน

0: านระบบเข้ามาและผ่านการประชุมผ่านข้อมูลการรับรองยื่นมาที่ปภ.แล้ว 111,104 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งในส่วนนี้เนี่ยการโอนเงินนั้นมีการโอนเยียวยาไปทั้งสิ้นก่อนหน้านี้รวมทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะโดยการโอนทั้งหมด4ครั้งครั้งล่าสุดเมื่อวันนี้เป็นวันที่11ตุลาคม2569ทำการโอนเยียวยาให้กับจังหวัดกรุงเทพมหานครชลบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราพิจิตรและนครปฐมนะคะรวมทั้งสิ้น 36,463 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน282ล้านบาท 219,000 บาทถ้วนนะคะในส่วนของการโอนเยียวยาวันนี้จะเป็นการโอนของวันที่12ถือเป็นการโอนครั้งที่5ค่ะโดยจะทำการโอนทั้งสิ้น 50,718 ครัวเรือนรวมเป็นเงินประมาณ378ล้านบาทนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเหลือยอดที่ติดอยู่ที่ข้อมูลไม่สามารถโอนได้ประมาณ 2,258 ครัวเรือนนะคะเนื่องจากตรวจสอบแล้วไม่ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเพย์แล้วก็เป็นการใช้ชื่อบุคคลที่เสียชีวิตมาใช้ในการยื่นลงทะเบียนแทนค่ะสำหรับข้อมูล 2,000 รายนี้ทางระบบก็จะมีการส่งกลับไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ทางสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครเพื่อไปตรวจสอบของผู้ที่มีรายชื่อในลิสต์ของที่ไม่สามารถผ่านเข้าเกณฑ์นะคะเพื่อที่จะส่งกลับเข้ามาในกระบวนการอีกครั้งแล้วก็ทำให้การเยียวยาได้คืบหน้าเร็วยิ่งขึ้นค่ะเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะทางปภ.และธนาคารออมสินมีการโอนเงินเยียวยารวมแล้ว 31,278 ครัวเรือนนะคะส่งข้อมูลมาให้แล้วขออภัยค่ะส่งข้อมูลมาให้แล้ว 31,278 ครัวเรือนโอนสำเร็จแล้ว 3,492ครัวเรือนนะคะคิดเป็นเงินจำนวนกว่า221ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งก็จะเป็นข้อมูลที่อัปเดตล่าสุดของวันนี้เขตที่ทำการโอนไปแล้วจะมีเขตห้วยขวางประเวศบางเขนหนองจอกพญาไทวัฒนาบึงกลุ่มและสายไหมค่ะซึ่งข้อมูลที่ทยอยเข้ามานั้นทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทางอำเภอจังหวัดรวมทั้งสำนักงานเขตก็จะมีการคัดกรองข้อมูลก่อนที่จะจัดส่งมาให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งทางปภ.จะกดส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินในช่วงของเวลา 8:00 น.ในช่วงเช้าของทุกวันหลังจากนั้นในประมาณช่วงบ่ายผู้ที่ได้รับการพิจารณาในเรื่องของเกณฑ์แล้วก็ความเหมาะสมในเรื่องของข้อมูลที่ถูกต้องเรียบร้อยออมสินก็จะทำการโอนเงินเยียวยาให้วันนี้ก็จะเริ่มเข้าบัญชีทยอยตั้งแต่ 11:00 น.เป็นต้นไปในจังหวัดที่แจ้งไปเมื่อสักครู่ค่ะ
1: ก่อนจะจบนะคะขอเน้นย้ำนิดนึงค่ะสำหรับมาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะโดยทางรัฐบาลนะคะได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วค่ะไม่ได้รอให้ประชุม IMF World Bank เสร็จสิ้นก่อนถึงจะช่วยประชาชนนะคะโดยที่สำคัญค่ะเรามีสินเชื่อฟื้นฟูอาชีพสำหรับผู้ค้ารายย่อยอยู่แล้วด้วยค่ะวงเงินสูงสุด 300,000 บาทต่อรายเพื่อให้ประชาชนนำไปซ่อมแซมอุปกรณ์ซื้อสินค้าเข้าร้านและใช้เป็นทุนหมุนเวียนกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งหนึ่งโดยดอกเบี้ย 0% ในช่วง3เดือนแรกด้วยค่ะวันนี้นะคะต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญทุกคนที่ร่วมแถลงในวันนี้ค่ะโดยในสัปดาห์นี้นะคะมีการประชุมสำคัญคือ IMF World Bank Annual Meeting 2026และเทศกาลกินเจด้วยค่ะขอให้ประชาชนเช็คประกาศให้ตรงกับพื้นที่รวมถึงเส้นทางของตัวเองด้วยนะคะหากมีอะไรเพิ่มเติมค่ะทางเราจะอัปเดตให้ทราบในเพจไทยคู่ฟ้าต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: คะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
1: โอ้เพื่อนๆพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
2: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับน้ำยายป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
1: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
0: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
1: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
0: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
2: จริงเหรอคะ
0: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่เรื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
3: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟคนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดมันการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: ป้าเฮาไปขอผีบูสาวหลังหม้อให้เฮาสอบผ่าน
2: ไปที่ละเฮาป่ะ
1: ครับขอให้ผมสอบผ่านได้ด้วยครับ
3: เดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งไป
4: เฮ้ย
3: รู้ไหมว่าการจุดธูปหรือเทียนในที่อับหรือลมแรงเสี่ยงให้เกิดอัคคีภัยได้ดับธูปและไฟทุกครั้งที่จุดเพื่อลดการเกิดเหตุอัคคีภัยนะคะหากเกิดเหตุอัคคีภัยทุกคนควรมีสติและรีบออกจากอาคารหลังจากนั้นให้รีบแจ้งสายด่วน199สายแจ้งเหตุสำหรับเหตุอัคคีภัย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับอยู่กับผมทักษิณปวถาครับรายการที่จะนำเสนอภาพรวมบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือองค์กรต่างๆที่หาแนวทางช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาต่างๆอยู่นะครับรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการน้ำเชื่อว่าในพื้นที่ภาคอีสานโดยเฉพาะตอนบนครับสายน้ำที่สำคัญคือลุ่มน้ำชีครับการบริหารจัดการอย่างไรให้มีการบริหารน้ำในการอุปโภคบริโภคหรือการเกษตรให้มีความยั่งยืนในภาพรวมตลอดทั้งปีวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรครับสวัสดีครับผอ.ครับเป็นรอบที่2ที่เรามาเจอกันแล้วเป็นเรื่องที่สำคัญมากในการบริหารผลภาพรวมนะครับในบทบาทภารกิจของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีความซับซ้อนและท้าทายอย่างไรบ้างครับในปัจจุบันนี
1: ้ครับก็เดี๋ยวในขั้นต้นก็บนลำพูมาปุ๊บทั้ง2เส้นเนี่ยก็จะมาที่ขอนแก่น
0: ครับ
1: พอจากขอนแก่นก็จะมีไปที่ทางจังหวัดนะครับมหาสารคามเนาะแล้วก็จะมีทางกาฬสินธุ์วิ่งมาแล้วก็จะมีแล้วก็จะไหลไปทางร้อยเอ็ดนะครับไหลไปทางยะโสธรนะครับแล้วก็ไหลไปออกทางอุบลราชธานี
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะสังเกตว่าแม่น้ำชีเนี่ยจะไหลผ่านหลายจังหวัดพอหลายจังหวัดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความซับซ้อนละมันไม่ได้อยู่จังหวัดเดียวนะครับพอแล้วหลายจังหวัดเสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือเราจะมีปัญหาทั้งน้ำแล้งปัญหาน้ำท่วมนะครับเราเกิดอย่างสม่ำเสมอนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกกันก่อนนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับว่าวิกฤตแกนกลางของเราเป็นยังไงบ้างนะครับวิกฤตแกนกลางของการขาดแคลนน้ำเองเนี่ยเราก็จะพบว่าในส่วนของตัวน้ำแล้งเองเนี่ยเรามีปัญหาน้ำแล้งอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ภาพนี้ไหมครับพอคร
1: ับภาพต่อไปครับ
0: ภาพที่เป็นภาพวงกลมใช่ไหม
1: ครับใช่ถ้าเกิดดูตามภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวปัญหาการขาดแคลนโครงสร้างตัวของชุมชนนะครับ

0: นะคร
1: ับ น้ําแล้งเนี่ยเรามีปัญหาน้ําแล้งอย่างต่อเนื่องน้ำเพื่อการเกษตรปัญหาน้ําท่วมนะครับอันนี้ก็ปัญหาอย่างสม่ําเสมอนะครับทีนี้เรามาดูกันนิดนึงว่าน้ําแล้งเรามีปัญหาอะไรบ้าง
0: ครับ
1: ปัญหาของน้ําแล้งเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นจบแค่น้ําแล้งมันส่งผลต่อเศรษฐกิจด้วยเพราะว่าตัวของผลผลิตมันก็ต้องน้อยลงอะไรอย่างนี้ครับแล้วพื้นที่ต่างๆเองเนี่ยพอฝนทิ้งช่วงเนี่ยน้ำปัญหาต่อมาก็คือน้ำการเกษตรเองเนี่ยก็จะเป็นปัญหาของตัวน้ำดื่มด้วยในบางพื้นที่นะครับก็จะเป็นปัญหาตามเทอร์ตูตามช่องคือช่องสีส้มๆเนาะ
0: ครับ
1: ครับปัญหาน้ำท่วมเองก็พบในส่วนของพื้นที่ตามขอบแม่น้ำชีนะครับอย่างที่เราเจอกันบ่อยๆก็ทางร้อยเอ็ดเนาะทางอำเภอศรีแล้วภูมิเนี่ยพื้นที่น้ำท่วมเยอะเรียกว่าเยอะเลยแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เองเนี่ยปัญหาหลักๆก็คือเรามีน้ำในหน้าฝนเยอะแล้วก็ไหลพรวดลงไปเลยนะครับแล้วก็การเก็บน้ำเนี่ยแม้เราจะพยายามสร้างแหล่งเก็บกักอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ว่าก็ยังมีน้ำเหลือทิ้งอยู่ส่วนหนึ่งนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ปัญหาในส่วนของตัวโครงสร้างชำรุดต่างๆเองเนี่ยเราก็ทำให้ในส่วนนี้เองเนี่ยเราไม่สามารถจะเก็บน้ำได้อย่างเต็มที่เองเนี่ยด้วยที่ผมเล่ามาทั้งหมดนี้เองเนี่ยมันก็จะเกิดความซับซ้อนในเรื่องของปัญหาเนี่ยพื้นที่เดียวกันก็มีทั้งแล้งทั้งท่วม
0: ครับ
1: พื้นที่ในส่วนของแล้งท่วมปนๆกันแล้วก็เกิดปัญหาเนี่ยแล้วต่อมาคือทางเศรษฐกิจสังคมเองอ่ะก็จะเป็นปัญหาว่าเขาขาดโอกาสอีสานเป็นพื้นที่กลายมาพื้นที่ขาดโอกาสเนื่องจากการจัดการน้ำที่เป็นเรื่องของน้ำแล้งกับน้ำท่วม
0: ครับ
1: ก็เลยจะเป็นการที่มาต่างๆของตัวการศึกษาว่าเนี่ยคราวนี้เองเนี่ยพอเรามาดูปัญหาต่างๆหมดนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เลยมองภาพว่าแล้วเราจะแก้ปัญหายังไงพอจุดปัญหาของการแก้ปัญหาปุ๊บเนี่ยในปีนี้เองก็เป็นความโชคดีนะครับที่เราได้รับงบประมาณเรื่องแผนแม่บทรูปน้ำมาเนาะ
0: ครับ
1: เราก็มาจ้างมหาวิทยาลัยขอนแก่นดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับก็ตอนนี้เองก็เลยเราก็เลยนำกระบวนการ SCA มาใช้นะครับ SCA ก็คือกระบวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์นะครับก็ในกระบวนการนี้เองก็จะมีในส่วนของกระบวนการที่เราจะใช้ตัวแผนแม่บทรูปน้ำเองเนี่ยมาดำเนินการกระบวนการ SCA เนี่ยจะเป็นเรื่องของการทำแผนนะครับที่ทำให้ในส่วนของตัวการกำหนดปัญหานี่มีความสมดุลยิ่งขึ้นเรียกว่ายังไงดีวะเรียกว่าในส่วนของตัวมิติทางสังคมมิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจเองจะถูกวิเคราะห์ปัญหาออกมานะครับเพื่อให้การดำเนินการเนี่ยมีความครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับตัวของระหว่างการทำพักอิสระเองระหว่างการศึกษาเองเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของกระบวนการของการมีส่วนร่วมนะครับส่วนร่วมก็คือเราจะมีการรับฟังความคิดเห็นมาเป็นระยะๆเพื่อให้ตัวการดำเนินการของการกำหนดทิศทางเป้าหมายของการแก้ไขปัญหาทั้งแล้งทั้งท่วมเมื่อกี้ตรงเป้าหมายยิ่งขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าสมมติเรื่องแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรุ่มน้ำชีเนี่ยถ้าผมไม่คิดอะไรเยอะไม่คิดถึงอะไรกฎหมายแล้วก็ตามทีอ่ะผมตั้งผนังกั้นน้ำสูง8เมตรเลย8เมตรสูงเท่าตึก2ชั้น
0: เพื่อที่จะเก็บน้ำไว้
1: เพื่อจะทั้งเก็บน้ำทั้งป้องกันน้ำท่วม
0: ครับ
1: แต่คราวนี้ปัญหาต่อมาคือแล้วคนที่อยู่จะทำยังไงตื่นเช้ามาคุณจะเห็นผนังกั้นน้ำสูงประมาณตึก2ชั้นเหมือนกับเป็นรั้วบ้านอ
0: ่
1: ะมันก็อาจจะไม่ดีอะไรพวกเนี้ยนั่นเองเนี่ยกระบวนการที่แก้ไขปัญหาเองมันต้องมีการสอดรับกับเรื่องของความต้องการของประชาชนด้วย
0: ในพื้นที่ด้วย
1: ในพื้นที่ด้วย
0: ครับ
1: คือไม่ใช่ว่าอยากทำอะไรก็ทำคือถามว่าวิธีการวิศวกรรมไม่ยากหรอกเพียงแต่ว่ากระบวนการงานที่ต้องดำเนินการเองอ่ะต้องสอดรับกับทางของประชาชนด้วย
0: ครับ
1: กระบวนการ SCA ตัวนี้เองก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้มีเรื่องของสร้างความรอบครอบนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บอกเมื่อกี้มิติสังคม
0: ครับ
1: มิติสิ่งแวดล้อมมิติเศรษฐกิจนะครับก็จะเป็นการสร้างสมดุลซึ่งกันและกันตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็ในเป้าหมายปลายทางนะครับในส่วนของตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำเองเนี่ยเราคาดหมายว่าลุ่มน้ำชีเองพอเราศึกษาเสร็จเองอ่ะเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหามีเป้าหมายเรียกว่าเป้าหมายดีกว่าวิธีแก้เรารู้อยู่แล้วเป้าหมายของประปาเราควรจะแก้ที่ไหนอย่างไรบ้างก็คือเรื่องของน้ำสะอาดต่างๆเนี่ยว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางที่แค่บำรุงรักษาก็พอไหมบางที่แค่ดำเนินการปรับปรุงแหล่งน้ำก็พอไหมนะครับแล้วก็เราจะรู้ในเป้าหมายของเรื่องของการสร้างความมั่นคงเพื่อการผลิตก็คือเรื่องของการนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรการอุตสาหกรรมการต่างๆซึ่งในเวทีรับฟังความคิดเห็นของวันที่17-18ที่ผ่านมาเองอีสานของลุ่มน้ำชีเองอ่ะคอนเซิร์นไปก็ลองลงมานิดนึงแต่เขาเน้นเรื่องของน้ำเพื่อการจริงๆอ่ะถ้าเราไม่ดำเนินการเรื่องนี้เลยก็จะเป็นปัญหาก็จะเป็นปัญหาตรงที่ว่าพอน้ำหลากมาเสร็จปุ๊บก็จะชะดินชะอะไรก็จะมาเต็มพื้นที่อันนี้ก็จะช่วยในส่วนของการป้องกันน้ำหลากดินถล่มนะครับแล้วก็เรื่องน้ำเสียน้ำเราจะเริ่มดำเนินการยังไงบ้างเนาะที่ผ่านมาเราก็อาศัยเขาเรียกอะไรอาศัยธรรมชาติบำบัดแล้วกันอาศัยธรรมชาติบำบัดก็เดี๋ยวคงจะมีวิธีแก้ไขปัญหาเนาะแล้วก็เรื่องหมาจัดการที่เราคาดหวังว่าสิ่งที่ทางฝั่งผมควรจะขับเคลื่อนคืออะไรบ้าง
0: ครับ
1: อย่างเช่นเรามีองค์กรลุ่มน้ำเรามีกรรมการลุ่มน้ำอนุกรรมการต่างๆอะไรเราจะสามารถใช้วิธีการเพิ่มประสิทธิภาพยังไงได้บ้างนะครับรวมถึงกระบวนการบูรณาการร่วมกับหน่วยก็หลายคนก็ยังพูดถึงอยู่ว่าเราบูรณาการเยอะแหละแต่ว่าเขาอาจจะ

0: ังไม่เป็นที่ประสงค์ของประชาชนใช้คำนี้แล้วกันก็จะมีเสียงสะท้อนกลับมาอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวความซับซ้อนของปัญหาลุ่มน้ำชีแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่เราคิดว่าควรจะเตรียมการยังไงแล้วก็ดำเนินการตรงส่วนนี้ครับ
1: นี่คือเรื่องของภาพรวมนะครับในการบริหารลุ่มน้ำชีทีนี้ในณปัจจุบันเนี่ยภาพรวมปริมาณน้ำเนี่ยครับในพื้นที่ของบ้านเราเองเนี่ยครับมีเพียงพอใช้ไหมครับ
0: โอ้ถือว่าดีมากๆครับปีนี้ก็คือต้องให้ฟังว่าปีนี้เองเนี่ยในส่วนของปริมาณน้ำเองเนี่ยปริมาณน้ำในภาคอีสานทั้งอีสานนะทุกแหล่งกลางแหล่งใหญ่แหล่งเล็กเองเนี่ยเรามีปริมาณน้ำมากกว่าปีที่แล้วประมาณ 8%
1: ขออนุญาตพอแหล่งใหญ่ที่ไหนฮะแหล่งกลางแหล่งเล็กนี่คือที่ไหนบ้าง
0: ผมแนะนำง่ายๆแล้วกันอย่างแหล่งใหญ่ของเราเองก็จะเป็นทางเขื่อนอุบลรัตน
1: ์
0: เขื่อนจุฬาภรณ์เขื่อนลำปาวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: นี่คือแหล่งใหญ่
0: ของน้ำชีที่มันจะเกิน100ความจุจะเกิน100ล้านลูกบาศก์เมตร
1: ครับ
0: ครับแหล่งกลางตัวแหล่งกลางก็ยกอย่างง่ายๆก็อย่างเช่นตัวอ่างน้ำน้ำพมชัยภูมิอย่าง
1: น
0: ี้ครับ
1: อ่างเคยได้ยิน
0: ครับอ่างเก็บน้ำห้วยประดู่สารคามอะไรอย่างเง
1: ี้ยอัน
0: น
1: ี้
0: จะเป็นแหล่งกลางอะไรประมาณอย่าง
1: น
0: ี้ครับก็คือความจุจะอยู่ระหว่างประมาณ2ล้านถึง100ล้านนะครับก็จะความจุนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ที่ต่ำกว่า2ล้านก็จะเป็นแหล่งเล็กยกไปอย่างง่ายหนองโคด
1: บึงหนองโคดนี่ใช่ไหมคร
0: ับ ใกล้ๆตัวนะครับเห็นภาพชัดบึงหนองโคดบึงแก่นนคร
1: บึงแก่นนคร
0: อะไรกันอย่างนั้นเป็นต้นแล้วกันเนาะเรียกว่าแหล่งเล็กนะครับก็จะได้ใกล้ตัวนิดนึงก็อันนี้เราก็มีการประเมินปริมาณน้ำมาก็ดีกว่าปีที่แล้วประมาณ 5% ทั้งอีสานทำให้ปีนี้เองเนี่ยในภาคอีสานเองเนี่ยปริมาณน้ำค่อนข้างที่จะดีเลยเรียกว่าดีกว่าหลายปีที่ผ่านมานะครับ
1: ครับ
0: ครับแล้วก็ในส่วนของตัวแหล่งกลางในหลายแหล่งเองก็ปริมาณน้ำถ้าท่านเห็นอยู่มันก็อาจจะน้อยบ้างโอเคมันก็ต้องมีบ้างมีน้อยตามธรรมชาติเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้แหล่งที่มีขนาดกลางที่มีขนาดน้อยเราทำยังไงบ้างเนาะเราก็จะมีในส่วนของการประเมินว่าน้ำจะพอไหมถ้าไม่พอจะมีการแบ่งน้ำยังไงบ้างเพื่อให้ลักษณะของการใช้น้ำเหมือนว่าเรามีเงินน้อยเนาะพอเรามีเงินน้อยการใช้จ่ายมันก็จะถูกประหยัดบางส่วนแต่ว่า
1: ประหยัดค่าใช้จ่าย
0: ใช่ค่าใช้จ่ายบางส่วนก็แต่เราไม่ได้ว่าไม่มีน้ำใช้นะมีใช้แต่ว่าให้พอเพียงกับช่วงของทั้งฤดูกาลเท่านั้นเองนะครับก็จะมีการจัดรอบเวรการส่งน้ำเดิมเหมือนว่าเดิมทีเราอาจจะซื้ออะไรกินก็ได้เราอาจจะกินอาหารทะเลอาหาร
1: มีร้อยนึงกินบุฟเฟ่เลย
0: กินบุฟเฟ่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราเนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนนิดนึงแล้วกันกินกับข้าวง่ายหน่อย
1: 20บาทแบ่งกินหน่อยดีกว่า
0: ใช่ใช่ก
1: ็คือบริหารน้ำแบบนี้
0: ใช่ใช่ครับใช่ก็จะช่วยให้ตัวของแหล่งน้ำเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นในส่วนของปริมาณน้ำนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ณวันนี้เองเนี่ยในส่วนของรุ่มน้ำชีเองเนี่ยในปริมาณน้ำในภาพรวมจริงก็ถือว่าดีแล้วก็ในส่วนของตัวการจัดการน้ำทั้งของกรมชลประทานเองกรมทรัพยากรน้ำเองนะครับก็ช่วยกันในส่วนของการดำเนินการแล้วก็มีมาตรการล่วงหน้านะครับในการเตรียมการก็คือเราคาดหมายว่าปีนี้เองนะช่วงต้นฝนเองอาจจะมีฝนทิ้งช่วงอยู่นิดนึงก็มีการให้เตรียมการในส่วนของตัวแหล่งน้ำสำรองก็คือทุกหน่วยก็คือจะมีน้ำรองรับการขาดแคลนน้ำต้นฝนอยู่นิดนึงประมาณ 25% ของ 25% ตามแผนจัดสรรน้ำสำรองเอาไว้เพื่อเตรียมการว่าถ้าไม่มีน้ำอะไรเข้ามาเลย อันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: คือมีแผนไว้ครบละเรียบร้อยแล้วบริหารจัดการคือเรามีน้ำไว้ใช้แน่นอนแหละปีนี้แต่ต้องประหยัดหน่อยต้องบริหารให้ดีหน่อย
0: บริหารให้หน่อยใช่ครับ
1: ครับภาพรวมในพื้นที่เสี่ยงนะครับในพื้นที่เสี่ยงว่ามีจุดไหนในลุ่มน้ำชีนะที่น่ากังวลเป็นพิเศษไหมครับ
0: ผมกังวลในส่วนของตัวพื้นที่ทางต้นน้ำนิดหนึ่งก็คือทางฝั่งของหนองบัวลำพูไปเนี่ยทางฝั่งหนองบัวลำพูทางฝั่งของทางเชยภูมิที่เป็นต้นน้ำหน่อยทางขอบต้นน้ำหน่อยทางติดกับทางเขาใหญ่ต้นน้ำเนี่ยอันนี้เป็นพื้นที่ที่มักจะมีปัญหาในเรื่องของการเสี่ยงแล้งเสี่ยงท่วมนะครับก็เป็นประเด็นอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ของโดยธรรมชาติของอีสานเนี่ยพื้นที่โดยส่วนใหญ่จะแล้งเขาเรียกว่าแล้งปานกลางแล้งปานกลางก็คือประมาณ10ปีเราจะเจอประมาณ3ครั้ง3 3ถึง5ครั้งโดยประมาณเนาะแล้งปานกลางนั่นเองเนี่ยพื้นที่ตรงส่วนนี้เองก็เป็นพื้นที่ที่เราพยายามดูเฝ้าระวังไว้ตรงส่วนนี้ที่เราเป็นห่วงนะครับแล้วก็พื้นที่ฝั่งของตัวของทางฝั่งพื้นที่ช่วงของเดือนพฤษภาคมเดือนธันวาคมปีหน้าเนี่ยผมก็ยังกังวลในส่วนของพื้นที่ขอนแก่นหลายๆพื้นที่เหมือนกันแต่นี่ก็คือพื้นที่ที่เรารู้ข้อมูลล่วงหน้าเน
1: า
0: ะอ
1: ย่างในภาพเนี่ยพื้นที่ไหนที่น่าเป็นห่วงที่สุดครับ
0: ก็คือพื้นที่ที่เป็นสีน้ำตาลนะครับเราจะเห็นในส่วนของทางหนองบัวลำพูเหนือเขื่อนอุบลรัตน์นะครับเราจะเห็นพื้นที่ทางฝั่งของทางจังหวัดชัยภูมิพื้นที่ตรงข้างล่างนะครับก็จะเห็นพื้นที่อย่างนี้คราวนี้พื้นที่อย่างนี้มีประโยชน์ยังไงอันนี้เป็นการคาดการณ์เน
1: า
0: ะ
1: แค่คาดการณ์
0: พอคาดการณ์เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราต้องเตรียมคืออะไรเตรียมการรับมืออ
1: ่
0: างั้นแปลว่าผมต้องระวังพื้นที่ตรงนี
1: ้
0: ดังนั้นการส่งน้ำการดำเนินการต่างๆการใช้น้ำประปาอะไรพวกนี้พื้นที่ตรงนี้เองอาจจะมีการเตรียมการหรือเครื่องสูบน้ำหรือการส่งน้ำจากพื้นที่หนึ่งไปยังพื้นที่อื่น
1: การเตรียมการทำยังไงบ้างครับพ่อ
0: ครับถ้ าการเตรียมการเดี๋ยวผมขออนุญาตกระโดดไปตรงการเตรียมการตรงมาตรการรับมือฤดูแล้งแล้วกันเนาะ
1: คร
0: ับ ก็หลักๆแล้งนี่เองอ่ะเราก็จะมีเรื่องของที่บอกอ่ะเราพยายามคาดการชี้เป้าเมื่อกี้เราคุยกันแล้วคาดการชี้เป้าคือชี้เป้าแบบนี้แหละ
1: ครับ
0: เสร็จปุ๊บสิ่งที่เราทำมาคือเราพยายามดำเนินการเรื่องของการสร้างความมั่นคงน้ำแปลว่าอะไรแปลว่าเราพยายามหาแหล่งน้ำต่างๆอ่ะอย่างเช่นแหล่งบางพื้นที่มันมีแหล่งน้ำเยอะแล้วมันสามารถสูบทอยบางส่วนได้สามารถชะลอได้บางส่วนก็ดำเนินการตรงส่วนนี้นะครับกำหนดแผนจัดสรรน้ำอันนี้ที่สำคัญมากคือ1เขื่อนเรามีน้ำเหมือนกับเรามีเงินอยู่1ก้อน
1: ครับ
0: เราจะจ่ายเงินไปที่ใครบ้างเราจะจ่ายเงินไปที่ใครบ้างก็จะเป็นกำหนดแผนจัดสรรน้ำกับพื้นที่เพาะปลูกซึ่งแรงนี้เองดีทั้งทุกหน่วยเองดำเนินการตามแผน
1: ทำให้
0: ตัวของการจัดสรรน้ำโอเคนะครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำเองก็เราพยายามเพิ่มประสิทธิภาพหลักๆก็คือประปาเนาะเพราะประปาเราก็ลอสเยอะเราก็ลอสเยอะนะครับแต่การเกษตรกรรมเนี่ยยังอาจจะยังไม่มีประเด็นนี้มากนักแต่ความจริงก็ยังเน้นในส่วนของระบบน้ำหยดเข้ามาแทนที่อยู่นะครับก็พยายามมีการส่งเสริมอยู่นะครับแล้วก็เรื่องของคุณภาพน้ำเองเนี่ยก็ที่ผมนำเรียนไปก็หลายพื้นที่เราเริ่มมีปัญหาเรื่องนี้ละก็เราต้องมาดูว่าเราจะตากแดดพอไหมทำก็เอาน้ำเสียไปตากแดดวิธีการง่ายของแก้ไขน้ำเสียก็คือเอาไปใส่บ่อพักแล้วก็ตากแดดแล้วก็มันจะตกตะกอน
1: แล้วก็สูบออกไป
0: แล้วก็เอาสูบออกไปแต่อันนี้วิธีการนี้มันใช้เวลาแล้วก็ใช้เงินน้อยจริงแต่มันใช้เวลาเยอะ
1: ครับ
0: อาจจะรองรับไม่เพียงพออาจจะมีมาตรการอื่นๆประกอบอะไรกันอย่างนั้นนะครับส่วนนี้นะครับ
1: ขออนุญาตเพิ่มเติมเมื่อกี้ท่านผอ.บอกว่ามันปริมาณน้ำอย่างในเขื่อนเนี่ยเรามีน้ำอยู่ก้อนหนึ่งอำนาจในการจ่ายไปตรงนั้นทีตรงนี้ทีนี้ใครเป็นคนมีอำนาจในการบริหารจัดการในการแจกจ่ายน้ำครับ
0: ผมแบ่งอย่างนี้แล้วกันเนาะตามนโยบายก่อนเราจะให้การใช้น้ำเป็นไปตามประกาศของกรมการน้ำแห่งชาติ
1: ครับ
0: ก็คือประเด็นแรกก็คือเรื่องของการจัดสรรน้ำก็คือเรื่องของประปาอุปโภคต้องไม่ขาดเบอร์หนึ่งเลยนะเบอร์หนึ่งประปาก่อน
1: หลักๆก็คืออุปโภคบริโภค
0: แล้วก่อนใช่อันที่สองก็คือระบบนิเวศ
1: ครับ
0: ระบบนิเวศทุกคนอาจจะสงสัยคืออะไรบ้างเนาะ
1: ครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยอีสานอาจจะไม่ค่อยชัดต้องพูดถึงภาคกลางนิดนึง
1: เช่นยังไงบ้างครับ
0: ระบายสู้ความเค็มระบายสู้ความเค็มอะไรพวกนี้ครับก็จะเป็นในส่วนของระบบนิเวศมันเป็นเบอร์สองนะครับแต่ความจริงมันคือเบอร์หนึ่งแหละก็คือประปาปนมาด้วยนะครับแล้วก็เบอร์3ก็เป็นพวกเกษตรกรรมอุตสาหกรรมแล้วแต่จะเรียงประมาณ
1: การเกษตร
0: การเกษตรอุตสาหกรรมคล้ายๆอย่างนั้นนะครับก็จะเป็นหลักการที่เราใช้มาตลอดตั้งแต่นี้นะครับ
1: ครับ
0: คราวนี้พอนโยบายตามประกาศเราทำมาเรียบร้อยแล้วเนาะคราวนี้หน่วยงานก็คือหน่วยเจ้าของเขื่อนก็ต้องไปขับเคลื่อนตามประกาศตัวนี้อย่างเช่นว่าอ่างคุณเนี่ยให้ประปากี่ประปาคุณใช้เท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อุปโภคกี่เปอร์เซ็นต์เกษตรกี่เปอร์เซ็นต์ก็คือพอน้ำ1ก้อนไปปุ๊บต้องจ่ายเกษตรก่อนต้องจ่ายประปาก่อนแล้วก็เหลือก็จ่ายเกษตรอย่างเงี้ยก็ถ้าคือเอาไปวิธีการก็คือมีนโยบายจากผ
1: ม
0: จากสทช.ส่วนกลาง
1: คือ
0: ประกาศแล้วก็หน่วยปฏิบัติก็ขับเคลื่อนตามประกาศตัวนี
1: ้อ๋อบริหารกันแบบนี้ผังน้ำลุ่มน้ำชีครับความคืบหน้าของผังน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำชีในที่เข้ามาช่วยมีการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินของการไหลเวียนของน้ำหรือลดความเสียหายจากการอุทกภัยซ้ำซากได้ไงบ้างครับพ่อ
0: โอ้ดีมากๆครับในส่วนของผังน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมนำเรียนอย่างนี้ว่า
1: เรามีรูปผังน้ำอยู่ใช่ไหมพ่อคร
0: ับเรามีรูปผังน้ำตัวนี้อยู่แล้วกันเนาะเอาเดี๋ยวเอารูปนี้แล้วก
1: ัน รูปนี้พอโชว์เลยก็ได้ครับ
0: รูปนี้กันชัดตีนรูปนี้นะครับ
1: รูปสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนะทีมงานก็จะหาให้เรื่อยๆ
0: ครับก็ผังน้ำเนี่ยมันจะเป็นการแสดงทิศทางการไหลจากน้ำจากต้นน้ำไปยังท้ายน้ำนะครับเราก็จะแสดงตัวพื้นที่ตัวขอบน้ำว่าโอกาสที่จะมีปัญหาน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างมีปัญหาเป็นยังไงบ้างนะครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ในส่วนของตัวผังน้ำเองเนี่ยตอนนี้เองผมต้องนำเรียนว่าเราประกาศในท่านการนิเบกษาเรียบร้อยแล้ว
1: เรียบร้อยแล้ว
0: พอเราประกาศท่านสามารถไปเซิร์ชดูว่าประกาศท่านการนิเบกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ผังน้ำรูปน้ำทุกทั้งนี้เราประกาศทั้ง22รูปน้ำเรียบร้อยหมดแล้วนะครับพอเราประกาศแล้วเรามีอะไรบ้างประกาศเสร็จปุ๊บพรบน้ำตามมาตรา4มาตราต่างๆเองผังน้ำต้องทำโดยสทช.นี่ทำการเรียบร้อยแล้วแล้วก็ประกาศเรียบร้อยแล้วจะมีมาตรา56เนาะ56ก็คือเรื่องของการนำผังน้ำไปใช
1: ้ครับ
0: ก็คือผังน้ำตัวนี้เองอ่ะจะเป็นข้อมูลหลักในการทำแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำแล้งแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วม
1: คร
0: ับ ตัวอย่างง่ายๆอย่างอันนี้เองเนี่ยผมเอาตัวแม็กซิมัมมาให้ดู
1: ผังอันนี้บอกอะไรเราครับเนี่ยภาพในภาพเนี่ยฮะ
0: ภาพที่เราบอกคือตัวนี้เองเนี่ยถ้าว่ากันง่ายๆเลยถ้าเกิดปัญหาน้ำท่วมแบบนี้ผมเอาลักษณะของตัวค่าแม็กแล้วกัน
1: อันนี้คือพื้นที่ของเมืองขอนแก่น
0: เมืองขอนแก่นครับอันนี้คือพื้นที่เมืองขอนแก่นแล้วก็สีน้ำเงินจะเป็นพื้นที่เรียกว่าพื้นที่น้ำท่วมแล้วกันนะฟังง่ายๆ
1: ที่คาดว่าจะท่วม
0: ที่คาดว่าจะท่วมที่คาดว่าจะท่วมถ้าฝนตกหนักเต็มที่เลยเนี่ยตกหนักแบบหาดใหญ่ตกแบบเต็มเยียร์ตัวเนี่ย
1: ตรงน้ำเงินนี้ท่วมแน่นอน
0: ท่วมแน่นอน
1: แต่นี่การคาดการณ์นะครับ
0: ใช่ไหมใช่เป็นการคาดการณ์ที่โอกาสที่จะเกิดนะครับอันนี้ภาพนี้ผมตรวจสอบคร่าวๆแหละก็คือไม่ตรวจคร่าวๆหรอกหาเลยกับกรมโยธาธิการนี่แหละ
1: ครับ
0: อันนี้ใกล้เคียงปี21ใกล้เคียงปี21ที่เป็นน้ำท่วมใหญ่ของขอนแก่น
1: ตอนนั้นเจอที่บ้านไผ่
0: บ้านไผ่ก็เลยเป็นในส่วนของตัวผังน้ำนี่เองเนี่ยสิ่งที่เรานำใช้คือพอเราดูขอบเขตพื้นที่เสี่ยงอย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ย สิ่งที่เราทำต่อมาคือเราต้องมีการตรวจสอบว่าเครื่องมือเราจะระบายน้ำยังไงบ้างเราจะมีขั้นตอนปฏิบัติการอพยพคนยังไงบ้าง
1: ครับ
0: เราจะมีการเตรียมการในส่วนของตัวกลุ่มเปราะบางนี่สำคัญยังไงบ้างนะครับในไอ้ตัวของพื้นที่ต่างๆเอง
1: ครับ
0: ซึ่งตัวนี้เองเนี่ยพอเราบอกขอนแก่นก็เป็นเมืองที่โชคดีอย่างนึงต่อให้ฝนตกแม้ไงก็ตามทีเนี่ยมาลัยขอนแก่นไม่ท่วมแน่ๆฟังมาลัยขอนแก่นไม่ท่วมแน
1: ่ๆ NBT ท่วมไหมครับตรงนี้
0: NBT ก็ไม่ท่วมเพราะเขาเป็นที่สูง
1: ปลอดภัย
0: ปลอดภัย
1: ครับ
0: นั้นแปลว่าเราจะมีศักยภาพในการรองรับผู้อพยพพอสมควร
1: หลายพื้นที่
0: หลายพื้นที่นะครับเทียบกับพื้นที่ตัวเมืองใหญ่ๆนะถือว่าตัวเองอ่ะเราสามารถเตรียมการได้ค่อนข้างที่จะง่ายก็คราวนี้ก็มีโจทย์ต่อมาว่าแล้วเราจะทำลักษณะของเตรียมการรับมือโครงการยังไงบ้างอย่างเช่นพอเรารู้ว่ามีพื้นที่ท่วมตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรจะดำเนินการระบายน้ำหรือป้องกันน้ำก้อนนี้ให้เขาไม่ให้เข้าเมืองยังไงบ้าง
1: ครับ
0: ผมเคยคุยกับทางเขาเรียกอะไรหอการค้าเนาะเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเหมือนกับขนาดใหญ่จริงๆเนี่ยตรงพื้นที่ที่เป็นในเมืองตรงฝั่งวงแหวนเนี่ย
1: พื้นที่ที่เป็นวงแหวนที่มีสีน้ำตาลล้อมรอบไปอย
0: ู่ใช่ใช่เขาว่ามันเป็นที่เสียโอกาสนะเขาถือเป็นที่เศรษฐกิจ
1: ครับ
0: เขาไม่ค่อยอยากให้ท่วมเรียกว่
1: า
0: ทำให้เสียโอกาส
1: มันก็คือกลางเมืองขอนแก่น
0: ไม่ได้กลาง
1: ไม่ใช่กลางใช่ไหม
0: ไม่ได้กลาง
1: แต่อยู่ในวงแหวนอยู่ในตัวเมือง
0: อยู่วงแหวนแต่มันรอบนอกก็แหละ
1: อ๋อรอบนอก
0: รอบนอกแหละอันนี้ถ้ากลางมันจะเกิดก็เลยก็มีเดี๋ยวผมต้องเอาข้อมูลชุดนี้ไปเตรียมการว่าการดำเนินการของขอนแก่นเองหรือเมืองใหญ่ที่เป็นรักษาเองจะเป็นยังไงบ้าง
1: คร
0: ับ นี่คือในส่วนของตัวของน้ำท่วมที่เราเอาข้อมูลถังน้ำไปใช้นะครับแล้วกับการข้อมูลน้ำแล้งเนาะข้อมูลน้ำแล้งเนี่ยแปลว่าเราสามารถต้องหาที่เก็บน้ำก้อนนี้ให้ได้เรียกว่าต้องพยายามหาที่เก็บน้ำก้อนนี้ให้ได้สักที่หนึ่ง

0: ก็จะเจอภาพต่างๆมากมายนะครับก็เดี๋ยวเรารอภาพสักหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้เดี๋ยวรอ
0: จุลำน้ำนะครับมีข้อมูลเรื่องของพื้นที่น้ำสถิติน้ำท่วมของทิสต้าที่ถ่ายรูปมามีขอบเขตลุ่มน้ำม
1: ี
0: พื้นที่เสี่ยงแล้งเสี่ยงท่วมอะไรกันอย่างนี้นะครับครับก็ถ้าแถวหน้าที่21นะครับ
1: หน้าที่ประมาณหน้าที่21
0: ครับประมาณ
1: ครับ
0: ครับก็การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์ครับในหัวข้อเนาะไม่เจอหรือเปล่าไม่แน่ใจ
1: หัวข้อที่ชื่อว่า
0: การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
1: ์การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
0: ์ครับ
1: ผังนี้บอกอะไรบ้างครับ
0: ผังนี้บอกอะไรบ้างบอกเช่นเขาบอกให้บอกว่าจะน้ำจะไหลจากบนลงล่างไปไหนบ้างพื้นที่ขอบเขตน้ำท่วมที่มีโอกาสจะเสี่ยงอยู่ตรงไหนบ้างพื้นที่ที่มีผลกระทบในส่วนของตัวเช่นลำน้ำหลักกิโลเมตรลำน้ำจะเป็นยังไงบ้างอย่างที่ผ่านมาเนี่ยหลักกิโลเมตรของลำน้ำอารมณ์กับขับรถแล้วกันขับรถ
1: ขับรถ
0: เราบอกกิโลเมตรศูนย์บวกศูนย์ศูนย
1: ์
0: แปลว่าศูนย์บวกศูนย์ศูนย์ก็คือท้ายน้ำที่สุดนะพอถ้าเกิดเราเขียนว่าศูนย์บวกห้าสิบแปลว่าถอยจากไอ้จุด00เนี่ยมา50กิโลอารมณ์มาหลักกิโลแล้วกัน
1: เป็นแบบนั้น
0: ใช่ประมาณนั้นความหมายมันจะประมาณนั้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวการนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยแล้วเราพยายามเอาข้อมูลทั้งหมดมาใส่ในแผนที่เดียวกันแผนที่เดียวกันอารมณ์เหมือนกับตัววันแมปนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ตัวนี้การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน
1: ์การนำผังน้ำไปใช้ประโยชน์น่าจะแผนที่ประมาณแผนที่20
0: 21ประมาณนั้น21
1: ครับประมาณที่21เราลองดู
0: ครับก็ตรงส่วนเองอ่ะก็เลยอยากโชว์ไม่หรอกก็คืออยากจะบอกว่าอยากจะบอกประชาชนว่าท่านสามารถเข้าดูข้อมูลชุดนี้ได้เลย
1: เว็บไซต์อะไรนะครับ
0: นะครับเดี๋ยวจะให้ดูตรงฉากนี้ก็คือ waterchart.mis.onwr.go.th
1: เด
0: ี๋
1: ยวรอหาภาพก่อนประมาณภาพที่21
0: ใช่ใช่เพราะว่าพอทำตัวนี้เองเนี่ยเว็บนี้ไม่ได้ล็อกใครก็เข้าได้
1: เรีย
0: ก
1: เข้าได้ทั่วไป
0: เข้าได้ทั่วไปเลยนะครับแล้วก็ท่านสามารถไปเลื่อนอารมณ์เหมือนกับว่าจะไปเลื่อนเหมือนกับว่าข้อมูลหลายตัวมันถูกเลื่อนจากซ้ายไปขวาเลื่อนนิดหนึ่งก็คือจะเป็นปุ่มให้เลื่อนเฉยๆก็ง่ายๆใช้กันง่าย
1: ๆมันดูยากไหมครับพอภาพเนี่ยแบบนี้เราจะดูเข้าใจไหมสมมติประชาชนทั่วไปดูเขาจะเข้าใจได้ง่ายไหมครับ
0: น่าจะง่ายเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกับว่าเหมือนกับเล่นแผนที่แล้วกันเหมือนกับเล่น Google Earth แล้วกันเหมือนกับเล่น Google Earth
1: ครับปรับดูเลื่อนดูได้
0: ใช่
1: ครับ
0: อารมณ์คล้ายๆ Google Earth นะครับก็จะเห็นแผนที่หลากหลายนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะเห็นในส่วนของตัวแผนนี้ถ้ายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าเล่าให้ฟังเฉยๆว่าท่านสามารถนะครับเข้าไปดูผังน้ำนะครับในเว็บนะครับท่านสามารถเซิร์ชคำว่า waterchart.mis นะครับ .onwr.go.th นะครับ
1: อัน
0: นี้ก็จะเจอผังน้ำนะครับ
1: เข้าไปดูได
0: ้นะคร
1: ับ
0: ก็จะเห็นภาพอ
1: ันนี้คือผังน้ำที่บอกในพื้นที่ของขอนแก่นหรือพื้นที่จังหวัดไหนบ้างครับ
0: เราบอกทั้งประเทศไทยแต่ว่ามันคลิกดูได้ทีละลุ่มน้ำ
1: คือมันจะขึ้นมาทั้งหมดภาพรวมทั่วประเทศนั่นแหละแต่ว่าเราจะดูว่าลุ่มน้ำไหน
0: ใช่แล้วเพราะเราอยากดูขอนแก่นเราก็ซูมเอา
1: ขยายดู
0: เอา
1: อ๋อโอเค
0: เหมือนรูปนี้ผมก็เหมือนกับรูปนี้ผมก็อยากขยายมาจากขอนแก่นเอา
1: แล้วก็เซฟมาเหมือนกัน
0: ใช่ให้ดู
1: ครับ
0: อันนี้คือที่บอกอะตอนนี้ที่เราที่ผมพยายามบอกว่าเนี่ยเรามีปัญหาว่าเฮ้ยข้อมูลไม่มีอ่ะเรามีข้อมูลมีละ
1: มีข้อมูลครับ
0: เอาข้อมูลมีแล้วต้องเอาไปทำต่อถ้าไม่มีข้อมูลต้องไม่ทำเอาไปทำอะไรต่อไม่มีประโยชน
1: ์ใครเป็นคนทำข้อมูลพวกนี้ครับพ
0: อ ก็คือทางสตช.เป็นคนทำฮะตรงนี้ครับก็ผมก็อยู่ต
1: อ
0: นก่อนที่ผมจะมาเป็นพอที่นี่ก็ผมก็อยู่ในกระบวนการชุดนี้ด้วย
1: ครับ
0: ก็จะได้ทำผังน้ำของทั้ง22รูปน้ำทั้งประเทศไทย
1: ถึงว่าแตกฉานอธิบายได้ทุกภาพ
0: ครับก็คราวนี้ก็เลยจะเป็นเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆเนาะแค่นั้นเองว่าเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะครับตรงส่วนนี
1: ้ครับเรื่องของการจัดสรรน้ำนะครับเรามีเกณฑ์ในการจัดลำดับความสำคัญอย่างไรในการปล่อยน้ำจากเขื่อนหลักเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ใช้น้ำทั้งต้นทางกลางทางและปลายทางครับ
0: ครับก็คราวนี้เดี๋ยวย้อนกลับไปเมื่อกี้ก่อนเนาะเรามีคำที่เรียกว่าลำดับความสำคัญก่อน
1: ครับ
0: เมื่อกี้ที่เราเพิ่มบอกไปก็จะมีเรื่องของป้าเรื่องของอะไรเนี่ยเรามีลำดับความสำคัญก่อน
1: แต่ประเด็นพวกบริโภคแบบปลาการเกษตร
0: พวกนี้เราเรียงเสร็จปุ๊บเรามี priority มาเสร็จปุ๊บ
1: ครับ
0: ประเด็นต่อมาปริมาณน้ำที่คนใช้เท่าไหร่บ้างพอใช้เท่าไหร่บ้างปุ๊บหน่วยปฏิบัติต้องจ่าย
1: ให้ตรงตามความต้องการ
0: ตามความต้องการประมาณนี้แต่ต้องไม่เกินที่ตัวเองมีอยู่นะเพราะกู้น้ำไม่เหมือนกันนะน้ำกู้ไม่ได
1: ้ตัวเองมี5ตัวเองมี10แต่ความต้องการมา15นี่อันนี้ก็ไม่ใช่ละ
0: ใช่ต้องน้อยกว่า
1: อ๋อ
0: คือน้ำไม่เหมือนเงินไม่มีกู้ได้น้ำไม่รู้จะกู้ที่ไหนอยากกู้เหมือนกัน
1: ครับ
0: อยากกู
1: ้แล้วน้ำใต้ดินเหรอครับพอครับ
0: น้ำใต้ดินเนี่ยมีปัญหาอยู่นิดนึงตรงที่ว่าลักษณะของการนำไปใช้น้ำตัวน้ำใต้ดินเองเนี่ยลักษณะของตัวการจัดน้ำดินเนี่ยอีสานเรามีปัญหาเรื่อง
1: บางที่เค็มนะ
0: เค็มใช่โอกาสที่จะนำไปใช้ได้จะมีไม่มากนักเรียกว่ามีไม่มาก
1: ไม่ใช่ทุกพื้นที
0: ่ใช่คือถามว่าทุกคนว่าถ้าเกิดทุกคนว่าเนี่ยแรงก็เจาะน้ำบาดาลถามว่าได้ไหมก็ได้แหละแต่คราวนี้ทางลักษณะของตัวดินเค็มเนี่ยมีปัญหาหรือถ้าเจาะไม่ดีดินเค็มปนเปื้อนกับตัวทำให้ไปแพร่กันดินแพร่กระจายก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันอะ

0: คล้ายๆกันนั้น
1: คร
0: ับ แล้วอย่างอีสานเองเนี่ยแหล่งน้ำการพัฒนาบางแหล่งเองเนี่ยเราก็มีขีดจำกัดนะอย่างเช่นสระของผิวดินเองเนี่ยลึกเกิน3.50 เมตรไม่ได้นะบางที่นะ
1: ครับ
0: เขาจะเกิน3.50 เมตรเดี๋ยวไปเจอชั้นเกลือคราวนี
1: ้เ
0: กลือขึ้นมาวุ่นก็เดิมอีกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาอยู่บ้างนะครับก็แล้วอีสานโดยส่วนใหญ่เนี่ยในข้อกังวลที่เรารับฟังตัวแผนแม่บทมาเองก็มีปัญหาว่าเขาบอกว่าเนี่ยเขาอยากได้ดินเค็มเอ้ยเขาอยากได้ตัวของน้ำบาดาลแต่เรามีปัญหาเขามีปัญหาตัวของดินเค็มคราวนี้ก็จะมีเทคนิคการเจาะอีกแบบนึงก็คืออาจจะต้องเจาะลึกกว่าเดิมหรือผมไม่รู้นะคือ
1: เจาะเลยลงไป
0: จะซึ่งผมเคยถามผู้เชี่ยวชาญบาดาลอยู่นะเขาบอกว่ามันก็ไม่ควรทำไม่ควรทำไม่ควรทำ
1: ครับ
0: ดังนั้นเองเนี่ยโจทย์มันก็เลยจะเป็นที่ว่าหนึ่งเราต้องหาแหล่งเก็บน้ำบาดาลเราต้องใช้ตามศักยภาพนะคร
1: ับ
0: ตรงส่วนนี้เพราะว่าการใช้น้ำที่ทำให้รบกวนระบบอาจใช้ได้สั้นๆแล้วคราวนี้ถ้าเราพลาดแล้วมดเกลือมันแพร่
1: เป็นผลเสียระยะยาว
0: เป็นผลเสียระยะยาวเราจะคราวนี้ใช้น้ำไม่ได้ทั้งจะยิ่งวุ่นวายกว่าเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องที่เป็นข้อกังวลตัวนี้เหมือนกันดังนั้นเองเนี่ยการจัดสรรน้ำเองเนี่ยที่บอกอะพอเราเน้นเรื่องของปริมาณเนาะเราเน้นเรื่องของระดับความสำคัญเสร็จปุ๊บเนี่ยหน่วยปฏิบัติก็ดำเนินการตามตัวนี้แล้วก็เราก็จะมีเรื่องของการกำกับการใช้ประโยชน์การใช้ประโยชน์ก็คือเรื่องของแผนเพาะปลูกพืชเร
1: ื่อง
0: ของแผนเพาะปลูกพืชการปลูกเองอ่ะจะต้องปลูกในประมาณนี้นะคุณถ้าคุณปลูกเกินนี้เราไม่ส่งน้ำให้
1: เหมือนการปลูกพืชนอกฤดูเช่นเหมือนนาปังอะไรพวกนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ใช่ใช่ก็จะมีการขอความร่วมมือนั่นนู่นนี่ไปเพราะว่าคือจริงที่ขอความร่วมมือเพราะจริงแล้วเนี่ยการที่เราส่งน้ำเกินเนี่ยมันส่งไม่ได้คือพี่อยากปลูกไม่เป็นไรแต่ผมไม่มีน้ำส่งนะก็ส่งไม่คือว่าก็ไม่มีตังคนไม่มีตังให้ทำ
1: ปลูกได้แต่ไม่มีน้ำให้อย่างนี้เหรอครับ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคนที่มีตังค์อ่ะคือคนที่มีตังค์เหมือนกับพี่อยากได้พี่ไม่มีตังค์แล้วพี่ว่าจ่ายเงิน50 บาทอ่ะผมบอกผมไม่มีตังค์พี่จะเอา50 บาทมาจากไหน
1: ไม่รู้จะเอาจากไหนก็หาให้ไม่ได้
0: ใช่ให้ไม่ได้เหมือนกันนะครับ
1: เรามีการสื่อสารยังไงระหว่างคนที่อยากปลูกกับการบริหารจัดการน้ำไหมครับเรามีเวทีหรือว่ามีวิธีการช่องทางการสื่อสารยังไงคร
0: ับหลักๆเขาจะเป็นเวทีลักษณะของตัวเวทีของเขาเรียกอะไรเวทีแจ้งแผนส่งน้ำคือทางกลุ่มทางทุกหน่วยปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นกรมชลกรมน้ำเนี่ยที่เป็นเจ้าของอ่างหรือการไฟฟ้าเองก็ตามทีเนี่ยเขาจะมีเรียกว่ากลุ่มผู้ใช้น้ำภายใต้พวกนี
1: ้ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ปลูกพืชผลทางการเกษตรนี่แหละ
0: ใช่ผู้ใช้น้ำจากอ่างเขาจะมีกลุ่มผู้ใช้น้ำอยู่เขาก็จะมีการไปสัมพันธ์มีเรื่องของการคุยเรื่องของรอบเวรการส่งน้ำอะไรก็ตามทีเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงแล้วก็ทางหน่วยปฏิบัติต่างๆเองเขาจะพยายามลงพื้นที่คุยตลอดเพราะเขาจะมีเขาเรียกว่าเขาจะมีลักษณะของการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนรับทราบข้อมูลอย่างนี้ตลอดทำใหปัญหาเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะไม่มีมากนัก
1: อย่างไรได้วางแผนเนาะพอเรารู้ว่าโอเคน้ำไม่มีนะเราก็อาจจะลดปริมาณการปลูกหรืออาจจะไม่ปลูกก็ได้ในช่วงนั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: ป
0: ั
1: จจุบันนี้มีการนำ AI เข้ามาใช้ในเรื่องของการบริหารจัดการลุ่มน้ำยังไงบ้างครับเพื่อให้เกิดความแม่นยำ
0: ตอนนี้เรามีข้อมูลทักษะคล้ายๆไม่ใช่เป็น AI โดยตรงแต่ว่าสิ่งที่เราคาดหวังก็คือเราอยากได้ AI มาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลบางอย่างที่มันค่อนข้างที่จะเยอะ
1: เช่น
0: เรื่องของข้อมูลเรื่องของข้อมูลเมฆฝนข้อมูลอะไรก็ตามทีเนี่ยความจริงถามว่ามีข้อมูลไหมเรามีข้อมูล
1: จากอุตุ
0: แต่จากอุตุเรามีข้อมูลแหละแต่ครั้นี้กระบวนการวิเคราะห์บางอย่างมันใช้เวลานิดนึงใช้เวลานิดนึงคราวนี้ถ้าเกิดมี AI บางอย่างขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดเวลาเรียกลดเวลาคิดถ้าเอาเทียบง่ายๆเนาะสมมติโต๊ะนี่เลยเอาไว้ทั้งโต๊ะเลยมีแฟ้ม10 แฟ้มให้ไปอ่านทั้ง10 แฟ้มเลยแล้วก็สรุปอาจจะอ่าน3 วัน
1: ขอเวลาปีนึง
0: สมมติ AI อาจจะอ่านชั่วโมงนึงอะไรกันนั้นก็อาจจะทำให้ในส่วนของการลดทอนเวลามากน้อยลงในส่วนนี้
1: คือเป็นเครื่องมือที่มาช่วยทุ่นแรง
0: ทุ่นแรงใช่
1: ตอนนี้เราเจอหรือยังครับเครื่องมือพวกนี
0: ้อยู่ระหว่างการเตรียมการตรงส่วนนี้เพราะว่าเริ่มคือ AI เนี่ยเป็นคำกว้างเนาะม
1: ัน
0: ก็จะมีหลายค่ายหลายความเชี่ยวชาญหลายอะไรก็ตามทีทางตอนที่ดำเนินการตอนนี้เองจริงๆเนี่ย AI จะเป็นส่วนนึงที่จะเริ่มเข้ามาใช้แต่ต้องเลือกค่ายดีๆเพราะไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเหมือนกับเราซื้อรถไม่ซื้อเราซื้อรถเบนซ์มาใช้ในทุ่งนาความมันก็ไม่ดีมันต้องซื้อรถเบนซ์ใช้ใน
1: ถนนลาดยาง
0: อะไรอย่างเงี้ยเราก็มีการเตรียมการศึกษาก็มีการศึกษาตัวนี้อยู่แล้วก็ตอนนี้เองเนี่ยแม้แต่ทางสทช.เองก็คิดถึงตัวของระบบตัดสินใจที่ใช้ AI อย่างนี้เหมือนกัน
1: คร
0: ับตรงส่วนนี้ก็หลักๆตอนนี้เองก็พยายามจะหาข้อมูลเครื่องมือพวกนี้เข้ามาเพิ่มแต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยเมื่อเครื่องมือนี้ยังอยู่ระหว่างการไอการเตรียมการเราก็จะใช้ในส่วนของตัวข้อมูลที่เรามีอยู่นี่แหละ
1: ครับ
0: แต่เราอาศัยว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญหลายท่านอย่างเช่นผู้เชี่ยวชาญจากอุตุผู้เชี่ยวชาญจากกรมทรัพยากรน้ำผู้เชี่ยวชาญจากกรมชลประทานผู้เชี่ยวชาญจากสทช.เองน่ะมาช่วยกันวิเคราะห์มันก็จะช่วยให้ลดเวลาแล้วก็ดำเนินการได้เร็วขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมเคยนำเรียนไว้รอบที่แล้วเนาะสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามทีอ่ะ มันจะนำไปสู่คู่มือปฏิบัติงานท่านั้นเองก็จะช่วยให้ประสิทธิภาพตรงนี้ดีขึ้น
1: ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์แล้วก็ต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงหน่อยเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาคุยกันต่อเรื่องของพรบในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงปรากฏการณ์เอลนีโญและลานีญาที่อาจจะมีผลกระทบยังไงบ้างในพื้นที่ของเราหรือประเทศของเราแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ

0: ได
1: ้พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
0: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
1: ช่วยผมหน่อยนะพี
0: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
0: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
0: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
0: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
0: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
7: จบทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
0: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: ผมคงตรวจให้คุณผ่านไม่ได้หรอกครับ
1: มันติดปัญหาตรงไหนล่ะครับนาย
0: เพราะว่างานของคุณมันยังไม่มาตรฐานครับ
1: นั้นช่วยรับสิ่งนี้ไปพิจารณาหน่อยครับ

0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการทีวีอีสานรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับยังอยู่กับท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3มาคุยกันต่อในเรื่องของพ.ร.บ.น้ำที่มีส่วนช่วยให้การจัดการน้ำในระดับท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็งนะครับรวมไปถึงบทบาทของคณะกรรมการลุ่มน้ำชีมีความสำคัญต่อชาวบ้านยังไงบ้างครับ
1: ครับก็ขออนุญาตเริ่มในส่วนของตัวบริหารจัดการน้ำของประเทศไทยเนาะ
0: ครับ
1: พอเรามีพรบน้ำมาปุ๊บเนี่ยเราแบ่งการระดับน้ำของเราแบ่งองค์กรเป็น3ระดับแล้วกัน
0: ยังไงบ้าง
1: สามระดับระดับแรกคือกรรมการน้ำแห่งชาติ
0: ครับ
1: กรรมการน้ำแห่งชาติก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
0: ครับ
1: มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเป็นประธานแล้วก็มีท่านเลขาสทช.เป็นฝ่ายเลขานุการนะครับ
0: ครับ
1: ก็กระบวนการนี้ก็จะเป็นกระบวนการระดับชาติเน
0: า
1: ะ
0: นี่คือภาพรวมทั่วประเทศ
1: ระดับชาติก่อนระดับชาติแล้วก็คือกรรมการชุดสุดท้ายก่อนที่จะพิจารณาเรื่องต่างๆเข้าครม.
0: ครับ
1: นี่คือชุดของท็อปอัพที่สุดละ
0: สูงสุดละ
1: สูงสุดละสูงสุดละคราวนี้สิ่งที่เราอยู่ต่อคืออะไรเรามีกรรมการลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำเราจะมีกรรมการลุ่มน้ำอยู่22ลุ่มน้ำตามขอบเขตประเทศไทย
0: ครับ
1: ลุ่มน้ำชีก็จะเป็น1กรรมการ
0: คืออยู่เรานี่แหละใช่มั้ย
1: เราคือเรากรรมการลุ่มน้ำชีเราก็จะมีท่านผู้ว่าราชการ

0: จังหวัดเป็นประธานนะครับตามรูปนี้เลยใช่มีหัวจังหวัดเป็นประธานนะครับ
1: กองใหญ่ๆนี่คือใครนะครับ
0: กรรมการน้ำแห่งชาติครับฝั่งซ้ายเนี่ย
1: ฝั่งซ้ายมือเรา
0: ฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะเห็นกรรมการน้ำแห่งชาติที่เห็นอยู่เนี่ยก็จะมีท่านนายกเป็นประธาน
1: ครับ
0: ท่านรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนะครับท่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับท่านอะไรเรียกว่าท่านผู้แทนแต่กรรมการลุ่มน้ำต่างๆนะครับก็จะมีแล้วก็จะมีท่านเลขาสทนชเองเป็นฝ่ายเลขานุการ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นระดับชาติที่คอยจะออกนโยบายคอยที่จะออกเรื่องของกติกาต่างๆขึ้นมาต่างๆนะครับในชั้นของคณะแห่งชาติกันกองกฎหมายต่างๆนะครับแผนแม่บทของประเทศชาติต่างๆก็จะผ่านชุดนี้เมื่อเดินน้ำคราวนี้สิ่งที่เราอยู่ก็คือชั้นที่2เรียกว่า
1: ตอนนี้เราอยู่ตรงกลางอ
0: ยู่ตรงกลางก็คือกรรมการลุ่มน้ำกรรมการลุ่มน้ำจะมีอยู่22ชุดก็คือเราจะมีครอบคลุม22ลุ่มน้ำนะครับเราก็จะมีในส่วนของเราคือลุ่มน้ำชีลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำมูลของในส่วนที่ผมรับผิดชอบทีนี้กรรมการลุ่มน้ำชีเองเนี่ยเราจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นจะมีกรรมการจากภาคส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำนะครับที่เป็นหน่วยที่เป็นคล้ายๆกับเราก็จะล้อบอดี้ของกนช.มาที่ชั้นของลุ่มน้ำแต่ว่าคนที่เป็นเจ้าคนที่เป็นกรรมการก็จะน้อยลงมาหน่อยหนึ่งก็คือจะเป็นเรื่องของหน่วยต่างๆมีทางผู้ทรงนะครับอย่างผู้ทรงอาวุธต่างๆนะครับอย่างรอบนี้เองเราก็จะมีผู้ทรงท่านอวยชัยเองก็จะท่านประชาสัมพันธ์นะครับผู้ทรงบางท่านก็จะเป็นผู้ทรงด้านแหล่งน้ำนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ต่างๆแล้วก็ทางสทช.ภาค3เองจะเป็นฝ่ายเลขานุการก็คือเป็นส่วนย่อยขึ้นมาครับต่อมาก็คือองค์กรผู้ใช้น้ำองค์กรผู้ใช้น้ำก็คือลักษณะของกลุ่มการจัดตั้งขององค์กรผู้ใช้น้ำเองอ่ะจะต้องมีคนประมาณ30คนรับผิดชอบแหล่งน้ำในพื้นที่ของเขา
1: แสดงว่ามีมากกว่า1องค์กรผู้ใช้น้ำ
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะมีองค์กรผู้ใช้น้ำของภาคเกษตรกรรม
1: ครับ
0: ภาคพาณิชยกรรมแล้วก็ภาคพาณิชย์ประมาณนั้นนะครับจะมี3ประเภทโดยประมาณนะครับคราวนี้องค์กรผู้ใช้น้ำของ3ประเภทนี้ว่าจะเป็นทางเค้าเรียกทางเกษตรพาณิชย์ทางเกษตรกรรมทางอุตสาหกรรมแล้วก็ทางพาณิชยกรรมเนี่ย3ประเภทนี้เองเนี่ยก็ต้องมาเข้ามาเป็นกรรมการลุ่มน้ำด้วยเลือกกันมามีการคัดเลือกตัวแทนมานะครับแล้วถามว่าในส่วนนี้เองเนี่ยเราช่วยทำอะไรได้บ้างนะครับในส่วนของกรรมการลุ่มน้ำเองอ่ะเรามีหน้าที่ในส่วนของบูรณาการนะครับในส่วนของบูรณาการงานต่างๆของตัวพื้นที่แล้วกันเรียกว่าพื้นที่ลุ่มน้ำฉี่แล้วกัน
1: ครับ
0: เรามีงานอยู่2ประเภทงานประเภทแรกก็คืองานของด้านของแผนแม่บทแผนปฏิบัติการประจำปีนะครับก็แผนแม่บทก็คือเรื่องของว่าเราจะกำหนดทิศทางแก้ไขปัญหาลุ่มน้ำฉี่ยังไงบ้างพื้นที่นี้ควรจะเป็นพื้นที่สำคัญระดับแรกพื้นที่นี้ควรจะเอาดำเนินการเรื่องของแผนบูรณาการต่างๆอย่างนี้ครับต้นแล้วก็ในส่วนของกรรมการลุ่มน้ำเองเนี่ยเราจะมีอีกขาหนึ่งเรียกว่าขาของปัญหาน้ำขาของปัญหาน้ำก็จะมีหน้าที่ในส่วนของการบูรณาการข้อมูลของทางชลประทานทางกรมน้ำทางกรมต่างๆเองอย่างข้อมูลที่ผมนำเรียนข้างต้นเมื่อกี้เนาะเราจะเห็นข้อมูลแหล่งน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กอันนี้มาจากหลายหน่วยนะมันไม่ได้จากหน่วยเดียวถ้าเกิดเราจริงๆเราใช้ข้อมูลจากทางกรมชลประทานที่เป็นแหล่งใหญ่แหล่งกลางบางส่วนแหล่งเล็กแหล่งกลางของกรมทรัพยากรน้ำนะครับแหล่งใหญ่ของการไฟฟ้าแล้วก็จะมีของท้องถิ่นเราก็จะมีการเอาข้อมูลมาเพื่อประเมินสถานการณ์ร่วมกันตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เราจะมีในส่วนของการดำเนินการเรื่องของแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำแล้งแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมโดยใช้ข้อมูลจากถังน้ำเมื่อกี้ที่ผมนำเรียนไปก็จะเป็นข้อมูลที่จะมาช่วยให้ตัวขององค์กรผู้ใช้น้ำหรือกรรมการลุ่มน้ำเองสามารถกำหนดแผนทิศทางได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับคราวนี้องค์กรผู้ใช้น้ำจริงๆตอนนี้เองจากการรับฟังความคิดเห็นล่าสุดของตัวแผนแม่บทลุ่มน้ำไปที่ผมจัด17-18เนี่ยเขาพูดถึงว่าเขาอยากได้การจัดการน้ำระดับรากฐาน
1: ยังไง
0: ครับก็คือชุมชนต้องแข็งแรงเขาไม่ได้คุยกันเรื่องของว่าขอนแก่นจะเป็นยังไงนะ
1: อันนี้เป็นความคิดเห็นของใครครับ
0: ของทางที่เรารวบรวมมาจากเวที
1: ครับ
0: เขาเน้นเรื่องของการมีส่วนร่วมแล้วก็เรื่องของชุมชนแข็งแรงรากฐานแข็งแรงนะครับความหมายก็คือถ้าชุมชนแข็งแรงจุดจิ๊กซอว์เล็กสุดดีจุดจิ๊กซอว์ใหญ่จะดีเองอันนี้ก็จะเป็นที่มาของการดำเนินการนั่นเองหน้าที่ของฝั่งผมเองก็คือต้องมีเรื่องของการส่งเสริมองค์กรผู้ใช้น้ำลักษณะนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องมีข้อมูลนำเข้าให้เขาเพียงพอในการดำเนินงานต่างๆ
1: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่จะทำให้เรื่องของการบริการน้ำของลุ่มน้ำแข็งแรงขึ้นนะครับตรงส่วนนี้นะครับ
1: ก็ต้องสอบถามความพึงพอใจแล้วก็ความต้องการของกลุ่มผู้ที่ใช้น้ำในพื้นที่ด้วยซึ่งก็จัดมาเมื่อ17ที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี
0: ้
1: เรียบร้อยไปแล้ว
0: ครับก็เดี๋ยวนิดนึง17-18ไม่ใช่ความพอใจเป็นการรับฟังว่าอยากจะแก้ไขปัญหายังไงบ้างคือเขาเป็นเรียกว่ารับฟังข้อห่วงใยของลุ่มน้ำฉี่ว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไง
1: คนในพื้นที่
0: จะเป็นยังไงบ้างที่ผมบอกไปก็เขาก็จะพยายามบอกว่าเขามีปัญหาเรื่องของน้ำเกษตรกรรมน้ำอุตสาหกรรมน้ำเพื่อการผลิตเพราะว่าเขาห่วงเรื่องของปากท้อง
1: ครับ

0: ก็เขาก็พูดถึงเรื่องของบริหารจัดการเขาก็ไปถึงเรื่องของว่าชุมชนต้องแข็งแรงช
1: ุ
0: มชนรากฐานต้องแข็งแรงก่อนเพราะถ้าเรามองว่าจังหวัดแข็งแรงจังหวัดแข็งแรงเขาบอกเขาไม่ได้อะไร
1: มันต้องชุมชนจริงๆ
0: ใช่ใช
1: ่อ๋อต้องคนในพื้นที่จริง
0: ๆ
1: ช่วงเบรกแรกเราคุยไปเรื่องของน้ำใต้ดินไปบ้างแล้วแล้วที่เรามาแตะอีกสักนิดนึงหน่อยเรื่องของพื้นที่ลุ่มน้ำชีที่มีปัญหาเรื่องของดินเค็มนะครับการบริหารจัดการน้ำใต้ดินหรือการจัดการน้ำชุมชนให้ยั่งยืนนี่เราควรบริหารจัดการยังไงบ้างครับ
0: ขั้นที่หนึ่งเลยเนี่ยที่ผมบอกว่าเราต้องมีข้อมูลก่อนเรียกข้อมูลว่าน้ำใต้ดินเนี่ยเรามีปริมาณเท่าไหร่
1: คร
0: ับ พอมีมาเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วเราเอาไปใช้ยังไงได้บ้างอ
1: ันนี้เราแบ่งเป็นพื้นที่ภาคอีสานหรือเป็นจังหวัดหรือยังไงฮะ
0: เราแบ่งถ้าถามผมจริงๆพื้นที่น้ำใต้ดินเนี่ยมันแบ่งสเกลจะเป็นคล้ายๆกับเรียกว่าแอ่งอธิบายยากไปไม่เป็นไรต้องเอาใหม่ว่าน้ำใต้ดินเนี่ยเราสามารถเจาะน้ำใต้ดินในทุกพื้นที่เป็นจังหวัดได้ใช
1: ้
0: คำนี้ก่อนแล้วกันใช้คำนี้ก่อนแต่ทีนี้จังหวัดที่เจาะไปเนี่ยพื้นที่ที่เจาะไปและหลายพื้นที่เป็นดินเค็ม
1: อย่างอีสานบ้านต่อมเนี่ยมหาสารคามเนี่ยเค็มเยอะมาก
0: ใช่ฉะนั้นโอกาสที่บอกว่าพอจะการเจาะน้ำบาดาลแล้วดินเค็มเนี่ยจะมีปัญหาเราก็เลยจะพยายามว่าการไปกันนะตัวน้ำบาดาลจริงๆเนี่ยต้องดำเนินการโดยสายของกรมน้ำบาดาลที่ไปช่วยเจาะแล้วกันใช้คำนี้แล้วกันไม่ค่อยแนะนำให้เจาะเองเพราะมีโอกาสที่จะไม่เจอน้ำนะครับแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องของใบอนุญาตด้วยนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็การไปกันน้ำของบาดาลเองเนี่ยเราจะมีสิ่งที่เรียกว่าพรบทรัพยากรน้ำบาดาลพรบน้ำบาดาลเองเนี่ยทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นคนดูแลพอกรมน้ำบาดาลตัวเป็นคนดูแลเองเนี่ยก็จะช่วยในส่วนของการขออนุญาตการอะไรต่างๆเขาจะมีคนช่วยดูแลตรงส่วนนี
1: ้มีคนดูแลอยู่แล้ว
0: ใช่ครับ
1: ครับในเรื่องของการปรับตัวต่อ climate change หรือว่าปรากฏการณ์เอลนิโยหรือว่าลานิญาเนี่ยครับที่มีการสลับกับเปลี่ยนความรุนแรงกันทางสทนช.มีแผนยุทธศาสตร์20ปีเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับลุ่มน้ำชียังไงบ้างครับ
0: ครับงั้นเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นภาพนี้ให้ดูก่อนเนาะ
1: เป็นภาพ
0: สถานการณ์เอลนิโยลานิญาภาพนี้นะครับ ขออนุญาตชวนดูกราฟนิดนึงนะครับถ้าเกิดแต่ผมช่วยชวนดูนี่ก่อนแล้วกันนี่คือจะเป็นตัวแกนตัวกลางแกน
1: ตัว
0: แ
1: กนตรงไหนก่อนครับ
0: กราฟที่เป็นสีแดงสีแดงสีเทาสีน้ำเงิน
1: ในตารางสีขาวๆนั่นที่เป็นแท่งสีน้ำเงินแท่งสีเทาแท่งสีแดง
0: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้บอกอะไรบ้างครับ
0: สิ่งที่เราบอกก็คือแกนนอนเป็นเชิงเวลาเนาะ
1: เรา
0: จะบอกเดือนถ้าเป็นภาษาอังกฤษหน่อยก็อย่างตัว J ตัว F ตัว M เนี่ยมันย่อมาจาก
1: January
0: February นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเดือนว่าเรียกว่าประเมิน3เดือนแล้วกันเนาะมกราคมกุมภาพันธ์มีนายนนะครับตัวแกนตั้งเนี่ยเราจะบอกเปอร์เซ็นต์ก็คือบอกโอกาสที่จะเกิดเหมือนกับโอกาสเกิด 30% 50% อย่าง
1: น
0: ี้อัน
1: นี้มันถึงเกิดอะไรครับ
0: เกิดอะไรก็คือสีตัวเส้นของกราฟเนี่ย
1: น้ำเงิน
0: สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นตัวปรากฏการณ์ที่เรียกว่าลานิญา
1: ครับ
0: กราฟจะเป็นตัวลานิญาจะเป็นสีน้ำเงินนะครับลานิญาถ้าแปลง่ายๆสีน้ำเงินน้ำเยอะ
1: Oh.
0: สื่อนี้แล้วกันผมสื่อนี้แล้วกันสื่อกับน้ำเยอะ
1: อยากขยายยังไงมันอยู่ตรงJanuaryเหรอครับ
0: ใช่ๆๆ oh. ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สีเทาเป็นกลางสีเทาเป็นกลางแปลว่าปกติดีใช่สีแดงแปลว่ามีโอกาสแล้งใช้คำนี้แล้วกัน
1: โ oh.
0: อ้คราวนี้กราฟตัวนี้เราบอกอะไรเราบอกว่าในช่วงของเดือนมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยมีโอกาสที่จะน้ำมากแต่คราวนี้น้ำมากในช่วงหน้าแล้ง
1: ครับ
0: ถามว่าฝนตก30มิลเพิ่มขึ้นเป็น40มิลที่ไม่มีนัยยะนะน้ำมากแบบนี้ก็คือน้ำมากแล้วมันก็มากจะมากกว่าปกติแต่ถามว่าในปริมาณรวมไม่ได้มีนัยยะอะไร
1: ครับ
0: คราวนี้สิ่งที่เราสนใจกว่าก็คือกราฟแดงๆเนี่ยมันจะไปเริ่มขึ้นเนี่ยประมาณเดือนพฤษภา
1: ครับ
0: สังเกตดูเราจะเริ่มขึ้นเห็นเดือนพฤษภามีนาจะเริ่มขึ้นสีแดงๆขึ้นมา
1: เริ่มแล้วฮะแล้วไปสูงสุดช่วงท้ายๆ
0: ใช่ช่วงท้ายๆแปลว่าอะไรแปลว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของปรากฏการณ์ตัวเอลนิโญเอลนิโญคือโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องภัยแล้งคราวนี้พอเรารู้ข้อมูลอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บสิ่งที่เราทำต่อคืออะไรเราก็ต้องมีการเตรียมการในส่วนของตัวการเก็บกักน้ำที่ผมนำเรียนเมื่อกี้ว่าทำไมต้องมีการสำรองน้ำต้นฝนก็คือเพื่อรองรับสถานการณ์คล้ายๆอย่างนี้ว่ามีโอกาสที่จะเกิดนะนะครับมีโอกาสที่เราต้องเก็บน้ำปีนี้ในช่วงของหน้าฝนเยอะหน่อยเพื่อให้แล้งปีต่อไปแล้ง 70/71 เนี่ยปลอดภัย
1: จะได้รอด
0: ปลอดภัย
1: ขออนุญาตผอ.ครับกราฟนี้ความน่าเชื่อถือกี่เปอร์เซ็นต์ฮะ
0: อันนี้กราฟนี้มาจากองค์การโนอาก็คือองค์การของสหประชาชาติที่มีความรู้เรื่องภูมิอากาศ 100%
1: โดยเฉพาะอยู่แล้วก็เชื่อถือมีความเชื่อถือสูงอยู่แล้วแหละ
0: ครับอันนี้เราพอทำเราใช้ข้ออีกทีนึงเราเลยเอาข้อมูลเข้ามาใช
1: ้ครับ
0: นะครับก็เลยคราวนี้เองเนี่ยพอเรามีข้อมูลทุกนี้มาปุ๊บเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเนี่ยเราพยายามเตรียมการต่างๆที่บอกว่าเรื่องของการมาตรการต่างๆเรื่องของการเก็บน้ำช่วงต้นฝนเรื่องของการเก็บน้ำช่วงแล้งอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะนี่กับการโอกาสอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่น่ากลัวกว่าก็คือเวลามีกราฟผสมขึ้นมาปุ๊บเนี่ยที่มีสีแดงมากๆหน่อยนะครับมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าโอกาสที่ฝนทิ้งช่วงมันจะมี

0: เวลาฝนที่มันตกจริงๆเนี่ยมันจะตกอีเวนต์แล้วมันจะตกหนักก็คืออาจจะเมื่อก่อนมันตก3วันก็หาร3ใช่ไหมอันนี้อาจจะตกแค่วันเดียวแต่เป็นฝนของ3วันมารวมกันฉะนั้นมันจะมีแบบตกตุ้มหายอย่างเงี้ยมันก็เลยจะเป็นประเด็นที่เรื่องของน้ำท่วมด้วยว่ามีโอกาสที่ต้องเตรียมการระหว่างตรงนี้เหมือนกัน
1: ท่วมฉับพลัน
0: ใช่นะครับก็เลยที่จะมีประเด็นในส่วนของที่เราเตรียมทั้งฝนทั้งแล้งเองเนี่ยก็เลยทั้งว่าเราต้องระวังการเก็บน้ำแต่กลับกันน้ำท่วมไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ทิ้งคราวนี้สิ่งที่เตรียมการรัฐบาลเตรียมอะไรบ้างรัฐบาลเตรียมมาตรการรับมือฤดูฝนไว้นะครับก็เดี๋ยวเราโชว์มาตรการฤดูฝนนิดนึงนะครับว่าเราเตรียมอะไรได้บ้างนะครับมาตรการฝนเนาะ
1: ครับ
0: เราเตรียมข้อแรกเลย
1: เก้ามาตรการ
0: รับมือฤดูฝนปี69
1: ครับ
0: คาดการเป้าและการแจ้งเตือนอันนี้คือที่เราดูเมื่อกี้ละเมื่อกี้เราก็เลยมีการคาดการ
1: เราใช้ผังตัวเมื่อกี้เนี่ยเป็นหลักในการพิจารณาเพื่อที่จะมาทำตัวนี้
0: ใช่ครับแล้วก็คือข้อมูลเสร็จปุ๊บแล้วก็มีการประเมินข้อมูลฝนข้อมูลอะไรต่าง
1: ๆ
0: ฝนล่วงหน้ามาแล้วก็มีการคาดเก้าที่เป้าแจ้งเตือน
1: ได้มาเป็น9มาตรการ
0: ใช่
1: ครับ
0: ใช่คราวนี้สิ่งที
1: ่ตัวนี
0: ้มาละพอเรามาดูการคาดการชี้เป้าแจ้งเตือนเนี่ยพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมตรงไหนคราวนี้พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมคืออะไรก็คือเราคาดการว่าพื้นที่ตรงไหนฝนตกหนักแล้วก็ระบายน้ำไม่ทันรวมถึงพื้นที่เปราะบางเดิมนะครับเราก็จะมีการเตรียมการก็คือถ้าแบบเบสิกก่อนก็คือมีโอกาสที่จะเกิดแจ้งเตือนนะครับประเด็นต่อมาคือเรื่องของการทบทวนปรับปรุงเกณฑ์ในน้ำข้อ2เนาะ
1: คือข้อที่2
0: คือปรับปรุงเกณฑ์คืออะไรบ้างก็คือเกณฑ์ต่างๆเรื่องของการกันน้ำจะเป็นยังไงบ้างแต่ผมก็จะเตรียมการต่อว่าแล้วผมควรจะทำงานยังไงบ้างหลังจากที่น้ำมันถึงระดับเท่าไหร่บ้างอะไรพวกนี้ก็จะเป็นการเตรียมการนะครับประเด็นที่3อันนี้ก็ที่ผมเคยนำเรียนไปคือเรื่องของเครื่องมือเน
1: า
0: ะ
1: การเตรียมความพร้อม
0: ก็คงไม่อยากจะมีข่าวว่าน้ำท่วมปุ๊บเครื่องสูบน้ำยังไม่ตั้งอะไรเนี่ย
1: เครื่องมือมีอยู่10ตัวใช้ได้ตัวเดียว
0: ใช่ก็ไม่ค่อยดี
1: ไม่อยากให้เกิด
0: ไม่อยากให้เกิดก็จะมีการให้หน่วยต่างๆไปเตรียมการล่วงหน้าว่าเครื่องมือต้องพร้อมนะโทรมาต้องพร้อมต่างๆนะครับหรือเรื่องของการต่อมาก็เรื่องของความมั่นคงของตัวเขื่อนเนาะขอแก้อาจจะไม่ค่อยเห็นเยอะหรอกเพราะว่าตัวเขื่อนเองเนี่ยที่เป็นพนังกั้นน้ำมันจะพบตามพื้นที่ภาคกลางเยอะภาคอีสานจะไม่ค่อยมีประเด็นนี้มากนักแต่ว่าที่ผ่านมาเองมันมีปัญหาว่าพนังกั้นน้ำมาปุ๊บพอน้ำมาพังปุ๊บน้ำทะลัก
1: เคยเกิดอยู่นะเหมือนบ้านเราเมื่อช่วง
0: เมื่อเชียงคาอารมณ์ไม่ค่อย
1: รับมือไม่ทันนะนั่นคือเราก็ไม่คาดการไม่ถึงไงแต่นั้นเขื่อนดิน
0: ใช่ครับแล้วก็เรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำอย่างเป็นระบบอันนี้ก็คือเรื่องของการที่ผมเรามีผังน้ำเนาะเรารู้ว่านะถ้าน้ำมันท่วมมันจะไหลอย่างนี้แหละเราก็จะพยายามให้มีการระบายน้ำตามเส้นทางตัวนี้นะครับประมาณอย่างนั้นนะครับแล้วผังน้ำที่เห็นอยู่เองเนี่ยผมก็เคยใช้ตอนอยู่กรุงเทพเองอ่ะผมก็ใช้แจ้งเตือนนะแจ้งเตือนก็คือทำแผนที่ประกบคู่เลย
1: พอแจ้งเตือนผ่านโปรแกรมอะไรระบบอะไรยังไงครับ
0: ผมแจ้งข้อมูลระบบการแจ้งเตือนเนี่ยเราหน่วยที่มีกฎหมายก็คือปภ.กฎหมายก่อนเนาะคราวนี้ก่อนที่จะกดเซิร์ฟวัดแคชพวกออกไปเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือเราประชุมทุกหน่วยเลยก่อนที่ท่านจะได้ไม่เสร็จดังปุ๊บเนี่ยเราก็ประชุมกันแล้วก็เฮ้ยอันนี้เสียงพี่ไปกดอันนี้ไม่เสียงไม่กดอะไรกันอย่างนั้นนะก็มีการคุยกันอย่างนี้ก็มีกลไกคล้ายๆเขาเรียกว่า SOP ของ SOP ก็คือขั้นตอนปฏิบัติงานว่าก่อนจะเตือนภัยจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการใช้ผังน้ำไปดำเนินการตรงส่วนนี้อยู่นะครับ
1: นี่คือดำเนินการเรื่องของมาตรการที่เตรียมรับมือ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: รวมถึงเรื่องของอันนี้ต้องวิกฤตจริงๆก็คือศูนย์ส่วนหน้า
1: ครับ
0: ศูนย์ส่วนหน้าคือปกติโดยธรรมชาติเนี่ยเราจะตั้งต่อเมื่อมีวิกฤต
1: ครับ
0: เหมือนกับวิกฤตอารมณ์เหมือนกับเกิดหาดใหญ่แบบหาดใหญ่ล้มแบบล้มละลายเลยอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ปุ๊บเราต้องอันนี้ต้องมีคนบัญชาการในพื้นที่แล้วรองบัญชาการกรุงเทพไม่ได้ละอะไรอย่างนั้นก็ต้องดำเนินการนะครับแล้วก็มาตรการที่7นี้ก็ที่ผมนำเรียนไปว่าปีนี้ฝนมันตกอาจจะมีปัญหาต้องมีการเก็บกักน้ำไว้คือฝนต้องเก็บน้ำให้ดีพอสมควรเพื่อรับแล้งแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงว่าถ้าเก็บมากไปมันจะมีจังหวะที่แบบมีปัญหาว่าฝนตกหนักช่วงที่น้ำท่วมมันก็จะเป็นประเด็นอยู
1: ่
0: ก็เลยจะเป็นในส่วนของการทั้งต้องบริหารน้ำแบบศิลปะนิดนึงแล้วกัน
1: ใช่ศิลปะ
0: นี่ก็คือการเก็บน้ำเองต้องไม่เกิดผลกระทบอะไร
1: ถูกต้อง
0: ครับแล้วก็อันนี้สิ่งที่เราพยายามทำอยู่ก็คือเรื่องของการสร้างความรับรู้ของความเสี่ยงนะครับก็ช่วงหลังดีหน่อยเนาะเครื่องมือเซวอดแคสก็ทุกคนเข้าถึงข้อมูลดังบ่อยดังบ่อย
1: เริ่มใช้แล้วเริ่มจะชินแล้วครับตอนนี้ตอนแรกตกใจ
0: ครับคราวนี้เดี๋ยวผมก็ให้ความรู้นิดนึงแล้วกันเนาะเซวอดแคสมันจะมี2แบบก็คือจะมีแบบไม่เสร็จเขาเรียกว่าเป็นไม่เสร็จปกติเรียกว่าแจ้งข้อมูลว่ามีความเสี่ยงจะฝนตกหนักอีก3วันอะไรเงี้ย
1: ที่ไม่มีความสั่นสะเทือนรุนแรง
0: ใช่
1: มีแค่ความเร่งมาธรรมดา
0: ใช่อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลเหมือนกับอ่านไลน์แล้วกันเรียกว่าอ่านไลน์ว่าเรามีอะไรบ้างก็เผื่อบางคนจะได้ไปยกของไว้รอก็ได้เตรียมการขั้นต้นเผื่อจะได้ไม่เหนื่อยมากจนเกินไป
1: เตรียมความพร้อม
0: ใช่แ แต่พอเป็น emergency เนี่ยก็จะสังเกตดูคุณลูกเคยเห็นระหว่างนี้ก็จะมาปั
1: ้งฉุกเฉินละพอเริ่มฉุกเฉินจริงๆคือเสียงดังจนคิดเอ๊ะโทรศัพท์เราเป็นอะไรหรือเปล่าสัญญาณสัญลักษณ์สีเหลืองๆสามเหลี่ยม
0: พอดังเสร็จปุ๊บอันนี้คือหมายคือคุณจะมีเวลา72ชั่วโมงนะ
1: 72ชั่วโมง
0: 3วันล่วงหน้าไปอย่างน้อยเนี่ยอะไรพวกนี้ก็จะมีการเตรียมการว่าที่ยกของยกนั่นนู่นนี
1: ่ยังไงก็ดีครับพอมีการแจ้งเตือน
0: ใช่ฮะแต่ก็ที่ผ่านมาก็มีเสียงบ่นมาบ้างว่าพอตีดังแล้วแบบเหมือนกับว่าไม่เกิดเหตุเนาะผมก็เลยว่าไม่เกิดเหตุความจริงมันก็ดีแล้วนะมันก็ดีแล้วนะ
1: ก็ดีไม่มีเหตุก็ดี
0: ก็ดีแล้วนะผมว่านะแต่ก็นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งของตัวเครือข่ายด้วยว่าอย่างเช่นตัวผังน้ำเองก็จะเป็นข้อมูล1ชุดที่ให้รู้ว่าถ้าเกิดสมมติมีน้ำท่วมจริงๆเนี่ยควรจะไปอยู่ตรงไหนยังไงบ้างนะครับเพียงแต่ตอนนี้เองเนี่ยตอนนี้ความฝันไกลๆที่อยากได้คือเรื่องของพวกคู่มือประชาชนที่แบบประชาชนอยากจะสมมติมีปัญหาน้ำท่วมคุณควรจะทำยังไงทำไปหลบตรงไหนอะไรกันอย่างนั้นไปทำอะไรต่ออย่างเงี้ยครับรวมถึงผมอยากได้เหมือนกับญี่ปุ่นเนาะญี่ปุ่นผมชอบแล้วตอนผมไปญี่ปุ่นเนี่ย
1: เขาทำยังไงครับที่ญี่ปุ่น
0: เขาให้3วันก็คือทุกคนต้องมีกระเป๋าเลยกระเป๋าเป้ประเภทนึงอ่ะที
1: ่เขาสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าได้เลย3วันว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไง
0: ไม่ความหมายคือทุกคนจะต้องมีกระเป๋าใบนี้อยู่ที่บ้าน
1: เตรียมความพร้อม
0: เตรียมความพร้อมพอเกิดเหตุคุณต้องสามารถอยู่ได้3วันโดยไม่พึ่งความช่วยจากภาครัฐเลย
1: อ๋อคือจะเหอะอะไรก็แล้วแต่คุณต้องมีอุปกรณ์กระเป๋าใบนี้เพื่อประทังชีวิตคุณให้3
0: วัน
1: 3วันจะเกิดน้ำท่วมไฟไหม้อะไรก็แล้วแต่แหละคุณหยิบใบนี้ไปได้เลย
0: ใช
1: ่ๆ
0: ก็คือต้องอยู่ได้3วันโดยไม่พึ่งความช่วยจากภาครัฐเลย
1: ครับ
0: เขาก็เหมือนกับเขาฝึกตั้งแต่เด็กนะ
1: วันที่4ก็ค่อยรอความช่วยจากภาครัฐ
0: ใช่ๆๆ
1: ครับ
0: ซึ่งผมก็ชอบนะว่าญี่ปุ่นก็ทำดีนะแล้วเขาฝึกตั้งแต่เด็กฝึกตั้งแต่เด็กผมเข้าไปเด็กปุ๊บเขาบอกเขากระเป๋าอะไรวะก็มีกระเป๋าไม่ได้เลย
1: อยู่ในบ้านเหรอครับ
0: เป็นคล้ายกับเขาสอนที
1: ่เป็นตู้ฉุกเฉินเอาไว้ในบ้าน
0: แนวคล้ายๆแนวคล้ายๆอย่างนั้นแนวคล้ายๆอย่างนั้น
1: ผมดูเวลาพอครับเวลาเราเหลืออีกประมาณไม่เกิน3นาทีกระชั้นชิดมากมอมันมากสุดท้ายเลยแล้วกันครับพอมีอะไรเพิ่มอยากจะฝากเป็นการย้ำในการบริหารจัดการลุ่มน้ำชีหรือทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านเรา
0: ครับก็ย้ำในส่วนของตัวความเชื่อมั่นนะครับก็เชื่อมั่นในส่วนของตัวข้อมูลภาครัฐนะครับที่จะเผยแพร่นะครับแล้วก็ทุกข้อมูลที่เรามีทุกอย่างที่เรามีท่านจะต้องรู้ข้อมูลเช่นเดียวกับที่เรารู้นะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาคือเรื่องของการแปรผลการแจ้งเตือนต่างๆเราจะพยายามส่งข่าวอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของตัวข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการใช้น้ำเองก็ยังย้ำเช่นเดิมว่าอยากให้ทุกท่านเองใช้น้ำอย่างรู้คุณค่านะครับในส่วนของขั้นต้นเนี่ยก็เรื่องของการใช้น้ำที่บ้านตัวเองเนี่ยแม้มันจะดูปริมาณน้ำไม่มากนักแต่ก็การช่วยเหลือน้ำการใช้ตัวอย่างคุณค่าก็จะเป็นหนึ่งนิสัยในการประหยัดน้ำในอนาคตต่อไปครับ
1: ครับเผื่อฟังไม่ทันอยากถามเพิ่มเติมอยากเช็คสภาพอากาศอยากเช็คน้ำเช็คฝนเช็คอะไรอยากติดต่อกับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ช่องทางการติดต่อคือยังไงบ้างครับ
0: ครับช่องทางการติดต่อก็ในขั้นต้นผมอนุญาตช่องทางติดต่อแรกก็คือท่านสามารถเซิร์ชในเว็บ National Thai Water นะผมอาจจะขึ้นให้ที่หลังแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: National Thai Water ก็จะเป็นข้อมูลสถานการณ์น้ำทั้งประเทศไทยเลยสามารถเปิดดูฝนดูน้ำท่าได้นะครับแล้วก็ที่สองก็คือจากผังน้ำเมื่อกี้เป็นข้อมูลขั้นพื้นฐานนะครับตัวอันที่สามเองท่านก็สามารถติดต่อในส่วนของตัวสำนักงานชาติได้นะครับที่ทางสำนักผมอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอยู่ตรงนนตุ่น
1: นนตุ่น
0: นนตุ่นเนาะนนตุ่นจะเห็น
1: ไปหาได้เลย
0: ไปหาได้เลย
1: โทรได้ไหมครับมีเบอร์โทรไหมครับ
0: เบอร์โทร
1: 043ครับ000257โทรไปสอบถามได้ในเบื้องต้นถ้าเกิดอยากเดินทางมา
0: ครับ
1: ใช่ไหมครับทุกเรื่องราวติดค้างหลายประเด็นมากต้องเชิญท่านผอ.มาอีกสัก 2-3 เทปหน่อยนะครับช่วงใกล้ๆที่จะสถานการณ์อัปเดตช่วงแล้งช่วงฝนช่วงท่วมช่วงอะไรละมาเรื่อยๆให้ความรู้ประชาชนจะได้มีการเตรียมความพร้อมแพ็คข้าวของไว้ในกระเป๋าให้มีการเตรียมความพร้อมไว้อย่างน้อย3วัน4วันเอาตัวรอดให้ได้นะครับวันนี้ขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรครับผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ขอบคุณมากๆครับหมดเวลาของรายการทีวีสารรวมใจคนไทยไม่ทิ้งกันแล้วครับผมพร้อมท่านผอ.และทีมงานต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: อีสานไม่ได้มีแค่ความสนุกสนานแต่อีสานคือพลังวัฒนธรรมที่โลกต้องหันมามองจากรากภูมิปัญญาที่ถูกเล่าผ่านวิถีอีสานสู่งานสร้างสรรค์ที่ร่วมสมัยประเพณีศิลปะอาหารดนตรีและวิถีชีวิตกลายเป็นเสน่ห์ที่ต้องมาสัมผัสด้วยหัวใจซอฟต์พาวเวอร์อีสานพลังแห่งวัฒนธรรมที่เชื่อมอีสานสู่สายตาโลกเที่ยวอีสานคุณจะได้สัมผัสมากกว่าการเดินทางริมรสอาหารอีสานที่เป็นเอกลักษณ์สัมผัสเสน่ห์ผ้าและแฟชั่นที่ร่วมสมัยสนุกกับเสียงดนตรีและประเพณีสุดเพลินใจเรียนรู้วัฒนธรรมไทยจากรากเหง้าภูมิปัญญาออกเดินทางไปพบกับเรื่องราวของผู้คนค้นพบกับความคิดสร้างสรรค์จากหัวใจของพี่น้องชาวอีสานใกล้ชิดกับวิถีชีวิตที่อบอุ่นด้วยรอยยิ้มและน้ำใจของผู้คนเที่ยวอีสานสุขทุกก้าวประทับใจทุกเรื่องราว
1: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์การพาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการป้องปากอยากเล่าวันนี้เจอกับแบมวารีสนอวาทีเวลา 11:30 น.ถึงเที่ยงก่อนทานอาหารกลางวันค่ะสำหรับข่าวสารของเราที่นำมาในวันนี้นะคะเป็นช่วงของเทศกาลกินเจค่ะเลยมีบรรยากาศของการกินเจมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะว่าช่วงนี้อาหารการกินแต่ละที่เป็นยังไงกันบ้างนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าการกินเจเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องสุขภาพยังได้เรื่องของการอิ่มบุญแล้วก็อิ่มใจอีกด้วยค่ะรวมถึงอีกหนึ่งงานสำคัญที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะไม่ว่าจะเป็นงานวิจิตรร้อยเอ็ดอิลลูมิเนชันนะคะเขาบอกว่าจัดยาวถึง18ตุลาคมกันเลยถ้าใครตอนนี้ยังไม่มีหมุดหมายที่จะไปเที่ยวนะคะในช่วงปิดเทอมสามารถพาลูกหลานไปกันได้ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแต่ว่าเดี๋ยวข่าวสารในนี้พาผู้ชมไปดูบรรยากาศของการกินเจกันหน่อยค่ะบรรยากาศตอนนี้ของเทศกาลกินเจ2569ปีนี้ต้องบอกว่าคึกคักมากๆเลยค่ะโดยบรรยากาศของทางจังหวัดสกลนครนะคะกับการเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมอิ่มบุญอิ่มใจเสริมสิริมงคลตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะบรรยากาศนะคะที่ศาลเจ้าใต้หงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครจังหวัดสกลนครนางระนิดาเหลืองทิติสกุลท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569โดยมีนายวัชระตีระสวัสดิชัยนะคะประธานกรรมการบริหารเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครพร้อมกับกรรมการบริหารและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมในพิธีโดยเทศกาลนี้นะคะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมค่ะโดยที่จังหวัดสกลนครนะคะจัดขึ้นที่ศาลเจ้าไต่หงกงสกลนครเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมถือศีลละเว้นการทานเนื้อสัตว์ปฏิบัติธรรมทําความดีแล้วก็สืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวไทยเชื้อสายจีนพร้อมกับการสักการะหลวงปู่ไต่หงกงโจสือนะคะและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวโดยภายในงานค่ะมีพระสงฆ์จีนจากวัดเล่งเหนยยี้กรุงเทพมหานครมาประกอบพิธีเสริมสิริมงคลตลอดทั้งงานพร้อมกิจกรรมสำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นพิธีถวายพุทธบูชากงหุกตั้งแต่10โมงเช้าของทุกวันมีพิธีสวดมนต์ป้ายเต้านะคะมีการเวียนธูปในวันที่10 12 15และ18ตุลาคมในช่วงของเวลา 18:30 น.รวมถึงพิธีไหว้สักการะและอธิษฐานขอพรกิ้วอ้วงหุกโจ้นะคะหรือว่าเทพเจ้า9พระองค์นั่นเองเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมงานนอกจากนี้ค่ะทางมูลนิธินะคะเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครยังจัดบริการอาหารเจให้กับประชาชนทานฟรีอีกด้วยค่ะวันละ2มื้อก็คือกลางวันแล้วก็ช่วงเย็นโดยเริ่มตั้งแต่นะครับวันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปทั้งในรูปแบบทานในงานหรือว่าจะนำกลับบ้านก็ได้เช่นเดียวกันโดยขอความร่วมมือนะคะสำหรับประชาชนที่มารับอาหารนะคะที่จะทานกลับบ้านเนี่ยให้เอาปิ่นโตของตัวเองนะคะมาใส่อาหารแล้วก็ยังมีการเปิดโอกาสนะคะให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญสมทบโรงทานอาหารเจในมูลนิธิอีกด้วยค่ะสำหรับใครนะที่เป็นแบบสายทานอาหารเจนะคะก็สามารถร่วมถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลและร่วมสืบสานกันได้นะคะตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคมนั่นเองที่ศาลเจ้าไต่หงกงที่จังหวัดสกลนครนั่นเองค่ะบรรยากาศของการกินเจนะคะนอกจากพื้นที่ของจังหวัดสกลนครแล้วยังมีอีกหลากหลายพื้นที่ตอนนี้นะคะก็มันละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วงเวลาสั้นๆเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลให้ตนเองแล้วก็สัตว์โลกนั่นเองค่ะขยับนะคะจากจังหวัดสกลนครไปที่ร้อยเอ็ดกันหน่อยค่ะเขาบอกว่างานนี้เป็นงานที่ใหญ่มากๆเลยค่ะแล้วก็การันตีความอลังการโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพาชมวิจิตรร้อยเอ็ดอิลลูมิเนชั่นซึ่งจัดยาวไปถึง18ตุลาคมค่ะงานนี้นะคะท่านผู้ว่าบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มค่ะเพราะว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดนายชัชวานเบญจสิริวงศ์ได้มีการพาเยี่ยมชมบรรยากาศของการจัดงานวิจิตรร้อยเอ็ดอิลลูมิเนชั่นโดยมีนายเก่งแกล้วกล้านะคะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมกับนางสาวพรมพรเที่ยงธรรมผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมติดตามนะคะที่บริเวณรอบบึงพลันชัย

โดยได้มีการเยี่ยมชมจุดจัดแสดงนวัตกรรมแสงสีเสียงทั้ง11จุดไฮไลท์รอบบึงพลานชัยค่ะไม่ว่าจะเป็นจุดแสดง Lighting Illumination นะคะบริเวณหอโหวต101แล้วก็มีการมีจุดแสดงมิติแสงสะท้อนผิวน้ำอินทนินพลัสนะคะแล้วก็มีสะพานสายรุ้งจุดถ่ายภาพแลนด์มาร์คต่างๆซึ่งก็ได้รับความสนใจจากประชาชนชาวร้อยเอ็ดรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะที่เดินทางไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดอย่างคึกคักเลยทีเดียวค่ะเขาบอกว่างานนี้นะคะคือเป็นการปลุกเมืองร้อยเอ็ดให้กลับมามีชีวิตอีกหนึ่งครั้งมีความตื่นตาตื่นใจในยามค่ำคืนช่วยสร้างบรรยากาศแล้วก็ปรากฏการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวครั้งใหญ่โดยเทศกาลแสงสีเสียงสุดยิ่งใหญ่นี้นะคะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยค่ะยาวไปถึง18ตุลาคมตั้งแต่เวลา17นาฬิกาถึง24นาฬิกาที่บึงพลานชัยนะคะใครที่อยู่จังหวัดร้อยเอ็ดตอนนี้และกำลังดูรายการของเราก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ที่บึงพลานชัยจังหวัดร้อยเอ็ดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง18ตุลาคมนั่นเองค่ะอีกหนึ่งงานยิ่งใหญ่ที่ท่านผู้ว่าราชการนะคะท่านคอนเฟิร์มมาแล้วว่างานนี้นะคะใหญ่มากๆอยากให้ไปร่วมกิจกรรมแบบห้ามพลาดกันเลยค่ะไปดูกันต่อนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีการคัดเลือกต้นเทียนจากวัดศรีแสงทองค่ะรองแชมป์เทียนแกะสลักขนาดกลางและขบวนนางรำจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารออกเดินทางนะคะงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ค่ะเขาบอกว่าเข้าพรรษาที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องออกพรรษาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะโดยท่านการกันตินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆได้ร่วมพิธีปล่อยขบวนต้นเทียนแห่งศรัทธาที่บริเวณศาลหลักเมืองจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายณรงค์เทพเสนาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมในพิธีนะเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนศิลปะวัฒนธรรมและเผยแพร่อัตลักษณ์อันโดดเด่นของจังหวัดอุบลราชธานีสู่ภาคใต้นะคะโดยในงานประเพณีนี้นะคะที่เราจะมีการเอาต้นเทียนไปโชว์ค่ะคืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจะมีการจัดขึ้นในวันที่23ถึง31ตุลาคมนั่นเองค่ะโดยการดำเนินงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีภายใต้กิจกรรมจัดแสดงต้นเทียนและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในงานประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับทางจังหวัดอุบลราชธานีและเทศบาลนครอุบลราชธานีนะคะเขาบอกว่าภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวอุบลราชธานีออกพรรษาเที่ยวสุราษฎร์ธานีเป็นการเชื่อมโยงประเพณีอันทรงคุณค่าของทั้งสองภูมิภาคพร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนนั่นเองค่ะบรรยากาศตอนนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของการซักซ้อมในการร่ายรำของน้องๆจากโรงเรียนพิบูลมังสาหารต้องบอกว่าถ้าใครที่ได้ไปดูวันนั้นนะคะต้องบอกว่านี่คือความยิ่งใหญ่และความสวยงามที่ทางจังหวัดอุบลราชธานีได้เอาไปอวดโฉมที่สุราษฎร์ธานีทำให้เขาได้เห็นนะคะว่านี่คือความอ่อนช้อยและความสามัคคีของงานที่เกิดขึ้นในจังหวัดนั่นเองค่ะโดยทางอบต.จังหวัดอุบลขออภัยค่ะอบจ.อุบลราชธานีก็สนับสนุนนะคะในการนำต้นเทียนพรรษาซึ่งเป็นอัตลักษณ์สำคัญของทางจังหวัดพร้อมขบวนแห่นางรำการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะได้ไปร่วมถ่ายทอดความงามของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างการรับรู้เอกลักษณ์ของจังหวัดอุบลนะคะพร้อมขยายโอกาสในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดโดยความร่วมมือระหว่างจังหวัดอุบลราชธานีและสุราษฎร์ธานีมีการดำเนินมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดยมีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวหรือว่า MOU เมื่อปี2559เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกันสำหรับต้นเทียนพรรษานะคะที่เรานำไปในครั้งนี้นะคะคือจากวัดศรีแสงทองได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเทียนแกะสลักขนาดกลางในการประกวดต้นเทียนพรรษาอุบลราชธานีประจำปี2569จากที่เริ่มนะคะออกเดินทางตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาและได้เดินทางถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งก็พร้อมจะแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามที่วัดพัฒนารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะยาวไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนั่นเองค่ะ
โดยในปีนี้นะครับมีความสำคัญคือเป็นความร่วมมือซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่10แล้วจึงมุ่งหวังให้ต้นเทียนแห่งศรัทธานี้เป็นมากกว่าการนำต้นเทียนไปจัดแสดงแต่ว่าให้เป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพความศรัทธาและสายสัมพันธ์ของประชาชนทั้งสองภูมิภาคพร้อมต่อยอดความร่วมมือนะคะให้เกิดประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวและการเรียนรู้รวมถึงการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีการกำหนดนะคะจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ตั้งแต่23ถึง31ตุลาคมนี้ที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสะพานนฤทธิ์ภายใต้แนวคิดงามล้ำถิ่นงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพระนมพระสืบศาสตร์นั่นเองค่ะเดี๋ยวรอชมบรรยากาศความยิ่งใหญ่กันได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าในโซเชียลต่างๆน่าจะมีการแชร์ออกมาเพราะว่าต้องบอกว่าโรงเรียนพิบูลมังสาหารก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโรงเรียนที่มีความงดงามด้านเรื่องของการร่ายรำและการขับร้องต้องรอชมกันนะคะว่าบรรยากาศความคึกคักและก็ความตื่นตาตื่นใจของทางภาคใต้ที่ได้เห็นโชว์จากทางอุบลราชธานีจะเป็นไงรอชมกันได้ผ่านโซเชียลนั่นเองค่ะแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะเพราะว่าช่วงต่อไปจะพาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความสำคัญที่ตอนนี้กระแสโซเชียลให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือการเลือกตั้งประกันสังคมซึ่งจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: สิรินธรพลังแห่งสายน้ำที่สร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศส่งต่อพลังงานที่มั่นคงสู่ทุกครัวเรือนพร้อมบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้สร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบเขื่อนสิรินธรมากกว่าการผลิตไฟฟ้าคือการเป็นที่พึ่งของชุมชนและพลังแห่งการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืนของคนไทยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

มาติดตามรายการป้องปากอยากเล่ากันต่อค่ะอีกหนึ่งประเด็นที่มีกระแสในโซเชียลนั่นก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมเดี๋ยวพาผู้ชมไปดูประเด็นนี้กันหน่อยค่ะเขาบอกว่าในปีนี้นะคะยอดของการเลือกตั้งแห่ใช้สิทธิ์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างล้นหลามเลยค่ะถึง 331% โดยปลัดแรงงานก็ขอบคุณนายจ้างผู้ประกันตนกับการตื่นตัวเปิดแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ด้านเลขาสำนักงานประกันสังคมก็ยืนยันนะคะเตรียมเร่งรับรองผลให้ได้บอร์ดสปส.ใหม่ทันสิ้นปีนี้ค่ะพันตำรวจโทนะคะวรรณพงศ์ได้กล่าวค่ะขอบคุณผู้ประกันตนและนายจ้างซึ่งถือว่าวันนี้นะคะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพวกเราโดยเฉพาะผู้ประกันตนและผู้ที่มีนายจ้างในการมาลงคะแนนใช้สิทธิ์การเลือกผู้แทนเข้ามาเป็นคณะกรรมการประกันสังคมถือว่าได้รับความร่วมแรงร่วมใจอย่างล้นหลามสำหรับการนับคะแนนนะคะโดยตัวเลขที่ยังไม่เป็นทางการขณะนี้ภาพรวมพบว่ามีผู้ประกันตนเนี่ยมาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะถึง 330% แล้วก็มีนายจ้างผู้มาใช้สิทธิ์ขณะนี้เกือบ 9,000 รายเพิ่มขึ้น 512% รวมจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วนะคะอยู่ที่ 331% ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าพอใจมากๆค่ะแล้วก็น่ายินดีแล้วก็ตอนนี้ขณะนี้อยู่ในระหว่างการนับคะแนนเชื่อว่าจะมีการนับคะแนนอย่างต่อเนื่องไม่น่ามีปัญหาอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นนะคะและสำหรับประกันสังคมก็จะติดตามและคอยแก้ไขปัญหาตามหน่วยเลือกตั้งในการนับคะแนนต่างๆและจะอยู่จนกว่าการนับคะแนนเสร็จสิ้นและก็รับทราบผลอย่างไม่เป็นทางการนั่นเองการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ทราบก็คือกระบวนการที่ผู้ประกันตนและนายจ้างเนี่ยใช้สิทธิ์เลือกตัวแทนเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมทั้งด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการดูแลเงินสมทบเพื่อให้การบริหารกองทุนมีความโปร่งใสและตอบโจทย์ผู้ประกันตนมากยิ่งขึ้นการเลือกตั้งนะคะฝ่ายละ7คนได้แก่ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน7คนและผู้แทนฝ่ายนายจ้าง7คนรวมกัน14คนจากบอร์ดประกันสังคมทั้งหมด21คนส่วนอีก7คนค่ะก็จะเป็นผู้แทนจากทางภาครัฐนั่นเองนะคะโดยสำหรับปีนี้นะคะปี2569เป็นการเลือกตั้งเดิมนะคะกำหนดวันก็คือที่วันที่27กันยายนก่อนเลื่อนเป็นวันที่11ตุลาคมเนื่องจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือน้ำท่วมค่ะโดยเปิดให้ผู้เลือกผู้แทนนะคะฝ่ายนายจ้างและก็ผู้แทนฝ่ายประกันตนนะเพื่อร่วมกำหนดทิศทางกองทุนและสะท้อนถึงเสียงของผู้เป็นสมาชิกอย่างเป็นธรรมนั่นเองค่ะก็ขอบคุณนะคะถือว่าเป็นกระแสที่ดีสำหรับใครที่รู้ว่าตัวเองนะคะควรมีสิทธิ์แล้วก็ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเวลาผลที่ออกมานะคะการประกันต่างๆก็จะทำให้เกิดการคุ้มครองอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนผู้เป็นลูกจ้างนั่นเองนะคะก็ควรที่จะได้รับสิทธิ์ดังนั้นนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอผลคะแนนอย่างเป็นทางการหลังจากการนับเสร็จสิ้นนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีที่ประชาชนนะคะให้การตอบรับเรื่องของการออกไปใช้สิทธิ์อย่างทั่วถึงนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูต่อกันเลยค่ะต้องบอกว่าอีกหนึ่งงานใหญ่ที่ไทยได้กลับมาเป็นเจ้าภาพอีกแล้วนะคะก็คือการเป็นเจ้าภาพการประชุมเศรษฐกิจระดับโลก IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ที่เริ่มต้นแล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะแล้วก็ยาวไปถึง18ตุลาคมถือว่าเป็นโอกาสสำคัญมากๆค่ะในการแสดงถึงศักยภาพของไทยพร้อมเปิดมุมมองใหม่สู่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระดับนานาชาติซึ่งจะเป็นยังไงไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคลิปนี้ค่ะ

การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569

0: องค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: อีกหนึ่งเวทีสำคัญระดับโลกนะคะที่ไทยได้รับเกียรติกับการเป็นเจ้าภาพอีกหนึ่งครั้งโดยการประชุม IMF World Bank Group Annual 2026นี้นะคะเป็นการประชุมมิทติ้งที่เป็นการหารือไม่ใช่แค่เพียงเวทีของการพูดคุยเรื่องทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการแสดงถึงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นและขยายความร่วมมือกับนานาประเทศภายใต้แนวคิด New Horizon มุ่งสู่โอกาสใหม่เพื่อเติบโตทางด้านเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกันโดยประเทศไทยนะคะก็พร้อมมากๆค่ะในการต้อนรับผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกตั้งแต่วันนี้นะคะยาวไปจนถึง18ตุลาคมซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นั่นเองค่ะไปดูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยค่ะไปดูบรรยากาศที่จังหวัดนครพนมกับการต้อนรับฮีโร่เหรียญทองร่วมยินดีกับน้ำวิไลวันโคตรพรหมค่ะนักเซปักตะก้อทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงระดับเอเชียในครั้งนี้ค่ะความภาคภูมิใจและบรรยากาศแห่งความน่ายินดีนี้นะคะโดยมีท่านว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมกับนายแพทย์อลงกตมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนครพนมเขต3รวมให้การต้อนรับนางสาววิไลวันโคตรพรหมค่ะเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยโดยมีทั้งหัวหน้าส่วนราชการคณะครูจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนสุนทรวิจิตรรวมถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะมาร่วมต้อนรับซึ่งจัดขึ้นที่ลานหน้าพญาศรีสัตนคราชที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับนางสาววิไลวันโคตรพรหมนะคะเป็นนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยซึ่งภูมิลำเนาบ้านเกิดก็คืออยู่ที่บ้านโนนจันทร์ตำบลพุ่มแกอำเภอนาแก่จังหวัดนครพนมเป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็ความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดนครพนมและประเทศไทยด้วยการคว้าเหรียญทองนะคะประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการกลับมาในครั้งนี้ค่ะชาวจังหวัดนครพนมก็ร่วมแสดงความยินดีและยกย่องถึงความสำเร็จของนักกีฬานะคะชาวจังหวัดนครพนมที่เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านความมุ่งมั่นความอดทนและก็ความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะคะในการส่งเสริมเรื่องของการเล่นกีฬาและการพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติต่อไปนั่นเองสำหรับรายการป้องป่าอยากเล่าของเรานะคะก็ขอแสดงความยินดีมากๆเลยค่ะกับตัวแทนของไทยที่สร้างชื่อเสียงให้กับทั้งจังหวัดนครพนมและสร้างชื่อเสียงให้กับชาวไทยในครั้งนี้อีกด้วยนะคะเชื่อว่านอกจากนะคะวิไลวันแล้วนะคะนักกีฬาเซปักตะก้อทีมชาติไทยก็ยังมีในแขนงอื่นๆนักกีฬาประเภทอื่นๆที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเช่นเดียวกันดังนั้นเรามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาท่านอื่นๆนะคะที่ตอนนี้นะคะก็ได้สร้างชื่อเสียงให้กับพวกเราเช่นเดียวกันรวมถึงนอกจากงานกีฬาแล้วนะคะก็ยังมีเรื่องของการประกวดต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นมิสเอเชียแปซิฟิกต่างๆนะคะที่เพิ่งได้รับรางวัลมานะคะแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายรางวัลที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยดังนั้นมาร่วมเป็นพลังที่ดีให้กับพวกเขาเหล่านี้ในการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราต่อไปนั่นเองค่ะสำหรับรายการป้องป่าอยากเล่าของเราวันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถติดตามกันได้ในวันศุกร์เวลาดีๆแบบนี้ 11:30 น.ถึงเที่ยงก่อนทานอาหารกลางวันสำหรับวันนี้แบมพร้อมกับทีมงานขอลาผู้ชมไปก่อนวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: พาคนตาบอดข้ามถนนคือความเมตตาที่ศาสนาสอนเราไว้การทิ้งขยะให้ลงถังคือการรักบ้านเมืองโดยไม่ต้องมีใครสั่งจิตอาสาไม่ต้องดังไม่ต้องเด่นแต่มั่นคงในความดีและการยืนตรงเมื่อธงชาติปลิวสวัยคือความภาคภูมิใจที่ได้เกิดใต้ร่มพระบารมี
1: จุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291956-8 ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
2: โชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: สร้างแรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาเพื่อพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณอรรถกาเที่ยงปรีชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มต้นกันที่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีวันนี้เป็นวันแรกนะครับรัฐบาลเตรียมจะนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสมสู่สายตาผู้นำเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมต่อยอดสู่โอกาสทางเศรษฐกิจสุขภาวะอย่างยั่งยืนครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอศักยภาพและจุดเด่นของระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับของการจัดแสดงจะอยู่ในพื้นที่โซน Longevity ซึ่งมุ่งเน้นการถ่ายทอดความสำเร็จของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าที่ช่วยให้คนไทยทุกคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างครอบคลุมทุกมิติตั้งแต่การป้องกันไปจนถึงการฟื้นฟูสุขภาวะโดยไม่เป็นภาระทางการเงินควบคู่ไปกับพลังของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสมทั่วประเทศซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญระดับรากหญ้าในการเชื่อมโยงระบบการแพทย์เข้าสู่หัวใจของชุมชนทั้งการเฝ้าระวังโรคการให้ความรู้การดูแลสุขภาพเชิงรุกสะท้อนให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างแท้จริงนอกจากความเข้มแข็งของระบบการดูแลสุขภาพแล้วนิทรรศการดังกล่าวยังนำเสนอความพร้อมของอุตสาหกรรมสุขภาวะและบริการด้านเวลเนสครบวงจรทั้งการแพทย์การนวดไทยตลอดจนผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและเครื่องสำอางชีวภาพซึ่งรัฐบาลมั่นใจว่าการนำเสนอจุดแข็งบนเวทีระดับสากลครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้นำนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาวะของไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: ส่วนภารกิจสำคัญในวันแรกของการประชุมนะคะรัฐบาลก็ได้เปิดนิทรรศการ Thailand Pavilion ค่ะเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการจัดแสดงศักยภาพของประเทศโดยมุ่งเน้นการนำเสนอ3มิติสำคัญด้วยกันได้แก่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะดิจิตอลการบริหารจัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดจนระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมอายุยืนขณะเดียวกันค่ะในมิติด้านเศรษฐกิจและการลงทุนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีนี้ประกาศความพร้อมของไทยในการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาคโดยเฉพาะในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลพลังงานสะอาดรวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV เพื่อเร่งดึงดูดทุนต่างชาติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันระยะยาวนอกจากนี้ค่ะนายเอกนิติยังมีกำหนดการเข้าร่วมเสวนาบนเวทีระดับโลก Building Resilience in a Fragmented World นะคะในวันที่13ตุลาคมนี้ร่วมกับผู้นำองค์กรการเงินระหว่างประเทศชั้นนำทั้งนางคริสตาลีนาจอร์จิวากรรมการผู้จัดการ IMF นาย AJ บังก้าประธานกลุ่มธนาคารโลกและนางเอริก้าปูรารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของฟินแลนด์เพื่อร่วมกำหนดยุทธศาสตร์รับมือกับความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์รวมทั้งการเจรจาทวิภาคีกับนายมูฮัมหมัดอัลจัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามโดยในวันที่16ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก
0: และสำหรับผู้ที่ใช้เส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกตินะครับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้มีการปิดการจราจรครับพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ชี้แจงนะครับกรณีมีหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีออกคำสั่งเพื่อปิดการจราจรในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริงนะครับโดยเป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดูแลการจราจรและความปลอดภัยกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนในเส้นทางดังกล่าวแต่ไม่ได้มีการปิดการจราจรโดยถาวรครับ
2: แต่อาจจะห้ามเดินรถบางช่วงเวลาที่จำเป็นหรือว่าฉุกเฉินเท่านั้นจึงแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบบริเวณที่จัดการประชุมทั้งนี้รัฐบาลได้ประกาศให้ใช้มาตรการ Work From Home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและความปลอดภัยในการประชุมประจำปี IMF และธนาคารโลกและในวันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครครับนอกจากนี้ได้ประกาศให้พื้นที่24จุดได้แก่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองอาคารวัน Bangkok Forum และโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญ22แห่งเป็นเขตปลอดการชุมนุมตั้งแต่วันที่10ถึง20ตุลาคม2569
1: นอกจากนี้ทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้กำชับตำรวจทุกนายนะคะให้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อย่างเข้มงวดสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเผยภาพเบื้องหลังการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมข้อกำชับจากพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความประทับใจต่อผู้มาเยือนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศ
3: เราเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับคนต่างบ้านต่างเมืองมาถึง191ประเทศประมาณ 15,000 คนนะครับขอให้รักษาอัตลักษณ์ความเป็นประเทศไทยคือเป็นประเทศที่เมืองยิ้มนะครับเป็นประเทศที่ให้การต้อนรับเขาอย่างอบอุ่นนะครับแล้วก็ดูแลความปลอดภัยเขาให้เขากลับไปโดยความประทับใจ
0: เพราะฉะนั้นช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามวาระสำคัญทางเศรษฐกิจระดับโลกซึ่งจัดขึ้นในบ้านเรานะครับซึ่งเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดฉากวันแรกอย่างเป็นทางการที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับก็มีตัวแทนประเทศสมาชิกผู้ว่าการธนาคารกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรวมถึงผู้นำภาคธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักนะครับไปติดตามบรรยากาศสดๆกันจากคุณสถานุณพัทลุงครับคุณสถานุเชิญครับ
4: ครับก็เริ่มต้นที่แล้วนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับงานนี้เปรียบเสมือนกับโอลิมปิกทางการเงินของโลกก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะมีการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้ในหัวข้อด้านการเงินแล้วก็การประชุมครั้งนี้นะครับกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนะครับไฮไลท์วันนี้จะอยู่ในช่วงเย็นของวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion แสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของบรรยากาศนะครับบรรยากาศวันแรกของการประชุมในวันนี้นะครับ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting คึกคักเข้มข้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับมีผู้แทนระดับสูงคณะทำงานและผู้สื่อข่าวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะครับก็คาดว่าตลอดทั้งสัปดาห์นี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้นำองค์กรระดับโลกนะครับแล้วก็แขกอีกหลายประเทศน่าจะมีเข้าเดินทางเข้ามาที่ไทยเนี่ยเบื้องต้นประเมินกันนะครับ 15,000คนแต่คาดว่าตอนนี้ตัวเลขน่าจะทะลุไปที่ 17,000 คนแล้วนะครับที่จะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมทีนี้เรามาดูเรื่องของสาระนะครับเรื่องของเนื้อหากันสักนิดหน่อยนะครับสำหรับทิศทางหลักที่ไทยนำเสนอในฐานะเจ้าภาพผ่านในหัวข้อนะครับThailand New Horizon Empowering People Building Resilience คือถ้าแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้หลากหลายนะครับผมขอจำกัดความแบบนี้นะครับก้าวใหม่หรือขอบฟ้าใหม่ของประเทศไทยโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเข้มแข็งและสร้างความพุ่มกันให้กับประชาชนด้านการเงินรองรับความเสี่ยงทุกรูปแบบและความท้าทายใหม่ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสแกมเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ต่างๆมากมายนะครับแล้วก็หัวข้อนี้เนี่ยถูกถ่ายทอดออกมาอย่างชัดมากๆตั้งแต่กิจกรรมแรกของวันนี้เลยนะครับช่วงเช้ามีการเสวนาหลักของ World Bank นะครับของทางธนาคารโลกคือหัวข้อ WBG Fact Chip Small AI Big Job นะครับหรือว่าการเสวนาเรื่องของ AI ขนาดเล็กเพื่อการสร้างงานซึ่งมีบุคคลสำคัญระดับนโยบายหลายท่าน านมากมายเข้าร่วมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิไทยรัตนากรผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกียวากรรมการผู้จัดการ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็เป็นเบอร์หนึ่งของทั้งสององค์กรนี้เข้าเช่นกันนะครับแล้วก็สาระสำคัญของเวทีนี้เนี่ยก็จะเน้นไปตามชื่องานเลยนะครับก็คือเรื่องของ AI อาจจะเจาะไปที่ระดับแมกโรระดับไมโครนะครับเราเรียกว่าไมโครแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมการจ้างงานแล้วก็การเติบโตของ SME เป็นสำคัญนะครับแล้วก็ฝ่ายไทยนะครับได้แก่ทางกระทรวงการคลังแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองก็ได้มีโอกาสนำเสนอนะครับเป็นนวัตกรรมทางการเงินของไทยที่ประสบความสำเร็จมากมายนะครับถูกหยิบยกมาพูดถึงก็อย่างเช่นเรื่องของ AI ในการใช้ประโยชน์นะครับเรื่องของนกกระซิบเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นระบบใหม่ที่ไทยเนี่ยเอามาโชว์ในงานนี้นะครับส่วนของเดิมที่มีศักยภาพอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์แอปอย่างที่เราทราบกันแอปเป๋าตังแอปถุงเงินการสร้างโอกาสให้กับ SME เนี่ยถูกพูดถึงมาเสมอนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเข้ากับแนวคิดนะครับ empowering people หรือว่าการเสริมพลังให้กับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับแล้วก็นอกจากกิจกรรมในช่วงเช้าแล้วนะครับในช่วงเย็นของวันนี้ก็จะมีไฮไลท์สำคัญเกี่ยวข้องกับประเทศไทยโดยตรงเลยจะมีการเปิดตัวนะครับ Thailand Pavilion หรือว่าส่วนจัดแสดงเทศกาลของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับผมอาจจะเรียกว่าเป็นเหมือนกับลักษณะโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยบอกแบบนี้ก็ได้นะครับก็จะมีทางท่านนายกนะครับทางท่านรองนายกทางท่านผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยผู้บริหารเบอร์หนึ่งของทาง IMF แล้วก็ของทางเบอร์แบงค์เขาร่วมพิธีพร้อมเพียงนะครับซึ่งเดี๋ยวผมพูดนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของส่วนการจัดแสดงของ Thailand Pavilion ครั้งนี้นะครับก็จะนำเสนอลักษณะของนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคตทั้งระบบการชำระเงินที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพัฒนาขึ้นมาเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็โครงการของยกตัวอย่างอย่างเช่นโครงการเศรษฐกิจสีเขียวนะครับที่ทางกระทรวงการคลังเองขับเคลื่อนมาโดยตลอดรวมถึงการพูดถึงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยทางด้านการเงินนะครับทั้งหมดนี้เนี่ยจะถูกจัดแสดงอยู่ใน Thailand Pavilion นะครับก็นอกจาก3โซนของ Thailand Pavilion แล้วนะครับยังมีอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญนะครับคือ Royal Pavilion หรือว่านิทรรศการเฉลิมพระเกียรติภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience นะครับซึ่งพื้นที่นี้นะครับจะถ่ายทอดพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง7ทศวรรษนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับคำถามที่ว่าจัดงานนี้แล้วเราได้อะไรคนไทยได้อะไรนะครับสำหรับสิ่งที่ประชาชนคนไทยจะได้รับนะครับจากการจัดงานครั้งนี้เนี่ยผมแบ่งออกเป็น2มิติหลักๆนะครับก็คือมิติแรกเนี่ยระยะสั้นเห็นผลทันทีก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวการเดินทางโรงแรมร้านอาหารการขนส่งโลจิสติกคาดการว่าจะมีเงินสะพัดจากการใช้จ่ายของผู้เข้าร่วมประชุมหลายหมื่นคนตลอดสัปดาห์นี้นะครับน่าจะหลักตัวเลขเนี่ยคือถ้าเกิดเป็นตัวเลข 15,000 คนเนี่ยก็น่าจะหลักหลายพันล้านบาทนะครับแล้วก็แน่นอนผลประโยชน์ระยะยาวนะครับก็คือการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนสถาบันต่างชาติให้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางการเงินของไทยแล้วก็คุณผู้ชมครับการประชุมครั้งนี้เองเนี่ยก็ถูกเปรียบว่าเป็นเหมือนกับโอลิมปิกทางการเงินเพราะว่ามีบุคคลสำคัญหลายคนเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยจำนวนมากนะครับประเทศไทยเองจึงไม่ได้มองเพียงแค่ว่าเป็นการจัดการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมแล้วก็จบไปนะครับแต่ว่าต้องการจะใช้เวทีนี้เนี่ยเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับแล้วก็ความเป็นจริงแล้วนะครับนอกเหนือจากเรื่องของสาระเรื่องของหัวข้อในการประชุมแล้วนะครับงานนี้เนี่ยความจริงแล้วมีรายละเอียดปลีกย่อยมากมายนะครับทั้งอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่มาโชว์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของโลจิสติกการเดินทางเรื่องของความปลอดภัยยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับนอกจากผมที่เป็นทีมข่าวของ MET แล้วนะครับยังมีอีกหลายทีมนะครับของ NBT MET World MET Connect นะครับที่จะร่วมนำเสนอในอีกหลากหลายหัวข้อที่ผมพูดไปนะครับก็ติดตามได้ทุกช่องทางของสื่อของกรมประชาสัมพันธ์สามารถติดตามได้นะครับสำหรับด้านหลังของที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับจุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คือศูนย์สื่อมวลชนหรือว่าเพรสเซนเตอร์นะครับก็จะเห็นว่ามีทั้งสื่อไทยแล้วก็สื่อต่างชาติเดินทางมาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่แล้วนะครับด้านหลังเนี่ยจะเห็นว่ามีจออยู่2จอจอด้านขวามือเนี่ยจะเป็นจอที่จะเป็นการยิงไลฟ์สดมานะครับมาจากอีเวนท์ที่มีที่จัดอยู่ณตอนนี้นะครับส่วนจอด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นจอแท็บเล็กๆเนี่ยจะเป็นจอลักษณะของโปรแกรมในแต่ละวันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยโหเย็นเจี๊ยบนะครับเย็นฉ่ำเย็นเกิน นนะครับคือต้องบอกว่าความเย็นแบบนี้เนี่ยไม่สามารถลบความร้อนแรงของการประชุมในครั้งนี้ตลอดสัปดาห์นี้ได้นะครับแล้วก็การประชุมช่วงบ่ายวันนี้นะครับ IMF World Bank Group แล้วก็ทางพาร์ทเนอร์อีกหลายองค์กรเนี่ยจะมีการประชุมย่อยทั้งแบบปิดแบบเปิดแบบปิดเปิดอีกเยอะเลยนะครับแล้วก็ไฮไลท์เนี่ยผมจะกลับมาแดงกันอีกครั้งนึงในช่วงเย็นวันนี้นะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion นะครับทั้ง2ท่านครับ
0: ขอบคุณครับคุณสถานุณพัทลุงนะครับรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับนั่นก็คือวาระใหญ่ระดับโลกอย่างที่คุณสถานุบอกว่า

0: เปรียบเสมือนเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะครับซึ่งเกิดขึ้นที่ประเทศไทยในรอบ35ปีทีมข่าว NBC ของเรายังปักหลักอยู่ที่นั่นนะครับคุณผู้ชมสามารถเกาะติดได้ทุกช่วงข่าวครับ
1: ค่ะก็ขอให้คนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองกันด้วยนะคะซึ่งนอกจากงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meetings แล้วนะคะไทยยังเข้าร่วมอีก1งานสำคัญก็คืองาน ACFM 2026ค่ะที่เมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนำ20บริษัทไทยไปเจรจาการค้ากับนานาชาติค่ะโดยตั้งเป้านะคะสร้างมูลค่าธุรกิจใน5ปีนั้นไม่น้อยกว่า500ล้านบาทโดยนายพูนพงษ์นายนาภากรปลัดกระทรวงพาณิชย์นำผู้ประกอบการคอนเทนต์ไทย20บริษัทเข้าร่วมงาน Asian Contents and Film Market 2026หรือว่า ACFM 2026ณเมืองปูซานสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกผู้ประกอบการไทยที่เข้าร่วมงานครั้งนี้ค่ะแบ่งเป็นบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์12บริษัทบริษัทผลิตรายการและละครโทรทัศน์6บริษัทและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์และวิดิทัศน์อีก2บริษัทภายในงานค่ะมีการจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจภายในไทยแลนด์พาวิเลียนร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมพร้อมนำภาพยนตร์ไทย5เรื่องที่ได้รับการคัดเลือกให้นำกลับมาสร้างใหม่สำหรับปี2568ค่ะการเข้าร่วมงานสามารถสร้างการจับคู่เจรจาธุรกิจได้244คู่คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า540ล้านบาทส่วนในปีนี้2569ตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางธุรกิจในช่วง5ปีไม่น้อยกว่า500ล้านบาททั้งจากการขายลิขสิทธิ์คอนเทนต์การร่วมผลิตผลงานการให้บริการด้านการผลิตการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะจึงเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการผลักดันคอนเทนต์ไทยสู่ตลาดโลกสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
0: ส่วนเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศเตือนฉบับที่11ออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรบ้างพักสักครู่แล้วกลับมาติดตามครับ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: มาอัปเดตสภาพอากาศประเทศไทยกันนะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศฉบับเตือนได้ประกาศเตือนฉบับที่11วันนี้จะมีฝนตกหนักใน9จังหวัดภาคใต้ครับส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมยังมีฝนตกหนักบางแห่งครอบคลุมในหลายภาคด้วยกันเริ่มที่วันนี้ก่อนนะครับฝนตกหนักปริมาณฝนอยู่ที่ 65.1 ถึง 125 มม.ในพื้นที่ภาคใต้9จังหวัดประกอบด้วยนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนวันพรุ่งนี้ครับ13ตุลาคมจะครอบคลุมหลายภาคได้แก่ภาคเหนือตากกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับชลบุรีระยองจันทบุรีตราดภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับมือไว้รวมถึงการระดมความช่วยเหลือต้องมีความพร้อมด้วย
1: ขอให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งแต่ภาคใต้ตอนบนไปจนถึงจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะครับก็ขอให้ได้เตรียมรับมือเช่นนี้เอาไว้นะครับการระดมความช่วยเหลือก็มีความพร้อมนะครับทราบมาว่าเราได้มีการระดมความช่วยเหลือเรื่องของวางแผนเรื่องของการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยนะครับได้ทันท่วงทีมีประสิทธิภาพแล้วก็ระดมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าไปอย่างเต็มที่แต่ว่าโชคดีที่ก็ยังไม่ได้ใช้อย่างเต็มกำลังนะครับความที่การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็เลยทำให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติด้วยความรวดเร็วนะครับก็ขอให้มีการเตรียมพร้อมในรูปแบบเช่นนี้นะครับอย่างเต็มที่
2: วันนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีนะคะเกิดฝนตกหนักแล้วก็เป็นลักษณะฝนตกแช่นานต่อเนื่องกว่า 6-8 ชั่วโมงเริ่มตั้งแต่ช่วงตี4ค่ะส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในหลายพื้นที่ด้วยกันล่าสุดเช้าวันนี้ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ในพื้นที่อำเภอเขาย้อยน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนถนนในหมู่บ้านนั้นถูกตัดขาดที่จังหวัดเพชรบุรีเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะน้ำยังคงท่วมในพื้นที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีค่ะยังคงส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนหลายชุมชนหลังจากที่มวลน้ำนั้นไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงแล้วก็มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวเจ้าหน้าที่กู้ภัยมูลนิธิสว่างสรรเพชรธรรมสถานเพชรบุรีร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูและอาสาสมัครจากพื้นที่ใกล้เคียงเร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่2บ้านวัดโพหมู่4บ้านบางเข็มพัฒนาและหมู่6บ้านล่างอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยบ้านคีรีวงศ์และบ้านเนินรักค่ะมีน้ำท่วมสูงประมาณระดับเอวหรือว่าประมาณ1เมตรรวมถึงน้ำเอ่อท่วมถนนเพชรเกษมบริเวณหลักกิโลเมตรที่134ด้วยโดยสภาพการจราจรถนนเพชรเกษมขาเข้ากรุงเทพมหานครและขาล่องใต้พื้นที่เขาย้อยนะคะกิโลเมตรที่132เมื่อวานนี้มีน้ำท่วมขังตอนนี้เป็นปกติแล้วค่ะ
3: ถนนเพชรเกษมกม.ที่1 32นะครับพื้นที่เขาย้อยที่ว่าน้ำท่วมขังเมื่อวานนี้ครับวันนี้วันที่12ตุลาคม2569เวลาประมาณ8โมงเช้านะครับน้ำท่วมขังที่ของเมื่อวานที่ท่วมข้ามผิวการจราจรตอนนี้ทั้งขาล่องใต้และขากรุงเทพเป็นปกติแล้วนะครับไม่มีน้ำท่วมขังเลยนะครับ
2: ส่วนความคืบหน้าสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะล่าสุดฝนหยุดตกค่ะระดับน้ำเริ่มลดลงบางจุดแล้วแต่ว่าก็ยังคงมีมวลน้ำสะสมไหลเอ่อลงมาตามลำห้วยสาขาโดยเฉพาะลำคลองพื้นที่ลุ่มต่ำยังคลองอ่างทอง1ตำบลอ่างทองอำเภอเมืองราชบุรีขณะนี้มวลน้ำป่าได้ไหลหลากลงมาจนเอ่อล้นตลิ่งตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านเมื่อกลางดึกประมาณ 2:00 ก็ทำให้พื้นที่ริมตลิ่งที่ลุ่มต่ำใกล้ ไฟกับถนนเพชรเกษมคลองซอยต่างๆได้รับผลกระทบโดยเฉพาะหมู่4ติดต่อหมู่5หมู่1ถึง3บริเวณหลังวัดเขาน้อยเทียมสวรรค์มวลน้ำค่ะก็ท่วมพืชผักผลไม้โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาชาวบ้านก็ช่วยกันพยายามนะคะใช้ไม้เขี่ยดึงกอผักตบชวาที่ลอยมาติดคอสะพานออกเพื่อช่วยการระบายน้ำให้ไหลสะดวกมากขึ้นขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เร่งค้นหาพระสามหรือว่าพระณัฐพลสิริวิอายุ30ปีเป็นพระลูกวัดป่ามหาอุทุมพรค่ะที่สูญหายหลังจากที่เกิดน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะตกบ่อน้ำข้างทางลงไปขณะที่กำลังเดินทางไปสวดปาฏิโมกข์ที่วัดเขาพุนกอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเบื้องต้นก็สามารถช่วยเหลือพระสงฆ์5รูปชีพราหมณ์1รูปแล้วก็คนขับรถ1คนรวมทั้งหมดได้ช่วยเหลือได้7คนนะคะตอนนี้ยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปที่ยังคงหาไม่เจอค่ะ
4: ช่วงประมาณกี่โมงพี
5: ่ก็11 โมง
4: ตอนขับออกมาใช่ไหม
5: ครับ
4: แล้วขับออกมานี่มีเป็นยังไงบ้างพี่เจอน้ำ
5: น้ำก็ไหลมันก็ไหลธรรมดาไหลแรงอะไรแต่ว่ามันเราคิดว่าน้ำมันเยอะใช
4: ่
5: ไหมเราคิดว่า
4: แล้วด้านพี่นั่งมานี่มีใครนั่งมาบ้าง
5: มีเลขที่นั่งในแคปพระอาจารย์นั่งหน้าแล้วมีพระนั่งหลัง5องค์
4: อ๋อนั่งหลังคือนั่งในแคปหลังใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่ไม่ใช่
4: หรือว่านั่งข้างใน
5: นั่งในสองแถวอ่ะ
4: อ๋อครับแล้วกระบะข้างหลังอ่ะพี
5: ่กระบะข้างหลังมีพระ5
4: พระ5องค์แล้วในแคปมีอยู่2คน
5: ว่าในแคปในทั้งผมด้วยคนขับ3
4: เป็นรวมเป็น3
5: และชีอยู่ในแคปแล้วพระอาจารย์นั่งหน้า
2: ต่อมานะคะเจ้าหน้าที่ก็นำชุดประดาน้ำลงค้นหาภายในบ่อใช้เวลากว่า3ชั่วโมงจึงสามารถนำรถกระบะขึ้นมาจากบ่อที่มีความลึกกว่า6เมตรได้แต่ว่าก็ยังไม่พบพระ3ที่ยังคงหายอยู่ภายในรถนะคะแล้วก็จากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงตั้งแต่เมื่อวานนี้เนี่ยส่งผลให้หลายพื้นที่ในจังหวัดกาญจนบุรีเกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็เส้นทางการจราจรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะผู้ที่ต้องเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมขังอย่างที่บริเวณถนนพัฒนาการยังคงมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆค่ะโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงยังคงมีน้ำท่วมขังบริเวณผิวการจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านนั้นต้องใช้ความระมัดระวังและเคลื่อนตัวได้ไม่สะดวกผู้ใช้รถใช้ถนนควรลดความเร็วหลีกเลี่ยงการขับรถผ่านบริเวณที่มีน้ำลึกแล้วก็ให้พิจารณานะคะใช้เส้นทางอื่นหลีกเลี่ยงหากว่าจำเป็นค่ะ
0: ด้านนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิสารศักดิ์สาธารณสุขนิเทศปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่5ได้ร่วมกับนายแพทย์วิชัยศรีอุทานวงศ์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและผู้เกี่ยวข้องประชุมผ่านระบบออนไลน์เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดเพชรบุรีหลังวันที่10ถึง11ตุลาคมมีฝนตกหนักสะสมถึง126มมส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังภายในโรงพยาบาลครับนายแพทย์ชัยวัฒน์ระบุว่าปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้เฝ้าระวังและก็บริหารจัดการอย่างรวดเร็วซึ่งทางโรงพยาบาลได้ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องหรือ BCP ที่เตรียมซักซ้อมไว้ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่8ตุลาคมเข้ามารับมือกับสถานการณ์ได้ทันทีทั้งการเร่งระบายน้ำการวางกระสอบทรายป้องกันใน7จุดเสี่ยงและจัดระบบการจราจรเข้าออกให้ปลอดภัยพร้อมทั้งดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางโดยรับไว้เป็นผู้ป่วยแล้ว1คนซึ่งสถานการณ์ล่าสุดกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับยืนยันว่าไม่มีความเสียหายต่ออาคารสถานที่หรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่สำคัญโดยทางโรงพยาบาลพระจอมเกล้าสามารถเปิดให้บริการประชาชนได้ตามปกติครับ
2: คุณผู้ชมคะหลังจากที่ NBT นำเสนอข่าวความเสียหายของโรงเรียนบ้านวังปลาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะที่ต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการสอนล่าสุดก็มีกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาค่ะนำเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆไปมอบให้กับโรงเรียนเพื่อให้กลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อีกครั้งโดยกลุ่มแทนคุณแผ่นดินจันทบุรีค่ะนำโดยคุณจินภัทรสุทธิจันทภาหรือว่าคุณหุยเจ้าของร้านกมลพันธ์ตลาดน้ำพุได้นำกลุ่มผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดจันทบุรีนำตู้เย็น1เครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน2เครื่องปรินเตอร์จำนวน2เครื่องและอุปกรณ์การเรียนที่จำเป็นจากการร่วมบริจาคมามอบให้กับโรงเรียนบ้านวังปลาตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ ดยในประการฤทัยบณีเกษมครูโรงเรียนบ้านวังปลาก็บอกว่าหลังจากที่โรงเรียนนั้นถูกน้ำท่วมแล้วก็ขอความช่วยเหลือก็ได้รับทั้งสิ่งของแล้วก็ทุนทรัพย์จนสามารถฟื้นฟูโรงเรียนบ้านวังปลาให้กลับมาสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ปรินเตอร์โต๊ะเรียนที่เพียงพอสำหรับการใช้งานแต่ขณะนี้ยังคงขาดโทรทัศน์ประมาณ5เครื่องค่ะเพื่อให้นักเรียนนั้นใช้เรียนทางไกลผ่านระบบ DLTV พร้อมกับขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับน้ำใจของทุกๆคน
6: โรงเรียนบ้านวังปลาเนี่ยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะครับโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยจะใช้ทีวีในการเรียนการสอนตาม DLTV ครับ DLTV เนี่ยจะเป็นการเรียนการสอนที่มีโรงเรียนศูนย์กลางคือโรงเรียนวังไกลกังวลเขาก็จะมีครูมาสอนในห้องครูในโรงเรียนเนี่ยครับจะสอนตามทีวีแล้วก็มีการเสริมเนื้อหาให้นักเรียนฉะนั้นตอนนี้ทีวีเราจะเป็นสิ่งที่ขาดครับใช่ครับส่วนอุปกรณ์การเรียนหรือว่าปรินเตอร์อะไรอย่างเงี้ยโรงเรียนก็เพียงพอสำหรับที่จะฟื้นฟูโรงเรียนให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณมากเลยครับ
2: มาดูอีกหนึ่งเหตุที่เกิดขึ้นนะคะตำรวจสภ.เมืองฉะเชิงเทราก็เข้าไปตรวจสอบเหตุผู้เสียชีวิตเป็นลักษณะผูกคอภายในบ้านพักค่ะอยู่ที่พื้นที่หมู่9ตำบลคลองนครนครเนื่องเขตอำเภอเมืองทราบชื่อนายเกลิกอายุ66ปีจากการตรวจสอบเบื้องต้นค่ะไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายหรือว่าทรัพย์สินถูกรื้อค้นขณะที่พื้นบ้านนั้นก็ยังคงปรากฏร่องรอยความชื้นจากน้ำท่วมนะคะนางสาวกฤตยาซึ่งเป็นน้องสาวของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าพบพี่ชายครั้งสุดท้ายเมื่อช่วงกลางวันของวันศุกร์ที่ผ่านมาก่อนที่ช่วงค่ำนั้นจะเดินผ่านบ้านพี่ชายแล้วก็ตะโกนเรียกแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับออกมาจนกระทั่งช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ก็เริ่มเอะใจค่ะจึงเปิดประตูเข้าไปแล้วก็พบศพของนายเกลิกคาดว่าสาเหตุเกิดจากความเครียดเนื่องจากช่วง 4-5 วันที่ผ่านมาน้ำจากคลองล้นเข้าท่วมบ้านค่ะทำให้เจ้าตัวต้องย้ายไปอยู่กับพี่สาวอีกคนนึงในตัวเมืองฉะเชิงเทราแต่ว่านายเกลิกเคยบอกว่าไม่อยากออกไปไหนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำศพส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรเพื่อชันสูตรตามขั้นตอนนะคะก่อนที่จะส่งคืนให้ญาตินั้นนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
0: ด้านนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็กล่าวถึงกรณีที่มีสารเคมีจากกากขยะอุตสาหกรรมรั่วไหลในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยบอกว่าทางกระทรวงไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประสานงานอย่างต่อเนื่องโดยโรงงานที่มีหลักฐานแน่ชัดว่าดำเนินการผิดกฎหมายก็มีคำสั่งระงับการดำเนินกิจการรวมถึงห้ามนำเข้าส่งออกวัตถุดิบทั้งหมดแล้วพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดถ้าพบการกระทำความผิดเพิ่มเติมก็จะสั่งปิดโรงงานทันทีครับในส่วนของการดำเนินคดีและเยียวยาความเสียหายนั้นผู้ประกอบการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดทั้งการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยขณะนี้ทางกระทรวงอยู่ระหว่างการแก้ไขกฎหมายพระราชบัญญัติโรงงานเพื่อยกระดับความผิดกรณีสารพิษรั่วไหลให้เป็นคดีทางการเงินพร้อมทั้งเตรียมประสานงานกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.เพื่อพิจารณายึดทรัพย์ผู้ประกอบการที่กระทำความผิด
7: เราไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับย้ำเลยนะครับว่าเราเทคแอคชั่นอยู่ตลอดเวลาส่งทีมลงไปประสานกับหน่วยงานในพื้นที่นะครับแล้วก็ในบางโรงงานที่เราพอพิสูจน์แน่ชัดแล้วว่ามีการดำเนินการอย่างผิดกฎหมายก็ได้ปิดนะครับไปปิดประกาศตามมาตรา39ให้หยุดดำเนินการให้หยุดนำเอาของวัตถุดิบเข้าโรงงานภายในวันนี้นะครับเราได้ให้ทีมเนี่ยลงไปเรียกว่าลาดตระเวนแล้วก็ถ้าตรงไหนพิสูจน์ได้ตามข้อกฎหมายต่างๆแล้วเห็นชัดเจนเราก็จะประกาศปิดทันทีนะครับ
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะไปเยี่ยมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมเร่งติดตามการช่วยเหลือและวางแผนฟื้นฟูบ้านเรือนหลังน้ำลดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเผด็มชัยสะสมทรัพย์ที่ปรึกษาและดร.พัชรินทร์ซำสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ซอยหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่งล่าสุดระดับน้ำนั้นลดลงอย่างต่อเนื่อง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเร่งฟื้นฟูหลังน้ำท่วมคลี่คลายทั้งการจัดการขยะซ่อมแซมถนนและก็เส้นทางการคมนาคมรวมถึงบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมตรวจสอบผู้ยังอยู่ในศูนย์พักพิงรวมถึงครัวเรือนที่อาจตกหล่นจากการช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนนั้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนอกจากนี้ค่ะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้ออกมาตรการช่วยเหลือ9มาตรการเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถขอคำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิ์การประกันภัยและการเรียกร้องค่าเสียหายได้ผ่านทางช่องทางของสคบพร้อมแนะนำให้ประชาชนค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
8: หลังจากนำรถแล้วเนี่ยก็ขาดเหลืออะไรต้องการอะไรเป็นอย่างแรกแต่ละบ้านก็อาจจะไม่เหมือนกันนะคะก็ต้องมานั่งพูดคุยกันแล้วก็จะได้กลับไปรายงานปรึกษาหารือกับทางคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ลงมาแก้ไขปัญหาเป็นรายกระทรวงแล้วก็รายหน่วยงานแล้วก็รายพื้นที่ค่ะท่านติดต่อไปที่สคบได้ทุกเรื่องนะคะรวมทั้งการติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยท่านก็สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแม่นยำเป็นทางการเนี่ยได้จากสถานีโทรทัศน์ NBT นะคะหรือว่าสถานีสวททั่วประเทศนะคะรวมทั้งโมเดิร์นไนน์ช่อง9 MCOT นะคะที่จะเป็นข้อมูลที่ต้องบอกว่าเป็นสื่อของภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านการกลั่นกรองถูกต้องแม่นยำ
2: จากนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งใหม่อำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะเพื่อไปมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนรวมถึงให้

0: ำลังใจจิตอาสาที่มาช่วยทำอาหารณครัวกลางโอกาสนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้ทอดไก่เป็นอาหารเลี้ยงให้กับผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะ
1: สลับมาดูสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเขื่อนเจ้าพระยายังคงทยอยปรับลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องครับหลังจากปริมาณน้ำเหนือลดลงด้วยวันนี้ปรับการระบายน้ำจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับกรมชลประทานได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำสะแกกลางที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานีอยู่ที่72ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทั้งนี้ตั้งแต่ 9:00 นที่ผ่านมาครับได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำลงชั่วโมงละประมาณ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 4:00 นของวันนี้แล้วก็จะคงอัตรานี้ต่อเนื่องไปด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ภาคกลางโดยเน้นย้ำถึงการบริหารจัดการน้ำการเพิ่มช่องทางและแหล่งพักน้ำซึ่งรัฐบาลอนุมัติโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยจากก่อนหน้านี้ติดเรื่องการอนุมัติมาเป็นเวลาหลายปีโดยจะเริ่มดำเนินการได้ในปี2570นะครับซึ่งงบประมาณก็จะใช้ที่มีอยู่โดยเปลี่ยนจากที่เคยใช้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยมาเป็นรูปแบบของโครงการบริหารจัดการน้ำซึ่งเป็นการจัดสรรการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ
0: พาคุณผู้ชมไปดูในส่วนของภารกิจการเร่งเคลียร์แล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งวันนี้เข้าสู่ช่วงวันที่10แล้วหลังน้ำลดที่บริเวณเคหะล่มเกล้าเขตลาดกระบังก็ได้มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่เร่งช่วยกันค่ะจัดเก็บแล้วก็เคลียร์ขยะไปแล้วกว่า 5,000 ตันโดยตอนนี้สิ่งที่คนในพื้นที่กังวลก็จะเป็นเรื่องของขยะอันตรายที่ยังคงตกค้างอยู่ในพื้นที่รวมถึงเรื่องการขอรับเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีที่เป็นบ้านเช่าโดยกรุงเทพมหานครระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวมไปถึงเครื่องจักรกลต่างๆจากหลายสำนักงานเขตลุยเก็บขยะล็อตใหญ่ที่เกิดจากน้ำท่วมขังเป็นวงกว้างล่าสุดจัดเก็บไปแล้วกว่า 5,000 ตันแต่ปริมาณขยะตกค้างยังคงมีจำนวนมากที่ยังต้องเคลียร์ให้จบโดยเร็วขณะที่ชาวบ้านในซอยต่างๆก็ทยอยทำความสะอาดบ้านแต่ว่าบางหลังพื้นบ้านนั้นยังต่ำกว่าถนนนะยังคงต้องวิดน้ำแล้วก็สูบน้ำออกแล้วก็มีขยะตกค้างขวางทางเข้าออกด้วยจึงต้องประสานสำนักสิ่งแวดล้อมค่ะเข้าจัดเก็บเพิ่มเติมชาวบ้านก็สะท้อนปัญหานะคะว่าขยะยังคงกองอยู่ก็มีทั้งเศษเหล็กเศษกระจกแตกทำให้เสียงจะเกิดอันตรายเป็นอย่างมากรวมถึงขยะที่แช่น้ำนานจนส่งกลิ่นเหม็นรบกวนชีวิตประจำวันอีกทั้งยังมีความกังวลค่ะเรื่องของการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะผู้เช่าบ้านเกรงว่าขั้นตอนการขอรับเงินผ่านแอปทางรัฐนั้นจะมีความล่าช้าแล้วก็ยุ่งยาก
2: ก็มีตอนถ้ามีเข้าบ้านยากครับแล้วก็บางทีมีบางครั้งจนถึงแบบเข้าไม่ได้เลยช่องตรงนี้ที่แบบที่อันนี้คือพวกผมแหวกไว้เงี้ยตอนแรกบางทีมันไหลจนกองเข้าไม่ได้เลยครับ
3: ส่วนใหญ่ก็เป็นขยะในซอยแหละกองเพื่อรอให้เขามาเก็บ
2: คือขยะมันมาจากหลายผมขอใช้คำว่าหลายซอยเลยก็ได้เพราะว่าแต่ก่อนนะซอยอื่นมันก็มีขยะแบบนี้แหละครับแต่พอซอยอื่นเขาเห็นว่าซอยอื่นสะอาดเขาก็เลยมาทิ้งว่าไอ้ซอยนี้มันน่ายังมีอยู่ใช่เขาน่าจะเลยเอามากองไว้ตรงนี้ครับ
3: เราร้องไปทางผู้ใหญ่ให้เข้ามาช่วย
2: ก็มีแจ้งอยู่ครับมีโพสต์ลงเฟซมีอะไรอยู่บ้างเลยครับ
3: ตอนน
2: ี้
3: ทางม
2: ี
3: ผู้ใหญ่เข้ามาดูแลแล้วก็มาช่วยกันเข้าเคลียร์
2: ถ้าที่ผมทราบก็มีแค่ที่เขามาเก็บอันนี้ทุกวันอยู่แล้วครับเขาเก็บมาวันนี้วันที่3ได้แล้วครับแต่พอแบบพอเก็บเสร็จปุ๊บพอเขาถึงเก็บถึงแค่4โมงเย็นเนี่ยครับหลังจากนั้นก็มีคนมาทิ้งเพิ่มมันก็เลยไม่จบไม่สิ้นอยู่อย่างเงี้ยครับ
4: ตัวในแอปของทางรัฐนะคะมันจะไม่มีให้เราส่งเอกสารของเป็นผู้เช่าที่เป็นสัญญาเช่ามันจะเป็นแค่ว่าเราจะกรอกข้อมูลไปว่าเราเป็นแค่ผู้เช่าอย่างเดียวทีนี้เหมือนระบบมันก็ไม่ดำเนินการให้ส่งไปตั้งแต่วันที่2จนทุกวันนี้วันที่12แล้วก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเคลื่อนไปไหนเลยมันใช่ค่ะถ้าเขามีการแบบว่าแก้ไขให้เราหน่อยนึงเพราะเราเป็นผู้เช่าเราก็ได้ผลกระทบทุกอย่างเสียหายหมดก็คือในบ้านเรา ของทุกอย่างเราต้องซื้อของใหม่เองทั้งหมดเฉพาะที่ฟื้นฟูนี่ยังไม่ได้ครึ่งเลยเรายังหมดเงินไปเยอะมากทั้งค่ากินทั้งค่าซื้อของใหม่ทุกอย่าง
3: เห็นวันนี้ต้องเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ามาเป็นขายของเก
4: ่
3: า
4: ใช่ใช่ค่ะเป็นขายออกเพราะว่าเราใช้ไม่ได้แล้วเราก็ต้องซื้อใหม่กับการขายออกกับการซื้อเข้าราคามันต่างกันเยอะมาก
3: เราเป็นบ้านชั้น
4: เดียวค่ะมันก็เลยเสียหายทั้งหมดเอกสารของสำคัญทุกอย่างคือเราเอาไปไม่ทันเลยไม่ได้เก็บอะไรไปเลยค่ะ
0: นอกจากเรื่องเงินเยียวยาแล้วนะคะประชาชนยังคงห่วงความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าค่ะที่แช่น้ำนานเกือบ2สัปดาห์เกรงว่าจะเกิดอันตรายตอนเปิดใช้งานจึงอยากให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบระบบไฟแล้วก็ให้คำแนะนำอย่างเร่งด่วนเพื่อความปลอดภัย
1: ท่านนายกรัฐมนตรียังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดเรื่องการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างรวดเร็วและเตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบกปพช.เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12โดยมีรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียงนายกรัฐมนตรีระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่องจากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือแล้วทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดพร้อมระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนั้นเครื่องรุกเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทนอกจากนี้ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและเร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุด
5: ขณะเดียวกันก็ขอให้เร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางปพกับคปพต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้ระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปภ.ทางคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกันเขาน่าจะใช้ในเขามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับ
1: น นายกรัฐมนตรีย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและปรับลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์ประชาการส่วนหน้าเพื่อมารับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไป
0: ส่วนความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะล่าสุดเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ประสบภัยแล้ว 110,000 ครัวเรือนค่ะโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะเปิดเผยการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยเมื่อวานนี้ค่ะ11ตุลาคมโอนเงินสำเร็จแล้ว 111,004 ครัวเรือนรวมกว่า917ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครค่ะโอนแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า221ล้านบาทส่วนที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จก็ตรวจสอบพบว่าผู้ประสบภัยนั้นไม่ได้ผูกเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์จึงได้ประสานไปยังจังหวัดสำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อดำเนินการให้ครบเพื่อที่จะได้รับเงินเยียวยาโดยเร็วขณะที่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและนครปฐมต่างก็อัปเดตข้อมูลเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทนะคะโอนเข้าบัญชีแล้วก็แสดงความดีใจและก็ขอบคุณภาครัฐค่ะที่เร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้ได้โดยเร็ว
6: ขอขอบคุณดำเนินการในเรื่องเงินเยียวยาน้ำท่วมให้พวกเราโดยเร็วค่ะขอขอบคุณค่ะ
7: ขอบคุณเงินที่มาช่วยเหลือ
8: มอบเงินเยียวยาให้ช่วยเหลือบำรุงภาคต่อไปค่ะ
9: มอบเงินช่วยเหลือมาให้แล้วรวดเร็วทันใจดีมาก
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจกันต่อครับ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

มาดูอุทาหรณ์คนที่ตกเป็นเหยื่อของโจรที่ใช้ AI มาหลอกเอาเงินไปนะครับล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้จับผู้ต้องหาคดีโรแมนซ์สแกมครับซึ่งทางคนร้ายใช้ AI มาปลอมแปลงเอกสารทางการเงินแล้วก็เอกสารราชการเพื่อสร้างโปรไฟล์หรูจนสามารถหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปมากกว่า600ครั้งรวมมูลค่าความเสียหายมากกว่า21ล้านบาทครับพลตรวจตรีธราเทพตูพานิชผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกพีรพลเสลารัตน์ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีได้แถลงจับกลุ่มนายพงธรอายุ31ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดจันทบุรีในความผิดเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลอันเป็นเท็จการปลอมและใช้เอกสารราชการปลอมรวมถึงข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับพฤติการเป็นแบบนี้ครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วผู้ต้องหาไปรู้จักกับผู้เสียหายที่ร้านนวดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกันจากนั้นก็เอ่ยปากขอยืมเงินครับรับปากว่าคืนให้แน่นอนมีการส่งภาพแสดงฐานะนะครับด้วยการทำ AI เนี่ยปลอมหนังสือรับรองยอดเงินฝากแล้วก็ส่งผ่านไลน์บอกว่านี่เป็นเอกสารจากธนาคารกสิกรไทยนะแสดงว่ามีเงินฝากนะครับสูงกว่า14ล้านบาทเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินมั่นคงยังไม่พอครับได้เอาเอกสารที่อ้างว่านี่คือเอกสารของสำนักงานที่ดินมาแสดงให้ดูว่าตัวเองเนี่ยมีที่ดินด้วยนะครับมีทรัพย์สินมี

0: ได้จากการหลอกลวงบางส่วนนั้นถูกนำไปชำระหนี้ขณะที่อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้จ่าย
1: ค่ะเดินทางมาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เลือกซื้ออาหารเจกว่า100ร้านค้าทีเดียวซึ่งทางด้านผู้ประกอบการก็ยอมรับนะคะว่าเทศกาลกินเจปีนี้ราคาผักสดพุ่งสูงขึ้นค่ะจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยบรรยากาศเทศกาลกินเจที่ถนนเยาวราชปีนี้นะคะก็เป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวค่ะภายในงานมีการสักการะเทพเจ้าแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกับจัดทัพร้านอาหารเจแล้วก็สตรีทฟู้ดชื่อดังกว่า100ร้านค้าที่เปิดให้บริการตลอด10วัน10คืนซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวนะคะก็ไปสำรวจพบว่าปีนี้ต้นทุนวัตถุดิบหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะผักสดที่รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมทำให้ต้นทุนการทำอาหารนั้นเพิ่มขึ้นแต่ผู้ค้าส่วนใหญ่พยายามควบคุมราคาแล้วก็คงคุณภาพเพื่อไม่ให้เป็นภาระต่อผู้บริโภค
2: วัตถุดิบแพงขึ้นแต่ของขายเนี่ยมันต้องเป็นราคาเก่าซึ่งไม่สามารถขยับขึ้นได้ครับต้องรักษาคุณภาพไว้แล้วก็ไม่ได้ลดปริมาณลูกค้าให้ปกตินะและลูกค้ากินของดีก็คือเจเรา 100% ไม่มีส่วนผสมอะไรเลยสารปลอดสารไม่มีสะอาด3ปอปลอดภัยปลอดฝุ่นปลอดสาร
3: ระดับหนึ่งนะพี่ไม่ได้ขึ้นเยอะเท่าเหมือนผักเพราะผักจะขึ้นเยอะกว่าในความรู้สึกผมนะ
4: ราคาผักที่มันขึ้นเยอะเนี่ยเพราะว่าภาวะน้ำท่วมใช่ไหมคะ
3: มีส่วนครับ
4: ป
3: ีนี้ขึ้นเยอะกว่าครับค่าของชีพขึ้นเยอะกว่าแล้วก็ราคาผักบวกกับภาวะน้ำท่วมเลยทำให้ขึ้นเยอะกว่าด้วย
4: แล้วอย่างกระแสตอบรับของลูกค้าหรือนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยปีนี้เยอะไหมคะพ
3: ี่น้อยกว่าปีที่แล้วนะความรู้สึกผม
4: ก็บอกว่ายอดขายปีนี้อะไรมันจะช่วยกระตุ้นยังไงโครงการนั้นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจะกระตุ้นนะคะ
3: ระดับหนึ่งครับ
1: ด้านประชาชนที่มาร่วมงานนะคะบอกว่าปีนี้บางส่วนเน้นซื้อวัตถุดิบแล้วก็ขนมค่ะเพื่อไปประกอบอาหารรับประทานเองกันที่บ้านเนื่องจากราคาผักในตลาดนั้นปรับตัวสูงขึ้นตามสถานการณ์ขณะที่ผู้ร่วมงานบางท่านก็มองว่างานเทศกาลกินเจปีนี้ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อย
5: แต่ส่วนมากเราทำทานเองนะคะที่บ้านทำทานเองค่ะ
4: ก็ยังมองว่าราคาก
5: ็
4: ข
5: ึ้
4: น
5: ก็ขึ้นพอดีพี่อ่ะเป็นคนจ่ายเงินแต่ไม่ได้คนซื้อของเลยไม่รู้ว่ามันแพงขึ้นยังไงนะแค่นั้นเองแต่เห็นเขาบ่นมาว่าผักแพงมาก
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ค่ะ
4: ตัวก็ได้รับผลกระทบ
5: ก็ได้รับผลกระทบแต่ก็ถ้าเราอยากทานเราก็ต้องทำนะคะ
6: ก็เพิ่งมาครั้งแรกเลยค่ะพี่สาวก็รู้สึกตื่นตาตื่นใจมากมากเพราะว่าหนูเนี่ยก็แบบเพิ่งมาแบบกินเจจริงจังก็ปีนี้เลยคนเยอะมากๆค่ะเยาวราชเนาะปีนี
4: ้บอกว่าอาหารหรือว่าราคาวัตถุดิบต่างๆอ่ะสำหรับเรามันแพงไหมหรือว่ามันเป็นราคาที่อยู่แล้ว
6: สำหรับหนูเนี่ยที่เป็นคนทำอาหารอยู่เนี่ยก็รู้สึกว่าราคาก็ค่อนข้างโอเคค่ะจับต้องได้แล้วก็ยังดีที่มีไทยช่วยไทยพลัสค่ะดีมากๆเลยอันนี้อยากให้มีอีกจริงๆค่ะ
4: คนทำอาหารเนี่ยราคาวัตถุดิบหรือว่าอะไรต่างๆที่มันได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมมีการปรับขึ้นไหมหรือว่าเรารู้สึกว่ามันแพง
6: ก็เหมือนที่หนูเห็นค่ะก็แบบว่ามีบางอย่างที่แบบมีการปรับราคาขึ้นเช่นกันแต่ว่าก็รู้สึกว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่เรารับได้ค่ะพี่สาวชายก็ไม่ได้ส่งผลปัญหาถึงอนาคตมากขนาดนั้นค่ะ
4: อย
6: ่
4: างมาตรการที่รัฐออกมากระตุ้นไทยช่วยไทยอะไรเงี้ยเรามองว่ามันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงๆไหมคะในช่วงนี
6: ้หนูรู้สึกว่ามันช่วยขับเคลื่อนให้คนเนี่ยได้ออกมาจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แบบว่าส่งผลให้แบบแม่ค้าที่แบบว่าเขาอาจจะไม่ค่อยมีรายได้แบบมีรายได้มากขึ้นด้วยค่ะในบางร้านที่แบบว่าเขารับไทยช่วยไทยผ่าน
0: มาเช็คสภาพอากาศวันนี้กันนะครับพิกัดฝนตกหนักวันนี้เปลี่ยนที่แล้วนะครับจากเมื่อวานที่ฝั่งตะวันตกเนี่ยเจอหนักวันนี้ขยับลงไปภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเช็คพื้นที่เสี่ยงกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
7: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
8: วันนี้ต้องเปลี่ยนพิกัดเฝ้าระวังฝนตกหนักค่ะจากเมื่อวานที่ฝนหนักอยู่ทางฝั่งตะวันตกมีเพชรบุรีราชบุรีกาญจนบุรีจนเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากวันนี้จุดที่ต้องจับตาขยับลงไปพื้นที่ภาคใต้ตอนกลางถึงตอนล่างเริ่มตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปฝั่งอ่าวไทยมีนครศรีธรรมราชพัท ทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสส่วนฝั่งอันดามันมีภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะพื้นที่เหล่านี้โดยเฉพาะจุดที่มีฝนตก

0: สมอยู่แล้วพื้นที่เชิงเขาใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำต้องระวังมากขึ้นเพราะถ้ามีฝนมาเติมอีกน้ำอาจขึ้นเร็วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะพี่น้องชาวเรือนักท่องเที่ยวออกเรือวันนี้ทั้งฝั่งอ่าวไทยอันดามันต้องเช็คกลุ่มฝนก่อนออกเรือเพราะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรหากเจอกลุ่มฝนต้องหลีกเลี่ยงค่ะโซนของภาคเหนือฝนไม่มากตกได้บางพื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคอีสานมีฝนบางพื้นที่ที่อำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้แถวกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนบางพื้นที่เท่านั้นภาคตะวันออกวันนี้มีฝนที่ชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดทะเลทั่วไปคลื่นไม่สูงแต่ถ้าเจอกลุ่มฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้ฝนเยอะและมีฝนหนักพิกัดขยับลงมาที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสพื้นที่ลุ่มเชิงเขาและใกล้ทางน้ำต้องเฝ้าระวังทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะสำหรับภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะเช่นกันจะมีฝนหนักที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลออกทะเลต้องระวังจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะ
1: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะและช่วงนี้ไปติดตามข่าวภาคภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน ABT World Brief ค่ะ
2: สวัสดีครับ and welcome to the midday edition of NBT World Brief I'm Surapan Lautaranarit Thailand has opened its national pavilion at the 2026 IMF World Bank annual meetings to pitch its healthcare system to global finance leaders Deputy Government Spokesperson Lalida Preut Wiwatana said the displays feature digital infrastructure, climate risk management, and healthcare for an aging society. A central display highlights Thailand's universal health coverage, which provides medical treatment without financial burden, alongside the nationwide village health volunteer network. The government is also promoting traditional Thai massage, health food, and biocosmetics to expand international confidence in the domestic wellness industry. Meanwhile, Deputy Prime Minister and Minister of Finance Ek Nitithan Prapat is promoting Thailand as an investment hub for clean energy and artificial intelligence.Tomorrow, he will join a panel on economic resilience alongside Managing Director of the International Monetary Fund, Kristalina Georgieva. The discussion also includes President of the World Bank Group, Ajay Banga, and Finnish Deputy Prime Minister and Minister of Finance, Riikka Purra. He also holds bilateral talks with President of the Islamic Development Bank, Muhammad Al-Jasser, before finance governors gather on Friday. Meanwhile, Commissioner General of the Royal Thai Police, Samran Nuanma, ordered police units to secure the 2026 IMF World Bank annual meetings. The National Police Agency highlighted security preparations to protect more than 15,000 international visitors from 191 countries. He instructed officers to perform their duties effectively to impress visiting delegations throughout the summit.Today marks the first day of the 2026 IMF World Bank annual meetings, bringing together participants and delegations from around the world. Kun Thitirak Wichitporn Kun is live from the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok.
3: Thank you so much. The atmosphere here this morning is bustling with activities as the host country, Thailand, is going all out to ensure that delegates from around the world receive the warmest possible welcome. The morning starts with a range of sessions including the World Economic Outlook, the Civil Society Policy Forum, the New Economy Forum Workshop, and the IMF Exhibit, among many others. One of this morning's key highlights is the World Bank Group flagship session, Small AI, More and Better Jobs. The session features prominent leaders including Ajay Banga, President of the World Bank Group, and Kristalina

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่ความคืบหน้าเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาทางตอนกลางของเนปาล นะครับล่าสุดมีการยืนยันผู้เสียหาย5คนแล้วก็บ้านเรือนหลายสิบหลังได้รับความเสียหายครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือเข้าไปสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำและกวาดเอาบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ยังได้ทำลายสะพาน4แห่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำอีก3แห่งและยังมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย5คนด้วยนะครับสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรจนกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติและเขื่อนนั้นก็แตกออกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากทะลักลงสู่พื้นที่ตอนล่างขณะที่ทางการเนปาลได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทางนี้เนปาลเพิ่งจะเจอกับน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนติดกับทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งครั้งนั้นฆ่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,400 คน
1: ส่วนพื้นที่ทางตะวันออกและตะวันตกของสหรัฐนะคะเสี่ยงน้ำท่วมเพิ่มสูงขึ้นจากอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อน2ลูกด้วยกันที่เคลื่อนตัวเข้ามาพร้อมๆกันซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนักโดยทั้งฝั่งตะวันออกค่ะครัวเรือนและก็สถานประกอบการกว่า 440,000 แห่งตั้งแต่รัฐเพนซิลเวเนียไปจนถึงรัฐฟลอริดาไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากที่พายุเฮอริเคนอิซาเอียสพัดขึ้นฝั่งฆ่าชีวิตประชาชนไปอย่างน้อย2คนขณะที่อีกฝั่งนึงนะคะฝั่งตะวันตกพายุโซนร้อนเรเชลเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วผ่านทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียส่งอิทธิพลต่อพื้นที่ตั้งแต่รัฐโอไฮโอไปจนถึงคาบสมุทรบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกส่วนเม็กซิโกก็คลายกังวลลงไปได้บ้างค่ะหลังจากที่พายุเฮอริเคนไซมอนเปลี่ยนทิศทางเล็กน้อยแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนตัวเลียบชายฝั่งตะวันตกของประเทศโดยไม่พัดขึ้นฝั่งแต่ในก็ตามยังคงเป็นพายุที่อันตรายโดยจะก่อให้เกิดกระแสลมแรงแล้วก็ฝนตกหนักแม้ลดความรุนแรงลงจากระดับ5สู่ระดับ3
0: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านได้โจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียซ้ำเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้อาคารผู้โดยสารหมายเลข4และมีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชาวปากีสถานรวมถึงบาดเจ็บอีกอย่างน้อย11คนทั้งนี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสนามบินแห่งนี้ก็เพิ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนในเวลาเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดขีปนาวุธร่อนใกล้สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมานและโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีที่พุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในจังหวัดอีสเทิร์นภาคตะวันออกกลุ่มกบฏฮูตีอ้างตัวว่าอยู่เบียได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเยเมนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐเปิดเผยว่ากำลังพิจารณาว่าจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีด้วยหรือไม่ในเร็ววันนี้
1: ไปต่อกันที่ความเคลื่อนไหวแวดวงกีฬากันเลยนะคะวันนี้พบกับคุณอ๋อยคุณแชมป์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มีผลงานของน้องเมย์รัชนกอินทนนท์ในการแข่งขันแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่น2026มาฝากกันค่ะ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะมาติดตามข่าวกีฬากันนะคะอยู่กับคุณแชมป์พิธีกุลสุนทรนนท์และดิฉันพรชนกฉลาดแย้มเมื่อวานนี้แฟนกีฬาชาวไทยก็เอาใจช่วยน้องเมย์รัชนกอินทนนท์นะคะ
2: กันนะ
3: ในการแข่งขันแบดมินตันที่ฟินแลนด์นะคะท้ายที่สุดเธอก็คว้ารองแชมป์มาฝากคนไทยค่ะรายการนี้ก็คือแบดมินตันโบทูซูเปอร์500ค่ะรายการอาร์กติกโอเพ่นชิงเงินรางวัลรวมประมาณ16ล้าน8แสนบาทแข่งขันที่ประเทศฟินแลนด์รอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวค่ะเมย์รัชนกอินทนนท์วัย31ปีมือวางอันดับ1ของรายการแล้วก็เป็นมือ5ของโลกจากประเทศไทยผ่านเข้ามาถึงรอบชนะเลิศพบกับเมียเบทเฟลค่ะวัย29ปีจากเดนมาร์กมือวางอันดับ8ของรายการและเป็นมือ15ของโลกค่ะคือสถิติคู่นี้เจอกันมา8ครั้งเป็นเมย์รัชนกที่ชนะได้ทุกครั้งแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสายการแข่งขันของเราเนี่ยกว่าจะผ่านเข้ามาถึงรอบชิงชนะเลิศโอ้โหเจอศึกหนักแล้วก็เล่น3เกมมาหลายรอบนะคะปรากฏว่าก็เป็นเมียบิทเฟลที่คุมเกมไม่ได้ตบได้เด็ดขาดชนะไป2ต่อ0เกมค่ะ21ต่อ17 21ต่อ13คว้าแชมป์โบทัวร์รายการแรกในปีนี้รับเงินรางวัลประมาณ1ล้าน2แสนบาทแล้วก็เป็นการชนะเลิศโบทัวร์รายการที่6ในการเล่นอาชีพส่วนเมรัชนกถือว่าสุดยอดแล้วนะคะคว้ารองแชมป์รับเงินรางวัลประมาณ630,000บาทแล้วก็ ็ยังคงได้แชมป์ระดับเวิลด์ทัวร์9รายการในการเล่นอาชีพซึ่งในปีนี้ชนะเลิศเวิลด์ทัวร์ไปแล้ว1รายการก็คือมาเลเซียมาสเตอร์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาถือว่าสุดยอดแล้วก็มีน้ำใจนักกีฬามากๆสัปดาห์นี้ก็ลุยกันต่อนะคะรายการเดนมาร์กโอเพ่น2026ระดับซูเปอร์750 13ถึง18ตุลาคมค่ะ
2: เฟลก็มีน้ำตาเลยนะไม่ง่ายกว่าจะชนะน้องเมย์ของเราในนัดชิงเมื่อวานนี้ครับขณะที่ฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับนักเตะสาวไทยผลงานยอดเยี่ยมครับถล่มเลบานอนถึง5ประตูต่อ0นะครับเก็บชัยชนะ3นัดรวดครับฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3นะครับหรือว่านัดสุดท้ายของรอบแรกไทยพบกับเลบานอนนะครับเตะกันที่ชมบุรีสเตเดียมนะครับไทยกับเลบานอนเนี่ยชนะรวดมาทั้ง2ทีมนะครับมี6คะแนนเท่ากันแต่ว่าไทยเป็นทีมนำของกลุ่มนะครับเนื่องจากประตูได้เสียดีกว่าและไทยต้องการอย่างน้อย1แต้มเพื่อจะเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียต่อไปแต่เกมนี้นักเตะสาวไทยดีกว่าเยอะเลยนะครับนาทีที่21กนกพรวันทองครับยิงให้ไทยนะขึ้นนำก่อนครับ 1-0 นะครับจากนั้นนาทีที่33นะครับเป็นทางด้านของประวิชยาดายศถาวรีครับที่แปะเท้าขวาเข้าไป3-0เป็นทางด้านของประวิชาดาอีก1ครั้งนะครับที่ยิงโล่งๆเข้าไปครับนาทีที่40ครึ่งแรกทีมชาติไทยออกนำก่อน3ประตูต่อ0เนี่ยครับโอ้โหคืนกลับมาให้ซะงั้นครับครึ่งหลังครับไทยก็ยังลุยต่อครับนาทีที่56ครับน้องมาลินะครับมิลิค่าชีน่าเมอร์ด็อกส์ครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมงจ่อไทยหนีเป็น4-0และนาทีที่65ครับไทยได้ประตูปิดท้ายจากนันทิยามีโพครับจบเกมไทยชนะไปได้5ประตูต่อ0นะครับหลังเกมครับโค้ชมิ่มธีรรัตน์วิวาสุขุอดีตนักเตะฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยที่เป็นกุนซือทีมชุดนี้พาทีมคว้าแชมป์กลุ่มนะครับและได้สิทธิ์เข้ารอบ12ทีมสุดท้ายศึกชิงแชมป์เอเชียต่อไปครับแข่ง3นัดชนะ3นัดรวดมี9คะแนนเต็มนัดแรกชนะภูฏาน4-0นัดที่2ชนะมาเก๊า9-0และนัดนี้ถล่มเลบานอนอีก5-0ยิงได้18ประตูไม่เสียประตูเลยรายการนี้จะคัดเลือกหาแชมป์กลุ่ม8ชาติไปเล่น12ทีมสุดท้ายในฟุตบอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงระหว่าง31มีนาคมถึง17เมษายนในปีหน้าครับขอยินดีด้วยกับผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าหนู U17 ทีมชาติไทยครับ
3: ค่ะไปดูไทยลีกกันบ้างเมื่อวานนี้เขาบอกมีแต่คู่เดือดๆนะคะโดยการท่าเรือ FC ที่เหลือผู้เล่น10คนก็เปิดบ้านพลิกแซงเอาชนะปัตตานี FC ไปสุดมัน3-2ค่ะนัดที่4ของซีซั่นแล้วนะคะ

0: ท่าเรือ FC เปิดแพสไซเดียมพบกับปัตตานี FC ค่ะ6นาทีเท่านั้นนะคะพิรดลฉ่ำรัศมีก็มายิงหน้ากรอบเขตโทษให้ทางด้านของการท่าเรือออกนำไปก่อน1-0ค่ะคือก็มองแล้วแหละว่าไม่น่าจะยากแต่ว่าจุดเปลี่ยนของเกมเนี่ยมันมาเกิดขึ้นนาที28ค่ะโนโบรุชิมูระทำฟาวล์แล้วก็โดนใบแดงถูกไล่ออกจากสนามทำให้การท่าเรือเหลือผู้เล่นแค่10คนครึ่งหลังนาที54ค่ะชองดาซินวาก็ทำประตูให้ปัตตานี FC ที่ผู้เล่นมากกว่าเนี่ยนะคะตามตีเสมอเป็น 1-1 จากนั้นนาที75ค่ะอีกอร์เนเวสก็มงให้ปัตตานี FC ออกนำเป็นครั้งแรก2-1ผู้เล่นเยอะกว่าก็ยิงเอายิงเอาเลยละค่ะแต่ว่า
1: เดือดเลยนะ
0: การท่าเรือไม่ยอมแพ้ค่ะนาที79ธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยก็มายิงให้การท่าเรือตามตีเสมอ 2-2 ทีนี้โมเมนตัมเปลี่ยนค่ะนาที81ค่ะบรูโน่โมเรล่าก็หลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ยิงประตูชัยให้การท่าเรือที่เหลือผู้เล่น10คนเนี่ยเฉือนชนะไปอย่างสุดมัน3-2เก็บชัยเกมที่3จากการลงเตะ4นัดส่วนปัตตานีน่าเสียดายค่ะตอนนี้อยู่ที่12มี4คะแนนค่ะ
1: ก็ไปดูผลคู่อื่นกันนะครับเมื่อวานนี้ลำพูนวอริเออร์ครับแพ้ทูแบงคอกยูไนเต็ด1ทีมรุ่นแชมป์ไปนะครับ0-2พีทีประจวบชนะสิงห์เชียงราย2-1คู่นี้ก็วัดเดือดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ศรีสะเกษยูไนเต็ดครับเอาชนะชลบุรี2-1แล้วก็มีข่าวว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ยทีมชลบุรีบอกบริหารจะมีการประชุมเรื่องอนาคตของโค้ชอ้นรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคครับ
0: ค่ะไปดูตารางคะแนนกันนะคะทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ยังนำอยู่4นัดมี10คะแนนส่วนอันดับ2 3 4 5ก็คืออุทัยธานี FC ทรูแบงคอกพีทีประจวบแล้วก็การท่าเรือ4นัดมี9คะแนนเท่ากันค่ะ
1: ต่อมาที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวานนี้เกมวันอาทิตย์นะครับบุกไปเอาชนะลิเวอร์พูลถึงแอนฟิลด์ที่เหลือผู้เล่น10คนถึง3-0ครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ค่อนข้างจะขาดลอยเลยนะครับสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลด์เจอกับแมนซิตี้นะครับแอนโทนีอิลาโอล่านะครับกุนซือของลิเวอร์พูลก็จัดฟอร์เรนเวียดวิกเตอร์มุนจอร์ดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์นะครับแบดดี้บาโคล่าฟอร์จูฟันไดลงเล่นส่วนมาเลสกากุนซือของแมนซิตี้ก็มีอองตวนเซเมนโยนะครับรูเบนดิอาร์ตเอเลตแอนเดอร์สันเอนโซเฟอร์นันเดสครับนาทีที่62เนี่ยคือเกมมันก็ยื้อกันมานะครับนาทีที่62เป็นแลนด์กาเฟนแบกครับกองกลางลิเวอร์พูลโดนใบเหลืองที่2ถูกไล่ออกจากสนามครับทำให้เจ้าถิ่นเหลือ10คนจากนั้นแมนซิตี้ที่ได้เปรียบตัวผู้เล่นกด3ประตูรวดเลยครับเอลลิงฮาลันนาทีที่65เชเลมี่โดกู68เรยันเชอร์กีนาทีที่78ครับจบ90นาทีซิตี้บุกชนะลิเวอร์พูล3-0ชนะ6นัดรวดในลีกนะครับมี18คะแนนเต็มนำเป็นจ่าฝูงต่อไปส่วนลิเวอร์พูลแพ้เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับยังมี9คะแนนรั้งอันดับ9ของตารางครับชัยชนะนัดนี้ก็ทำให้แมนซิตี้นั้นบุกมาคว้าชัยพรีเมียร์ลีกในถิ่นแอนฟิลด์เป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันอีกด้วยครับ
0: ไปดูผลการแข่งขันอีก2คู่ค่ะสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะคะทางด้านของเอเวอร์ตันก็พลาด3แต้มสำคัญไปอย่างน่าเสียดายนะคะโดนเฮาซิตี้เสมอไป2-2แต่ว่าก็ยังเก็บสถิติไร้พ่ายใน6นัดแรกค่ะส่วนคริสตัลพาเลซชนะฟอร์เรสต์ไป3-1ด้วยกันค่ะ
1: ส่วนตารางคะแนนนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ18แต้มครับเนี่ยครับอาร์เซนอลชนะตั้งแต่วันเสาร์นะครับมี15คะแนนไบรตันมี13คะแนนแล้วก็เบรนท์ฟอร์ดเอเวอร์ตันและเชลซีมี10คะแนนเท่ากันครับ
0: จากนั้นไปดูผลงานอันยอดเยี่ยมของลิโอเนลเมสซี่แล้วก็หลุยส์โซเลสนะคะที่ช่วยกันทำคนละ2ประตูให้อินเตอร์ไมอามี่เอาชนะดีซียูไนเต็ดไป4-0ในฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาค่ะเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ค่ะอินเตอร์ไมอามี่เล่นในถิ่นนิวสเตเดียมพบกับดีซียูไนเต็ดค่ะครึ่งแรกนาทีที่3เท่านั้นค่ะเจอมานเบอร์เตอรัมค่ะผ่านบอลให้กับลุยส์โซเลสทำประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำไปก่อน1-0ค่ะ3นาทีแรกได้ประตูเลยนะคะจากนั้นนาที39ค่ะทางด้านของหลุยส์โซเลสวัย39ปีกองหน้าอุรุกวัยก็มาทำประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำ DC United เป็น2-0ค่ะในขณะที่ครึ่งหลังนาที47หลุยส์โซเลสมาจ่ายบ้างค่ะคราวนี้จ่ายให้ลิโอเนลเมสซี่วัย39ปีที่กลับไปลงเล่นนัดอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันที่ผ่านมายิงให้อินเตอร์ไมอามี่หนีไปเป็น3-0ค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะนาที60โรดิโก้เดียปอก็ผ่านบอลให้กับเลโอเนลเมสซี่ยิงประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้ค่ะทำให้ตอนนี้เมสซี่นำดาวซันโวลีกทำไปแล้ว23ประตูแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไป 4-0 ลงเตะ28นัดมี49คะแนนอยู่ที่2ของสายตะวันออกโดยทีมนำตอนนี้แนชวิลล์มี63คะแนนอินเตอร์ไมอามี่หยุดสถิติไม่ชนะทีมใด5นัดรวดแล้วก็โค้ชคนใหม่คริสเตียนคิวรีกอนซาเลสก็พาทีมชนะในลีก ครั้งแรกตั้งแต่เข้ามาคุมทีมกลางเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะ
1: ไปดูผลฟุตบอลลีกยุโรปในลีกอื่นๆกันต่อนะครับลาลิก้าสเปนครับเอลเช่เสมอเซลตาบิโก้0-0แล้วโซซิดัดชนะลาคอรุญญา3-2ครับแล้วเบติสชนะทางด้านของโอซาซูน่า5-2ลาซิงซันตาเดครับเสมอกับบาเลนเซีย2-2ครับ
0: ส่วนเกาโชเซเรอาของอิตาลีค่ะโคโมเสมอโรม่าแบบไร้สกอร์0-0เลเช่แพ้โบลิญญา1-2ลาซิโอชนะมอนซ่าไป3-1ซาซูโอโลเสมอเอซิมิลาน1-1แล้วก็กาเยริเสมอยูเวนตุส1-1ส่วนบุนเดสลีกาเยอรมนีนะคะโคโลนชนะกลัดบักไป2-1นะคะเช่นเดียวกับไฟบวกที่ชนะชาวเก้ด้วยสกอร์เดียวกัน
1: กับบันชนะทั้งคู่นะครับบุนเดสลีกาต่อกันที่ฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนะครับนาโกย่าแกมปัสครับบุกไปเอาชนะทีมแกร่งอย่างคาวาสกิฟอนตาเล่2-1ครับฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นนัดที่9ของฤดูกาลนะครับคาวาสกิฟอนตาเล่เปิดบ้านที่โทโดโรกิแอตแลนติกสเตเดียมพบกับนาโกย่าแกมปัสนะครับผ่านไป2นาทีครับฮารุยะฟูจิอิกองหลังของทีมเยือนเนี่ยวอลเล่ลูกเตะมุมเข้าไปครับทำให้อดีตแชมป์เจลีกตั้งแต่ปี2010เนี่ยออกนำก่อน1-0ครับถัดมา2นาทีครับยาสุโตะวากิซากะครับผู้เล่นจอมเก๋าของฟอนตาเล่นะครับแชมป์เจลีก4สมัยก็ตามตีเสมอให้กับทางด้านของฟอนตาเล่ได้สำเร็จ1-1ครับวากิซากะนะครับสมัยเจชนาทิพย์อยู่นี่ก็เป็นเพื่อนร่วมทีมกันตั้งแต่ตอนนู้นเลยนะครับโอ้โหตอนนี้สมปอกแอนกับทั้งทีมนาทีที่73ครับเป็นตัวสำรองอย่างยูมะยามากิชิครับที่ทำประตูชัยให้นาโกย่าบุกมาชนะได้2-1เก็บชัยชนะเป็นนัดที่3แพ้ไป6มี9คะแนนอยู่อันดับ15ของตารางนะครับส่วนคาวาซากิอยู่ที่8สถิติชนะ3เสมอ4แล้วก็แพ้2มี13คะแนนครับ
0: ไปดูแวดวงความเร็วกันบ้างค่ะแม็กเวอร์สเพนนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีมเรดบูลก็คว้าแชมป์สิงคโปร์กลางปี2026ได้สำเร็จค่ะฟอร์มูล่าวัน2026สนามที่17แล้วนะคะรายการสิงคโปร์กลางปีที่สนามมารีนาเบย์สตรีทเซอร์กิตประเทศสิงคโปร์ในรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน62รอบค่ะแม็กเวอร์สเพนแชมป์โลก4สมัยนักขับเนเธอร์แลนด์จากทีมเรดบูลก็ออกสตาร์ทจากตำแหน่งโพลโพซิชันแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำไว้ได้เข้าเส้นชัยคันแรกเวลา1ชั่วโมง42นาที 00.785 วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่2ติดต่อกันต่อจากรายการบาเรนกลางปีเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะอันดับ2ตกเป็นของชาร์ลเลอร์แคลร์ค่ะนักขับโมนาโกจากเฟอร์รารี่ตามหลัง 7.335 วินาทีอันดับ3คิมิอันโตเนลลี่วัย20ปีถือว่าเป็นนักขับดาวรุ่งชาวอิตาลีจาก Mercedes AMG ตามหลัง 24.573 วินาทีค่ะด้านอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุดสินนะคะนักขับชาวไทยทีมวิลเลียมส์แข่งขันไม่จบน่าเสียดายต้องออกจากการแข่งขันในรอบที่61นะคะคะแนนสะสมตอนนี้คิมิอันโตเนลลี่รั้งจ่าฝูงมี340คะแนนมากกว่าอันดับ2ก็คือจอร์จลัสเซลจากสหราชอาณาจักรเพื่อนร่วมทีม Mercedes ห่างถึง102แต้มด้วยกันสำหรับการแข่งขันสนามต่อไปสนามที่18เป็นรายการ US กลางปีค่ะจะแข่งขันกันที่เมืองออสตินรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา 23-25 ตุลาคมนี้ค่ะ
1: ต่อกันที่ MotoGP นะครับเป็นมาโกเบสเซกี้นะครับนักบิดชาวอิตาเลียนนะครับคว้าแชมป์ MotoGP ที่อินโดนีเซียครับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกสนามที่17นะครับ MotoGP รายการอินโดนีเซียกลางปี2026ที่มันดาลิกาอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตที่อินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศดวลกัน27รอบมาโกเบสเซกี้ครับนักบิดชาวอิตาเลียนของทีมอาพิเรียนะครับที่ออกสตาร์ทจากกริชเป็นอันดับที่2ครับไล่แซงลาอูเฟอร์นันเดสเจ้าของโพซิชันจากสเปนของทีมรถแข่งอาพิเรียเช่นกันในรอบที่19ก่อนที่ทางด้านของเบสเซกี้ครับจะเข้าเส้นชัยคนแรกครับสถิติ40นาที46.582วินาทีคว้าแชมป์ไปครองเป็นสนามที่5ในปีนี้ของตัวเองนะครับส่วนอันดับที่2เป็นลาอูเฟอร์นันเดสครับตามหลัง 4.26 วินาทีอันดับ3ฮอกเก้มาตินนักบิดสเปนจากอาพิเรียอีก1คนนะครับตามหลังมา 6.89 วินาทีทำให้3อันดับแรกมาจากทีมอาพิเรียทั้งหมดครับส่วนคะแนนรวมลุ้นแชมป์โลกนะครับผ่าน17สนามฮอกเก้มาตินขยับขึ้นมาเป็นที่1ครับเก็บไป355คะแนนมาร์คมาร์เควสแชมป์โลก7สมัยชาวสเปนของทีมดูคาติที่เข้าเส้นชัยอันดับ6ที่สนามนี้นะครับก็ทำให้คะแนนสะสมตกลงมาอยู่ที่2มี353คะแนนตามหลังอยู่2แต้มส่วนอันดับที่3ครับเป็นแชมป์สนามนี้อย่างทางด้านของเบสเซกี้มี309คะแนนครับ
0: ส่วนเทนนิสจริงไชน่าโอเพ่นปีนี้ปรากฏว่าเจิ้งชินเหวินค่ะกลายเป็นนักกวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกที่สามารถคว้าแชมป์ได้สำเร็จค่ะ ทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 รายการชนะโอเพ่นที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนรอบชิงชนะเลิศค่ะเจิ้งชินหวนวัย24ปีนักขวดขวัญใจ

0: ถิ่นดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ปารีสนะคะพบกับเมียร่าแอนดรีวาจากรัสเซียมือ5ของโลกดีกรีแชมป์เฟชโอเพ่นปีนี้ค่ะสถิติทั้ง2คนพบกันก่อนหน้านี้ครั้งเดียวเป็นเจ้าชิมผลที่ชนะไป2-1เซตในรอบ8คนสุดท้ายรายการนี้เมื่อปี2024ส่วนแมตช์นี้ปรากฏว่าเจ้าชิมผลค่ะอดีตรองแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นก็เป็นฝ่ายชนะแอนดรีวาวัย19ปีมือวางอันดับ4ของรายการไป2เซตรวด7-5และ6-4ใช้เวลา1ชั่วโมงกับ43นาทีกลายเป็นนักขวดเจ้าถิ่นจีนคนแรกค่ะที่คว้าแชมป์ระดับ 1,000 ชนะโอเพ่นโดยก่อนหน้านี้นักเทนนิสจีนแพ้ในรอบรองชนะเลิศตลอด7ครั้งที่ผ่านมาเลยค่ะเจิ้งชินผวนชนะเลิศ WTA ทัวร์รายการที่6แต่ว่าเป็นแชมป์ครั้งแรกตั้งแต่ปี2024แล้วก็ชนะเลิศมาสเตอร์ 1,000 เป็นครั้งแรกด้วยค่ะก็ถือว่าสะใจเจ้าถิ่นเลยค่ะ
1: ต่อกันที่อาตูเชียครับนักขวดดาวรุ่งจากฝรั่งเศสนะครับผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายเทนนิสเซี่ยงไฮ้โอเพ่นครับ ATP Master 1,000 รายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กซ์มาสเตอร์2026รายการใหญ่เลยนะครับที่เซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายเบนเชลตันครับนักขวดวัย23ปีมือ3ของรายการและก็มือ4ของโลกรองแชมป์ US Open 2026จากสหรัฐอเมริกาพบกับอาตูเชอาดาวรุ่งวัย21ปีมือ56ของโลกจากฝรั่งเศสแชมป์ ATP ทัวร์1รายการครับก็ปรากฏว่าพลิกล็อกครับเป็นทางด้านของอาตูเชอาเซิร์ฟไป 4H ตีไปอีก25วินเนอร์ใช้เวลา2ชั่วโมงกับอีก8นาทีเอาชนะไป2เซตรวดครับ7-6ไทเบรก7-5และก็7-6ไทเบรก7-3นะครับเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จโดยจะเข้าไปพบกับยาคุปเมนซิกจากสาธารณรัฐเช็กมือวันอันดับ13ของรายการและมืออันดับ15ของโลกต่อไปครับ
0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือแวดวงกีฬาทั้งในและต่างประเทศที่นำมาฝากกันค่ะ
2: ค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้กันด้วยภาพการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะกลางท้องนาที่เก็บเกี่ยวแล้วนะคะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่หมู่บ้านหลงจิ้งมณฑลกุ้ยโจของประเทศจีนโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานเป็นอย่างมากค่ะ
3: และนี่คือทั้งหมดของข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะครับเราทั้ง4คนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็กๆ
3: และก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะคอย
2: อุ้ยบอก
4: หาย
2: เด็กคนนั้นเด
3: ้ผู้เลวแสบหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
0: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบาก อร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีพอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว
5: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับพามาดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้สู่การพัฒนากำลังคนของประเทศติดตามเรื่องราวในรายการของเราวันนี้ครับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยเฉพาะวิเขตสุรินทร์เนี่ยท่านอธิการบดีโดยท่านรองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์ศรีภูธรท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการสร้างงานวิจัยที่บนพื้นฐานของนวัตกรรมเพราะเราเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีและนวัตกรรมนั้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาบริการวิชาการไปสู่เกษตรกรชุมชนแล้วก็นักศึกษาก็จะเป็นตัวช่วยตัวพัฒนาร่วมกันเพื่อไปให้เกษตรกรและชาวบ้านชุมชนได้ใช้ประโยชน์โครงการวิจัยของเรามีหลากหลายนะครับการใช้โดยเฉพาะผ้าไหมมาใช้ประโยชน์การรวมผ้าไหมกับฟาร์มข้าวซึ่งวิทยาเขตสุรินทร์ของเราเนี่ยเป็นวิทยาเขตที่เน้นด้านการเกษตรเป็นพื้นฐานอยู่แล้วก็จะเป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรการปลูกพืชปลอดสารอินทรีย์และการปลูกพืชปลอดสารเคมีนะครับสร้างผลิตภัณฑ์อินทรีย์ขึ้นมาก็เราจะมีเอาผ้าไหมมาผลิตหมวกกันน็อกการเอาผ้าไหมผสมกับฟางข้าวเป็นการใช้เทคโนโลยีที่ใช้ฟางข้าวใช้สิ่งผลิตภัณฑ์จากต้นข้าวใช้ประโยชน์ทั้งหมดจนเป็นซีโร่เวสต์นี่นะครับที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์ที่สำคัญนั้นเราจะร่วมกับชุมชนร่วมกับชาวบ้านร่วมกับองค์กรต่างๆเพื่อนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์นอกจากนั้นคณะเทคโนโลยีการจัดการนี่นะครับก็จะดูแลเรื่องปลายน้ำเรื่องการค้าการขายการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มตรงนี้เราจะส่งเสริมทั้งหมดโดยเฉพาะด้านนวัตกรรมที่มาจากพื้นฐานการวิจัยเป็นหลักเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุดครับ

0: ถ้าพูดถึงเรื่องของการศึกษาณปัจจุบันต้องขยับเทรนด์เพื่อจะเข้าสู่สังคมยุคใหม่นั่นเองนะครับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับปรับตัวในเรื่องนี้เพื่อพร้อมที่จะรับในส่วนของนักศึกษาและพัฒนาไปเป็นกำลังสำคัญของชาติพูดคุยกันกับอาจารย์ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ทัศนะอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: หลักสูตรถ้าห้องนี้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรที่พร้อมเปิดรับนักศึกษา
1: ปีหน้าครับ
0: คือหลักสูตรอะไรฮะ
1: หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ครับ
0: เทรนด์นี้มาได้ยังไงอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่ที่หลายคนบอกว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไร
1: ต้นตอของหลักสูตรนี้ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยวิศวกรรมการผลิตคือผลิตชิ้นส่วนบ้านเราคือหลักๆ ก็คืองานชิ้นส่วนตั้งแต่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานยานยนต์คืองานชิ้นส่วนก็คือต้นน้ำนะนั้นจะมีอินพุตก็คืออุโลหะเข้ามาเสร็จแล้วก็ผลิตผลิตก็ออกเป็นโปรดักต์ก็คือโปรเซสแบบนี้เรายังใช้คนแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาอัตโนมัติต้องมานะครับคนไปใช้ที่สิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ AI เข้ามานั่นสิ่งที่วิจัยผมนะแล้วก็หลักสูตรสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดลักษณะของเครื่องจักรคนอัจฉริยะนะครับเราเรียกว่า AIoT ทั้ง IoT ได้ดูเรื่องของความสูญเปล่าพาร์ทที่เกิดขึ้นแล้วมีคุณภาพทุกชิ้นที่ผลิตนะครับดังนั้นเครื่องจักรก็จะมีเรื่องของระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต
0: ์ครับผมอาจารย์บอกว่าตอนนี้มีงานวิจัยที่กำลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยและสำคัญคือเป็นนวัตกรรมที่จะให้สังคมได้เรียนรู้และศึกษาต่อไปตอนนี้เป็นเรื่องอะไร
1: เราบอกว่าอะไรนะ EV ใช่ไหม EV ต้องใช้มอเตอร์ไหม
0: ครับ
1: มอเตอร์มันจะมีหน้าแปลนประกอบก็หากันเป็นแคมปิ้งใช่ไหม
0: ครับ
1: มีวงกลมอย่างเงี้ยผลิตแล้ววงกลมจริงไหมอาจจะไม่จริงใช่ไหมพอได้วงกลมปุ๊บเป็นลูกเบี้ยวมันวิ่งไปมันไม่นิ่งเลยครับมันเกิดการสั่นสะเทือน
0: ครับ
1: ปัญหาที่เกิดขึ้นคือมันใช้ของไม่ได้นานมูลค่าพลังงานก็ต้องใช้เยอะ
0: ครับ
1: ดังนั้นพวกนี้สำคัญแล้วผมก็มาดีไซน์ออกแบบเรื่องทอแรนต์พวกนี้นะครับตั้งแต่ดีไซน์เป็น Virtual Machining เสร็จแล้วเอา Virtual เนี่ยมาทำเป็นโค้ดส่งมาที่เครื่องจักรครับเราก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ในการตรวจสอบอย่างเช่นที่ผมวัดเนี่ยก็คือ4 mm
0: ครับ
1: Conic Measuring Machine นะครับสำคัญมากนะครับประมวลกับการดีไซน์ออกแบบครับผม
0: นี่คือเป็นขั้นตอนสำคัญในเรื่องของการที่จะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาเพื่อเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆอีกรูปแบบหนึ่งเห็นมีห้องปฏิบัติการด้วยที่ผนวกกับหลายศาสตร์ถ้ามองมันคือไม่ใช่แค่ศาสตร์ทางวิศวกรรมอย่างเดียวหรืออัตโนมัติอย่างเดียวที่จะใช้งานแต่ณตอนนี้คือเรามีห้องปฏิบัติการสำหรับการที่จะดูแลกับการปลูกพืชผักด้านเกษตรกรรม
1: ก็สิ่งที่เราเห็นว่าการผลิตเราเห็นว่าสอนเรื่องอัตโนมัติและหุ่นยนต
0: ์
1: อ
0: ัน
1: นี้คือโลหะแต่อนาคตที่จะตามมาก็เรียกว่าไบโอ
0: ครับ
1: ตอนนี้ในห้องแลบของหลักสูตรเราก็เรียกว่าไบโอโปรดักชันเราเลี้ยงพืชอัจฉริยะเป็นแพลนห้องรวมห้องปิดครับเรามีนะครับก็ได้ข้อมูลของประเทศเพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ๆตรง
0: ทำไมเทรนด์นี้กำลังมาอาจารย
1: ์เพราะว่าอาหารโลกครับใช่ไหมอาหารโลกก็คือสิ่งที่เราจะทำยังไงควบคุมพืชผลิตให้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้ใช่ไหมครับอย่างเช่น1วันเนี่ยเราต้องการผลิตพืชได้จำนวนเท่าไหร่เราคอนโทรลได้แต่ถ้าเราสมัยก่อนเนี่ยเราคอนโทรลที่ธรรมชาติใช่ไหม
0: ครับ
1: ยังไงเราลำบากนิดนึงแล้วก็อนาคตในการที่เราจะไปผลิตอาหารนะครับในสิ่งที่ไม่เกิดทางด้านคอนทามิเนชันพวกสิ่งปนเปื้อนเราก็สามารถผลิตได้ปลูกพืชได้โดยใช้ศาสตร์ทางด้านการผลิตเครื่องกล
0: แสดงว่าใช้ทุกศาสตร์ที่มีอยู
1: ่
0: แล้วก็อัพสเกลปรับเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ให้ทันกับโลกสังคมโลก
1: พูดง่ายๆคือต้นน้ำ
0: ครับ
1: ต้นน้ำเราบอกอินพุตออกมาต้นน้ำคืออะไร
0: ดังนั้นอาจารย์ถ้ามองเรื่องของการผลิตกำลังคนเพื่อจะป้อนสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของต้นน้ำไม่ใช่แค่ว่าชิ้นส่วนที่เราต้องได้อย่างเดียวต้นน้ำบุคลากรสำคัญแค่ไหนในประเทศไทย
1: สำคัญมากถ้าเราจะผลิตได้แล้วตอบโจทย์ก็คือเอาพุทธที่ออกมาถ้าต้นน้ำมันผลิตไม่ได้เอาพุทธก็ไม่ได
0: ้
1: ต้องไหม
0: ครับ
1: นะสิ่งสำคัญคือตรงนี้แหละครับเขาก็เลยให้เรารีสกิลอัพสกิลไง
0: ครับ
1: นะครับเพื่อให้ตอบโจทย์กับสิ่งที่ออกมาเป็นเอาพุทธนวัตกรรมต่างๆนวัตกรรมได้เลยทางการแพทย์อันนี้ก็ผลิตทางการแพทย์ได้ใช่ไหมครับนวัตกรรมทาง EV ใช่ไหมนวัตกรรมทางด้านอากาศยาน
0: ครับ
1: อิเล็กทรอนิกส์มันเป็นต้นน้ำนะครับ
0: สำหรับคนที่สนใจน้องๆที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรนี
1: ้
0: เพื่อจะปรับอัพสกิลให้ตามทันโลกหรือให้เป็นผู้นำของอุตสาหกรรม
1: ได้เลย
0: ยังไงฮะอาจารย์ถ้าสนใจปรึกษาขอคำแนะนำในหลักสูตรน
1: ี้หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและเครื่องยนต์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์นะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นหลักสูตรใหม่ที่เปิดมาพร้อมที่จะพัฒนากำลังคนพร้อมด้วยห้องปฏิบัติการ
1: ครับ
0: อาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญ
1: ได้ครับได
0: ้และก็ที่สำคัญคือพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ให้กับน้องๆนักศึกษาด้วยขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยฮะ
1: ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

0: พาผู้ชมมาดูอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับในการเพิ่มมูลค่าจากไหมนะครับสินค้าจากชุมชนของเรานะครับมาสู่อุตสาหกรรมนะครับคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.วิสิทธิ์จันทร์ชื่นครับท่านอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: ผมสวัสดีครับ
0: เป็นถือว่านวัตกรรมใหม
1: ่
0: แล้วก็เอามาเพิ่มมูลค่ากันด้วยจุดเริ่มต้นทำไมถึงอยากจะเอาไหมที่มีอยู่ตามชุมชนมาสู่อุตสาหกรรมแบบนี้อาจารย
1: ์ครับก็เริ่มต้นก็คือเพื่อที่จะยกระดับครับในส่วนของมูลค่าของเส้นใยไหมที่อยู่ในชุมชนครับสอดคล้องกับทางจังหวัดสุรินทร์ของเราครับที่ผลิตเส้นใยไหมนะครับก็คือทำเป็นผืนตัวนี้ขึ้นมาครับ
0: ครับผมก็เลยมาเป็นหมวกกันน็อก
1: ใช่ครับ
0: นะฮะแนวคิดในการที่จะหยิบมาเป็นหมวกกันน็อกในการที่จะไปต่อยอดเกิดขึ้นได้ยังไง
1: ครับก็มีแนวคิดหนึ่งก็คือว่ามีคอนเซ็ปต์ก็คือใหเส้นใยธรรมชาติปกป้องคุณครับ
0: ตั
1: วนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่เราเนี่ยได้เอาเส้นใยธรรมชาติเนี่ยนะครับมาประยุกต์เข้าไปในส่วนของหมวกนิรภัยตัวนี
0: ้ครับผมคือเริ่มของงานวิจัยจริงๆเนี่ยก็ต้องมีต้นแบบใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับ
0: เราเลือกต้นแบบยังไงฮะในการที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มคิดค้น
1: ครับต้นแบบเนี่ยก็คือว่าเคยสืบค้นข้อมูลครับก็ปรากฏว่ามีงานวิจัยนะครับหรือว่ามีผลิตภัณฑ์นึงที่ทำจากไม้ไผ่ครับที่สารไม้ไผ่สารแล้วก็เราก็เลยมองว่าหมวกกันน็อกที่ทำมาจากไม้ไผ่สารเนี่ยสามารถที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็ขายได้แต่เราก็เลยมองว่าในเมื่อสุรินทร์เนี่ยมีเส้นใยไหมเราก็เลยมองว่าควรที่จะเอาเส้นใยไหมตัวเนี้ยนะครับมาทำเป็นหมวกนิรภัยครับ
0: ครับผมวิธีการเป็นยังไงบ้างฮะจะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่ากระบวนการจริงๆเนี่ยหลายคนบอกว่าไหมรู้เข้าใจว่ามีความเหนียว
1: ครับ
0: ในเรื่องของการเอาไปเป็นเครื่องนุ่งห่มอยู่แล
1: ้
0: วแต่กระบวนการจะมาสู่อุตสาหกรรมเรื่องของการทำหมวกกันน็อกแล้วก็สู่เรื่องการไปใช้งานรับรองมาตรฐานเองมันต้องมีขั้นตอนหลายๆอย่างที่ต้องมาตรวจวัด
1: ครับผมก็ในส่วนของขั้นตอนนะครับก็ในงานนี้นะครับก็จะแบ่งนะครับขั้นตอนเนี่ยออกเป็น3ส่วนหนึ่งก็คือการออกแบบนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะมีการออกแบบโดยใช้คอมพิวเตอร์3มิติครับก็มีการวาดในส่วนของตัวหมวกกันน็อกขึ้นมานะครับแล้วก็วางในส่วนของลายผ้าต่างๆนะครับซึ่งก็เป็นการออกแบบเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นการวิเคราะห์ครับก็โดยใช้ตัวโปรแกรม Finite Element ครับที่จะเป็นการจำลองว่าความแข็งแรงของหมวกนิรภัยของเราเนี่ยนะครับมันมีความแข็งแรงตามเกณฑ์หรือว่าตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือไม่นะครับพอออกแบบแล้วก็วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการผลิตครับเป็นต้นแบบขึ้นมาหรือว่าโปรโตไทป
0: ์ครับ
1: แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็จะนำไปทำการทดสอบครับผมครับก็จะสอดคล้องกับในส่วนของสไลด์ตัวนี้ครับครับโดยฝั่งด้านซ้ายมือนะครับก็จะเป็นการออกแบบหมวกนิรภัยลายผ้านะครับโดยเราเนี่ยจะโฟกัสไปที่ลายผ้าอัตลักษณ์ของสุรินทร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายผ้าของอัตลักษณ์สุรินทร์ครับต่อมาก็จะทำการขึ้นรูปชิ้นงานครับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานตัวนี้จะเป็นระบบสุญญากาศหมายความว่าเราเนี่ยจะทำการดูดอากาศออกไปนะครับแล้วก็ปล่อยตัวน้ำยาหรือว่าตัวเรซินนะครับเข้าไปแทนที่นะครับซึ่งก็จะได้ตัวผลิตภัณฑ์นี้ออกมาครับจากนั้นนะครับก็จะนำตัวหมวกนิรภัยของเราเนี่ยไปทำการทดสอบครับซึ่งการทดสอบเนี่ยเราได้ดำเนินการทดสอบตามมอก369-2557ครับซึ่งเป็นการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกทำการทดสอบเนี่ยทั้งหมดอยู่3จุดครับก็คือตรงบริเวณด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านหลังของตัวหมวกนิรภัยครับซึ่งก็จะได้ในส่วนของกราฟเหล่านี้ออกมานะครับ
0: นี่คือกระบวนการหลายคนบอกว่าแล้วเส้นใยไหมไปอยู่ตรงไหนของตัวหมวกกันน็อกอาจารย
1: ์ครับผมในส่วนของเส้นใยไหมนะครับก็จะอยู่บริเวณเปลือกครับเปลือกด้านนอกของหมวกนิรภัยครับ
0: คือถ้ามองก็คือตัวโครงตรงที่เราเห็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็คือจะอยู่เป็นตัวโครงทั้งหมดเนี่ย
1: ใช่ครับ
0: ที่จะมีเส้นไหมแทรกอยู่
1: ใช่ครับ
0: โดยมีการออกแบบโดยใช้เทคนิคที่อาจารย์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้
1: ใช่ครับ
0: ก็มีการทดลองเราเลือกเส้นไหมจากส่วนไหนเป็นไหมชนิดไหนครับเอามาใช้งานตรงนี้อาจารย
1: ์ตัวนี้เป็นเส้นไหมที่ทางชุมชนครับท่านได้คัดมาให้
0: ครับ
1: ครับแล้วก็ก็นำมาขึ้นรูปครับ
0: ครับ
1: ครับก็เป็นเส้นไหมที่เกิดจากการทอเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้
0: ครับก็คือใช้ทั้งเป็นผืนใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: มาพัฒนาต่อสีสันต่างๆมีผลไหมอาจารย์ว่าถ้าเป็นย้อมมาแล้วหรือเป็นเส้นไหมดิบธรรมดา กับรูปทรงหรือสีสันต่างๆครับ
1: ครับในส่วนของสีสันแน่นอนครับว่ามีผลครับก็จะเปรียบเทียบกันระหว่างแบบธรรมดากับสีเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ครับในส่วนของการรับแรงครับ
0: ครับผมเพื่อจะให้ได้มาตรฐานหลายคนบอกว่าแล้วเส้นใยที่เอามาใช้แล้วก็สู่กระบวนการขึ้นรูป
1: ครับ
0: แล้วด้านในเพื่อจะเป็นกดแรงกระแทก
1: ร
0: ับแรงกระแทกเองมีการออกแบบยังไงบ้างครับ
1: ครับในส่วนของด้านในของหมวกเนี่ยในเคสนี้ครับเป็นเคสที่เริ่มต้นครับด้านในเนี่ยยังเป็นโฟมเม็ดหรือว่าโฟมที่ถูกอัดขึ้นรูปเป็น
0: คร
1: ับตอนนี้ก็ยังเป็นโฟมแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
0: ครับ
1: ก็ในอนาคตครับเราก็จะทำการเปลี่ยนจากโฟมเนี่ยนะครับเป็นโฟมชั้นในเนี่ยนะครับเป็นโฟมลักษณะรูปทรงรังผึ้ง
0: ครับ
1: ครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเนี่ยจะทำการขึ้นรูปด้วยเส้นใยไหมเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นแผนงานในอนาคตครับแล้วก็นอกจากเส้นใยไหมที่เราขึ้นรูปเป็นรูปทรงรังผึ้งนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะกระจายแรงครับในส่วนของรูปทรงรังผึ้งก็ยังมีในส่วนของการเติมยางพาราครับซึ่งเป็นฟองน้ำยางพาราเติมเข้าไปในแต่ละช่องเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเกิดการซับแรงเกิดขึ้นครับก็เป็นในส่วนของงานที่เราเนี่ยจะพัฒนาต่อครับ
0: เป้าหมายที่เราถ้าชิ้นงานนี้สมบูรณ
1: ์
0: และก็ถูกเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในการใช้งานจริงเป้าหมายที่เราจะเห็นภาพจากตรงนี้เป็นยังไงครับอาจารย
1: ์ครับก็ในอนาคตเนี่ยก็ตั้งใจครับว่าอยากให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเราครับ
0: นอกจากเรื่องของลวดลายเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่ากันแล้วเนี่ยถ
1: ือ
0: ว่าเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวเลยไหมฮะว่านี่คือเป็นสินค้าหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตหนึ่งจากในพื้น

0: ที่มีการนำวัตถุดิบจากชุมชนเอามาใช้งาน
1: ครับใช่ครับ
0: ถ้าฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะถ้าสนใจกับมุมมองแนวคิดนี้หรือการพัฒนาต่อยอดหรือคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นี้เพื่อจะมองสู่อนาคตกับการขยายผลสู่เชิงธุรกิจต่อไปติดต่อได้ยังไงฮะอาจารย
1: ์ครับก็ติดต่อที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับผม
0: ครับผมนี่คืออีกงานวิจัยนะครับที่เอาวัตถุดิบจากชุมชนนะครับมาต่อยอดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ครับผมครับขอบคุณครับ

0: อีกหนึ่งงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยนะครับที่ช่วยเหลือชุมชนรวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์พูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนเลขาอัจฉริยะพิทักษ์ครับอาจารย์อยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์ครับผมถือว่างานชิ้นนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในการที่จะต่อยอดแต่จุดเริ่มต้นไม่ได้ถือว่าง่ายเลยในการที่เริ่มต้นงานวิจัยชิ้นนี้คืองานวิจัยอะไรอาจารย์
1: ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับในเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมเส้นได้ค่ะโดยนักวิจัยของเรานะคะที่อยู่ในคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ค่ะได้พัฒนานวัตกรรมเส้นได้ที่เกิดจากใยฟางข้าวและใยรังไหมพันผสมกันนะคะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นจุดริเริ่มเนี่ยก็เกิดมาจากการที่เราได้ทำงานร่วมกับชุมชนกลุ่มวิสาหกิจทอผ้านะคะก็ได้รู้สังเกตวิเคราะห์ในเรื่องต้นทุนกลุ่มวิสาหกิจเนี่ยจะพบในเรื่องของการแบกรับต้นทุนในด้านเส้นใยเป็นจำนวนมาก
0: ปกติทั่วไปหรือฝ้ายทั่วไปแต่คราวนี้เองเหมือนเป็นการเอาสิ่งที่เหลือทิ้งเหลือใช้จากภาคการเกษตรเอามาแปรรูปด้วยอ
1: ัน
0: นี้คือใช้อะไร
1: ก็ในด้านของการนำวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรนะคะทางนักวิจัยนะคะก็ได้เล็งเห็นในเรื่องของการนำฟางข้าวค่ะซึ่งเป็นวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรในด้านของการเพาะปลูกข้าวซึ่งเป็น อาชีพหลักของชาวจังหวัดสุรินทร์และก็อาชีพหลักของคนไทยเนาะซึ่งมีจำนวนปริมาณมากในพื้นที่นะคะมาผสมรวมกับวัสดุในด้านเหลือทิ้งของการเสาไหมค่ะซึ่งนั่นก็คือรังไหมนะคะโดยการนำสองสิ่งนี้ค่ะมาปั่นผสมรวมกันนะคะให้เกิดเป็นเส้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเส้นได้ที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งของในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
0: ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเอามาใช้เป็นอีกหนึ่งเส้นได้ตัวใหม
1: ่ค่ะ
0: ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได
1: ้ค่ะ
0: ณตอนนี้เองพอเราได้กระบวนการนี้คงใช้เวลานานพอสมควรแต่กระบวนการหลังจากนั้นก็ต้องมีการขึ้นรูปให้ดูการเอามาทอผลจากการที่เราวิจัยมันสามารถทดแทนได้ไหมอาจารย
1: ์ค่ะก็ในด้านผลการวิจัยนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเส้นใยฟางข้าวปั่นผสมรังไหมเนี่ยมาทอได้เนาะซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนเนี่ยได้ร้อยละ55และนอกจากที่เราลดต้นทุนได้ร้อยละ55แล้วนะคะเรายังจะสามารถไปเพิ่มหรือยกระดับรายได้ของผู้ที่กลุ่มทอผ้าได้ร้อยละ300นะคะจากการที่เราได้ทำงานวิจัยตลอดมาเนี่ยค่ะ
0: นี่คือตัวอย่างหนึ่งในการที่เราเอามาทอเป็นลวดลายก็รวมไปถึงการออกแบบด้วยใช่ไหมครับเร
1: ื่อง
0: ของสีสัน
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวผลิตภัณฑ์ผ้าขึ้นมาแล้วนะเรามีการต่อยอดกับชิ้นนี้กันยังไงบ้างครับ
1: ก็จากที่การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะคะเราจะต่อยอดในด้านของการนำไปแปรรูปค่ะเพราะว่านอกจากจังหวัดสุรินทร์นะคะนอกจากจะหัตถกรรมในด้านที่มีชื่อเสียงก็คือการทอผ้าเนาะยังจะมีกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นด้านแปรรูปนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็นำผ้าทอจากนวัตกรรมเส้นได้เนี่ยค่ะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆได้ค่ะ
0: ก็ถือเป็นวัตถุดิบหนึ่งให้กับชุมชน
1: ใช่
0: ซึ่งถือว่าเราก็เป็นการค้นพบว่าในพื้นที่ของเราก็มีอุตสาหกรรมที่มีการส่งต่ออีกหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: ดังนั้นเองเนี่ยนอกจากการที่เราไปขยายผลให้กับชุมชนกันแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะไปเชิงพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของ

0: ได้นำผลงานวิจัยเราไปใช้ประโยชน์โดยการที่สั่งผลิตผ้าทอ
1: นั่นคือขยายองค์ความรู้สู่ภาคชุมชนที่สำคัญเราได้ทำงานกับภาคชุมชนและที่สำคัญแล้วก็มีภาคหน่วยงานของภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทด้วยภาพแบบนี้ที่เราได้เห็นการทำงานที่มีการเติบโตไปด้วยกันที่สำคัญในฐานะสถาบันการศึกษาที่ต้องเร่งในการพัฒนากำลังคนในมุมมองอาจารย์มองไงฮะในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการทอผ้าแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วอุตสาหกรรมด้านการทอผ้าค่ะก็อยากจะส่งเสริมอะค่ะเพราะว่าจากที่ได้ทำงานกับชุมชนเนี่ยจะเห็นว่าหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเราเนาะหนึ่งในนั้นก็คือหัตถกรรมทอมือนะคะแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนจะต้องย้ายถิ่นฐานคนที่ทำการทอมือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นอาจจะไม่ได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้เท่าไหร่จริงๆก็อยากจะส่งเสริมให้ทุกคนหรือทุกเพศวัยโดยเฉพาะเด็กๆเยาวชนนะคะก็เห็นความสำคัญในสิ่งที่มีอยู่ในภูมิในเขาเรียกอะไรในท้องถิ่นของจังหวัดตัวเองนะคะเพื่อสามารถที่จะหยิบเอามีองค์ความรู้ในเรื่องของหยิบเอาวัตถุดิบในภายในถิ่นฐานเกิดตัวเองค่ะมาสร้างเป็นวัตถุดิบแล้วก็เกิดมาเป็นใส่ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเข้าไปแล้วก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมีเข้าไปมันก็สามารถเป็นหนึ่งในความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะก็อยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะทางมหาวิทยาลัยของเราค่ะก็มีหลักสูตรนะคะชื่อว่าหลักสูตรออกแบบผลิตภัณฑ์และสิ่งทอสร้างสรรค์ค่ะอยู่ในคณะเกษตรศาสตร์เทคโนโลยีนะคะก็หลักสูตรนี้ค่ะเป็นหลักสูตรที่ผลักดันความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านการทอผ้านะคะยังเป็นในเรื่องของด้านการสร้างของที่ระลึกนะคะด้านทำผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแฟชั่นสิ่งทอหรือแม้กระทั่งของชำร่วยที่ของที่ระลึกหรือแม้กระทั่งในเรื่องผลิตภัณฑ์ด้านครัวเรือนต่างๆสิ่งนี้ค่ะเรามุ่งเน้นที่จะต้องการให้นักเรียนหรือผู้ที่สนใจนะคะเข้ามาศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาประยุกต์กับความคิดสร้างสรรค์ผ่านกับในเรื่องของด้านการออกแบบประยุกต์ศิลป์เพื่อให้สื่อถึงกับกลุ่มเป้าหมายค่ะ
1: ครับผมถือว่าเรื่องราวที่เราเดินทางมาวันนี้นะครับเราได้เห็นหลากหลายงานวิจัยนะครับที่มีการเกิดขึ้นในพื้นที่นั่นเองนะครับทั้งเรื่องของนวัตกรรมที่เป็นระบบ IT ยุคใหม่ล้ำสมัยเรื่องของวิถีชีวิตของผู้คนและที่สำคัญนี่คืออาชีพของคนในท้องถิ่นและมีการต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์โดยเอาองค์ความรู้มาเติมเต็มนั่นเองวันนี้ขอบคุณอาจารย์ของเราด้วยนะฮะและนี่คือทั้งหมดของรายการรอบภูมิภาคในวันนี้นะฮะผมและอาจารย์ต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
1: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
0: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
1: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
0: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
2: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
3: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
4: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
5: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
4: ช่วยผมหน่อยนะพี
5: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
6: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
5: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
7: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
8: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
5: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ

0: รถ
1: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
2: ง่าย
1: ครบ
3: จบ
2: ทุกเรื่องรัฐ
1: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
4: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
5: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
1: โหลดเลย
6: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจักหน่อย
2: อุ้ยบอก
4: ร้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลียวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลียว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NB ที่11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว

0: านที่ที่พระองค์ทรงพระราชดำเนินที่นี่วัดพระพุทธเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มารวมกลุ่มและมาต้อนรับเสด็จพระองค์ท่านสู่การนำพระราชดำริของพระองค์ท่านไปร่วมสืบสานรักษาต่อยอดสร้างอาชีพและก็เกิดรายได้อย่างยั่งยืนจนถึงปัจจุบัน
1: ด้วยพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยทุกสุขของราษฎรภายหลังเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสเพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลายครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำครอบครัวอีกทั้งคนในครอบครัวต่างดำเนินชีวิตด้วยความหวาดระแวงไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงาน

0: ของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ราชองครักษ์ต่างๆและผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในกองราชเลขาของสมเด็จช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยจัดสรรที่ดินที่ใช้เงินของท่านที่ให้ข้าพเจ้าไปให้ครอบครัวละ2ไร่สำหรับปลูกบ้านและทำการเกษตรในครัวเรือนเช่นเขาสามารถปลูกผักเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาและข้าพเจ้ายังจัดตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชนโยบายคือสร้างธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก็ธนาคารข้าวไว้ให้ยืมรับประทานไม่ให้มีเวลาขาดแคลนหรือว่ากลัวว่าจะขาดแคลนนอกจากนั้นก็ให้สมาชิกในแต่ละครอบครัวสามารถไปรับจ้างทำงานในโครงการฟาร์มตัวอย่างของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเอาเงินที่ท่านทั้งหลายให้ข้าพเจ้าเนี่ยไปซื้อที่และทำฟาร์มตัวอย่างขึ้น
1: จังหวัดนราธิวาสดินแดนปลายด้ามขวานดินแดนที่เปี่ยมด้วยความหลากหลายทั้งผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติอย่างแนบแฟ้นพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพจึงเปรียบเสมือนการหยิบยื่นโอกาสให้กับราษฎรสามารถนำทุนเดิมที่มีอยู่ทั้งทรัพยากรภูมิปัญญาและฝีมือมาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนจากมือที่เคยทำงานเพื่อประทังชีวิตได้มีโอกาสพัฒนาเป็นฝีมือที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในครัวเรือนได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสารพระเมตตาของพระองค์จึงไม่ได้เป็นเพียงการพระราชทานความช่วยเหลือในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่คือการสานต่อชีวิตให้ประสบนิกรของพระองค์ได้มีโอกาสยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีความหวังที่จะก้าวต่อไป
2: จังหวัดนราธิวาสถือเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนราธิวาสพระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทำให้พระองค์ทรงรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เองแล้วนำมาสู่การส่งเสริมอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายๆด้านวัดพระพุทธของอำเภอตากใบณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพและกลุ่มทอผ้าในพื้นที่นับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นเท่านั้นแต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีสามารถนำความรู้และฝีมือที่มีอยู่นำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและตัวเอง

0: ย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2517ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรณวัดพระพุทธตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสซึ่งในวันนั้นวัดพระพุทธตำบลพร่อนใช้เพียงแค่สถานที่ประกอบศาสนกิจแต่เป็นพื้นที่แห่งความปลื้มปิติของประสบนิกรที่ต่างมาเฝ้ารอรับเสด็จอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวบ้านในพื้นที่การได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนับเป็นช่วงเวลาแห่งความทรงจำที่ยังคงถูกเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นและหนึ่งในเรื่องราวเล็กๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคนในชุมชนเมื่อพระครูไพโรจน์ศาสนกิจได้จัดหาผ้าทอพื้นเมืองของชาวบ้านมาปูสำหรับลาดพระบาทและเป็นที่ประทับผืนผ้าธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นได้สะดุดพระราชหฤทัยด้วยเป็นงานฝีมือที่สะท้อนวิถีชีวิตและความสามารถของชาวบ้านจึงนำไปสู่พระราชดำริให้ฟื้นฟูการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
1: ก็รับเสด็จมาแต่ปี17ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็ไม่เคยได้เสด็จเราก็ไม่ได้รับเสด็จพระองค์ท่านก็เสด็จมาช่วงนั้นก็เราก็เตรียมทำความสะอาดทำอะไรก็ท่านพระครูก็จัดเอาไว้ให้ค่ะก็ตีคล้องร้องเป่าเรียกชาวบ้านมาทำความสะอาดแล้วก็เรียกชาวบ้านให้มารับเสด็จค่ะก็ตอนที่ท่านเสด็จมา17แล้วเราก็ท่านมาก็ปีละ2ครั้งครั้งแรกเขาก็มาท่านก็มาที่ศาลาทรงงานก็มาเยี่ยมพระท่านพระพุทธพระท่านไพโรจน์ศาสนกิจค่ะแล้วก็มาชุดหลังที่2ก็มาศาลาธรรมทรงงานค่ะทรงงานศิลปาชีพค่ะแล้วก็อานงค์ก็จะได้ข้าวมาก็ประมาณ23ครั้งค่ะที่ได้เข้าเฝ้าค่ะข้างหลังนี่เป็นศาลารวมใจศาลาทรงงานค่ะเขาเรียกตอนแรกๆเขาเรียกว่าฝาพระบาทสมัยก่อนเป็นศาลาฝาพระบาทก็เลยถ้าท่านเสด็จมาก็เราเรียกว่าศาลาทรงงานก็ตอนนั้นก็ที่พระองค์ท่านเสด็จมาก็พระท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจเอาผ้ามาจากหมู่บ้านเก็บมาจากหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็ร.9ก็เห็นว่าผ้านี้เก็บมาจากไหนก็ท่านบอกว่าเก็บมาในหมู่บ้านแล้วก็มาปูลาดพระบาทแล้วก็ท่านพระครูบอกว่าแล้วคนที่นี่อาชีพอะไรเขาบอกว่าอาชีพทำนาคือเป็นหลักอาชีพทำนาก็หลังจากนั้นคือเราจะได้ทำนาเสร็จแล้วเราก็งานว่างไม่มีอะไรทำใช่แต่พระองค์ท่านบอกว่าท่านนั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนกี่ท่าทางกี่ให้ได้ไหมเพราะว่าตอนนั้นมันเป็นกี่กระทบที่เส้นได้ที่ผ้าที่มาปูก็ท่านบอกว่าท่านนั้นจะเปลี่ยนกี่กระตุกได้ไหมค่ะแล้วก็พระองค์ท่านก็ทรงให้ท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจท่านพระครูก็รับสั่งรับไว้ก็หาสมาชิกได้มาทอก็เลยก็พอเกิดขึ้นมาเป็นกี่ทำกี่ขึ้นมาก็ติดต่อจากทางจังหวัดทางพช.จากอำเภอก็ติดต่อจากสิงห์ทอมาจากกรุงเทพมาทำกี่มาทำอะไรก็ตอนนั้นก็พระองค์ท่านก็แกก็มาแบบว่ามอบให้พันปีหลวงที่เรื่องโครงการศิลปาชีพท่านก็เวลามาก็ท่านก็คุยกับท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจเรื่องการดินเปรี้ยวรู้พระองค์ท่านแต่ส่วนพันปีหลวงนี่แกจะมาทรงงานที่ว่าโครงการศิลปาชีพให้เราทอผ้าอะไรนะรู้สึกดีใจมากๆปลื้มใจมากที่เราได้มาทอผ้าตรงนี้ได้มีงานทำแล้วก็ได้มีเงินที่ว่าช่วยเหลือในครอบครัวที่เราจากที่ว่าเราไม่มีเงินจากที่ว่าเราทำนาเสร็จแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหมพอท่านเสด็จมาตรงนี้เราก็ได้มีเงินช่วยเหลือครอบครัวเราได้จะมีรายได้ต่อเนื่องค่ะแล้วพอดีก็บางคนก็ไม่มีงานตรงนี้เราเขาก็ไปทำงานนอกบ้านแต่พอท่านมาตรงนี้เราก็มีงานได้ทำตรงนี้ได้ช่วยเหลือครอบครัวค่ะก็ตอนนั้นก็เป็นผ้าลายลูกแก้วผ้าพื้นลายลูกแก้วแล้วก็ผ้าขาวม้าของโครงการศิลปาชีพแต่ของเรานี้คือเราตอนแรกเราก็ทอผ้าของผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยสมัยก่อนนะแต่ว่าเราต้องทอแต่พอเราส่งงาน ทรงงานจากพันปีหลวงก็เขาบอกว่าท่านนั้นถ้าเข้าโครงการศิลปาชีพก็เขาก็ส่งเส้นได้มาให้พวกเราทอแต่ทอเส้นได้ของทางโครงการศิลปาชีพส่งมาให้เสร็จแล้วทางเราก็พอทอเส้นได้นั้นหมดแต่เราก็หาเงินทุนของเงินทุนหมุนเวียนของอะไรเขาก็ให้งบมาเราก็ใช้เส้นได้นั้นมาทำของในกลุ่มแต่ละกลุ่มค่ะเราก็ได้เอาเงินทุนหมุนเวียนไปซื้อเส้นได้มาให้สมาชิกทอเป็นผ้าเจ็ดสีเป็นลายก้นหอยของประจำหมู่บ้านเราค่ะจะบอกว่ารู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ท่านพระองค์ท่านที่ได้มอบงานให้กับพวกเราค่ะแล้วเราก็ต้องต่อเนื่องต้องทำไปจนสุดถึงที่สุดไม่ได้ค่ะถึงที่เราทำได้ค่ะ

0: นายจันชานแท้ราษฎรจากบ้านโคกกระท่อมอำเภอตากใบผู้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่นำแนวทางการพัฒนาตามพระราชดำริจนกลายเป็นผู้ที่ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ให้กับผู้ที่สนใจสำหรับนายจันแล้วสิ่งที่มีคุณค่าที่สุดคือความทรงจำในวันที่ได้เฝ้ารับเสด็จและพระเมตตาที่เขายังคงจดจำไม่รู้ลืม
1: ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีและมันพร้อมด้วยท่านในหลวงรัชกาลด้วยผมได้คนถือท้ายเรือข้ามฟากจากโคกในไปโคกอิฐที่โบราณสถานแล้วต่อจากนั้นไม่นานก็ผมก็นำขบวนของท่านพันปีไปที่ป่าพรุพอหลังจากนั้นก็เสด็จที่วัดพระพุทธก็ท่านเข้าต้องการพบตัวผมเพื่อท่านจะรู้จักพันไม้ที่ท่าน ที่ผมนำขบวนก็ไปดูในครั้งนั้นท่านจะให้ผมเอาพันไม้หลายๆพันของที่ป่าพรุเพื่อจะได้รู้ว่ามีต้นอะไรบ้างผมก็เอาถอนไปหลายต้นอยู่ส่วนเรื่องทอผ้านั้นท่านจะพูดถึงอยู่เป็นประจำเลยตอนนั้นผมไปเจอที่ไหนท่านก็พูดตลอดอันนั้นแต่ว่าส่วนมากท่านจะพูดกับผู้สูงอายุแต่ผมนี้เวลาท่านเสด็จมาวัดพระพุทธผมจะได้เป็นผู้อารักขาทุกครั้งในตอนนั้นผมนี่สานต่อในเรื่องเพราะว่าเรื่องทอผ้าผมก็ได้ทำกี่เป็นช่างทอผ้าให้เกือบทุกโรงในหลายๆแห่งทุกโรงของนราธิวาสนี่จะเป็นฝีมือของผมทั้งนั้นเลยไม่ว่าที่กุกม่วงไม่ว่าวัดพระพุทธไม่ว่าตรงไหนตรงไหนก็จะมีฝีมือผมทุกแห่งผมจะปฏิญาณตนผมบอกว่าผมต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์ขยันอดทน

0: กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพื้นที่ปลูกข้าวหอมกระดังงาข้าวพื้นถิ่นที่อยู่คู่กับชาวตากใบมาอย่างยาวนานและความทรงจำอันแสนประทับใจของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงเกิดขึ้นในวันที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายข้าวหอมกระดังงาข้าวที่เกิดจากแรงกายแรงใจและภูมิปัญญาของคนในชุมชนณวัดพระพุทธอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสวันนั้นคือความปลับปลื้มปิติที่อยู่ในหัวใจของสมาชิกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงจนถึงวันนี้พระมหากรุณาธิคุณที่ได้รับเปรียบเสมือนกำลังใจสำคัญให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงที่ยังคงมุ่งมั่นที่จะรักษาข้าวหอมกระดังงาและนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจากการปลูกและผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนวันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวหอมกระดังงาตั้งแต่กระบวนการผลิตการคัดเลือกและการแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่หลากหลายเพิ่มมูลค่าสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับสมาชิกทุกเมล็ดข้าวเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านโคกมะม่วงเป็นภูมิปัญญาที่มีความตั้งใจในการสืบสารและเป็นสิ่งที่จะส่งต่อให้ลูกหลานพระเมตตาในวันนั้นยังคงเป็นแรงใจให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงให้ได้ก้าวเดินจนถึงวันนี
1: ้พวกเราได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะก็เริ่มจากที่ได้รับทราบว่ากลุ่มของเราเนี่ยได้มีข้าวหอมกระดังงาเป็นข้าวพื้นเมืองแล้วก็ทางสมเด็จพระพันปีนะคะเมื่อตอนที่พวกเรายังเด็กๆนะคะท่านก็เสด็จมาที่วัดพระพุทธนะคะเกือบจะเสด็จทุกปีเลยแล้วพวกเราก็เข้าเฝ้าพระองค์ท่านก็ได้รับทราบว่าพระองค์ท่านให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำนาเกี่ยวกับการดูแลน้ำดูแลป่าที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ตากใบนี้มีข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวที่เราภาคภูมิใจมากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นข้าวพื้นเมืองยาวนานพอพระองค์เสด็จนี่พวกเราก็จะมีความสุขว่าอยากที่จะถวายพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านได้รับทราบว่าเราทำในสิ่งที่พระองค์ท่านพูดถึงพูดแล้วรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านค่ะเมื่อวันที่พระองค์เสด็จนะคะพวกเราก็ไปเข้าเฝ้าแล้วพอรับทราบว่าพระองค์มาเมื่อไหร่นะคะเราไปตั้งแต่เช้าจนกระทั่งเย็นนะคะรอแล้วพระองค์ท่านก็ทรงงานแบบจนถึงกลางคืนจนมืดค่ำเราก็รอส่งพระองค์ท่านเสด็จกลับตำหนักตอนที่พระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนะคะก็จะมีกลุ่มข้าวหลากหลายมากนะคะพระองค์เสด็จที่วัดพระพุทธนั้นมาเพื่อกลุ่มศิลปาชีพทอผ้านะคะก็จะมีกลุ่มข้าวกลุ่มอะไรที่พระองค์เคยเสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนเช่นที่โคกในโคกคูอะไรต่างๆเหล่านี้โคกไผ่ค่ะก็ช่วงนั้นเขาก็เฟื่องฟูมากแล้วกลุ่มโคกมะม่วงก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เฟื่องฟูในเรื่องของการทำนาเรื่องของการแปรข้าวหอมกระดังงามาเป็นข้าวกล้องข้าวซ้อมมือนะคะก็ตอนนั้นเราก็ประทับใจแล้วก็มีความสุขว่าได้ทำตามที่พระองค์ท่านได้เสนอหรือว่าได้พระราชดำริเอาไว้ก็ตอนนี้ก็มีแม่กิ้มนะคะแม่กิ้มทองคุปก็ได้เป็นประธานจากตำแหน่งรองประธานขึ้นมาตัวดิฉันเองก็อาสาเป็นเลขากลุ่มนะคะแล้วก็มีแม่หวาดเป็นรองประธานในรุ่นปัจจุบันนะคะแล้วก็มีสมาชิกแม่ๆทั้งหลายนะคะแล้วก็มีสมาชิกเดิมๆคือแม่ยีนก็เป็นสมาชิกเดิมรุ่นก่อตั้งแม่หวาดก็รุ่นก่อตั้งแม่กิ้มก็รุ่นก่อตั้งนอกนั้นก็มาสืบสานมาเพิ่มเติมทีหลังนะคะเมื่อเราตั้งใจทำงานด้วยความจริงใจด้วยความตั้งใจก็มีส่วนราชการต่างๆเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเยี่ยมเยียนครั้งหลังนี้ที่เริ่มสืบสานครั้งแรกขอเงินจากกำนัน ค่ะกำนันตำบลพร่อนท่านสุพงษ์เทพพรมขอเงินพนมของท่านเข้ามาเป็นทุนเพื่อดำเนินการทุนครั้งนั้นก็ขอซื้อข้าวเปลือกขอซื้อเครื่องซีนสุญญากาศขอซื้อเครื่องบรรจุภัณฑ์นะคะเมื่อได้ตรงนี้มาเราก็มาร่วมกันทำนะคะหลังจากนั้นก็มีพัฒนาชุมชนได้ให้ความรู้ด้านการไปอบรมด้านการพัฒนาการสร้างผลิตภัณฑ์นะคะเกษตรนะคะก็ใช้กำลังของกลุ่มส่วนหนึ่งซื้อมาเป็นสีข้าวกล้องนะกลุ่มตามออเดอร์แล้วก็ในหมู่บ้านนะคะถ้าเขาต้องการมาเราก็ช่วยดูแลบริการในราคาร่มเยาจากโรงสีของพวกเรานะคะ

หนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัสพระเมตตาอย่างใกล้ชิดคือนายธรรมสิทธิ์บุญช่วยเกษตรกรจากตำบลพร่อนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชายผู้ที่มีความทรงจำตั้งแต่วัยเยาว์จากวันที่ได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จณวัดพระพุทธสู่การมีโอกาสทำงานถวายพระองค์ท่านในหลายโอกาสและน้อมนำแนวพระราชดำริมาปรับใช้ในชีวิตแนวพระราชดำริที่ได้รับรู้และเรียนรู้ถูกมาปรับใช้ให้เข้ากับวิถีชีวิตของครอบครัวเริ่มจากการคิดเป็นระบบรู้จักพึ่งพาตนเอง

0: ช้สิ่งที่มีอยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์และค่อยๆสร้างความมั่นคงจากสิ่งเล็กๆสร้างชีวิตที่มีความมั่นคงมีรายได้ด้วยกำลังของตนเอง
1: ครับคือผมเป็นคนที่ว่าโชคดีที่เข้าร่วมโครงการของโคกหนองนาโมเดลคือพื้นที่ของผมเป็นพื้นที่นาร้างเป็นพื้นที่ที่ว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำท่วมขังเวลาหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำผมโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลของกรมพัฒนาชุมชนจากพื้นที่ที่ว่าไม่สามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้พอได้ร่วมโครงการผมก็ได้ทำการขุดตามทฤษฎีโคกหนองนาแล้วก็จากที่ว่าไม่มีแหล่งน้ำผมก็ได้มีแหล่งน้ำได้มีพื้นที่ที่เป็นโคกที่สามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของชาวนราธิวาสครับที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสคือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสมัยก่อนพระองค์ท่านเสด็จมาทุกปีมาบ่อยมากก็รู้สึกดีใจภูมิใจเป็นอย่างสูงครับ

คุณผู้ชมคะเราได้เห็นนะคะว่าปณิธานของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการที่จะร่วมสืบสานรักษาต่อยอดและนำพระราชดำริของพระองค์ท่านสามารถยกระดับศักยภาพของตนเองมีรายได้มีฝีมือนางเจ้าสิริกิติ์

0: ื้อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ตั้งปี2569พร้อมชมขบวนจำลองเป็ดล่งจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงาม
1: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
1: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
2: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
1: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนครับผม
3: ครับนายผมได้หลักฐานว่าตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
4: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

0: ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ซันประทับใจที่บ่ควรพลาด
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุก

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการและผลผลิตอุดมสมบูรณ์จากเมล็ดปาล์มธรรมชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเล่าในระดับสากลที่น่าทึ่งจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำนมข้าวอุดมไปด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังขณะที่เมล็ดปาล์มโดดเด่นด้วยกรดไขมันธรรมชาติชั้นดีและเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้มาผสานเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการนวัตกรรมก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทค่ะการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นี้นอกจากจะเป็นการพิสูจน์คุณค่าของพืชพันธุ์ไทยในเวทีสากลแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าใหม่จากฐานชีวภาพและตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความงามที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยค่ะนอกจากสาระความรู้ดีๆแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากความตั้งใจของทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดในรอบเดือนที่ผ่านมาว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สร้างรอยยิ้มและประโยชน์ให้กับชุมชนบ้างไปติดตามชมกันได้ในช่วงกิจกรรมตะวันเดือนได้เลยค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมตะวันเดือน
0: สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานเสวนาและเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการเปิดโลกสมุนไพรไทยครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยและสมุนไพรนางแซงและดร.สรวิทย์เผ่าดีรองคณบดีวิทยากรปกคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นความเข้าใจในพฤกษเวทไทยเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของประชาชนค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้จากปราชาบ้านยกระดับคุณค่าสมุนไพรไทยตลอดจนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งได้รับกระแสตอบรับและความสนใจอย่างดียิ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายสุขสมอมรฤทธิ์กล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของบริษัทตะวันเดินอินเทอร์เกรสจำกัดที่ให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนและได้มาตรฐานซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความแก่บริษัทภายใต้ระบบราคาประกันสามมาตรฐานของสมาคมซึ่งดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่าส
2: ันได้ไปปลูกสมุนไพรนะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงก็สามารถที่จะควบคุมเข้ามาร่วมมือกันหรอกครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือกลัวชื่อเสียงของสมาคมที่สั่งสมมากกว่า30ปีเหมือนกันนะครับ
0: นายมงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือลุงแดงผู้ก่อตั้งบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมากกว่า40ปีเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นขอจัดสรรพื้นที่ในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเพื่อจัดสร้างลานพืชเวทตะวันเดือนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์และปั้นเป็นแลนด์มาร์คศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความยั่งยืนหลังจบงานลุงแดงระบุว่าวัตถุประสงค์หลักคือการขอใช
3: ้ครับก็จำหน่ายส่วนใหญ่จะเป็นพืชน้ำก็นะครับและที่อุดรก็ยังมีเขาเรียกว่านะท่านไปครั้งนี้ก็ไปเยี่ยมชมได้พวกที่เรียนแพทย์แผนไทยอาจจะโอกาสรู้จักน้อยหน่อยนะเพราะเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างมีสรรพคุณสูงมากเลยนะครับแล้วก็ลองไปชมฮะเราเอามาขุดมาปลูกไว้ที่แปลงนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมครับเรามีของแจกแล้วยังให้ความรู้ต่างๆเรื่องการทำเรื่องสมุนไพรต่างๆใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับ

0: เรายังมีสวนสมุนไพรที่อยู่ในไม่ห่างจากตัวเมืองอุดรครับประมาณสัก10กว่ากิโลครับเรายังมีสวนสมุนไพรที่ส่งเสริมได้รับการอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ส่วนตัวจากท่านพลตำรวจตรีธนากรคำสุทธินะฮะฟักเงินส่วนตัวครับซื้อที่ดินแปลงนี้ที่มีโฉนดถูกต้องจัดเป็นป่าที่เป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยแหละครับเราเข้าไปดูแลเอาสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาตินะฮะให้เขาขึ้นอยู่ด้วยความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นเอาวัชพืชออกเอาแต่สมุนไพรทิ้งไว้เชิญท่านไปเที่ยวชมได้เลยครับไปในสวนสมุนไพรของมงคลประเสริฐธนทรัพย์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแพทย์แผนไทยของจังหวัดอุดรเลยครับไปแล้วเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะเลยครับเรื่องสมุนไพรเนี่ยทางตะวันเดือนยินดีต้อนรับเรามีคณะทำงานแพทย์แผนไทยนะของจังหวัดอุดรเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้ความรู้เลยครับ
1: เมื่อวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมด้วยดร.สรวิทย์เผ่าดีวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดแนวทางการนำพืชสเวทไทยวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาช่วยเปิดมุมมองดร.สรวิทย์เผ่าดีรองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสมุนไพรและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคมวันนี้ท่านจะมาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของงานวิจัยต่อน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มที่เข้ามามีบทบาทในการยกระดับวัตถุดิบและภูมิปัญญาดั้งเดิมสู่ความน่าเชื่อถือในระดับมาตรฐานสากลพร้อมยกตัวอย่างงานวิจัยที่น่าสนใจของน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มซึ่งช่วยยืนยันถึงคุณค่าสรรพคุณตลอดจนแนวทางการนำไปประยุกต์และแปรรูปได้อย่างถูกต้องปลอดภัยค่ะไปติดตามมุมมองและสาระความรู้ดีๆจากท่านกันได้เลยค่ะ
2: การแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรสามารถนำมาปรับใช้กับวิถีชีวิตยุคใหม่อย่างไร
3: จริงๆแล้วเนี่ยคำว่าสมุนไพรเนี่ยเราต้องบอกว่าเป็นความโชคดีเนาะของคนไทยนะฮะที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทยแล้วก็ผืนแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินที่ต้องเรียกว่าบรรพบุรุษเนี่ยเลือกไว้ให้เราซึ่งเป็นแผ่นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของพืชพันธุ์ธัญญาหารซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนี่แหละนะครับแล้วถ้าเราไปดูนะครับว่าสมุนไพรไทยของเราเนี่ยที่อยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีนับหมื่นชนิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาใช้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่ชนิดหมายว่าเรามีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาเนี่ยอยู่ไม่กี่อย่างเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยถ้าเราพูดถึงสมุนไพรในโบราณไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแพทย์แผนสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็อยู่ได้อันนี้น่าสนใจมากเลยแสดงว่าเขาเนี่ยอยู่ได้โดยภูมิปัญญาไทยและก็ที่อิงอาศัยกับสมุนไพรดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราต้องศึกษากันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษเนี่ยมีดีตรงไหนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันได้ครับ
2: มองว่าที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นเพราะอะไร
3: ณปัจจุบันนะมีการเขาเรียกว่ามีการย้อนกลับเนาะคนในยุคปัจจุบันนะครับมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอาหารการกินแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่หลีกหนีไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะองค์ความรู้นะครับเราสามารถที่จะหาต่างๆจากอินเทอร์เน็ตจากการเซิร์ชหาซึ่งมันทำได้สะดวกมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเข้าห้องสมุดแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่าปัจจุบันนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่อิงกับธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีให้ค้นคว้าหลากหลายและตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านทางสุขภาพเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมามองในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่าคนเริ่มมาหันมาสนใจในเรื่องของกรีนในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเนี่ยอย่างโดยทั่วไปเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มีการตื่นตัวแค่ในประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีนะต่างก็มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรหมดเลยแต่ว่าก็เหมือนที่บอกทุกท่านไว้ครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งน่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

0: ที่เต็มไปด้วยสมุนไพรดังนั้นเนี่ยคนณปัจจุบันเนี่ยมีความตื่นตัวที่จะหันมาศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพด้วยวิถีของธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
1: ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มาสนใจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจากนวัตกรรมวิธีการหรือแนวทางใดที่จะส่งเสริมได
0: ้ถูกต้องเลยครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องสมุนไพรเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นวัยรุ่นยุค90เนี่ยจะนึกออกนะครับเราจะเคยเห็นไม่ว่าจะเป็นหินไม่ว่าจะเป็นรากไม้ต่างๆเนี่ยที่อยู่ในกล่องหรือว่าในถุงผ้านะครับสิ่งเหล่านี้ครับเป็นการใช้แบบยุคก่อนมันจะมีความยุ่งยากหลายอย่างเช่นจะต้องฝนปริมาณเท่าไรจะต้องเอาอะไรมาผสมยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจจะเอาน้ำมะนาวน้ำซาวข้าวโอความรู้สมัยใหม่นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์กับภูมิปัญญาสมุนไพรไทยหรือว่าทำนะครับให้มีความง่ายต่อการใช้ไม่ยุ่งยากซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราสามารถทำแบบนั้นได้เนี่ยคนรุ่นใหม่ครับเขาก็จะหันมาสนใจเพราะว่าจริงๆแล้วในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยเขามีผลลัพธ์หรือว่ามีประสิทธิภาพเนี่ยโดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราตัดความยุ่งยากครับแล้วก็เอามาทำเป็นนวัตกรรมเพื่อที่จะให้คนรุ่นใหม่ครับได้ใช้อย่างง่ายๆแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากนักเนี่ยเชื่อว่าสมุนไพรไทยเนี่ยก็สามารถที่จะกลับมาเป็นที่น่าสนใจหรือว่าอยู่ในความสนใจของคนรุ่นใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้นได้ครับ
1: น้ำนมข้าวมีความน่าสนใจในมิติใดและอะไรคือเหตุผลที่เหมาะสมให้นำมาศึกษาและพัฒนาต่อยอดด้วยงานวิจัย
0: คงเคยได้ยินนะฮะคนแต่ก่อนเนี่ยเขาจะบอกว่าอาบน้ำแร่แช่น้ำนมนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยคนก็อาจจะนึกว่าอาบน้ำแร่เราก็เข้าใจอยู่แล้วนะครับก็คือไปอาบน้ำแร่โดยทั่วไปนะโดยธรรมชาติไปแล้วแต่ว่าอาบน้ำนมเนี่ยถ้าเรานึกถึงเรื่องน้ำนมเนี่ยถ้าเราเอาน้ำนมมาอาบเนี่ยน่าจะใช้น้ำนมจำนวนเยอะใช่ไหมแต่จริงๆแล้วความหมายครับคือคำว่าน้ำนมในที่นี้คือน้ำนมข้าวนะก็คือเอาน้ำนมข้าวเนี่ยมาอาบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำนมข้าวเนี่ยจึงมีคุณค่าและก็ประโยชน์ในตัวของเขาเลยนะไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยต่างๆมีการอ้างอิงถึงในเรื่องของน้ำนมข้าวอยู่แล้วและที่สำคัญครับแผ่นดินไทยนะฮะต้องเรียกว่าเป็นแผ่นดินข้าวเป็นแหล่งข้าวของโลกเลยนะครับแล้วก็บ้านเราเนี่ยนะครับเป็นแหล่งที่ข้าวเนี่ยมีคุณภาพระดับต้นๆของโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นการประกวดอะไรต่างๆเนี่ยทั้งคุณค่าทางอาหารนะครับแล้วก็ทั้งกลิ่นนะฮะก็อยู่อันดับต้นๆของโลกเลยเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นทองคำสีขาวเนาะที่ทางบรรพบุรุษได้มอบให้เราถ้าเราสามารถที่จะนำเอาประโยชน์นะครับในการต่อยอดจากข้าวเนี่ยเอามาทำเป็นน้ำนมข้าวเนี่ยผมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรหรือว่าให้กับคนที่ทำนาเนี่ยอย่างมหาศาลและที่สำคัญมันก็จะก่อให้เกิดประโยชน์นะในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของดูแลเรื่องผิวนะฮะก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำนมข้าวได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: หากต้องการเพิ่มมูลค่าน้ำนมข้าวงานวิจัยสามารถช่วยและมีโอกาสต่อยอดอย่างไรได้บ้าง
0: ตรงนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยที่ชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นลักษณะบำรุงผิวครับซึ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสและก็มีความนุ่มเนียนโดยธรรมชาติเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าถ้าเรามีการศึกษาแล้วนำเอาเรื่องการศึกษาตรงนั้นนะครับมาสร้างเป็นนวัตกรรมซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้แล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกครับว่าสมุนไพรนะครับที่มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเนี่ยมีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนาะมาให้การรองรับมาตรวจสอบนะครับอย่างเข้มงวดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับที่หลักๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับงานวิจัยเนี่ยแต่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยนะฮะแล้วมีการวิจัยในเรื่องของน้ำนมข้าวที่มีผลต่อสุขภาพผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวอ่อนโยนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กับสุขภาพผิวของเราได้ครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำนมข้าวที่น่าสนใจอีกไหม
0: จริงๆน้ำนมข้าวเนี่ยเหมือนที่บอกไปนะว่ามีงานวิจัยเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวร

0: นะครับงานวิจัยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไปประมวลมาเนี่ยนะครับก็จะสรุปได้นะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็มีความกระจ่างใสและที่สำคัญครับก็คือเป็นanti aging ก็คือในการชะลอวัยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นตรงกันเลยครับประมวลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะของงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชะลอวัยนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สังเกตดีๆว่าถ้าเราครับมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนนะครับในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยออกมาเป็นนวัตกรรมก้อนหรือว่ามาออกมาเป็นครีมออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากน้ำนมข้าวเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าครับให้กับเกษตรกรในเรื่องของข้าวเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็สามารถที่จะนอกจากเอาไว้ทานแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของผิวหรือว่าดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเราด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสร้างมูลค่าหรือว่ายกระดับนะครับในเรื่องของราคาของข้าวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถนำไปต่อยอดในส่วนอื่นที่นอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังไปสามารถที่จะเอาไปทำในเรื่องของความสวยความงามได้เนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลมากครับ
1: อย่างน้ำนมข้าวจากงานวิจัยจะต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อเกษตรกรได้ไหม
0: โอ้แน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราสามารถทำให้ขึ้นชื่ออย่างนี้ได้นะเราสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคือแน่นอนครับเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วได้ผลดีเนี่ยสมมติว่าเราใช้นะผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนมข้าวแล้วได้ผลดีเนี่ยเราก็อยากจะไปดูว่ามันที่มีที่มาที่ไปอย่างไรต้นน้ำเป็นยังไงเขาปลูกยังไงเขาดูแลยังไงนะครับแล้วเขามีส่วนนะครับในการที่จะคัดสรรเนี่ยในเรื่องของเมล็ดข้าวเนี่ยเอามาเป็นน้ำนมข้าวหรือว่าเก็บน้ำนมข้าวตอนไหนเนี่ยเราก็ผสมผสานในเรื่องของการใช้แล้วก็ผสมผสานกันในเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยอันนี้เนี่ยมันจะก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลเลยเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดหรือว่าแตกออกไปในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติและก็ในการเรียนรู้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราคนเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญครับอย่างเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาลูกหลานของเราครับไปสัมผัสบรรยากาศนะครับในการที่ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวการดูแลข้าวหรือว่าการได้มาอย่างไรเนี่ยให้ได้น้ำนมข้าวมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงชาวบ้านจริงๆเพราะว่าแน่นอนครับการปลูกข้าวเนี่ยก็ชาวบ้านเป็นคนปลูกเองครับ
1: มองเห็นศักยภาพปาล์มในการนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆอย่างไร
0: ครับในเรื่องของปาล์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงปาล์มเนี่ยเราจะนึกถึงในเรื่องของน้ำมันการมาทำอาหารใช่ไหมฮะน้ำมันพืชอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆนะครับคุณสมบัติของปาล์มเขาเนี่ยเขามีคุณสมบัติเนี่ยที่พิเศษมากกว่านี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยเพราะว่าปาล์มเนี่ยนะครับเป็นเหมือนมอยส์เจอไรเซอร์โดยธรรมชาติก็คือมอยส์เจอไรเซอร์เนี่ยมันจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำการวิจัยทำการต่อยอดในเรื่องของปาล์มเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอย่างแน่นอนก็เหมือนกับเรื่องของน้ำนมข้าวเลยนะฮะที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับหรือว่านำไปต่อยอดในเรื่องของจะเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวหรือว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมความสวยความงามเนี่ยมันมหาศาลมากถ้าเราสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยซึ่งเขามีคุณสมบัตินะครับในการช่วยดูแลผิวโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนำมาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยต่อหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของการเป็นนวัตกรรมโดยที่นำปาล์มนะครับหรือว่าเมล็ดปาล์มเนี่ยนะครับรวมถึงน้ำนมข้าวด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาทำเป็นเครื่องประทินผิวเนี่ยก็สามารถที่จะยกระดับในเรื่องของมูลค่าให้กับเกษตรกรได้อย่างมหาศาลเลยครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มด้านไหนบ้างที่น่าสนใจ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นเช่นกันนะครับที่พูดถึงเรื่องปาล์มเนี่ยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของปาล์มเนี่ยนะครับงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะสรุปเลยว่าช่วยนะครับในเรื่องของสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตไหมครับว่าเวลาเรา ผิวแห้งเนี่ยเราก็มักปกติเราก็มักจะใช้ครีมนะในการที่จะชโลมผิวของเราให้มีความชุ่ม

0: โดยที่เราใช้เมล็ดปาล์มเนี่ยเป็นเบสเนาะก็สามารถจะสร้าง
1: แสดงว่าความโดดเด่นของปาล์มที่นำไปพัฒนาต่อยอดด้านเวชสำอางได้เป็นอย่างดีเลยใช่ไหม
0: อ๋อแน่นอนฮะเราคือสามารถที่จะเอามาใช้ในเรื่องของเวชสำอางได้เลยนะฮะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องมีส่วนอื่นเนี่ยมาผสมผสานต่อนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมีบริษัททางด้านเอกชนเนาะเขาก็มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมก้อนลักษณะแบบนี้มาแล้วนะแล้วก็ได้ผลดีด้วยนะครับซึ่งสามารถที่จะไปต่อยอดนะโดยการเอาเมล็ดในปาล์มเนี่ยนะครับเอามาผสมผสานการคู่เข้ากันกับสมุนไพรอื่นไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นนางแซงหรือว่าลดต้นนางแดงนะครับหรือว่าฟ้าไตรโจรว่านนางคำพวกนี้ครับเอามาผสมผสานกันโดยใช้เมล็ดปาล์มเนี่ยเป็นเบสนะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นนวัตกรรมก้อนเนี่ยแล้วก็เอามาดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเราเนี่ยก็สามารถที่จะสร้างผลลัพธ์นะครับในเรื่องของผิวพรรณเนี่ยได้อย่างดีเยี่ยมนะครับ
1: กล่าวได้มั้ยว่างานวิจัยเป็นฐานในการพัฒนาสมุนไพรด้วยการเป็นนวัตกรรมซึ่งจะโยงไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรด้วยใช่ไหม
0: แน่นอนครับคืออย่างนี้ฮะคือสมัยก่อนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเรามีภูมิปัญญาของชาวบ้านเนี่ยที่กระจายอยู่ตามท้องถิ่นอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับถ้าเรามีงานวิจัยไปรองรับเนี่ยก็อย่างแรกเลยสร้างความน่าเชื่อถือนะครับให้กับผู้บริโภคนะครับว่าอ๋ออันนี้มีงานวิจัยมาแล้วเพราะว่ากระบวนของการวิจัยเนี่ยนะครับก็มันมีกระบวนการขั้นตอนเนาะในการพิสูจน์ในการทดลองนะครับแล้วก็เอามาเป็นคําตอบคือแต่ก่อนนะครับดั้งเดิมทีเดียวเนี่ยเราจริงๆเนี่ยเราอาจจะรู้อยู่แล้วแหละว่าสมุนไพรตัวนี้นะครับหรือว่าสิ่งนี้สามารถที่จะสร้างสุขภาพเราหรือว่าสามารถที่จะดูแลสุขภาพเราได้เนี่ยนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าบางทีครับเราไม่ได้จดไม่ได้ผ่านการพิสูจน์เป็นขั้นเป็นตอนถ้าเรามีงานวิจัยมารองรับนะครับจะสร้างความเชื่อมั่นอย่างแน่นอนนะครับถ้าเพิ่มมากขึ้นแล้วกันเนาะสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งที่ออกมาเนี่ยฮะก็จะเป็นจะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์ทดลองต่างๆแล้วในขณะเดียวกันนะฮะหลังจากงานวิจัยแล้วก็ต้องไปตีพิมพ์เป็นในวารสารที่มีชื่อเสียงโดยที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็จะมีผู้ที่ทรงคุณวุฒินะครับในการตรวจสอบว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยใช้ได้ถูกต้องยังไงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกับว่างานวิจัยชิ้นหนึ่งครับกว่าจะออกมาเป็นอย่างเป็นทางการได้เนี่ยเป็นวารสารหรือว่าเป็นบทความเชิงวิชาการเชิงวิจัยเนี่ยนะครับอย่างเป็นทางการได้เนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยหลายขั้นตอนมันจึงทำให้งานวิจัยครับที่ทำออกมาเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือพองานวิจัยนะครับมีความน่าเชื่อถือแล้วเนี่ยมันก็ไปซัพพอร์ตหรือว่าไปรองรับนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีการรองรับลักษณะแบบนี้แล้วนะครับหรือว่ามีการยืนยันข้อมูลชัดเจนแล้วเนี่ยก็จะทำให้ส่งผลถึงความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
2: เราไปย้ำฟังคำยืนยันเรื่องศักยภาพของน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มรวมถึงมุมมองเรื่องความสำคัญของงานวิจัยกับการพัฒนานวัตกรรมสมุนไพรจากกรุงแดงมงคลรัต
3: น์นพมาศนางงามสงการเขาก็จะต้องปัจจุบันนางงามเขาบอกก่อนจะประกวดนางงามในเทศกาลต่างๆเขาบอกให้ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมก็คือน้ำนมข้าวแต่นี่น้ำนมข้าวนี่เป็นประโยชน์อะไรมหาศาลเลยครับมีงานวิจัยเยอะมากเลยครับมีวิตามินหลายตัวนะครับที่สามารถทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความผุดพองนะมีความเขาเรียกว่าเนียนนุ่มนะครับนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้มาแต่โบราณนะก็เราก็เอามาพัฒนาให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ต้องรอฤดูการปลูกข้าวรอข้าวเริ่มตั้งท้องเอาเม็ดข้าวมารีดเอาน้ำนมไม่ต้องครับเรามีทำไว้ให้โดยการที่เอาสรรพคุณตรงนั้นนะครับที่จากนมข้าวนะสร้างเป็นนวัตกรรมใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยครับส่วนไอ้เม็ดในปาล์มนะครับซึ่งมีชื่อทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าหรือทางวิชาการนะครับเขาเรียกว่าไขมันอิ่มตัว 80%ที่ได้มาจากเม็ดในปาล์มเนี่ยจะมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก็คือเปลือกเขาเอาไปหีบเอาน้ำมันส่วนข้างในเม็ดเหมือนก็มีกะลาใช่ไหมข้างในกะลาก็จะมีเนื้อขาวๆเหมือนน้ำมะพร้าวงั้นนะครับแล้วก็เขาก็ไปเอาสกัดเอาตรงนั้นเป็นไขมันตรงนั้นออกมาอีกจึงไขมันตรงนั้นมีประโยชน์มากครับนะถ้าจะกล่าวกันแล้วเนี่ยผมว่าจะไม่ให้ผิดพลาดไปดูทางวิชาการพิมพ์คำว่าไขมันอิ่มตัว 80% จากเมล็ดในปาล์มเนี่ยจะเห็นประโยชน์ตรงนั้นที่ถูกต้องมีทั้งงานวิจัยมีการค้นคว้าแล้วเป็นอาหารของมนุษย์ด้วยนะครับเอามาใช้ประโยชน์มากมายครับ
2: และนี่คือทั้งหมดของรายการเสน่ห์สมุนไพรไทยในวันนี้ค่ะหวังว่าทุกท่านได้รับทั้งความรู้และแรงบันดาล

ใจในการใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะคะสำหรับท่านใดที่อยากมีความรู้เรื่องของสมุนไพรไทยที่ทางตะวันเดือนได้นำมาใช้ประโยชน์หรือชนิดอื่นๆสามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเภทนี้ตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมกันไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสั่งบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

ษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขงมอบนโยบายเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งมีผลผลิตประมาณ90ตันต่อปีสร้างมูลค่ากว่า6ล้านบาทสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมละเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญเสริมสิริมงคลระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมจัดโรงทานอาหารเจฟรีวันละ2มื้อและเทศบาลตำบลบ้านแฮ่จังหวัดขอนแก่นส่งเสริมสุขภาพประชาชนชวนชาวบ้านและผู้รักสุขภาพร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีพร้อมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนติดตามได้ในอีสานวันนี้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปวทาพร้อมกับน้องน้ำฝนกิ่งการก้องซุยครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางสมาร์ทโฟนนะทางโทรศัพท์นะคะรวมไปถึงทางออนไลน์ด้วย
1: ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวสารที่นำมาเสิร์ฟหน้าจอโดยเฉพาะนี่เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยหน้าจอด้านหลังของเราตัวเลขหายไปแล้วเพราะวันนี้ค่ะถึงแล้วค่ะกับ IMF World Bank นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเรียกแบบชื่อเล่นแบบย่อๆเนี่ยว่าโอลิมปิกการเงินโลกวันนี้พิธีเปิดแล้วค่ะเป็นวันแรกของการจัดการประชุมนะคะวันนี้พิธีเปิดแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง MBT 2 HD ในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ด้วย
1: ครับรวมไปถึงการดูแลพี่น้องประชาชนช่วงนี้เพื่อที่จะรับมือกับช่วงฤดูแล้งกันแล้วในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็มีการเตรียมหาน้ำบาดาลไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ใช้อุปโภคและก็บริโภคกันด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศของการกินเจเริ่มกันแล้วครับ9-18ตุลาคมนี้ก็อย่างที่คือเชื่อว่าทุกพื้นที่ก็เริ่มแล้วแต่วันนี้เรามีบรรยากาศของสกลนครมาฝากกัน
0: ค่ะแล้วผมจะพาพี่ต๋อมและคุณผู้ชมนะคะไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกส์เป็นเทรนนะป
1: ีนี้
0: เทรนเขามาแรงสุดๆเลยตั้งแต่นู่นเลยตั้งแต่กรุงเทพกระจายไปทั่วทุกภาคเลยอีสานของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนสนุกสนานก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็ใส่เต็มแรงเลยเดี๋ยวพาไปดู

0: บรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ
1: ไปติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดมหาสารคามกันครับจังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานณวัดป่าสุภมิตรสิทธารามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับที่วัดป่าสุพระมิตรสิทธารามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพันเอกบุญสิทธิ์ศรีพงศ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรพระราชทานโดยมีพลโทปรีชาพิทักษ์ธานินนายสมเกียรติวิริยกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีครับ
0: ในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมาราชบพิตรจากโต๊ะหมู่ประดิษฐานไปยังมณฑลปลูกเพื่อประกอบพิธีปลูกโดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพร้อมประกอบพิธีตามลำดับขั้นตอนทางศาสนาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปลูกต้นโพประธานในพิธีได้ถวายเครื่องทายธรรมแด่พระวชิรสารธรรมมุนีอภิชาติอภิชาโต ประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ก่อนกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่จังหวัดมหาสารคามและประเทศชาติค่ะ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดหนองคายค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมกับลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขงรวมไปถึงมอบนโยบายและเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งมีผลผลิตประมาณ90ตันต่อปีค่ะสร้างมูลค่ากว่า6ล้านบาทเลยค่ะเมื่อเวลา 9:00 นวันที่11ตุลาคม2569ค่ะนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปีงบประมาณ2570ค่ะจัดที่ลานวัฒนธรรมเทศบาลเมืองท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายซึ่งทางเทศบาลเมืองท่าบ่อนะคะก็ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายจัดขึ้นโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมงานการจัดงานนี้ค่ะก็เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีท้องถิ่นสะท้อนวิถีชีวิตของประชาชนที่ผูกพันกับสายน้ำพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างความสามัคคีในชุมชนปีนี้นะคะมีทีมเรือที่เข้าร่วมแข่งขัน16ทีมด้วยกันค่ะ
1: คร
0: แบ่งเป็นเรือยาวใหญ่ที่มี50-55ฝีพาย8ทีมด้วยกันแล้วก็มีประเภทเรือยาวเล็ก30-35ฝีพาย8ทีมด้วยกันค่ะ
1: ครับต่อมาเวลา10:10 นครับวันเดียวกันนายวชิรพลพร้อมคณะก็ลงพื้นที่ที่แพรป่าบุญเพ็งน้ำโขงท่าบ่อตำบลท่าบ่อเพื่อพบปะพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากระชังแม่น้ำโขงแล้วก็รับฟังข้อมูลปัญหาความต้องการของการประกอบอาชีพพร้อมมอบนโยบายมอบเงินโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงมีการเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังสำหรับแพปาบุญเพ็งเริ่มต้นจากการปลูกมะเขือเทศริมแม่น้ำโขงก่อนมีการมาเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานิลกระชังเมื่อปี2540โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานประมงจนพัฒนาการเลี้ยงปลาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลปลากระชังในพื้นที่จากข้อมูลการเลี้ยงปลานิลกระชังรายใหญ่ในอำเภอท่าบ่อครับพบว่ามีกระชังขนาด4x6เมตรประมาณ100บ่อพื้นที่เลี้ยงประมาณ 2,400 ตารางเมตรมีผลผลิตประมาณ 90,000 กิโลกรัมต่อปีจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ70บาทคิดเป็นมูลค่าประมาณ6ล้าน3แสนบาทต่อปีโดยจำหน่ายทั้งจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูครับหิวเลยเมื่อกี้นี่เห็นมันไปย่างปลาเผายังอยู่ที่ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมรับมืออุทกภัยพร้อมตรวจดูคันกั้นน้ำป้องกันและน้ำท่วมซึ่งช่วยลดผลกระทบต่อชุมชนในพื้นที่เกษตรกรรมกว่า200ไร่ครอบคลุม300ครัวเรือนนายวชิรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะครับลงพื้นที่ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาห้วยมงอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานหนึ่งในจุดสำคัญคือคันกั้นน้ำทำนบดินที่ก่อสร้างขึ้นหลังพื้นที่เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2567เนื่องจากไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยโครงสร้างดังกล่าวครับช่วยป้องกันการกัดเซาะลดผลกระทบต่อชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรมครอบคลุมพื้นที่รับประโยชน์200ไร่จำนวน300ครัวเรือนครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำในจังหวัดหนองคายนะคะปัจจุบันก็มีน้ำในอ่างเก็บน้ำชลประทานราวๆ86ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะคิดเป็นร้อยละ 101.92 ของความจุนะคะหรือว่า101ประมาณนี้นะคะส่วนการเตรียมรับมืออุทกภัยในปี2569ก็มีเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า26เครื่องและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่17เครื่องมีกำลังสูบน้ำรวม 5,280,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะซึ่งทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็เน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสียหายต่อประชาชนและพื้นที่เกษตรกรรมค่ะ
1: ครับ
0: ไปดูบรรยากาศของการแข่งเรือยาวกันไปแล้วไปดูเรื่องของมวยไทยกันบ้างมวยไทยก็เป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทย
1: ครับ
0: ท่านรองนายกรัฐมนตรีค่ะเปิดการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศที่จังหวัดอุดรธานีมุ่งผลักดันนักมวยรุ่นใหม่สู่เวทีอาชีพพร้อมใช้มวยไทยเป็นซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และกระตุ้นการท่องเที่ยวค่ะนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลประจำปี2569ค่ะซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแล้วจัดที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานท่ามกลางประชาชนที่มาเข้าชมมาเชียร์การแข่งขันด้วยการแข่งขันนะคะก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วเปิดโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่จากทั่วประเทศได้มาแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันจาก4ภูมิภาค6รุ่นด้วยกันเป็นชาย5รุ่นและหญิง1รุ่นค่ะเป็นการพัฒนาฝีมือและต่อยอดสู่เส้นทางนักมวยอาชีพในอนาคตค่ะ
1: โดยการนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการผลักดันจากเวทีชุมชนสู่เวทีสากลจึงไม่เพียงช่วยพัฒนานักกีฬาแต่ยังสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในวงการมวยตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวมีอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประจำจังหวัดทั้งนี้ครับการแข่งขันยังมุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนที่รักมวยได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่เวทีอาชีพอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับมวยไทยให้เป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยครับ
0: นี่แหละค่ะบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดที่อีสานบ้านเราที่จังหวัดอุดรธานีนี่เองค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ภูหลวงจังหวัดเลยเพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติและคนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลวันนี้จังหวัดเลยได้น้อมนำพระราชดำริมาสานต่อผ่านการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นให้สัตว์ป่าโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชนเยาวชนและจิตอาสาร่วมฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งติดตามได้จากรายงานพิเศษจังหวัดเลยสานต่อพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าภูหลวง
2: ภาพของช้างภายในอุทยานแห่งชาติภูหลวงเป็นส่วนหนึ่งของช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542 ณผืนป่าภูหลวงทรงมีพระราชดำริสำคัญให้ดำเนินโครงการฟื้นฟู

0: แหล่งอาหารช้างป่าเพื่อสร้างความสมดุลให้สัตว์ป่ามีกินในบ้านและคนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันจากพระราชดำริในวันนั้นสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญของชาวจังหวัดเลยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสานต่อพระราชปณิธานผ่านโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขับเคลื่อนใน2พื้นที่นำร่องได้แก่อำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวง
1: ในการทำป่งเทียมนะเพื่อจะเป็นแหล่งอาหารของช้างเนี่ยจังหวัดได้เดินตามพระดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโครงการพระดำริในเรื่องของอาหารช้างในพื้นที่ของอำเภอภูหลวงจังหวัดได้นำแนวพระดำรินี้เนี่ยมาขยายผลในส่วนของอำเภอวังสะพุงและอำเภออื่นๆนี่มีปัญหาเรื่องช้างนะครับลงมาหาอาหารในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทำป่งเทียมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างซึ่งอยู่ข้างบนอยู่ที่บ้านของช้างเองก็คือป่าทางอำเภอวังสะพุงแล้วก็อำเภอภูหลวงทำหลายป่งทีเดียวครับในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นแหล่งอาหารของช้างเราก็จะทำในช่วงเวลาแหล่งอาหารช้างตรงนี้มันจะมีช่วงเวลาอยู่ก็อาจจะทุก3เดือนหรือทุก4เดือนนะที่เราจะขึ้นไปทำทีหนึ่งนะตอนนี้ก็ทำรวมๆแล้วเป็นร้อยโป่งเพื่อที่จะให้ช้างเนี่ยได้อยู่ในป่าไม่ได้ลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับ
0: พลังความร่วมมือระหว่างส่วนราชการผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันน้อมนำแนวทางพระราชทานมาปฏิบัติจริงด้วยการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นลงสู่พื้นดินซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าธรรมชาติ
1: โครงการพระดำริในเรื่องของอาหารช้างเนี่ยโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จแม่ก็คือสมเด็จพระเป็นปีหลวงของเรานะครับเป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าท่านได้ดูคลิปช้างเนี่ยได้คลอดลูกตรงโป่งนั้นด้วยเวลาเราทำโป่งแล้วเนี่ยเราก็จะติดกล้องไว้เพื่อจะดูความเคลื่อนไหวว่าช้างเนี่ยมาใช้แหล่งอาหารตรงนี้จริงไหมประการสำคัญก็คือว่าช้างเนี่ยลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเท่าเดิมไหมหรือระยะเวลาในการลงมาเราก็จะประเมินว่าการทำโป่งของเราเนี่ยในพื้นที่ต่างๆที่เราทำเนี่ยผลเป็นประการใดนะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอาหารช้าง
0: การจัดทำป่งเทียมในพื้นที่นำร่องอำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวงในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเติมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าแต่คือการล้อมรวมหัวใจของคนเมืองเลยในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พื้นป่าภูหลวงยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นของช้างป่าและรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่คู่จังหวัดเลยอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยรายงาน
2: เห็นบรรยากาศแล้วอยากไปร่วมทำป่งเทียมกับเขาจังเลย
3: นะ
2: อยากกลับบ้านแต่ว่าไม่ขอไปเล่นกับน้องช้างป่าอันตราย
3: สาวเลยนี่สาวเลย
2: ใช่สาวเลย
3: บรรยากาศดีช่วงนี้อากาศก็เริ่มน่าเที่ยวแล้วนะช่วงนี
2: ้เดี๋ยวสาวเลยจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ต๋อมมาที่ขอนแก่น
3: ครับ
2: มาออกกำลังกายมาโยกย้ายหน่อยเดี๋ยวเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว
3: ท่าแปลกๆท่าสนุกสนุกนะ
2: ตอนนี้เลยไหมคะเราไปดูของจริงกันดีกว่านะคะบรรยากาศที่เทศบาลตำบลบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาส่งเสริมสุขภาพประชาชนชวนชาวบ้านและผู้รักสุขภาพนะคะมาร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีพร้อมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยค่ะบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะนายพนมศรีอุทานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮดพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้นำประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮดและผู้ที่รักสุขภาพนะคะมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นๆแบบนี้ล่ะค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานเราเป็นชาวอีสานแท้ๆแล้วเราก็ต้องม่วนนะคะ
3: ต้องใส่ม่วนอยู่แล้ว
2: ต้องม่วนต้องแซ่บไม่แพ้ภาคไหนเลยนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการออกกำลังกายเพื่อป้องกัน NCD สำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็ได้รับเกียรติจากทีมครูแดงลานหมอนขิดริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นที่มานำเต้นแอโรบิกค่ะมาถ่ายทอดจังหวะและท่าเต้นที่สนุกสนานช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรม

0: กว่า200คนเลยค่ะ
1: โอ้โหน่าสนุกนะ
0: ตอนแรกถ้าวอร์มอยู่ยังไม่พี
1: ตอนแรกพี่คาดหวังว่าจะมีเพลงอะไรรู้ไหมจิงจกเคยดังใน TikTok ซึ่งทั้งนี้ครับเทศบาลตำบลบ้านแฮ่ได้มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกประจำทุกวันกันอยู่แล้วเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขณะที่ทุกวันอาทิตย์ครับจะมีทีมครูฝึกจากภายนอกหมุนเวียนกันมาร่วมสร้างสีสันและความหลากหลายให้กับกิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับประชาชนร่วมกันออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องทางด้านนายพนมศรีอุทานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮ่ได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขสะท้อนความร่วมมือของเทศบาลและประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญมาร่วมกันออกกำลังกายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับ
0: เดี๋ยวจบรายการเราไปกันเลยนะคะ
1: ไปเราเต้นกันต่อ อันนี้เป็นบรรยากาศของทางบ้านแฮดเรามีบรรยากาศของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลรัตน์เหรอคืออุบลรัตน์ใช่ไหม
0: อ๋อท่านจะมาเต้นใช่ไหม
1: ท่านจะพามาแล้วต
0: ัวอันนี้ไม่ใช่
1: แต่เป็นรอบหน้าจะพาเต้นรอบหน้าพาเต้นรอบนี้มามีงานพิเศษกันหน่อย
0: มีงานพิเศษเขาบอกว่าเป็นอันซีนของจังหวัดขอนแก่นเป็นอันซีนของภาคอีสานแล้วก็เป็นอันซีนของประเทศไทยด้วย
1: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเรื่องของการจัดงานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้ลอยพระพุทธบาทประจำปีงบประมาณ2570จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้ประกาศสักครู่นึงก่อนครับ

0: าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกัน
1: มามามากินเหล้ากินเหล้า
2: จอปวดฟัน
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: พกน้ำเก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หนึ่งปีมีเธอเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสร้างบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

0: ลับมารับชมติดตามข่าวสารกันต่อค่ะในรายการอีสานวันนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะเห็นเลย มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมรายการกับเราถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะนั่นก็คือท่านกรุงนามสง่าในอำเภออุบลราชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนายครับ
0: ค่ะและท่านที่อยู่ใกล้น้องฝนนี่นะคะท่านเจษดาตันติบัญชาชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลราชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้แซวๆกันบอกว่าช่วงปั้นแห่แต่มีพาเต้นท่านนายกพาเต้นของท่านนายกก็น่าจะมีรอบช่วงหนาวๆนู่นแหละมีกิจกรรมเต้นวันนี้เอางานใหญ่ก่อนงานบุญกันก่อน
0: ค่ะค่ะสำหรับงานบุญงานนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัส
1: ครับ
0: กำลังใกล้ละใกล้จะเกิดขึ้นในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้กับงานที่เป็นอันซีนคือยกระดับจากงานระดับอำเภอระดับจังหวัดยกระดับเป็นงานระดับประเทศเลยแล้วก็

0: ต่อไปก็จะยกระดับเป็นงานแบบซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะกับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะค่ะซึ่งมีมานานแล้ว อยากจะถามว่างานนี้ค่ะท่านอำเภอค่ะเรามีมานานแล้วทำไมถึงได้ยกระดับงานนี้ให้เป็นงานสำคัญของอำเภอเราคะ
2: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของวัดพระบาทภูพันคำเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอนะฮะซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี2492
1: ครับ
2: นับปีนี้ก็เป็นปีที่77ละเก
0: ิ
2: ดก่อนเขื่อนอุบลราชอีกเข
0: ื่อ
2: นวัดเราฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยในปีนี
1: ้
2: นะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ภูมิประเทศของวัดเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับพุทธประวัตินะครับในส่วนของบรรยากาศของวัดนะครับโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปบนวัดพระบาทภูพันคำตรงองค์หลวงพ่อพระใหญ่เนี่ย
1: ครับ
2: จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยได้360องศาแบบพาราโนมาด้านหลังนี่เป็นทะเลสาบของเขื่อนอุบลรัตน์ด้านหน้าท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภออุบลรัตน์ไม่ว่าจะเป็นของอำเภอน้ำพองมองเห็นนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นอำเภอเขาสนกวางนะครับท่านถึงจุดนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์คือบันไดสวรรค์นะครับ 1,049 ขั้น
1: ครับ
2: ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอันซีนแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งในครั้งอดีตเนี่ยหลวงพระอาจารย์บุญป
1: ั
2: ญญาพุทโธนะครับท่านนำพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนรวมแล้ว4รูปเนี่ยนะครับไปเดินธุดงค์แล้วก็ไปพบรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับท่านมาเนี่ยท่านก็จะเจอแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะนำเลี้ยงก็คือพระมหาเจดีย
1: ์
2: ศรีวชิระโสพลอุบลรัตน์ซึ่งกำลังจะสร้างจะเสร็จใกล้จะเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
2: ก็เป็นอีกจุดนึงที่ท่านจะมาแล้วจะได้ชมนะครับก็คือพระมหาเจดีย์ศรีวชิระโสพลอุบลรัตน์นะครับซึ่งกำลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จแล้วครับ
1: ครับบรรยากาศนี่คือแบบ
3: ข้างองค์พระใหญ
2: ่ครับ
0: ดูสิค่ะแค่เราเห็นภาพบรรยากาศนี้เป็นภาพบรรยากาศปีที่แล้วเราเห็นแล้วยังขนลุกเลย
1: ครับ
0: ทราบมาว่าปีนี้จะยกระดับให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วย
1: ขนลุกตระการตากันมากนะครับท่านนายกครับความพร้อมของการจัดงานปีนี้พร้อมแค่ไหนแล้วก็กิจกรรมพิเศษความยิ่งใหญ่ตระการตารวมไปถึงความสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์นี่คือมีอะไรบ้างครับ
3: ด้วยความพร้อมที่เราจัดมาหลายปีปีนี้เป็นปีที่26นะครับแล้วเราจัดต่อเนื่องมาตักบาตรเทโว40ปีแต่ทำงานยิ่งใหญ่เนี่ยเราทำมา26ปีแล้ว
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นความพร้อมผมว่ามีความพร้อมมากอยู่ที่ว่าแต่ละปีเราจะทำให้เกิดความโดดเด่นในกิจกรรมอะไรบ้างซ
1: ึ่
3: งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกวนข้าวทิพย
1: ์
3: หรือโรงทานหรือพระที่เดินลงมาจากบันไดสู่สวรรค์เนี่ยแล้วรวมทั้งพิธีตักบาตรอะไรเนี่ย
1: ร
3: เราจัดมาต่อเนื่องแล้วก็เห็นปัญหาแก้ไขปัญหาแก้ไขเรื่องรถติดแก้ไขปัญหาเรื่องที่วางตักบาตรงั้นปัญหาเหล่านี้ผมว่าเราพร้อมมากพร้อมมากรวมทั้งการจัดการสถานที่เนี่ยก็มีการจัดการดีกว่าเดิมด้วยการทำโดมขนาดใหญ
1: ่
3: นะคร
1: ับ
3: มีพระสงฆ์ที่เข้าไปนั่งเรียบร้อยแขกผู้ใหญ่มาเป็นร้อยเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เรื่องเหลือเวลาเพราะว่าการเตรียมพร้อมคนคือแล้วเสร็จวันที่24น่าจะเสร็จแล้วก็25 26เนี่ยก็จะเป็นเตรียมความพร้อมที่ต้อนรับแขกที่จะมาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับ
0: ค่ะท่านนายกคะกิจกรรมปีนี้คือเราปักหมุดไว้แล้ววันที่26 27ตุลาคมนี
1: ้
0: กิจกรรมไหนที่ไม่ควรพลาดนักท่องเที่ยวต้องไปมีกิจกรรมอะไรบ้างต้องมาเวลาเท่าไหร่ต้องเตรียมตัววางแผนยังไงบ้างคะ
3: ผมว่าสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยคือเราจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก
1: ็
3: คือตักบาตรแล้วเราอยากทำให้การตักบาตรที่ยิ่งใหญ
1: ่
3: แล้วก็เป็นที่ฝังจำเป็นที่เรียนรู้ของเด็กเยาวชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือพุทธประวัติว่าอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นให้เด็กมาจำภาพแล้วก็เรียนรู้เพื่อไปสืบต่อกันให้ประเพณีสืบต่ออย่างยาวนานแล้วเป็นภาพจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทำก็คือเรื่องแรกก็คือมาตักบาต
1: ร
3: มาทำบุญแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากตักบาตรทำบุญแล้วคนจำนวนมากๆเนี่ยก็เป็นคนที่มากระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภออุรัตร้านอาหารในอำเภออุบลปีแรกๆที่ชาวบ้านยังไม่ได้เตรียมตัวเชื่อไหมว่าไม่มีข้าวกิน
1: ครับ
3: เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าตักบาตรเทโวคนมาเป็นหมื่นๆร้านอาหารเต็มหมดร้านอาหารปลาหมดกุ้งหมด ชาวบ้านไม่ได้กินขายหมดชาวบ้านไม่ได้กิน
1: ครับ
3: คุณหมอทานทิพย์โรงพยาบาลบอกว่าฉันไม่มีข้าวเที่ยงกิน
1: ครับ
3: เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจงั้นแล้วก็ต่อมาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเขื่อนรัฐเช่นมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีแพสุดท้ายก็มีหอดูดาวผมว่าตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนที่เป็นแปลกใหม่เมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยจะไปดูท้องฟ้าจำลองต้องไปดูที่กรุงเทพตอนนี้กระจายตามภาคแล้วขอนแก่นเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้มีหอดูดาวส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะคนที่พาลูกหลานมาเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมท่านก็จะเห็นการแสดงเทศกาลไม่ว่าโลกหมุนรอบตัวเองเป็นยังไง24ชั่วโมงมีอะไรบ้างแล้วภาพสามมิติแล้วพระจันทร์เป็นยังไงโลกเป็นยังไงเนี่ยมันจะมีการบรรยายแล้วก็ถวนท้องฟ้าจะมาลองเข้าไปดูซึ่งมีหนังเป็นร้อยๆเรื่องให้เรียนรู้นะครับแล้วถ้าอยู่ถึงกลางคืนพักที่เขื่อนท่านสามารถไปส่องกล้องดูดาวได
1: ้
3: นะไปดูพระจันทร์ไปดูดาวเสาร์ดาวพฤหัสซึ่งเราจะกำหนดจุดตั้งไว้ว่าจะดูดาวอะไรเขาก็จะตั้งไว้ให้เราดูอย่างผมดูดาวพฤหัสเนี่ยเห็นสีดาวเสาร์ได้เห็นวงแหวนซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนเห็นแต่ในหนังสืออันนี้เราเห็นของจริงผมว่าอันนี้เป็นไฮไลท์ที่เราควรดูแล้วไปเที่ยวก็จะมีบางแสนสองมีพระใหญ่นะครับถ้าชอบเอเวนเจอร์ขึ้นเราก็มีอุทยานสองแห่งนะครับหินช้างสีอุทยานน้ำพองภูเก้าไปล่องแพไปกางเต็นท์นอนได
0: ้พายเรือคายักก็ได้ไปกางเต็นท์ก็ได้
3: ใช่ใช
1: ่ท่านนายอำเภอครับพูดถึงการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นการรวมกันร่วมมือกันจากหลากหลายภาคส่วนการร่วมมือกันจากหลายภาคส่วนนี้จะเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไงบ้าง
2: ครับครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความสำคัญครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลครับท่านก็เน้นหนักนะครับเรื่องแม้กระทั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอนุชาโคสาศิวิไลนะครับท่านก็ให้คอนเซปต์ว่าให้นายอำเภอพาเที่ยวนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าตรงกับคอนเซปต์นะครับว่าพาเที่ยวนายอำเภอพาเที่ยวจริงๆอำเภอวัดรักของเราเนี่ยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนว่ามีทั้งภูเขาแล้วก็มีทะเลสาบก็คือเขื่อนวัดรักของเราแล้วก็อยากจะเรียนว่าสายแคมปิ้งนะครับเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะคร
1: ับ
2: สายแคมปิ้งในริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ไล่มาตั้งแต่บ้านภูเขาวงบ้านแก่งศิลาบ้านโนนสวรรค์เนี่ยนะครับสายกลางเต็นท์ท่านมาก่อนได้นะครับงานเริ่มมัน26 27ตุลาเนี่ยท่านมา24 25ได้นะมันจองที่กลางเต็นท์นะครับก็จุดเด่นของเราก็คือเรื่องธรรมชาติ
1: ครับ
2: จะเชิญชวนนะครับในส่วนของการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในส่วนของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้แล้วก็อยากจะฝากว่าปีนี้เป็นปีพิเศษอีกปีหนึ่งนะครับในส่วนของการรำถวายเป็นพุทธบูชานะครับวันนี้เราได้ปีนี้นะครับได้นางเอกหมอลำคณะชื่อดังก็คือน้องอ้อมแอมละไมแสงทองนะครับนางเอกหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาเป็นผู้นำลำบวงสรวงแล้วก็เชิญชวนแฟนคลับน้องอมแอมนะครับมาให้กำลังใจน้องนะครับตั้งแต่7นาฬิกาของวันที่27ตุลาคมที่ถึงนี้นะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ถือว่าได้บุญด้วยนะครับสายบุญนี่ต้องมาตามพาดครับ
1: ดังลำรับเพิ่มไหมครับน้องน้ำฝนเพชร NBT อย่างเงี้ยไปได้ไหมครับเนี่ย
2: ได้ครับ
0: ขอไปตักบาตร
2: นางลำนี่ทุกตำบลหมู่บ้านมานะครับทั้ง71หมู่บ้านแล้วก็6ตำบลของอำเภออุบลรัตน์เป็นการรวมใจของพี่น้องชาวอำเภออุบลรัตน์ทั้งหมดเลยทุกตำบลทุกภาคส่วนร่วมกันนะครับ
0: น้ำฝนอยากไปเห็นภาพเนี้ยค่ะคือเห็นแล้วขนลุกคือการที่เราเป็นการจำลองพุทธประวัติคือมีการพระสงฆ์เดินลงมาจากบันไดสวรรค์เทวดานางฟ้าใดๆคือปีนี้เตร
3: ีย
0: มอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือเห็นภาพแล้วแบบขนลุกเลย
3: ฝรั่งเนี่ยไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งมาจะอันซีนเขามากแล้วเขาเห็นเราใส่นางฟ้าเทวดาใส่ชุดไทยเขาอยากใส
0: ่
3: ปีนี้เทศบาลจะหาชุดไทยไปเปลี่ยนให้เขาถ่ายรูปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีนะครับ
0: เนี่ยเราเดินลงมาแบบบันไดเป็นพันๆขั้น
2: จริงๆขบวนนางฟ้านางสวรรค์หรือเทวดานี่เป็นขบวนที่มารับเสด็จพระพุทธเจ้าที่เสด็จ
3: ใช่ครับ
2: จากชั้นสวรรค์ดาวดึงส์เพื่อมาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ของเรานะ
1: ครับ
2: ขบวนนี้นั้น ทางท่านนายกเทศมนตรีได้จำลองเนี่ยขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับพุทธประวัติให้มากที่สุด
1: แล้วเราจำลองได้คล้ายของจริงจากประวัติที่เราได้ศึกษามาน
2: ี่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกนักเรียนจากโรงเรียนอุบลรัตนพิยาคมที่มา
3: ต้องชื่นชมมากเพราะชาวบ้านในอำเภอแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือโดยเฉพาะถ้าเราเอาเงินไปจ้างเนี่ยคนเป็นพันเนี่ยไม่รู้จะจ้างเท่าไหร่เราไม่มีเงินพอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยน่ารักมากทั้ง3โรงเรียนโรงเรียนหลักๆ ก็คืออุบลรัตนพิทยาคมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนพระบาททางอาจารย์แรกๆเลยเนี่ยท่านจะมาผูกผ้าพับผ้าให้เรานะครับสอนพวกลูกๆหลานๆมาทำตอนนี้ก็ทำเป็นเกือบหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยมีวันนี้บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหลายท่านมาดูก็จะไปเปรียบเทียบหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีหรือพระพุทธบาทซึ่งจุดเด่นแต่ละแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันของเรากล้าพูดเลยว่าในภาคอีสานมีที่เดียวที่พร้อมแบบนี้สวยแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญมานะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านนายอำเภอบอกแคมปิ้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนที่มาเที่ยวนะครับทุกตอนเย็นชาวเมืองในขอนแก่นเนี่ยจะไปทานอาหารจะไปอยู่ริมเขื่อนเพราะเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกฝั่งเขื่อนเนี่ยเป็นฝั่งที่ไปชมพระอาทิตย์ตกเป็นจุดที่สวยงามมากในตอนเย็นเพราะฉะนั้นท่านเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาที่ท่านอยากไปรีแลกซ์นะครับเชิญไปแล้วก็ไปซื้ออาหารท้องถิ่น
2: ได้ตลอดปีคร
3: ับ ได้ตลอดปี
2: สายแคมปิ้ง
3: ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวไม่มีฝนนะครับจะดีที่สุดและอากาศเย็นในอำเภอรัดต้นไม้เยอะมีอุทยานเพราะฉะนั้นอำเภอวรัตจะเย็นกว่าในเมืองทุกฤดู2 องศาเพราะฉะนั้นเป็นเมืองน่าอยู
4: ่
3: ครับ
4: เหมือนโดนล่อลวงเลยค่ะว่าเราต้องไปเลยต้องไป
1: อยากไปเริ่มสนใจตั้งแต่ท่านนายอำเภอพาเที่ยวแล้วท่านนายอำเภอพาเที่ยวท่านนายกพาเที่ยว
4: ครับ
1: สัญญากันไว้ว่าเราต้องไปแล้ว
3: ครับ
4: แต่นี้ก็คือการสัมภาษณ์พิเศษอย่าลืมไปเจอกัน
1: ครับ
4: 26 27คือการจัดงานวันที่26เราจะมีไฮไลท์คือชวนไปกิจกรรมที่หอดูดาวส่วนวันที่27เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยไปจับจองที่เดินทางเข้าไปได้เลย
2: มีกวนเข้าทิพย์ด้วยท่านนายก
3: มีกวนเข้าทิพย์วันที่20
4: โรง
3: เรีย
4: นวันที่26โรงเรียน
3: มีกวนเข้าทิพย
1: ์ครับอยู่จุดไหนครับท่านนายก
3: อยู่ในวัดเลยครับอยู่ในวัดแล้วก็เราจะเตรียมการเรื่องพิธีทั้ง5หมู่บ้านจะมาทำเพื่อที่จะให้เหมือนกับพุทธประวัติ
1: oh.
3: ใช้อะไรบ้างน้ำนมข้าวใช้ธัญพืชอะไรเงี้ยเราก็จะมากวนตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับพอกวนเสร็จก็จะได้ข้าวทิพย์ออกมานะครับ
4: หาชมยากมากคืออย่างรุ่นน้ำฝนเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยอะไรคือการ
3: เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ชิม
1: ต้องได้ไปชิมอ่ะให้ท่านนายอำเภอได้ฝากเชิญชวนหน่อยแบบกระซับสั้นๆให้แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ไปร่วมงานในวันเวลาสถานที่ครับ
2: ก็ถ้าเป็นวัดสวยพระใหญ่ก็ต้องที่วัดพระบาทภูพานคำ
1: ครับ
2: นะครับแน่นอนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นอันซีนของเราแล้วก็อยากจะนำเสนอแล้วก็ท่านไปเที่ยวได้ทั้งบุญได้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้วิว360องศานะครับบนยอดเขาวัดพระบาทภูพานคำนะครับประมาณ300เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางท่านเห็นวิวทิวทัศน์แบบพานาโรม่
3: า
2: เห็นทั้งหมดเลย
1: ครับ
2: ก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมแล้วก็อำเภอวัดละของเรานะมีเขื่อนวงรัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานท่านได้ชมน้ำกำลังเต็มเขื่อน
1: ครับ
2: กับบรรยากาศของน้ำแล้วก็ภูเขานะครับน้ำภูเขาก็คือจุดที่เราต้องอยากจะไปอยู่แล้ว
1: ครับ
4: ค่ะท่านนายอำเภอชวนไปเที่ยวที่อำเภออุบลรัตน์แล้วท่านนายกล่ะคะไปเที่ยวงานนี้นะคะ
3: ผมว่านอกจากมาทำบุญตักบาตรแล้วที่เป็นบุญใหญ่มากแล้วมีพระสงฆ์ที่มาให้เราตักบาตรจำนวนมากสิ่งนึงที่ผมอยากเชิญชวนก็คืออาหารปลาจุดเด่นของอำเภอวรัตน์แล้วถ้าท่านโชคดีก็จะมีกุ้งใหญ่นะครับซึ่งอร่อยกว่ากุ้งที่เลี้ยงจะเป็นกุ้งธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นจุดไฮไลท์หนึ่งที่ชาวบ้านทั่วไปหามาแล้วขายให้นักท่องเที่ยวเป็นกุ้งที่อร่อยมากเพราะฉะนั้นถ้าท่านไปเนี่ยผมอยากเชิญชวนไปทานอาหารประเภทปลาสองคือร้านกาแฟเราเยอะมากท่านจะชิมทั้งเดือนเลยยังไม่ซับร้านก็ยังมีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรามีที่ท่องเที่ยวหลากหลายมีอุทยาน2แห่งมีบางแสน2แล้วก็ถ้าท่านไปคณะใหญ่จองแพลงล่องแพไปดูโซลาร์เซลล์ไปดูหน้าเขื่อนก็ได
1: ้
3: ช่วงนี้อากาศดีที่สุดก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชน ไปเยี่ยมชมไปแวะบ้านเราแล้วเราจะต้อนรับอย่างดีครับ
1: สุดยอดมากครับไปเที่ยวกันได้ที่อำเภออุบลรัตน์ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอและท่านนายกมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันไปเที่ยวในครั้งนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they will anchor in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาดเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เริ่มแล้ว12-18 ตุลาคม 2569นะคะกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพมหานครมาดูบรรยากาศกันประเทศไทยแบบเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านกันสุดๆไปเลยนะคะเริ่มแล้วค่ะงานประชุม IMF World Bank 2026รวมไฮไลท์คนไทยต้องจับตาพร้อมโชว์เสน่ห์ไทยสู่สายตานานาประเทศในรายการ Thailand Connect 12-13 ตุลาคม 2569ออกอากาศทาง NBT 2 HD และ NBT Connect เวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.ค่ะLand Connect นะคะพาไปเจาะลึกภาพรวมการประชุม IMF World Bank 2026ที่กรุงเทพมหานครค่ะพร้อมติดตามประเด็นสำคัญตลอดสัปดาห์เลยและความหมายของเวทีระดับโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยพร้อมพูดคุยถึงโอกาสของประเทศไทยผ่านมุมมองของพิธีกรนะคะกับการนำเสนอศักยภาพของไทยท่ามกลางความท้าทายจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ค่ะรวมไปถึงเรื่องของอนาคตการจ้างงานภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังพาชมเบื้องหลังความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพทั้งห้องประชุมที่ผสมผสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ชาติไทยเข้ากับการออกแบบและศูนย์สื่อมวลชนที่รองรับการรายงานข่าวสู่ผู้ชมทั่วโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคือการเชื่อมโยงเวทีเศรษฐกิจระดับโลกสู่ชุมชนไทยผ่านผ้าไทยงานหัตถกรรมสินค้าโอท็อปอาหารไทยการนวดไทยและการแสดงทางวัฒนธรรมพร้อมเปิดมุมมองผู้ประกอบการถึงโอกาสขยายตลาดสู่ต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมช่วงเย็นที่จะมีการเปิด Royal Pavilion โดยนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ในรายการ Thailand Thai Connect วันที่12-13 ตุลาคม 2569ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 15:30 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และ NBT Connect ครับ
0: ซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษเลยนะคะออกอากาศในช่วงวันที่12-13 ตุลาคมคือถ้าชมไม่ทันเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได
1: ้
0: ที่เพจ NBT Connect นะคะหรือถ้าจะชมสดๆวันนี้17:00 น.มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุม IMF World Bank ยิ่งใหญ่มากยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะเพราะว่ามีแค่3ประเทศในโลกนี้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันมีญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ประเทศไทย
1: ของเรานี่ครั้งที่2แล้วนะ
0: ใช่ค่ะมีแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นค่ะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
1: สุดยอดมากภูมิใจมาก
0: สุดยอดมากค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยครับจังหวัดสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันละเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญเสริมสิริมงคลระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมจัดโรงทานอาหารเจฟรีวันละ2มื้อครับนางระนิดาเหลืองถิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ครับณศาลเจ้าพ่อไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมการถือศีลและการเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์การทำความดีการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนภายในงานครับมีพิธีถวายพุทธบูชาเป็นประจำทุกวันรวมถึงพิธีสวดมนต์และเวียนธูปในวันที่10, 12, 15, และ 18 ตุลาคมตั้งแต่เวลา 18:30 น.พร้อมเปิดให้ประชาชนสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจสึและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ
0: ใครที่ช่วงนี้กระเป๋าแบนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครค่ะเขาจัดบริการอาหารเจฟรีวันละ2มื้อเลยทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนสามารถไปรับประทานอาหารภายในงานหรือนำกลับบ้านได้เลยห่อได้นะด้วยขอความร่วมมือค่ะนำปิ่นโตมาใส่อาหารเพื่อลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลืองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกคนไปร่วมถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลและสืบสานประเพณีอันดีงามที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครตลอดช่วงเทศกาลเลยค่ะนู่นเลยจนถึง18ตุลาคมเลย
1: ครับ ไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬครับไปดูการหาน้ำแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับฤดูแล้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับวงเงินกว่า85ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านสะง้อพร้อมเร่งวางแนวทางบริหารจัดการและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างคุ้มค่าครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านสะง้อหมู่ที่2ตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำโครงการดังกล่าวครับดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีโดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568วงเงิน85,337,600 บาทอย่างไรก็ตามครับยังต้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการโครงการให้ชัดเจนครับ
0: ก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเทศบาลตำบลหอคำและกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เร่งหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายให้ชัดเจนโดยทางปปช.ค่ะจะติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความคุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยการประชุมครั้งนี้นะคะเขาก็มีการหารือแนวทางบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการถ่ายโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างถูกวิธีและให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาหอทางเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะเพื่อให้โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกๆหน่วยงานเลยต้องร่วมมือกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ประเทศไทยมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ก็จริงแต่ถ้าใช้ฟุ่มเฟือยมันก็มีวันหมดไปเหมือนกัน
1: ถูกต้องก็ต้องช่วยกันใช้แบบ
0: ประหยัด
1: ประหยัดกันด้วย
0: ใช้ที่จำเป็นเนาะเราจะได้มีน้ำใช้ไปนานๆ
1: ขออนุญาตสารภาพได้ไหมความผิดทำความผิดมา
0: อะไรคะ
1: แบ่งข่าวเพลินแบ่งให้ตัวเองตลอดเลยสังเกตไหม
0: เดี๋ยวคราวนี้น้ำฝนเล่าเองเพราะว่าน้ำฝนชอบมาก
1: เริ่มเลย
0: เป็นข่าวต้อนรับฮีโร่เหรียญเอเชียนเกมฮีโร่เหรียญทองค่ะที่นครพนมนะคะต้อนรับฮีโร่เหรียญทองร่วมยินดีน้ำวิไลวันโคตรพรหมนักเซลปัตตะกร้อทีมชาติไทยที่ช่างสร้างชื่อเสียงระดับเอเชียค่ะวันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:30 นค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกตมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ร่วมให้การต้อนรับฮีโร่เหรียญทองกลับบ้านแล้วค่ะนางสาววิไลวันโคตรพรหมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนสุนทรวิจิตรตลอดจนพี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมต้อนรับที่ลานหน้าพญาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมค่ะ
1: นางสาววิไลวันโคตรพรหมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยครับซึ่งภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่บ้านนนจันทร์ตำบลพุ่มแก่อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นโดยมีชาวนครพนมนี้ร่วมกันแสดงความยินดีและก็ยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาที่เป็นชาวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมุ่งมั่นความอดทนและความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
0: สุดยอดสุดยอด
1: สุดยอด
0: มากจริงๆสุดยอดมากจริงๆนะคะ
1: คือ
0: ใช่ค่ะคือครั้งนี้การแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ประเทศไทยตั้งเป้าไว้แค่14เหรียญทอง15เหรียญทองไม่เกินนี้แต่ปรากฏว่าทำได้เกินคาดเกินเป้าเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้คว้ามาถึง18เหรียญทองเลย
1: สุดยอดมาก
0: เหรียญเงินเหรียญทองแดงก็เกินคาดเหมือนกันสุดยอดมากๆจริง
1: ๆไปหนูไปหนองบัวลำภูต
0: ่อไปพาคุณผู้ชมไปหนองบัวลำภูเขาก็มีการแข่งขันกีฬาเหมือนกันแต่เป็นกีฬาเยาวชนค่ะณจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะคึกคักต่อเนื่องเลยค่ะกับการแข่งขันปัญจักษีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมเชิญชวนร่วมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ค่ะ บรรยากาศที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปัญจสีลัดยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569บรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศวันที่2นะ
1: ค
0: ึกคักแล้วก็เข้มข้นสุดๆโดยทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศค่ะต่างมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเก็บคะแนนผ่านเข้าสู่รอบถัดไปค่ะ
1: การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศในครั้งนี้ครับจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่เพียงแต่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภายในบริเวณงานได้มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าโอท็อปของดีของเด่นประจำจังหวัด

0: ไหน
1: จะไปลองรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลย
2: 6.5 เลยนะพ
3: ่
2: อ
3: โถ่กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าตั้มเติมเถอะ
1: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ

0: ราคาน้ำมันอย่างเบนซินก็ทะลุ50ไปแล้วนะ
1: ช่วงที่ที่เติมก็41บาทแล้ว
0: ช่วงนี้ไปไหนไปด้วยกันดีกว่า
1: ครับนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันก่อนครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ครับส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบนและประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยครับ
0: มาดูอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนและตอนล่างกันค่ะอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคอีสานตอนล่างนะคะอุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานค่ะอยู่ในระดับดีมากบางจังหวัดก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐานที่บริเวณตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมค่ะขอนแก่นหนองคายก็เริ่มละเริ่มเป็นเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีเหลืองละพออากาศแห้งเข้ามาคือพอฝนเขาเริ่มทิ้งช่วงไปอากาศแห้งเข้ามาลมหนาวลมหนาวเริ่มเข้ามาหมอกควันจากรถใดๆจากอุตสาหกรรมก็เริ่มกลับมามีผลต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นช่วงนี้ดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอย่าลืมไปเต้นแอโรบิกออกกำลังกายเพิ่มภูมิคุ้มกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในรายการอีสานวันนี้ประจำวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วน้ำฝนพี่ต๋อมและทีมงาน NVT ภาคอีสานทุกคนต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะสามารถรับชมย้อนหลังได้เลยทั้งทางเพจ NVT ภาคอีสาน News NVT ขอนแก่นรวมไปถึง YouTube Channel News NVT ขอนแก่นและ NVT ภาคอีสานค่ะสำหรับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ากพูดถึงจังหวัดมุกดาหารนอกจากมนต์เสน่ห์ของตลาดอินโดจีนและวิวริมแม่น้ำโขงนั้นข้ามผ่านม่านหมอกริมฝั่งโขงสู่จังหวัดมุกดาหารดินแดนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งความศรัทธาสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบศิลปะวัฒนธรรมหรือเรื่องราวในอดีตที่น่าค้นหาจังหวัดมุกดาหารเป็นจังหวัดที่ควรค่าแก่การมาสัมผัสเป็นอย่างยิ่งและสำหรับท่านใดค่ะที่เป็นนักท่องเที่ยวสายมูแล้วนั้นคงจะตื่นตาตื่นใจกับตำนานของพญานาคสามพิภพตามรอยพญานาคสามองค์สามน่านน้ำที่ขึ้นชื่อเรื่องของการพรสิ่งใดก็สมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการจะพาผู้ชมค่ะไปเริ่มต้นกับการเดินทางสายมูเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงเรื่องราวตำนานพญานาคผู้ปกปักรักษาเมืองมุกดาหาร
1: คุณผู้ชมคะเมืองไทยดีๆพาผู้ชมมาที่จุดแรกของพญานาคสามพิภพวันนี้นะคะแบมนอกจากจะพาชมไปกราบไหว้สักการะองค์พญานาคแต่ละจุดแล้วแบมยังมีไกด์ที่จะพาไปดูและให้คำแนะนำตลอดเส้นทางของทริปวันนี้ด้วยสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับผมสวัสดีคุณแบมครับผม
1: ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์แทนนะคะที่จะพาเราไปดูพญานาคในจุดต่างๆเรียกว่าพญานาคสามพิภพแต่ก่อนที่เราจะไปดูจุดแรกอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยค่ะว่าพญานาคสามพิภพเนี่ยคืออะไรเพราะหลายคนเคยได้ยินชื่อแต่อาจจะยังไม่ทราบความหมาย
2: ก็มุกดาหารเป็นเมืองพญานาคเมืองพญานาคก็มีองค์ปู่องค์แรกก็คือองค์ปู่พญาอนันตนาคราชอยู่ที่สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2องค์ปู่ที่2ก็คือปู่ศรีผู้ชงมุกดานาคราชที่แก่งกระเบาแห่งนี้แล้วก็องพญานาคองค์ที่3ก็คือองค์ปู่ศรีมุกดามหามุนีนิรปานนาคราชหรือปู่ศรีมุกดาที่วัดดอยพระพุทธบาทภูมิมโนรม
1: ค่ะ
2: มุกดาหารเลยได้ขนานนามนาคทั้ง3องค์หรือทั้ง3ตนนี้โดยแบ่งลักษณะตามพื้นที่ขององค์ท่านที่สถิตอยู
1: ่
2: นะก็คือปู่ผู้ชงที่แก่งกระเบานี้ก็เป็นพญานาคพิภพปัตตภีคือพิภพดินเป็นพญานาคที่อยู่ฝั่งดินองค์ปู่พญาอนันตนาคราชอยู่ที่สะพานก็มีความเชื่อมโยงใกล้ชิดกับองค์แม่กับลำแม่น้ำโขงก็เป็นพิภพบาดาลแล้วก็ปู่ศรีมุกดาอยู่บนภูมิมโนรมอยู่บนฟ้าก็เป็นพญานาคพิภพสวรรค์หรือพิภพฟ้าน
1: ะ
2: ก็เลยกลายเป็นพญานาคสามพิภพซึ่งเป็นพญานาคตนใหญ่แล้วก็เป็นตนประธานทั้งสามตนของเมืองมุกดาหารเราครับผมส่วนมากแต่ละจุดก็จะมีความพิเศษนะความพิเศษปู่ศรีผู้ชงส่วนมากท่านทั้งหลายที่เดินทางมาก็จะเป็นนักธุรกิจนักธุรกิจจากทางในพื้นที่เองต่างประเทศเองก็ดีนะเข้ามาที่ปู่ศรีผู้ชงก็เรื่องธุรกิจการงานนะปู่พญาอนันตนคราชก็เรื่องโชคลาภท่านให้โชคบ่อยลูกศิษย์ลูกหาที่เดินทางกลับมาบอกว่าได้โชคได้กลับไปได้โชคได้ลาบลอยว่าอย่างนั้นทีละเล็กๆน้อยๆผสมกันหลายๆครั้งก็เยอะขึ้นไปแล้วก็ปู่ศรีมุกดาเป็นเรื่องการงานนักธุรกิจรวมถึงข้าราชการต่าง
1: ๆแสดงว่าใครที่เป็นสายมูหรือว่าสายองค์พญานาค
2: ใช่ครับ
1: สายน่าจะมากันเยอะใช่ไหมคะ
2: เยอะครับเยอะมุกดาหารแล้วก็ตามเส้นทางเนาะจากส่วนมากก็มาจากไหลลงมาจากนครพนมมาไหว้ท่านพนมก็มาที่แก่งกระเบาลงไปที่สะพานแล้วก็ขึ้นภูมิมโน
1: จะพาไปก็คือเส้นทางที่อาจารย์ได้เล่าไปเมื่อสักครู่นี
2: ้ใช่ครับ
1: แต่ว่าวันนี้นะคะจุดแรกที่เรามาเริ่มต้นในเมืองไทยดีๆในพญานาคสามพิภพนี้นะคะจะพาไปที่จุดแรกก็คือองค์ปู่ศรีผู้ชงนั่นเองนะคะท่านองค์ปู่ตรงนี้มีความสำคัญยังไงบ้างเดี๋ยวเราเดินไป
2: เชิญครับผมปู่ศรีผู้ชงก็เป็นพญานาคเรียกว่าสีขาวฮินดูสีขาวฮินดูเป็นองค์พญานาคองค์ใหญ่ที่ทำด้วย

0: ว่ากระเบื้องขาวหรือขาวฮินดูนี่สูง11เมตรนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวว่านใหญ่ให้ความเคารพสักการะแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างองค์พญานาคองค์นี้ขึ้นคนที่ทั้งหลายก็มาขอพรในเรื่องของกิจการธุรกิจต่างๆนะครับซึ่งก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างรวมถึงการที่มีคนมาขโมยมีการมาขโมยตู้บริจา
1: ค
0: แล้วเหมือนขโมยเสร็จแล้วแกะตู้ออกมาแล้วแต่ว่าไปไหนไม่ได
1: ้
0: ก็มีการสลบหมดสติอยู่แถวหน้าองค์เจ้าปู่นี่ก็
1: ม
0: ีแล้วก็เชื่อว่าเกิดจากฤทธิ์ขององค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเราน
1: ะครับแล้วอันนี้เป็นองค์อยากถามเป็นความรู้หน่อยครับว
0: ่
1: าคือแบมไปแต่ละจุดเนี่ยคือทำไมการวางตำแหน่งขององค์พญานาคทำไมต้องมีการหันหน้าออกไปที่ด้านหน้
0: า
1: แม่น้ำเลย
0: ก็เชื่อว่าน้ำโขงเนาะในลำแม่น้ำโขงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นอยู
1: ่
0: ก็แต่ลำน้ำโขงเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เชื่อว่ามีองค์พญานาคสถิตอยู่นะครับโดยหลายๆพื้นที่เห็นแม่น้ำโขงอาจจะมีความแห้งมีความเหือดแห้งบ้างแต่มุกดาหารเราไม่เคยที่จะมีน้ำโขงแห้งลงไปจนถึงเห็นถึงด้านล่างสักครั้งเลยนะก็ถือว่ามุกดาหารเป็นพื้นที่ที่มีแม่น้ำโขงกว้างที่สุดนะครับอยู่ที่จังหวัดมุกดาหารเราเองก็เชื่อว่าเป็นถ้ำขององค์เจ้าปู่ท่านอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะก็อาจจะยังไม่มีใครลงไปเห็นจริงๆบ้างนะก็เชื่ออย่างนั้นนะ
1: เป็นตำนานเรื่องเล่าความเช
0: ื่
1: อ
0: ใช่ครับก็หันองค์ท่านลงแม่น้ำโขงซึ่งพญานาคนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ที่ใดมีน้ำที่นั้นมีนาคแล้วก็นาคก็จะนำมาซึ่งความอุดมสมบูรณ์ให้กับพื้นที่นั้นๆ
1: จนถึงปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าบรรยากาศโดยรอบนะคะ
0: คือ
1: ถ้าจุดไหนที่มีองค์พญานาคต้องบอกว่าวิวสวยมากๆพร้อมกับท่ามกลางบรรยากาศที่เย็นสบายยิ่งถ้ามาถูกช่วง
0: ให
1: ม่ช่วงที่อากาศดีๆจะบอกว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปไหว้องค์ปู่หน่อยนะ
0: ได้ครับได้เชิญครับ

0: าจารย์ค่ะหนูไปบูชามาแล้วค่ะ
1: เป็นชุดใหญ่เลยสีเขียวเหนียวซับเลย
0: ถูกต้องค่ะ
1: ทราบว่าเกิดวันพุธด้วย
0: วันพุธก็เลยเลือกสีเขียวไว้ก่อนนะคะต้องทำให้ครบเพราะว่าเรามาไหว้ทั้งทีเราต้องไหว้
1: ให้
0: แบบ
1: เต็มที
0: ่เต็มที่ไปเลยทุกคนจะได้เห็นว่าวิธีการไหว้เป็นยังไงโอเคเราต้องเริ่มไงคะอาจารย์คะ
1: ที่นี่เขาก็จะมีท้องนะของห้ององค์เจ้าปู่อยู่3จุดเหมือนกันนะครับก็มีลูกศรบอกเราเวลาเริ่มก็จะเริ่มจากหางน
0: ะ
1: บริเวณส่วนหางขององค์เจ้าปู่นะครับก็ตามลูกศรเดินเข้ามาเลยเวลาจะมาอธิษฐานนะก็จะมีสัญลักษณ์อยู่ด้านล่างเป็นกลีบบัวใช่แล้วก็จะยืนอยู่ตรงกลางอธิษฐานในจุดแรกจุดแรกคือความสำเร็จอธิษฐานในความสำเร็จต่างๆก็เดินต่อไปเลยนะครับ

0: ื่อสักครู่ก็ได้ขอพรแล้วก็กราบไหว้สักการะบูชาไปแล้วอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนอกจากจุดนี้ถ้าเกิดมาแล้วก็ควรไหว้ครบมีจุดไหนอีกบ้างคะ
1: ในส่วนของเจ้าย่าที่เมื่อกี้พูดถึงเจ้าย่าเนาะเจ้าย่าองค์เจ้าย่าจะตั้งอยู่ด้านบนนะก็คือแม่ย่าทองคำซึ่งเป็นนาคินีที่คู่บารมีของเจ้าปู่ศรีผู้ชงถ้ามีโอกาสมาก็ขึ้นไปไหว้เจ้าย่าด้วยก็ได
0: ้
1: ครับผม
0: นะคะแล้วก็ขอพรเรียบร้อยแล้วแล้วนอกจากนี้จุดนี้ถือว่าเป็นอีกจุดที่มีเขาเรียกว่าของอาหารการกินอยากให้อาจารย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะสำหรับใครที่มาแก่งกระเบาแล้วอาจจะนอกเหนือจากการไหว้แล้วอยากให้ไปทานอะไรบ้างเอ่ย
1: ส่วนมากคนเขาก็จะมาใกล้ๆช่วงเที่ยงมาขอพรเจ้าปู่เรียบร้อยก็สิ่งที่ขายไม่ได้เลยก็คือหมูหันแกงกระเบาน
0: ั่นแหละค่ะ
1: อันเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่นะครับก็เชิญชวนนะถ้ามาเยี่ยมมุกดาหารมากราบขอพรเจ้าปู่ศรีผู้ชงเรียบร้อยก็รับประทานอาหารหมูหันแกงกระเบาอาหารมากหน้าหลายตาในริมฝั่งแม่น้ำโขงก็ทานข้าวด้วยนั่งชมวิวแม่น้ำโขงแล้วก็มีโอกาสก็มาชมแก่งหิน
0: ก็คือ
1: ใช่แก่งหินแก่งกระเบา
0: อ
1: ันอยู่คู่กับมุกดาหาร

0: มาอย่างยาวนาน
1: นั่นแหละค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นจุดแรกต้องบอกว่าอิ่มเอมแล้วขนาดจุดแรกยังขนาดนี้แบมพร้อมที่จะไปจุดที่2แล้วค่ะอาจารย์ที่ไหนคะ
0: ที่2ก็คือที่สะพานมิตรภาพไทยลาวที่2ก็คือศาลปู่พญาอนันตนาคราชจะไปขอพรตรงนั้นเลขเด็ดคนชอบเสียงโชคต
1: ้
0: องจุดนั้นต้องจุดน
1: ั้
0: น
1: นั่นแหละค่ะถ้าใครนะคะอยากเสียงโชคไปพร้อมกันไปขอพรกันที่จุดที่2กันเลยค่ะ
0: ครับผม

0: คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดที่2ค่ะอาจารย์ค่ะตอนนี้จุดนี้คือตรงไหนคะ
1: ตรงนี้คือศาลปู่พญาอนันตนาคราช
0: ค่ะ
1: เป็นพญานาคองค์ใหญ่องค์แรกที่อุบัติขึ้นในจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่ตำนานการก่อสร้างสะพานหักต่างๆนะ
0: อ๋อที่เป็นเรื่องเล่าความเชื่อ
1: ตั้งแต่ก่อนตั้งแต่ยุคของการสร้างสะพานก็ถ้ามองลงไปในแม่น้ำโขงก็เป็นเสาต้นที่5
0: ค่ะ
1: หรือเรียกว่าเสาต้นที่11จากตอม่อแรกก็มีความเชื่อแล้วก็มีพระครูมีพิญญาท่านบอกว่าพญานาคท่านจะเกิดขึ้นที่นี
0: ่ค่ะ
1: ก็จึงเป็นการสร้างองค์เจ้าปู่พญาอนันตนาคราชก็คือพญานาคตนแรก
0: ค่ะ
1: นอกจากยุคนาคบรรพ์แล้วก็จะเป็นยุคของปู่พญาอนันตนาคราชเป็นพญานาคตนแรกที่อุบัติขึ้นในยุคของการกวนเกษียณสมุทรในยุคแรก
0: อันนี้แสดงว่าเป็นพญานาคน้ำ
1: ใช่
0: มั้ยคะเพราะว่าพญานาคสามพิภพนี่ก็จะมี
1: ดินแล้วก็ดินก็คือปู่ผู้ชงพญานาค
0: จุดแรก
1: บาดาลก็คือปู่พญาอนันต
0: ์
1: แล้วก็พญานาคพิภพสวรรค์ก็คือปู่ศรีมุกดา
0: ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
1: จุดที่3
0: แล้วส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่เขามาจุดนี้เขาจะขอพรเรื่องอะไรคะ
1: อยู่นี่จะเน้นเรื่องของการเงินการงานธุรกิจ
0: โดยเฉพาะ
1: โดยเฉพาะเลยคืออาจารย์ธนาก็มีโอกาสได้มาประกอบพิธีเป็นพราหมณ์บวงสรวงอยู่ตรงนี้บ่อยครั้งส่วนมากก็จะเป็นนักธุรกิจที่เขาเดินทางมาแล้วประสบความสำเร็จก็อยากจะกลับมาอีกล่าสุดก็เป็นญาติธรรมจากกรุงเทพท่านเป็นเจ้าของอสังหาพิธีแล้วได้10ปีนี้เกือบจะ30แล้วอย่างนี้เขาก็จะกลับมาปีนี้ว่าจะกลับมาอีกอยู่แล้วก่อนเข้าพรรษา
0: แล้วอยากให้แชร์เทคนิคการขอการไหว้เนี่ยค่ะว่าถ้ามาจุดนี้เราต้องขอยังไงบ้าง
1: จุดนี้ถ้าเรามีอุปกรณ์มีดอกไม้มาก็นำมาขอท่านได้เลยหรือถ้าไม่มีก็มีการให้บริการโดยกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่เนา
0: ะ
1: เอามาแล้วก็ไปเอาเวียนนะฮะเข้าจริงๆก็จะมีทางเข้าฝั่งนี้แหละฮะแล้วก็ขึ้นไปด้านบนก่อนด้านบนศาลาจะเป็นพระหลวงพ่อที่อยู่บนศาลากับท่านลงมาเสร็จแล้วก็มาจุดธูปน
0: ะ
1: เราจุดธูปให้ยืนอยู่ด้านหน้าท่านก็คือหันหลังให้แม่น้ำโขงนะครับ อยู่ฝั่งองค์นาคแดง
0: ฝั่งนู้นใช่ไหมคะ
1: แล้วก็หันหน้าเข้าหาองค์ปู
0: ่
1: ก็เชื่อว่าทั้งคู่บารมีของท่านก็คือแม่ย่าอุษาก็จะอยู่ที่นี
0: ่
1: แม่ย่าอุษานันตวดีเทวี
0: ค่ะ
1: เป็นนาคคู่บารมีของเจ้าปู่อนันตนาคราช
0: ทุกคนคะนอกจากที่จะมีองค์พญานาคตรงนี้แล้วบริเวณโดยรอบก็ยังเป็นแม่น้ำโขงซึ่งมีสะพานมิตรภาพไทยลาวที่2นะคะตรงนี้เป็นจุดที่สังเกตได้ง่ายถ้าใครอยากมาก็ปักหมุดมาที่นี่ได้เลย
1: ที่สะพานเลยสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2
0: แล้วก็แอบสังเกตเห็นบริเวณโดยรอบนะคะก็จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาให้บริการเรื่องของอาหารการกินแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวให้อาจารย์แทนพาแบมนะคะไปไหว้สักการะสักหน่อยแล้วกันเดี๋ยวไปขอพรเรื่องของการงานธุรกิจกันหน่อยแล้วกันนะคะต้องบอกถือเป็นความโชคดีที่เราได้มาแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ที่เห็นณขณะนี้คือมีการบูรณะกันอยู่
1: ใช่ครับก็ถือว่าเป็นการบูรณะใหญ่ในรอบหลายสิบปีเลยตั้งแต่การสร้างองค์เจ้าปู่มาก็มีท่านผู้มีจิตศรัทธาได้ให้ปรารถนาในการที่จะบูรณะองค์เจ้าปู่ทั้งองค์ใหญ่แล้วก็โดยรอบน
0: ะ
1: ที่จุดนี้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งเหมือนกันเพราะว่าช่วงหัวค่ำผู้คนก็จะมาขอพรเจ้าปู
0: ่
1: เสร็จแล้วก็จะไปเดินที่ถนนคนเดินทานข้าวเย็นอยู่ริมกันอยู่ใกล้ๆกันก็ถือว่าตรงนี้ก็เป็นจุดที่มีความสำคัญที่ได้พูดไปข้างต้นเนา
0: ะ
1: ก็มีความสำคัญตั้งแต่การก่อสร้างสะพานเรื่อยมาจนถึงที่มีข่าวดังๆเป็นแฟ้มภาพหาแต่ก่อนเนี่ยเรียกว่าพญานาคขึ้นเล่นน้ำเนี่ยถ้าไปดูข้อมูลเก่าๆนะจนนั้นคนเป็นแสนมาที่นี่ตอนนั้นยังไม่สร้างศาลก็หลังจากนั้นก็มีการสร้างศาลขึ้นมาเนี่ยแหละฮะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ถือว่าเป็น

0: จุดที่สองพญานาคอะไรนะคะพญานาคบาดาล
1: พญานาคพิภพบาดาล
0: พิภพบาดาล
1: ของเมืองมุกดาหาร
0: หลังจากที่ไป2จุดแล้วแล้วก็ไฮไลท์จุดสุดท้ายที่เป็นพญานาค3พิภพนั่นก็คือที
1: ่รอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมย์อุทัยมุกดานะจุดที่3เดี๋ยวจะได้ขึ้นไปด้านบนด้วยกัน
0: ถูกต้องค่ะซึ่งจะสวยงามขนาดไหนเดี๋ยวไปเจอกันที่นั่นเลยนะคะทุกคนคะ
1: ครับผม

คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับ2จุดที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคะทั้งที่แก่งกระเบาแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2และจุดสุดท้ายนะคะกับพญานาคองค์สุดท้ายนั่นเองก็คือที่วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมที่นี่นะคะมีอีก1องค์พญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆถ้าใครได้มากราบไหว้บูชาจะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตมากๆซึ่งวันนี้เราก็มีผู้เชี่ยวชาญที่จะพานำเที่ยวกับเราในวัดแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปหาอาจารย์แทนกันเลยค่ะ

0: หลังจากที่เราไปมา2จุดแล้วว ัดนี้วัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าหน่อยค่ะว่าวัดนี้มีความสำคัญยังไงแล้วถ้าเกิดนักท่องเที่ยวที่มาแล้วจะเจออะไรบ้างคะ
1: วัดนี้นะครับวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมก็เป็นวัดสำคัญของมุกดาหารถ้ามาถึงที่ภูมโนรมแล้วอยากจะแนะนำมาจุดแรกน
0: ะ
1: ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนะจะมีอยู่3อย่างอย่างแรกก็คือพระธาตุภูมโนรมอย่างที่2ก็จะมีรอยพระพุทธบาทภูมโนรมซึ่งเป็นรอยพระพุทธบาทจำลองหินทรายอายุ100กว่าปีแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือพระอังคารเพ็ญ
0: ค่ะ
1: เป็นพระพุทธรูปที่สร้างในวันอังคารเดือนเพ็ญนะแล้วก็ประดิษฐานอยู่นี่เป็น3สิ่งเราจะมีพิธีสงน้ำประจำปีวันที่12เมษาทุกปีนะฮะจุดแรกนะครับเสร็จแล้วก็ค่อยขึ้นไปกราบหลวงพ่อพระใหญ่พระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหารนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่ให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือองค์ปู่ศรีมุกดาที่เรารู้จักกันก็คือพญานาคองค์ใหญ่เดี๋ยวจะได้พาไปดูอีกที่นึงนะครับ
0: ได้เลยค่ะแล้วตอนนี้คือเดี๋ยวพาแบมไปไหว้สการ ะ
1: กันก่อน
0: นะคะไปค่ะทุกท่านค่ะ
1: เชิญครับเชิญครับข้างด้านข้างก็ได้
0: ตอนแรกแบมเข้าใจว่ารอยพระพุทธบาทน่าจะเป็นรอยเท้า
1: ใช่ครับเป็นรอยเท้าลักษณะเป็นรอยของพระพุทธเจ้าแต่ว่าองค์นี้เป็นองค์จำลองนะ
0: ฮะ
1: เป็นลักษณะเป็นหินทรายแกะสลักที่สร้างขึ้นแล้วก็ประดิษฐานอยู่นี
0: ่
1: เป็นจุดเริ่มต้นของชื่อวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนร
0: ม
1: นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือองค์พระอังคารเพ็ญนะองค์นี้นะองค์กลางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปงานปูนปั้นที่คู่กับวัดมาตั้งแต่ยาวนานนะก็ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้างไม่ปรากฏระยะเวลาสร้างเพียงแค่สันนิษฐานจากชื่อว่าพระอังคารเพ็ญก็คงจะสร้างในวันอังคารที่เป็นวันเพ็ญซึ่งถือว่าเป็นวันมงคลนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คู่กับวัดมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อน
0: อันนี้คือถ้ามาที่วัดแห่งนี้คือต้องมาจุดนี้จุดแรกเลย
1: จุดแรกเลยก็จุดธูปเทียนไหว้ขอพรอร่อยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนมากคนที่จะมาที่นี่เขาจะมาขอเรื่องโชคลาภเรื่องโชคลาภเรื่องยศถาบรรดาศักดิ์เรื่องตำแหน่งต่างๆในยุคก่อนๆก็จะเป็นอย่างนั้นมาจนมีองค์ปู่ศรีมุกดามาก็เป็นเน้นโชคลาภเลยทีนี้ที่องค์พญานาคใหญ
0: ่ค่ะนี่แหละค่ะเป็นจุดที่เราจะได้ไปกันต่อเพื่อที่จะไปขอพร
1: ความปังต้องเกิดขึ้นนะความปังความร่ำรวยต้องเกิดขึ้น
0: ใช่ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเรานะคะไปไหว้จุดสำคัญจุดอื่นรวมถึงเดี๋ยวเราไปที่องค์พญานาคกันต่อเลยค่ะอาจารย์คะตอนนี้ขึ้นมาแล้วตอนนี้เราอยู่ที่จุดไหนคะ
1: ตรงนี้คือชั้น4บริเวณฐานพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหารจริงๆองค์ท่านมี9ชั้นนะ
0: ค่ะอ
1: ยู่ด้านบนอีก4ชั้นห้าชั้นนะฮ
0: ะ
1: ตรงนี้คือชั้นที่4นะครับก็เป็นพระพุทธรูปที่องค์ใหญ่เป็นประธานของเมืองมุกดาหารนะชื่อว่าพระพุทธมิ่งมงคลมุนีศรีมุกดาหารพระพุทธรูปที่เป็นมิ่งเป็นขวัญเป็นสิริมงคลของเมืองมุกดาหารเป็นนามพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
0: ู่
1: หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานชื่อนี
0: ้
1: เป็นชื่อแรกเป็นพุทธรูปองค์แรกที่พระราชทานชื่อในรัชกาลปัจจุบัน
0: และถ้าเราขึ้นมาที่ชั้นที่4ตรงนี้แล้วเราจะได้กราบไหว้ยังไงบ้างคะ
1: ก็ด้านหน้านะจุดตรงกลางนี่แหละเราก็จะทำการบูชาท่านน
0: ะ
1: เป็นพระพุทธรูปแล้วก็มาชมวิวเมืองมุกดาหารแบบ360องศา
0: จะบอกว่าพอมาอยู่ตรงนี้แล้วคือวิวสวยมากนะคะทุกคนเห็นอันนั้นเป็นแม่น้ำโขง
1: แม่น้ำโขงแล้วก็ฝั่งลาวนะพี่น้องทางแขวงสวรรณเขตนครไกรสอนพรหมวิหารสปป.ลาวตลอดทั้งฝั่งแม่น้ำโขงเลยนะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้คือ360องศา
1: ใช่แล้วก็เดินเวียนรอบดูเห็นได้ทุกจุดเลยในของเมืองมุกดาหารนะครับ
0: แต่ว่าแบมสังเกตเห็นว่าตรงนี้ค่ะขวามือที่มีบันไดขึ้นตรงนี้อันนี้คืออะไรคะ
1: ตรงนี้ก็ท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารท่านปรารภที่จะสร้างบันไดขึ้นให้เพื่อนให้เราได้เข้าไปสัมผัสใกล้องค์พระมากยิ่งขึ้นก็คือพระหัตถ์ด้านขวานะพระหัตถ์ชนีก็คือนิ้วชี้นะครับก็จะขึ้นไปขอพรแล้วก็เอาหน้าผากไปจรดรับพรเป็นมงคลจากองค์พระใหญ่ของเมืองมุกดาหารนะครับ
0: เดี๋ยวเราจะได
1: ้เดี๋ยวขึ้นไป
0: เดี๋ยวลองขึ้นไปนะคะ
1: เดี๋ย
0: วไปขอพรรวมถึงเดี๋ยวไปชมวิวกันแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เราได้พูดเกินไปแล้วก็เป็นเมนหลักของครั้งนี้ที่เรามาเลยนั่นก็คือ
1: องค์ปู่ศรีมุกดาองค์พญานาคใหญ
0: ่ถ้างั้นเดี๋ยวให้อาจารย์นำพาขึ้นไปเลยค
1: ่
0: ะ
1: ได้ครับ
0: สวยมากอากาศดี สุดตอนแรกร้อน
1: ร้อนฮะ
0: ตอนนี้เริ่มเย็นแล้ว
1: มีเมฆมาบังแสงแดดให้
0: นี่คือองค์เขาเรียกว่าพลัง
1: เป็นพลังบุญ
0: พลังบุญนะที่ทำให้เราแบบ
1: สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ
0: จิตใจเย็นขึ้นนะคะใครที่ยังไม่มีแบบที่จะไปก็สามารถที่จะมาวัดกันได้นะคะจะทำให้จิตใจเราร่มเย็นรวมถึงจิตใจสงบด้วยนะคะแล้วก็เห็นวิวสวยๆแบบนี้ต้องบอกว่าโอ้โหสวยมาก
1: บรรยากาศด
0: ีมากๆเลยแต่ว่าตอนนี้คือเรามาขอพรตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
1: ครับผม
0: อีกหนึ่งไฮไลท์อีกหนึ่ง
1: จุดสำคัญก็คือองค์ปู่ศรีมุกดาเดี๋ยวเราลงไปด้านล่างด้วยกัน
0: นั่นสิครับไปกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: รียบร้อยค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ไปบูชาดอกไม้มานะคะก็เขียนชื่อแล้วก็ขอพรนะคะ
1: เราขอเรื่องเดียวเน้นๆเลยเอาเรื่องใดเรื่องเจาะจงเลยพอเราเขียนชื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะปุ๊บเราก็จะไปเริ่มลอดใต้ท้ององค์ปู่จากฝั่งหางแล้วก็ขึ้นมาที่ศีรษะมาที่เศียรท่านนะครับเอาผ้าแดงไปผูกค่อยมาจุดธูปขอพรอีกที
0: อ๋อถ้างั้นไปตามลำดับก็คือเดี๋ยวเราไปเดินก่อนแล้วเราค่อยมาผูกไปกันเลยค่ะทุกคนค่ะ
1: ออกก่อนเลยฮะ
0: ขอบคุณค่ะ

0: ไทยดี
1: ช่องนี้เขาจะไปเจอองค์พระใหญ่อันนี้ก็เป็นความบังเอิญที่สร้างแล้วพอดีพอมันเหมาะเจาะคือไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนี
2: ้
1: แต่ว่าท่านเป็นเองไปแล้วก็องค์พญานาคแล้วก็เห็นองค์พระใหญ่อยู่ในช่องท้อง
2: ไอ้
1: ช่องไตพระเศียรท่านพอดี
2: นึกว่าเป็นเรื่องของเทคนิควิศวกรรมที่มีการวางองศาไว
1: ้ไม่
2: ใช่เลย
1: ไม่คือการทำพญานาคองค์ใหญ่ในวิธีการก็คือใช้ตัวขดเนี่ยแหละเป็นตัวค้ำเศียรเพราะว่าถ้าเกิดว่าเศียรตั้งสูงก็ใช้ขดนี่เป็นการค้ำพอค้ำแล้วได้จังหวะพอดี
2: อ
1: ันนี้ก็เป็นความพิเศษขององค์ท่านเหมือนกัน
2: ค่ะช็อตที่สี่นะคะก็คือเพื่อความโชคดีมั่งมีแล้วก็ปลอดภัย
1: คร
3: ับ
1: ผม
3: ที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ
4: รักเธอฮักเจ้ารักเธอ
3: ฉันรักเธอรักเธอเมืองไทยไอ้
5: ขอให้การงานเจริญก้าวหน้าชีวิตรุ่งเรือง
3: เที่ยวให้สนุกในดินแดนมรดกของไทยเป็นเมืองที่อาแค
2: ร์วันนี้ต้องบอกว่าเต็มอิ่มแล้วก็อิ่มอกอิ่มใจมากหลังจากที่ไป3จุดต้องบอกว่าสวยงามแล้วก็เป็นองค์พญานาคที่ถ้าใครได้มาเมืองมุกดาหารแล้วจะต้องมากราบไหว้วันน
1: ี
2: ้ขอบคุณทางท่านอาจารย์มากๆนะคะ
1: รวม
2: ถ
1: ึ
2: งทีมวัฒนธรรมจังหวัดมุกดาหาร
1: ยินดีมาก
2: นะคะก็อยากให้สุดท้ายอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยฝากเชิญชวนหน่อยค่ะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติมาเยี่ยมมุกดาหารมาดินแดนเมืองพญานาค3พิภพนะฮะแล้วก็ฝากเน้นย้ำวันที่30พฤษภาที่จะถึงนี้จะเป็นพิธีบวงสรวงใหญ่ประจำปีที่9ของปู่ศรีมุกดานะครับณสถานที่แห่งนี้เลยวัดรอยพุทธบาทภูมิโนรมก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวแล้วก็ลูกหลานสยันบารมีมารับบุญรับพรรับความเป็นมงคลรับความร่ำรวย

0: ร่วมกันครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ยินดีมากครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของรายการเมืองไทยดีๆนะคะครั้งหน้าแบมจะพาผู้ชมไปที่ไหนฝากติดตามกันด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: บ๊ายบาย
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐอันสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
5: ง่าย
8: ครบ
5: จบทุกเรื่องรัฐ
8: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
3: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
8: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
12: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
11: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
12: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
11: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
12: แน่นอนครับผม
13: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
14: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น
15: เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับรายการคิดดีครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับในวันนี้นะครับเราจะมารับชมนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรการแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าจะมีความโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจขนาดไหนนะครับกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนครครับเรื่องราวรายการวันนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็หลักสูตรแห่งนี้จะมีความสำคัญต่อระบบสาธารณสุขไทยในอนาคตอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เอาละครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับหลักสูตรแพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับท่านรองกันครับสวัสดีครับท่านรองครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับอยากสอบถามครับว่าความเป็นมาของหลักสูตรแพทย์แผนไทยเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรบ้างคร
1: ับ ครับก็ประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ปี2539
0: ค
1: ่อนข้างจะน่าจะร่วม30กว่าปีแล้วนะครับก็เนื่องมาจากเราได้มีงานเกษตรนะครับเกษตรแฟร์ที่ชื่อผักพื้นบ้านอาหารธรรมชาติอีสานและสมุนไพ
0: ร
1: ครั้งที่1และตอนนั้นนะครับปรากฏว่ามีผู้เข้าร่วมจำนวนมากซึ่งประเด็นที่เราได้ข้อสรุปก็คือว่าตอนนั้นมีภูมิปัญญาทางด้านการใช้สมุนไพรแล้วก็มีหมอพื้นบ้านเข้ามาร่วมงานค่อนข้างเยอะนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของจังหวัดสกลนครเนี่ยก็มีความหลากหลายทางชีวภาพมีเทือกเขาภูพานนะครับอุดมไปด้วยสมุนไพรนะครับณตอนนั้นก็จะมีแพทย์หญิงเพ็ญนภาทรัพย์เจริญนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็ได้มาพูดคุยกันว่าเอ
0: ๊
1: ะภูมิความรู้ภูมิปัญญาต่างๆเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราทิ้งไปเนี่ยน่าเสียดายนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเราน่าจะมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะนำไปสู่เรื่องของการให้เกิดความยั่งยืนในอนาคตนะครับก็มีดำริว่าเราจะควรจะมีหลักสูตรที่เป็นเกรดการสอนในระดับที่เป็นปริญญานะครับก็เป็นที่มาว่าเราได้ร่วมเซตสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นสาขาแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในปีเปิดสอนจริงๆในปี2150นะครับ2150ในขณะเดียวกันก็เงื่อนไขของกรมการแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกเนี่ยต้องมีหน่วยในการรักษาพยาบาลด้วยก็เป็นที่มาว่าเราต้องมีโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยก็มีความโชคดีที่ท่านหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับท่านก็ได้บริจาคพื้นที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ได้สร้างโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยสกลนครหลวงปู่แป๊บสุภัทโธนะครับขึ้นมาเพื่อมีหลายภารกิจนะครับในเรื่องของการดูแลสุขภาพพระอื่นพระอาจารย์หลวงปู่แฟบเนี่ยท่านเป็นพระที่เขาเรียกว่าท่านใช้สมุนไพรอยู่แล้วนะครับท่านเป็นหมอยามาก่อนนะครับก็เป็นที่มาที่ไปว่าท่านก็เห็นเลงว่าในอนาคตโรงพยาบาลแห่งนี้จะดูแลสุขภาพของคนในพื้นที
0: ่
1: นะครับแล้วก็นำในขณะเดียวกันก็จะสนับสนุนการจัดการศึกษาที่เป็นสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยด้วยนะครับซึ่งณตอนนั้นก็มีหน่วยงานราชการมาช่วยกันหลากหลายนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วก็เปิดการเรียนการสอนร่วม30กว่าปีแล้ว
0: มาถึงปัจจุบันนี
1: ้ถึงปัจจุบัน
0: เป็นจุดเริ่มต้นที่ผ่านมา
1: คร
0: ับผมแล้วหลักสูตรของเราเนี่ยมีความสอดคล้องด้านยุทธศาสตร์กับจังหวัดยังไงบ้างครับ
1: จริงๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับจังหวัดสกลนครเป็นเมืองสมุนไพรนะครับเป็นเมืองพฤกษเวทซึ่งก็โพซิชันนิ่งก็คือเราจะพัฒนาในเรื่องของสมุนไพรเป็นจุดเด่นของจังหวัดอยู่แล้วนะครับก็ทำงานร่วมกับสสจ.สาธารณสุขจังหวัดสกลนครในการที่จะขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรสกลนครนะครับก็ของเราเองน่าจะดูทุกมิติในเรื่องของการสร้างกำลังคนนะครับที่เข้าไปทำงานในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ตามหรือรพสตเนี่ยก็เป็นลูกศิษย์ที่จบจากแพทย์แผนไทยเข้าไปในขณะเดียวกันเรามองเรื่องของการพัฒนาคนที่จะใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่ององค์ความรู้นี้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดในการขับเคลื่อนนะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาอาชีพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางด้านสาขาแพทย์แผนไทยด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับผมพูดถึงหลักสูตรของเราครับมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างครับ
1: ตรงนี้นี่สำคัญมากนะครับของเราใช้เป็นหลักสูตรจริงๆเป็นหลักสูตรมาตรฐานของสภาการแพทย์แผนไทยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะมีบริบทที่แตกต่างจากที่อื่นก็คือเราใช้ภูมิปัญญาซึ่งเรามีหมอพื้นบ้านอยู่ภายในพื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนะครับนั้นก็ถอดองค์ความรู้ซึ่งไอ้ตัวองค์ความรู้ตรงนี้เนี่ยมีคุณค่ามหาศาลนะครับรวมไปถึงเรื่องของการบูรณาการกับส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องในเชนของแพทย์แผนไทยนะครับผมยกตัวอย่างเรื่องของสมุนไพรเนี่ยของเราเนี่ยก็มีกลุ่มของเกษตรที่เขาดูแลเรื่องของการผลิตสมุนไพรที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็เชื่อมต่อมายังโรงงานผลิตสมุนไพรของเรานะครับซึ่งก็มีห้องแลบในการที่จะวิเคราะห์ คุณค่าทางยานะครับของวัตถุดิบและก็ผลิตภัณฑ์ด้วยในขณะเดียวกันเราก็มีการเชื่อมโยงการใช้จริงในโรงพยาบาลนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นเชนที่ครบนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน
0: ์
1: ต่อชุมชนที่อยู่บริเวณจังหวัดสกลนครและจังหวัดใกล้เคียงด้วยเช่นเดียวกันครับ
0: เด็กๆนักเรียนก็ได้รับประโยชน์ที่เพราะว่าเรามีตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเลย
1: ครับผม
0: พูดถึงรางวัลที่เราเคยได้รับมาบ้างแล้วครับ
1: จริงๆรางวัลก็น่าจะมีรางวัลได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันก็จะมีผมแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนของอาจารย์เนี่ยผมว่าในเชิงของนอกเหนือจากเป็นหมอแพทย์แผนไทยแล้วเนี่ยยังเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็จะมีรางวัลที่เป็นเขาเรียกว่าทรัพย์สินทางปัญญานะอนุสิทธิบัตรสิทธิบัตรต่างๆเนี่ยเราได้ค่อนข้างจะเยอะในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือเครื่องสำอางนะครับอันนี้คือส่วนของอาจารย์นะซึ่งรางวัลได้มากมายมากในส่วนของนักศึกษาเนี่ยผมยกตัวอย่างส่วนร้อนๆของมหกรรมสมุนไพร2000ของปี2525ของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราก็ได้รางวัลที่1และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ด้วยในเรื่องของอาหารที่เป็นในเชิงของสมุนไพรเชิงสุขภาพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่รางวัลที่ทั้งอาจารย์ทั้งนักศึกษาได้รับมาในช่วงปีใหม่เนี่ยนะครับจริงๆก็มีรางวัลมากมายที่เราเคยได้รับมา
0: ครับ
1: ทั้งในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศนะครับ
0: ครับต้องบอกว่าของเราเนี่ยก็มีบทบาทสำคัญเนาะในเรื่องของแพทย์แผนไทยแล้วก็สมุนไพรไทยอยากสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตรบ้างครับว่านักเรียนเนี่ยที่เขามาเรียนเนี่ยเขาจะได้เรียนอะไรบ้างครับในตลอดหลักสูตรหรือว่าเรามีหลักสูตรระยะสั้นหรือว่าระยะยาวยังไงบ้างครับ
1: ครับจริงๆตัวหลักสูตรของแพทย์แผนไทยจะมีสองระบบนะครับระบบที่หนึ่งคือระบบที่ได้ปริญญาตรงนี้อย่างที่เกริ่นไว้แล้วนะครับก็คือนักศึกษาก็จะเน้นในเชิงวิชาการนะครับแต่ว่าเราอาจจะแตกต่างจากอื่นเราปฏิบัติค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เน้นเพื่อจะไปรับราชการนะไปอยู่ในโรงพยาบาลเป็นหมอในโรงพยาบาลหรือในรพ.ศต.นะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนก็เป็นมาตรฐานนะครับในปีแรกๆก็อาจจะเรียนวิชาร่วมกับนักศึกษากลุ่มอื่นเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษากับเป็นการฝึกอยู่ร่วมกันนะครับก็จะเรียนวิชาศึกษาทั่วไปพวกนี้นะครับในปีที่2ก็จะเป็นเรื่องของปรีคลินิกก็จะเข้าบางวิชาก็จะเป็นวิชาพื้นฐานของทางด้านวิชาสุขภาพนะครับปี3ปี4ก็เป็นหมออันนี้ก็จะเรียนลงไปเฉพาะในศาสตร์ของแพทย์แผนไทยนะครับซึ่งเราเองบูรณาการกับสิ่งที่เราเตรียมไว้ค่อนข้างจะดีในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนนะครับมีที่ฝึกงานนะครับไม่ว่าจะเป็นของเราเองที่ทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้จัดไว้นะครับหรือข้างนอกที่เราทำมีเครือข่ายค่อนข้างจะ
0: แนบแน่นเรามีภาคีเครือข่าย
1: ภาคีเครือข่ายแนบแน่นนะครับแล้วก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็คือตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางจนถึงการรักษาเป็นหมอจริงเนี่ยอันนี้นักศึกษาได้ทำจริง
0: อันนี้
1: คือกลุ่มที่ได้ปริญญานะครับอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นกลุ่มเป็นหลักสูตรระยะสั้นนะครับหรือจะมีระยะกลางก็แล้วแต่นะครับกลุ่มนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ประกอบการซึ่งก็มีธุรกิจของเขานะครับอาจจะเป็นร้านขายยาหรือเป็นหมอพื้นบ้านแต่ต้องการที่จะยกระดับตัวเองเป็นหมอแพทย์แผนไทยที่ได้ใบประกาศนะครับ ส่วนหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นใบประกาศทั้งหมดนะครับซึ่งก็สามารถไปประกอบอาชีพได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ประกอบการนะ
0: ครับ
1: เป็นผู้ใหญ่ที่มาเรียนนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับมีหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยเพราะว่าไม่น่าทางด้านเกี่ยวกับทางด้านแพทย์แผนไทยไม่น่าจะต่ำกว่า10หลักสูตรจริงๆแล้วเรื่องของแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรเนี่ยซึ่งก็จะมาควบคู่กันเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรามองก็คือณปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้ศาสตร์แพทย์แผนไทยนะครับและก็มีสมุนไพรเข้ามาในระบบสาธารณสุขนะครับอันนี้ก็จะสิ่งที่เรามองอันแรกเลยก็คือการลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็จะผลิตยาสมุนไพรของเราเองหรือใช้คนในพื้นที่เนี่ยในการดูแลแบบองค์รวมเนี่ยนะครับก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการนำเข้าและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการสร้างงานให้กับเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในพื้นที่นะครับตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางซึ่งรายได้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้นะการหมุนเวียนของเงินในส่วนนี้ก็คือการสร้าง GDP

0: ของประเทศนั่นเองโดยที่เราเองไม่ต้องไปเสียเงินให้กับต่างประเทศนะครับในขณะอีกมิติหนึ่งก็คือการใช้แพทย์แผนไทยยาสมุนไพรเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยมากกว่ายาเคมีณปัจจุบันนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งกับคนที่มาบริการเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการหลีกการเป็นโรคไม่ติดเชื้อเรื้อรัง NCD ทั้งหลายเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากการดูแลสุขภาพไม่ดีนะครับแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้ยาต่างประเทศนะครับซึ่งก็อาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการใช้ยาสมุนไพร
1: ถ้าลองครับนอกจากนี้นะครับเราได้มีการทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆยังไงบ้างครับ
0: ความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายนะครับระหว่างของมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภายนอกนะครับจริงๆก็มีตั้งแต่ระดับประเทศระดับกรมนะครับตอนในช่วงแรกๆก็จะเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกที่มาช่วยขับเคลื่อนในเชิงของการรวบรวมภูมิปัญญาของแพทย์แผนไทยนะครับรวมไปถึงการช่วยสนับสนุนในการผลักดันให้เกิดหลักสูตรการแพทย์แผนไทยแล้วรวมไปถึงเรื่องของการยกระดับโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยด้วยชิลาการอันนี้ก็เป็นส่วนของกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับนอกจากนั้นก็จะมีของกรมส่งเสริมบริการสุขภาพนะครับซึ่งเราได้ใช้หลักสูตรระยะสั้นของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยหลายหลักสูตรเอามาเปิดบริการให้กับบุคคลภายนอกที่มีความสนใจนะครับตลอดจนของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคคลที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศหรือต้องการไปเป็นผู้ประกอบการนะครับก็ใช้บริการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติได้นะครับนอกจากนั้นในระดับของพื้นที่นะครับที่สำคัญหน่วยงานสำคัญก็คือสสจ.นะครับ
1: ครับผม
0: สาธารณสุขจังหวัดนะครับที่ทุกคนที่เป็นท่านนายแพทย์สาธารณสุขเนี่ยท่านก็มาบูรณาการในการขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยด้วยกับเรานะครับรวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่อยู่บริการด้านสุขภาพนะครับอีกหน่วยงานหนึ่งที่ลืมไม่ได้ก็คืออบจ.นะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยก็รพสต.ส่วนใหญ่ในจังหวัดก็ไปขึ้นตรงกับอบจ.
1: ครับ
0: เกือบหมดแล้วนะครับซึ่งการที่ขับเคลื่อนในเชิงของการดูแลสุขภาพแบบปฐมภูมิเนี่ยอาจจำเป็นต้องดูว่าแพทย์แผนไทยตอนนี้นี่น่าจะมีความสำคัญสูงสุดนะครับการพัฒนาบุคลากรในเชิงของการเป็นหมอในโรงพยาบาลรพสต.นะครับรวมไปถึงเรื่องของการขับเคลื่อนคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยอย่างเช่นอสม.
1: ถึงน้องๆที่ชมรายการหรือคนที่สนใจเข้ามาเรียนหลักสูตรแพทย์แผนไทยครับ
0: นะครับถ้าใครอยากเป็นหมอนะครับที่จะอยู่ในโรงพยาบาลนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลภาครัฐหรือเอกชนก็เข้าใจว่าทางรัฐบาลให้ความสำคัญและเปิดตำแหน่งเป็นหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนะครับเราอาจจะสามารถเป็นนักวิชาด้วยนะครับก็อาจจะไปในสายทางวิชาการเป็นนักวิจัยหรือไปเป็นอาจารย์ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยได้เช่นเดียวกัน
1: ครับครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานต้องขอคุณท่านรองมาครับ ที่มาเล
0: ่
1: าเรื่องราวต่างๆที่มีประโยชน์ให้ฟังครับ
0: ครับ
1: ครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราในช่วงหน้านะครับเราไปติดตามรับชมเรื่องราวอื่นๆกันต่อครับ

ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเพิ่มเติมจากกระบวนการเรียนการสอนวิชาเภสัชกรรมไทยเราก็ได้มีการนำองค์ความรู้ในกระบวนการ GMP หรือ

0: Good Manufacturing Practice นะคะเข้ามาสอนนักศึกษาให้มีการฝึกปฏิบัติให้ เกิดทักษะในการผลิตยาสมุนไพรให้ถูกต้องและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะโดยนักศึกษาก็จะได้รับทักษะเหล่านี้นะคะแล้วก็จะได้นำไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการการปฏิบัติงานในอนาคตต่อไปค่ะสมุนไพรไทยที่มีการนำมาใช้ตามหลักการแพทย์แผนไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะมีบทบาทในอนาคตได้ค่อนข้างมากนะคะเนื่องจากว่าณปัจจุบันรัฐบาลไทยเนี่ยก็ได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ยาสมุนไพรมากยิ่งขึ้นในกลุ่มโรคต่างๆทั้งเป็นโรคที่เจ็บป่วยเล็กน้อยและโรคเรื้อรังที่มีในปัจจุบันนะคะในอนาคตเนี่ยก็เลยมองว่าสมุนไพรไทยก็ดีเพราะว่าก็จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายความรู้กับประชาชนให้ใช้ยาสมุนไพรได้อย่างถูกต้องนะคะ
1: จากที่เรียนมา2ปีนะครับตอนนี้ก็อยู่ดูแลสุขภาพเบื้องต้นเหมือนกันส่วนในเรื่องของการเวชกรรมไทยอย่างลูกประคบยาหม่องแล้วก็เป็นคลิป
2: คือทำงานที่โรงพยาบาลหรือรพสตค่ะส่วนงานรองก็คือการเปิดคลินิกพวกหนูก็หวังว่าน้องๆจะมาเป็นครอบครัวแพทย์แผนไทย
3: ครับในวันนี้ผมแล้วก็ทางทีมงานรายการคิดดีทุก
4: อะไรนะ
5: อากาศก็หล่อ
6: ขึ้นหล่อแล้วว่าร
7: ถเมย์จะไปแล้วว่า
5: เออหล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผม
8: ศิลปะวัฒนธรรมข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11
9: เฮ้ยตึ๊ดเฮ็ดกันบ้านตินี
10: ่แมน
9: หลอกดู
10: บทใดการบ้านไม่ต้องเฮ็ดไผเฮ็ดมัน
11: ป้อมปืนนั่น
12: วิ่งเรา
11: อาจจะเป็นโอกาสของเราฉันว่ามันเล็งค่อนข้างสูงฉันไม่ได้ทำนะฉันไม่ได้ทำ
12: หยิบทองแล้วได้โดนยิงเหรอ
11: มันยิงฉันฉันต้องกลับไปเริ่มต้นใหม
12: ่นายบ้าจริงๆนายให้คุณที่โอ้โอเคเรารอละและชนะการแข่งจริงๆฉันว่ามันยังยิงอยู่เลยอ่ะถึงจะ
13: ทำไม
11: มันล้มเองจริงๆอ่ะเอาแผงควบคุมมาสิทำให้ดูแต่นายยิงนายยิงฉันโชคดีแล้วมั้งเนี่ยโชคดีจริงๆเลยกลยุทธ์การ

0: กลายเป็นฝ่ายที่ด้อยกว่า
1: น่าเหลือเชื่อมันดูล้ำสุดๆเลย
0: ที่ทำให้คุณลงไปได้ลึกขึ้น
1: นี่มันบ้าชะมัดเดินทางเร็วขึ้น
0: เพื่อนช้าหน่อยน่าจะชนเกาะแล้วและบินให้
1: เราจะอยู่ในเครื่องลูกผสม
0: มันดูเหมือนจะบินได้จริง
1: ๆขี่จักรยานเลยและพบกับเครื่องจักรที่สร้างมาเพื่อป
0: จันมาก
1: เรายังรับคำท้าสร้าง
0: มาไง
1: อวยพรด้วยล่ะ
0: ในเครื่องจักรบินได้ทำมือนายทำได้แม็กซ
1: ์หรือเราจะตกลงมาและมอดไหม้ย่อยเกือบแล้ว
2: โลกที่อยู่อาศัยยังมีสิ่งให้เราค้นหาและเรียนรู้ในของผู้คนในสังคมมากขึ้นมีบทบาทและความสำคัญในการสื่อสารทั้งสื่อโซเชียลมีเดียและสื่อโทรทัศน์จึงมีความสำคัญทุกคนจึงควรที่จะสามารถเข้าถึงรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ใช่ผู้ชมทุกกลุ่มที่จะสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มความเท่าเทียมและพื้นที่ความสุขให้กับคนที่มีข้อจำกัดทางด้านการมองเห็นและการได้ยินได้เข้าถึงสื่อภาพและเสียงตามหลักสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมีและพึงได้รับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการนาคมแห่งชาติกสทช.ร่วมกับผู้ประกอบการกิจการการเข้าถึงและเพิ่มทางเลือกสำหรับคนพิการจึงได้เกิดบริการเสียงบรรยายภาพ Audio Description หรือ AD และบริการคำบรรยายแทนเสียง Closed Caption หรือ CC เพื่อให้คนพิการและบุคคลทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารการรับรู้และใช้ประโยชน์จากสื่อได้อย่างเท่าเทียม

0: สวัสดีค่ะ
1: อาคารแห่งประเทศไทยนำคุณผู้ชมมายังศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพื่อรับชมพาวิเลียนในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะไทยแลนด์พาวิเลียนแห่งนี้นะคะเปรียบเสมือนพื้นที่ในการถ่ายทอดเรื่องราวของประเทศไทยนับเป็นเวทีสำคัญที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงศักยภาพทั้งด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะในส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดขึ้นภายใต้แนวคิดพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ
2: Good afternoon and welcome to the live coverage directly from the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, brought to you by the Public Relations Department of Thailand in collaboration with the Ministry of Finance through the Bank of Thailand. We are here for the opening ceremony of the Thailand Pavilion under the theme The Royal Legacy, Empowering Resilience and Empowering People. And today we are here and receive the honor of His Excellency Mr. Anuttin Chan Wirakun, the Prime Minister of Thailand and the Minister of Interior to preside over as the chairperson of the opening ceremony. We kindly invite you to join us live from the venue.
1: สำหรับช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะนำคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมายังศูนย์กลางประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยในวันนี้นะคะเราจะได้มีพิธีเปิด Thailand Pavilion อย่างเป็นทางการเป็นพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับ

0: มือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะ
1: Welcome ladies and gentlemen to this special live broadcast directly from the Queen Sirikit National Convention Center in Bangkok, Thailand for the official opening of the Thailand Pavilion under the theme The Royal Legacy Building Resilience and Empowering Thai People at the 2026 Annual Meeting of the IMF and the World Bank Group Meeting. And the highlights of the exhibition will be representing the Royal Development Philosophy that have strengthened Thailand and improved the lives of its people for more than 7 decades.
0: ขณะนี้นะคะเป็นช่วงเวลาสำคัญของประเทศไทยค่ะในการเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้แทนจากนานาประเทศที่จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ค่ะโดยในวันนี้นะคะประเทศไทยจะได้มีพิธีเปิด Thailand Pavilion หรือการจัดนิทรรศการประเทศไทยเพื่อถ่ายทอดถึงศักยภาพความก้าวหน้าและวิสัยทัศน์ของประเทศไทยผ่านนิทรรศการด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนมรดกทางภูมิปัญญาและแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่มีคุณค่าต่อประชาชนและสังคมไทยค่ะ
1: Today it is a great honor for Thailand to be able to showcase and open its doors to over 15,000 policymakers, economists, government officials, the private sectors, executives and the media representatives from all around the world, 191 countries who are coming together to jointly shape the direction of the global economy and absolutely with the opening of the Thailand Pavilion to showcase the innovation ranging from different types of time throughout.
0: และขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านได้เดินทางมาถึงยังบริเวณพื้นที่จัดงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแขกผู้มีเกียรติในวันนี้นะคะก็จะมีท่านนายกรัฐมนตรีค่ะท่านอนุทินชาญวีรกูลนะคะและจะมีผู้อำนวยการจาก IMF นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจากประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะและจะมีธนาคารกลางปารากวัยนะคะแล้วก็มีประธานกลุ่มธนาคารโลกค่ะและท่านเอกนิติธันประภาสนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะ
1: Joining the Prime Minister today's opening are distinguished leaders from Thailand and the international financial community from the International Monetary Fund, the Managing Director Ms. Christianila Georgina Eva, and from the World Bank Group Mr. Ajay Bangna, the President. We have the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs, His Excellency Mr. Sihasak Phuongkit Gao, the Deputy Prime Minister and Minister of Finance, His Excellency Dr. Ek Nitithan Prapat, together with the Chair of the 2026 Annual Meetings and the President of the Central Bank of Paraguay, Mr. Carlos Carvalho Spending, together with the Chair of the International Monetary and Financial Committee and Ministry of Finance of Saudi Arabia and the Governor of Bank of Thailand as well. In addition, we do also welcome the Permanent Secretary of the Ministry of Finance from Thailand and the Secretary of the General.
0: สำหรับช่วงนี้นะคะขอเชิญคุณผู้ชมทุกท่านรับชมบรรยากาศภายในงานค่ะ

0: Ladies and gentlemen, a round of applause, and there you have it, the official opening ceremony of the Royal Pavilion. And at this moment, ladies and gentlemen, I'd like to invite all distinguished guests on the front row to please take a tour on the inside of the Royal Pavilion. Please proceed to the exhibition area for a guided tour accompanied by our designated guides. And our distinguished guests, please remain seated for approximately 10 minutes.
1: ค่ะและขณะนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะจะได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชปฏิฐานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงค่ะโดยในนิทรรศการแห่งนี้นะคะเราจะมีการจัดขึ้นหลากหลายโซนด้วยกันค่ะ
2: As the Prime Minister made his way through the pavilion, the visitors are introduced to five rural development principles, and these are drawn from the work of His Majesty late King Phumipol Adulyadej the Great over more than 70 years, and they remain relevant to the challenges that the world is facing today.
1: ค่ะโดยจะแบ่งเป็น5หลักคิดนะคะเริ่มกันที่หลักคิดที่1ค่ะจะเป็นการแก้ปัญหาความยากจนนะคะเป็นการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นการตัดไม้ทำลายป่าค่ะพระองค์ท่านทรงมองเห็นถึงการแก้ปัญหาเริ่มต้นด้วยการสร้างอาชีพให้แก่พี่น้องประชาชนนะคะจะมีโครงการพระราชดำริเกิดขึ้นมากมายค่ะอย่างเช่นที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือก็ได้มีการสร้างอาชีพให้แก่ชาวบ้านที่ทำให้ชาวบ้านไม่ต้องไปปลูกฝิ่นนะคะช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการจัดให้มีโครงการแก้มลิงในการจัดการเก็บน้ำการสร้างคลองเล็กๆเพื่อการระบายน้ำเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมจากจุดเล็กๆค่ะ
2: The first principle is addressing the macro problems with the locally grounded solution. With the first principle is about solving big problems by starting small rather than relying only on large national programs. His Majesty began with practical solutions that fit each local community, then expanded to what really worked. In the Northern Highlands, poverty, opium cultivation, and deforestationwere seriously national concerns. Through the royal projects, villagers were given new crops and new sources of income, so they no longer needed to grow opium. For flooding, the gambling or monkey cheek project stores excess water during heavy rain and releases it gradually, reducing floods without the need for massive construction.
1: โดยภายในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้นะคะแนวคิดหลักๆเลยนั่นก็คือถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่ได้วางรากฐานความเข้มแข็งให้แก่ประเทศไทยและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า7ทศวรรษค่ะซึ่งภายในนิทรรศการนี้นะคะจะแบ่งเป็น5หลักคิดสำคัญในด้านการพัฒนาเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นหลักคิดที่1ค่ะ
2: Under the Royal Pavilion, there are chronicles of the vision of the Royal Development philosophies that have anchored Thailand's socio-economic resilience and steadily advanced the living standards of its people. And that was the first principle. We are moving on to the second principle, where we have a lot of information that is highlighting to our guests of honors.
1: หลักคิดที่2นะคะจะเป็นการพัฒนาโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางค่ะยึดประโยชน์สุขภาวะและการพึ่งพาตนเองได้ของประชาชนเป็นเป้าหมายหลักนะคะในการพัฒนาเข้าใจการเข้าถึงในการใช้พื้นที่ในแต่ละพื้นที่กันนะคะจึงมีโครงการพระราชดำริทำให้เกิดศูนย์ศึกษาเรียนรู้ทั้ง6แห่งทั่วประเทศเป็นโมเดลในโครงการพระราชดำริค่ะซึ่งมี6แห่งทั่วประเทศไทยเลยค่ะ
2: For the second principle, people-centric and area-based development, as you can see that the Prime Minister is overseeing or actually looking at the display of six different Royal Development Study Centres across Thailand, where This principle places people at the heart of the development, where each area has its own land, its own culture, and its own needs. So no single model actually fits everywhere. His Majesty's approach is summed up in three words: understand, reach out, and develop. We'll first understand the facts and the real needs of the community, then build trust and work alongside local people. Only then develop solutions can truly fit. Now, this idea comes to life as you can see the six Royal Development Study Centres across Thailand finding answers to the problem of Stone Region.
1: หลักคิดที่3นะคะจะเป็นการพัฒนาอย่างเป็นลำดับขั้นค่ะในการวางรากฐานความมั่นคงพื้นฐานให้เข้มแข็งก่อนแล้วจึงค่อยเติบโตขยายผลสู่ขั้นตอนต่อไปนะคะท่านส่งให้ความสำคัญมากๆกับการพัฒนาให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะจะมีการจัดลำดับขั้นของการพัฒนาปรากฏอยู่ในหลายโครงการในพระราชดำรินะคะอย่างเช่นหลักคิดง่ายๆเลยค่ะนั่นก็คือนำเรื่องเล็กๆแก้ปัญหาเรื่องเล็กก่อนค่อยนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและปัญหาที่ใหญ่มากขึ้นส่งผลให้ความสำคัญกับเรื่องปัจจัยพื้นฐานนะคะให้ความสำคัญในเรื่องของน้ำอาหารและสุขภาพและในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านการศึกษาและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนค่ะ
2: For the third principle, the right sequencingThe third principle reminds us that the development has no shortcuts. To last, it must follow the right steps. And His Majesty began with the most basic needs, food, water, and health. Then came roads and water resources, followed by education, and finally, a better quality of life for all.His way of working followed the same careful order. He studied maps and data, traveled to see conditions for himself, listened directly to the local people, and followed up on every project over time. For forestries offer a clear example. His Majesty taught that forests must first be planted in people's heart. When communities see the benefits, we can see such as fruit,wood and fuel alongside healthy soil and water, they can then protect the forest for generations.
1: ตัวอย่างเช่นนะคะท่านได้ส่งศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบก่อนที่จะวางแผนออกแบบข้อมูลของการพัฒนาค่ะท่านส่งเริ่มต้นตั้งแต่ส่งวิจัยค้นคว้าหาข้อมูลและเก็บข้อมูลนะคะยังมีการลงพื้นที่ด้วยพระองค์เองค่ะไม่ได้ใช้ข้อมูลที่ได้รับการถวายรายงานเท่านั้นเราก็จะเห็นว่าพระองค์ท่านได้ลงพื้นที่ไปยังพื้นที่ต่างๆเพื่อให้เห็นสภาพจริงแล้วก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างตรงจุดนั่นเองค่ะ
2: We're still now at the principle number three, where you can see that Dr. Veera Thai, the former governor of Bank of Thailand, is leading the exhibition. Joining the executives on the exhibition,We also welcome the Secretary General of the Office of the National Economic and Social Development Council alongside

0: is the permanent secretary of the Ministry of Finance, and the president from the World Bank Group, and the managing director of the International Monetary Fund, accompanying two of our deputy prime minister, His Excellency Mr. Sihasak Phuongketkaew and His Excellency Dr. Eknithi Nithanprapat, with the Prime Minister of Thailand and the Minister of Interior, His Excellency Mr. Anuthin Chanwirakul.
1: หลักคิดที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการปลูกป่าค่ะท่านทรงรับสั่งนะคะว่าการปลูกป่าต้องเริ่มปลูกป่าในใจคนก่อนที่จะปลูกป่าจริงนะคะการที่จะทำให้ป่าอยู่ได้อย่างยั่งยืนต้องทำให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาป่าและมีขั้นตอนในการปลูกป่าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะสามารถออกแบบการปลูกป่าอย่างเป็นขั้นตอนจึงทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกับป่าเพื่อให้เกิดความยั่งยืนและนี่คือหลักการที่4ค่ะที่ท่านได้ทรงงานตามลำดับขั้นนั่นเองค่ะ
0: For principle 4 the nature based solution this word has been mentioned dramatically in the society now especially with the climate change agenda on the world stage this fourthprinciple is about letting nature help nature where today the world speaks of the nature-based solution His Majesty was applying this idea decades ago water hygrothis was used to help treat wastewater and the vetiver grass was also used to protect the soil and restore damaged land simple natural and low costThese methods worked with the environment rather than against it.
1: ลำดับขั้นที่4นะคะก็จะเป็นในการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติด้วยเป็นเรื่องของแนวคิดต่างๆค่ะในการใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติอย่างเช่นโครงการแกล้งดินนะคะหรือการใช้ผักตบชวาที่ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำเสียค่ะและการปลูกหญ้าแฝกนะคะในส่วนในช่วยของการป้องกันน้ำท่วมได้จากหลายๆพื้นที่ตามโครงการพระราชดำริค่ะ
0: His Majesty described one approach as using a problem to solve problem where the water hycothis, a fast-growing weed that blocks river and canal, was put to work to absorb pollutants from wastewater. And now we are looking at the Chai Patana.
1: ก็เป็นกังหันชัยพัฒนานะคะเป็นในการช่วยบำบัดน้ำเสียเป็นการปล่อยออกซิเจนลงในน้ำเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียนั่นเองค่ะ
0: Now the Chai Patana aerator adds oxygen to polluted water which joining the principle number 5 building resilience where this applies at every levelIn building resilience, which is the core idea of the sufficiency economy philosophy, where resilience means being prepared so that when difficult times come, people and the nation do.
1: และหลักคิดที่5นะคะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันค่ะการสร้างภูมิคุ้มกันนะคะซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะตั้งแต่ระดับประชาชนนะคะไปจนถึงระดับครัวเรือนจนไปถึงชุมชนและไปจนถึงระดับประเทศเลยค่ะแล้วเรื่องของการประหยัดอย่างสูงสุดนะคะอย่างเช่นที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองนะคะและในเรื่องของการบริหารจัดการเศรษฐกิจค่ะตามพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานให้เป็นหลักคิดหลังจากที่เกิดเหตุวิกฤตต้มยำกุ้งปี2540นะคะนั่นก็คือการปรับเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ
0: As you can see in the back that the United Nations in back in 2006 Secretary General Kofi Annan presented King Bhumibol with the United Nations Development Program's first Human Development Lifetime Achievement Award during an audience at the Gelaigangmun Palace in Hua Hin. It was a very

0: First time that the United Nations recognized the outstanding contributions to development through this award.
1: หลักคิดและการทรงงานทั้งหลายทั้งปวงของท่านในหลวงรัชกาลที่9นะคะส่งต่อมายังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันค่ะท่านได้ส่งต่อยอดเพื่อนำหลักคิดต่างๆมาช่วยในการพัฒนาประเทศและพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ยั่งยืนสืบไปนะคะขณะนี้นะคะเวลาของการถ่ายทอดสดพิธีเปิด Thailand Pavilion ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณทีมงานจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะดิฉันเมธิยาเข็มเพชรค่ะ
0: และดิฉันชนิตาศรีดาเกตเครซอนค่ะ Thank you very much for joining us for the opening of the Thailand Pavilion here. Thanks to go to all of our 50,000 dedicated staff of the Government Public Relations Department of Thailand whose hard work brings its moments to the audiences across the country and around the world.
1: ขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ
0: Thank you very much for your attention and see you later.

0: is trying to see what role they will anchor in there for.
1: We don't know what they are. It is your ability to read.
2: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
3: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 นถึง 17:25 นทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT เสพสื่อสติ
4: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออก

0: แล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
2: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำเอ็มเอทีนะคะวันนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณกรองแก้วชัยเกรดดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณศิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: ค่ะข่าวค่ำในช่วงแรกวันนี้เราต่อเนื่องบรรยากาศจากถ่ายทอดสดเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นบรรยากาศส่วนหนึ่งในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะคะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักเพราะฉะนั้นข่าวค่ำช่วงแรกเราก็จะประมวลภาพบรรยากาศมาให้ชมก่อนนะคะสำหรับมหกรรมเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีแล้วก็ถือว่าเป็นวาระสำคัญระดับโลกประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะเพราะฉะนั้นงานนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะย้ำกันอีกครั้งสำหรับการเปิดฉากอย่างเป็นทางการวันแรกกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะจัดที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปว่าบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นไปอย่างคึกคักมากๆนะคะงานนี้ถือว่าเป็นงานใหญ่มีผู้นำเศรษฐกิจจากร้อยกว่าประเทศทั่วโลกค่ะไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารระดับสูงจากสถาบันการเงินชั้นนำและผู้นำภาคธุรกิจเดินทางมารวมตัวกันเพื่อกำหนดทิศทางนโยบายแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายใหม่ๆนะคะความสำคัญอย่างยิ่งของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้กลับมาทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพอีกครั้งในรอบ35ปีนับตั้งแต่ปี2534ค่ะซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้นะคะงานนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่เวทีเจรจาเชิงนโยบายระดับนานาชาติเท่านั้นแต่ว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการแสดงศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกทั้งด้านเศรษฐกิจการจัดประชุมระดับโลกและการผลักดันบทบาทของไทยในเวทีสากลค่ะนอกจากวาระการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่คุณผู้ชมได้รับชมการถ่ายทอดสดไปนะคะก็มีนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะไปเป็นประธานในพิธีเปิดไทยแลนด์พาวิเลียนบริเวณโถงทางเดินชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยพื้นที่ดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อนำเสนอศักยภาพความพร้อมของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจการลงทุนรวมถึงการถ่ายทอดศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามเพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกต้องย้ำนะคะว่านับเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการผลักดันบทบาทและภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยในเวทีระดับสากลอย่างเต็มภาคภูมินะคะซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมีรายงานสดจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะประมวลภาพรวมบรรยากาศตลอดทั้งวันมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: ค่ะก็คุณสถานุณพัทลุงนะคะเดี๋ยวพร้อมรายงานกันสำหรับรายงานสดที่จะเกิดขึ้นอีกสักครู่หนึ่งนะคะแต่ว่าข่าวค่ำวันนี้ยังต้องตามกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ฝนฟ้าที่ตกเนี่ยในช่วงนี้อาจจะต้องเตือนในพื้นที่ภาคใต้กันสักนิดหนึ่งนะคะล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเตรียมรับมือฝนตกหนักขณะที่ประเทศไทยตอนบนค่ะปริมาณฝนลดลงแล้วก็เริ่มมีอากาศเย็นบนยอดดอยนะคะส่วนกรณีข่าวลือที่ว่าฤดูหนาวปีนี้จะมีอากาศหนาวเพียง2วันนั้นยืนยันบอกว่าไม่เป็นความจริงค่ะคาดว่าจะเริ่มหนาวเย็นตามปกติในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากที่ประเทศไทยฉบับที่12นะคะเมื่อเวลาประมาณ 17:00 น.โดยระบุนะคะว่าช่วงวันที่12ถึง13ตุลาคมค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ค่ะอย่างวันนี้ค่ะ12ตุลาคมนะคะภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลวันพรุ่งนี้13ตุลาคมค่ะภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้โดยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบนะคะอย่างเช่นจังหวัดตากกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะ ทางด้านของนายชัยชาญสิทธิวรนันท์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะคะว่าประเทศไทยตอนบนค่ะเริ่มมีเมฆที่ลดลงและฝนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดอย่างภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยจะมีฝนตกเพียง 10-20% ของพื้นที่ส่วนตอนเช้าบนยอดดอยก็เริ่มมีอากาศเย็นแล้วก็หมอกลงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็มีโอกาสเกิดฝนเล็กน้อย 30% ของพื้นที่ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติแต่ว่าควรเช็คเรดาร์ตรวจอากาศก่อนล่วงหน้าค่ะจุดที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือในส่วนของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันนะคะจะมีฝนตกหนักถึง 70% ของพื้นที่โดยจังหวัดที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักได้แก่ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีกระบี่ตรังและสตูลค่ะ
2: ในสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยเองเนี่ยโดยเฉพาะประเทศตะวันตกเองเนี่ยในวันนี้มีฝนน้อยนะครับยกเว้นทางภาคใต้
3: ค่ะภาคใต้ในความหมายของทางอุตุนิยมวิทยาก็คือตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปใช่ไหมคะ
2: เพชรบุรีลงไปครับผมนะครับนั่นคือภาคใต
3: ้
2: นะครับซึ่งตัวนี้ก็ได้รับอิทธิพลจากความกดอากาศสูงเหมือนกันแต่ความกดอากาศสูงที่ลงทะเลไปแล้วเนี่ยมันก็จะมีลมตะวันออกที่พาความชื้นที่เข้ามาสู่ทางด้านอ่าวไทยและภาคใต้นะครับก็จะทำให้ภาคใต้มีการกระจายฝนดีกับเพื่อนแล้วก็ฝนตกหนักที่เกิดขึ้นเป็นบางพื้นที
1: ่ส่วนที่มีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียนะคะว่าฤดูหนาวปีนี้จะหนาวเพียงแค่2วันนั้นทางกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันนะคะว่าไม่เป็นความจริงประเทศไทยจะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นชัดเจนตามปกติในช่วงของเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมนี้ค่ะ
0: หลังจากที่จังหวัดเพชรบุรีมีฝนตกหนักต่อเนื่องเป็นเวลา7ชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะก็ทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลแล้วก็ที่ถนนเพชรเกษมแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้ำลดลงแล้วนะคะปัจจุบันยังคงมีน้ำท่วมขังสูงที่อำเภอเขาย้อยค่ะประชาชนก็ได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทางเทศบาลตำบลเขาย้อยระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังที่ตำบลสะพังให้มากที่สุดเพื่อลดผลกระทบกับประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หมู่4ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบว่ายังมีน้ำท่วมสูงภายในชุมชนแล้วก็กระแสน้ำไหลเชี่ยวส่งผลให้ประชาชนบางส่วนต้องอพยพไปพักอาศัยในที่ปลอดภัยส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเดินทางเข้าออกหมู่บ้านต้องใช้เชือกที่ผูกเป็นแนวเนี่ยยึดเกาะเพื่อช่วยพยุงตัวระหว่างเดินผ่านน้ำโดยมีบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบกว่า200หลังคาเรือนนายบุญเลิศเกตทองมาชาวบ้านหมู่4ตำบลบางเข็มเปิดเผยว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมตั้งแต่วันที่11ตุลาคมแล้วก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วหลายครอบครัวเก็บของไม่ทันมีทรัพย์สินเสียหายโดยพื้นที่เคยประสบเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงลักษณะเดียวกันเมื่อปี2561ขณะนี้ชาวบ้านต้องการยาและเวชภัณฑ์สำหรับดูแลอาการน้ำกัดเท้าเนื่องจากต้องเจอน้ำท่วมขังต่อเนื่องทางนี้ชาวบ้านคาดว่าถ้าไม่มีฝนตกเพิ่มระดับน้ำอาจเริ่มลดลงได้ภายใน 2-3 วันค่ะทางด้านเทศบาลตำบลเขาย้อยก็ได้บูรณาการความร่วมมือกับผู้นำชุมชนนะคะลงพื้นที่ระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็เร่งขุดลอกคูคลองเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังในตำบลสะพังซึ่งปัจจุบันได้รับผลกระทบนะคะที่หมู่1ถึง4ทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายจุดทางเทศบาลตำบลเขาย้อยจึงได้เร่งประสานผู้นำชุมชนนำเครื่องสูบน้ำเข้าติดตั้งเพื่อเร่งสูบระบายน้ำออกจากพื้นที่ควบคู่ไปกับการเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและการขุดลอกคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหลผ่านจากกรณีฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดยะลานายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์แล้วก็สำรวจเส้นทางการไหลของน้ำในจุดเสี่ยงเพื่อวางมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพิ่มประสิทธิภาพและอัตราการไหลของน้ำให้เร็วที่สุดโดยมุ่งระบายน้ำออกจากพื้นที่เขตเมืองลงสู่บึงแบเมาะและแม่น้ำปัตตานีอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
1: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกกันบ้างนะทางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกนะคะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมกับสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำควบคู่กับมาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนค่ะ นางสาวสุภมาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและที่จังหวัดนครนายกค่ะไปติดตามความคืบหน้าในการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดอย่างจุดแรกเนี่ยก็ขึ้นรถกระบะยกสูงนะคะก็เข้าไปเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีก่อนที่จะเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งแล้วก็ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อไปมอบถุงยางชีพสิ่งของจำเป็นตลอดจนร่วมทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในครัวกลางโดยมีนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีได้ร่วมสรุปสถานการณ์แล้วก็ไปดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นระบบจากนั้นค่ะทางคณะนะคะเดินทางต่อไปยังอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเพื่อไปติดตามเรื่องการเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่หมู่บ้านสวนแสนสุขลงสู่คลอง29ตำบลบางปรากฏโดยได้รับการสนับสนุนเรื่องของเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่มาจากในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในชุมชนพร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่วัดประสิทธิเวชมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านนายชานนท์วสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าแม้ระดับน้ำในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดค่ะอย่างเช่นอำเภอบ้านสร้างก็ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำแล้วก็สำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทันทีหลังจากที่น้ำลดค่ะ
4: มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังถึงเอวอยู่นะคะก็ถือว่าทางปภ.เป็นหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทางปภ.ด้วยนะคะร่วมกับทางท่านนายกอบจ.แล้วก็อย่างไรก็ดีในปราจีนเนี่ยยังมีที่บ้านสร้างนะคะท่านส.ที่ยังหนักอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงมาช่วยกันดูแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยมาก็ต้องมาใน2หมวดก็คือหมวดน้ำท่วมซึ่งเหลือแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเร่งด่วนเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเครนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะคะ

0: หลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันไปเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประจำรวมทั้งจิตอาสานะคะเช่นนิสิตนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแลบ้านเรือนซึ่งบางทีตอนนี้ยังอยู่ชั้นหนึ่งไม่ได้ยังต้องอยู่ชั้นสองอยู่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเฝ้าระแวดระวังเรื่องของข้าวของด้วยนะคะที่อาจจะมีคนเข้าไปขโมยของอะไรเงี้ยเพื่อนมากก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบนะเพราะนั้นเนี่ยหมวดฟื้นฟูเนี่ยก็ยังต้องทำกันอีกพักใหญ่เลยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
1: สำหรับการคุ้มครองสิทธิ์และความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบค่ะออก9มาตรการเพื่อช่วยเหลือควบคู่กับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทั้ง2จังหวัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนนะคะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อของภาครัฐอย่างเช่นสถานีโทรทัศน์ NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ช่องข้าวเอ็มคอร์ดเพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
2: ขณะที่กรุงเทพมหานครได้ส่งทีมแพทย์สาธารณสุขฉุกเฉินกว่า220ทีมนะคะเข้าไปตรวจสุขภาพแล้วก็ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบภัยน้ำท่วมค่ะแล้วก็ยังมีการระดมทีมเจ้าหน้าที่12เขตบัดดี้ไปเก็บขยะชิ้นใหญ่เคลียร์พื้นที่เคหะร่มเกล้าค่ะนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26กันยายนถึง10ตุลาคมกรุงเทพมหานครได้ระดมทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยส่งทีมสาธารณสุขฉุกเฉินหรือว่าทีมเซิร์ชรวม220ทีมครอบคลุม29เขตหรือกว่า392ชุมชนทั้งตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพจิตเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรม Big Clean Big Health ทำความสะอาดและฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญและจุดบริการรวม12จุดในพื้นที่7เขตพร้อมแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยังชีพและให้การดูแลทางจิตใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับสุนัขและแมวเข้าพักพิงชั่วคราวพร้อมสนับสนุนอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,500 กิโลกรัมรวมถึงจัดทีมสัตวแพทย์ตรวจรักษาสัตว์ในเบื้องต้นด้านนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ลงพื้นที่ติดตามภารกิจฟื้นฟูชุมชนที่เคหะร่มเกล้าโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้ร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ที่สะสมจากการทำความสะอาดบ้านเรือนโดยกรุงเทพมหานครได้นำระบบรหัสสีมาจำแนกปริมาณและจุดกองขยะเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรรถแบคโฮและรถบรรทุกให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมประสานความร่วมมือประชาชนนำขยะไปไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อความรวดเร็วทางนี้ภาพรวมเฉพาะที่เคหะร่มเกล้าสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันขณะที่ยอดสะสมทั่วกรุงเทพปริมาณขยะสูงกว่า 16,000 ตันแล้วล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้เข้าเคลียร์พื้นที่ซอยเคหะร่มเกล้า29และพื้นที่จุดใหญ่ใกล้แล้วเสร็จ
1: แม้ว่าหลายพื้นที่ในเขตลาดกระบังนะคะระดับน้ำเนี่ยลดลงจนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่ว่าหลายจุดในชุมชนแขวงขุมทองน้ำท่วมขังยืดเยื้อกว่า15วันนะคะก็มีการใช้พื้นที่ของวัดเนี่ยแหละค่ะเป็นศูนย์กลางประสานหน่วยงานเร่งส่งอาหารแล้วก็น้ำดื่มช่วยเหลือประชาชนมีการเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องติดตามด้วยจากคุณจารุวรรณจารุจินดาค่ะ
3: ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครในขณะนี้นะคะก็ยังคงมีพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาในเรื่องอุทกภัยอยู่นะคะโดยเฉพาะในแขวงขุมทองเขตลาดกระบังแห่งนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นวงกว้างค่ะโดยเฉพาะในจุดที่คุณผู้ชมเห็นนี้คือบ้านจัดสรรนะคะของชุมชนแห่งหนึ่งที่ขนาดใหญ่แล้วก็ยังคงมีน้ำท่วมขังเนี่ยมานานกว่า10วันแล้วขณะเดียวกันค่ะจะเห็นได้ว่าล่าสุดค่ะก็มีเจ้าหน้าที่ของโยธาของเขตลาดกระบังค่ะก็ได้นำกระสอบทรายค่ะเข้ามาช่วยในน้ำที่อยู่ทางด้านรอบเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันการบล็อกในลักษณะนี้ก็จะช่วยในการ อยู่ในขั้นตอนของการเร่งที่จะระดมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาช่วยสูบน้ำเพื่อไม่ให้น้ำที่สูบออกไปเนี่ยไหลย้อนกลับเข้ามาในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยค่ะทีมข่าว NBT ค่ะได้

0: การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในการเร่งสูบน้ำให้กับพื้นที่ของหมู่บ้านแห่งนี้ให้กับประชาชนซึ่งวันนี้ค่ะก็ได้มีการนำอาหารและน้ำดื่มไปแจกจ่ายให้กับประชาชนต่างๆด้วยซึ่งบุญธรรมเหล่านี้ก็ยังคงได้รับผลกระทบค่ะ
1: เราก็คอยแบบประสานงานโทรไปที่สำนักงานเขตขอข้าวขออะไรเนี่ยเขตก็จะมาเอามาวางให้ตรงนี้มาวางตรงนี้เราก็เอารถไปแจกจ่ายตามชุมชนโดยให้พระนั่งไปไปกับประธานชุมชนประธานชุมชนวราคุสาคุณกุมพันธ์บุญเกษมไปช่วยกันแจกทุกบ้านในเขตชุมชน3มื้อเช้ากลางวันเย็นแล้วก็เขตใกล้เคียงถ้าอาหารไม่เหลือนะอาหารเหลือก็เอาแจกให้เขตใกล้เคียงด้วยคือไม่ให้เหลือทุกวันคอยประสานงานของเขตโอเคก็ให้ความอนุเคราะห์ดีมันเป็นแขวงที่จะอยู่นานหน่อย15วันแล้วมันคือไม่ค่อยมีใครเข้ามาลงชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนค่อนข้างจะเยอะคืออยู่แช่กับน้ำอยู่กับน้ำ
0: ด้านประชาชนในพื้นที่ก็เปิดเผยว่าล่าสุดระดับน้ำค่อยๆทยอยลดลงแล้วจึงถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีหากไม่มีฝนเข้ามาเพิ่มเติมในจำนวนมากอาจจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะน้ำก็น่าจะแห้งลงในทุกจุดแต่ก็ยอมรับว่าปัญหาเรื่องของฝนฟ้าอากาศก็เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากระหว่างนี้จึงยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายลงไปค่ะ
2: อย่างชุมชนผมเนี่ยมันมีเรื่องการก่อสร้างถนนด้วยครับมันไม่สามารถจะบล็อกน้ำและดูดได้แต่ถ้ามันไม่มีการสร้างถนนซึ่งมันสามารถบล็อกน้ำและดูดออกได้ครับมันก็น่าจะช่วยได้เยอะครับทีนี้มันด้วยงบประมาณมันมาพอดีก็เลยต้องรับสภาพตรงนี้เป็นตัวครับ
3: แล้วตอนนี้เราต้องใช้การสูบออกยังไง
2: ไม่ได้ทำอะไรเลยครับก็เป็นระบบของสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครที่จะเป็นตามจุดของตามจุดใต้สะพานนะครับก็จะมีเครื่องดูดสองข้างถนนเส้นเมนเท่านั้นส่วนย่อยไม่มีเลย
3: ประชาชนในชุมชนเราตอนนี้ได้รับผลกระทบ
2: คือมันก็มีตั้งแต่เรื่องรายได้เพราะออกไปทำงานไม่ได้แล้วก็บ้านเรือนก็เสียหายครับเพราะว่ามันแช่น้ำนานของผมนี่เพิ่งจะเริ่มยุบนี่มาเกี้ยผ่านมาซอยย่อยก็ยังมีอยู่ซึ่งความเสียหายค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าตั้งแต่อุปกรณ์ทำมาหากินของรถยนต์อะไรพวกนี้ก็เสียหายกันหมด
0: แม้ว่าระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ประชาชนในแขวงขุมทองเขตลาดกระบังแห่งนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนะคะขณะเดียวกันก็ยังมีบ้านเรือนอีกหลายหลังที่ยังคงต้องการความช่วยเหลือโดยเฉพาะถุงยางชีพซึ่งหากมีผู้ใจบุญอยากสมทบทุนสามารถติดต่อได้ผ่านทางวัดราชโกษาโดยเฉพาะน้ำดื่มค่ะที่ยังคงต้องการเป็นหลักซึ่งทางวัดเองก็จะทำหน้าที่ในการแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนบริเวณโดยรอบที่ยังคงรอความช่วยเหลือในขณะนี้ต่อไปค่ะค่ะทางสำนักงานเขตลาดกระบังค่ะก็ได้ทยอยเข้ามายังพื้นที่ของแขวงขุมทองแห่งนี้ที่ยังคงประสบปัญหากับอุทกภัยหลังจากที่ได้ไปเคลียร์ในเรื่องของน้ำในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะทางเคหะร่มเกล้าเรียบร้อยแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อไปค่ะที่ทางลาดกระบังเองก็จะเข้ามาดำเนินการโดยเฉพาะในการเร่งสูบน้ำที่จะช่วยพร่องน้ำออกในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนในบริเวณโดยรอบสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งค่ะ
4: ขอบคุณค่ะคุณจารุวรรณจารุจินดานะคะรายงานมาจากในส่วนของเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะ
5: ค่ะเดี๋ยวเราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวข้าม NBT กันต่อค่ะ

0: งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
2: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การ

0: ธิบดีรามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
1: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ช่วงนี้มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะคะหลังจากฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันความพร้อมในการรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายก็ถือว่ามากเกินไปค่ะเพราะมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากครองสัดส่วนรัฐมนตรีเป็นส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาแล้วรัฐบาลก็พร้อมชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายคาดว่าอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมเนื่องจากในเดือนพฤศจิกายนนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปคที่ต่างประเทศยืนยันว่ารัฐบาลมีความพร้อมเต็มที่แต่กรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปก็ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภา
1: ทางท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านก็จะพิจารณายัตตินะครับเมื่อท่านพิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้วถ้าท่านเห็นว่าทุกอย่างมีความถูกต้องในเรื่องของเนื้อความอะไรต่างๆท่านจึงจะแจ้งมาอย่างรัฐบาลตอนนี้รัฐบาลยังไม่ได้รับทราบ
2: ถ้าไปเดือนตุลาอย่างนี้นะ ถ้าไปเดือนตุลาแบบนี้ท่านนายกจะติดภารกิจ
1: ตุลายังโอเคอยู่ผมจะมีเดินทางก็ช่วงที่มันเลี่ยงไม่ได้ก็คือช่วงพฤศจิกาคือไปอาเซียนแล้วก็ไปเอเปกรัฐมนตรีทุกท่านผมเชื่อว่าป่านี้ทั้ง18ท่านยกเว้นท่านนี้นะครับก็เตรียมการไว้เรียบร้อยหมดแล้วหมายว่าเตรียมการเมื่อกี้ผมเห็นท่านรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็บอกว่าท่านก็ได้เตรียมข้อมูลต่างๆที่จะชี้แจง
3: ท่านนายกมองว่ากี่วันจะเหมาะครับ
1: เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติ
2: ฝ่ายค้านก็ขอ5วัน
1: ต้องทำผม5วันเยอะไปมั้งนะเพราะเที่ยวที่ถามว่าเป็นการอภิปรายรัฐมนตรีมากที่สุดหรือเปล่าก็ไม่ใช่เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาก็เคยมีการอภิปรายรัฐบาลทั้งคณะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลทั้งคณะนะครับ
0: สำหรับประเด็นที่ถ้อยคำในยติมีความรุนแรงนายกรัฐมนตรีระบุว่าถือเป็นหน้าที่ของประธานสภาในการพิจารณาความเหมาะสมแต่ละฝ่ายก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวก็ถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งเพราะฉะนั้นเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: มันมีพรรคร่วมอยู่2พรรคอย่าไปคิดมากนะครับภูมิใจไทยรัฐบาลมี35ตำแหน่งภูมิใจไทยของภูมิใจไทย27ตำแหน่งมั้งเพราะนั้นโอกาสที่โดนภูมิใจไทยมากกว่าพรรคเพื่อไทยมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ
3: มองว่าเขาตั้งใจจะทำให้พรรคร่วมแตกกันไหมครับการที่ยื่นเพียงพรรคเดียว
1: โอ้โหถ้าเรื่องแค่นี้ทำให้พรรคร่วมแตกกันได้มันก็ไม่มีรัฐบาลแล้วนะครับอย่าไปคิดว่าเรื่องแค่นี้จะต้องทำให้แตกก็ดีที่พรรคเพื่อไทยไม่ถูกอภิปรายไปด้วยก็อย่างน้อยก็การที่เขาทำงานมาโดยตลอดก็สามารถทำได้อย่างต่อเนื่องไปนะครับยังไงเขาช่วยรัฐบาลอยู่แล้วครับ
0: ด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าต ้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยก็คือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแลก็พร้อมที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริง
4: สำหรับเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยก็เป็นไปตามรอบเนาะที่ทางฝ่ายค้านนะครับก็เข้ามาตรงนี้สำหรับเรื่องเนื้อหาที่จะอภิปรายก็ต้องรอดูในแนวโน้มแนวทางแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการตอบประเด็นคำถามนะครับทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราก็ตอนนี้ก็มีหลายเรื่องเนาะที่เราต้องมุ่งไปในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่สอดรับกันในคณะรัฐบาลนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ต้องทำในเรื่องของฉุกเฉินนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดยืนแหละว่าเราก็พยายามโฟกัสในสิ่งที่เราจะทำให้ดีที่สุดสำหรับเพื่อไทยนะครับเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะครับเราก็พยายามจะทำหน้าที่ของเราเพื่อที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญให้กับภาครัฐอย่างเต็มที่ครับ
5: นายกบอกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถูกอภิปรายแต่ว่าถ้าเกิดว่าเชื่อมโยงไปถึงกระทรวงก็น้ำดีก็อาจจะต้อง
4: ตอบครับก็ต้องช่วยกันตอบในเรื่องที่หากเกี่ยวข้องนะครับเรามีพันธกิจที่ต้องทำงานร่วมกันตรงไหนที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องช่วยตอบอยู่แล้วครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียงพิสัทธิ์หวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลโดยบอกนะคะว่าฝ่ายค้านจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดพร้อมสรุปเนื้อหาและก็คำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานก็อาจจะทำให้ประชาชนติดตามได้ยากและป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือน
6: ว่าเราแก้ปัญหาอะไรได้มากขึ้นด้วยงานสภาหลายๆคนอาจจะคิดเช่นว่ามันเป็นงานโฆษกหรือเปล่าแต่มันเป็นงานของรัฐมนตรีมันพอเป็นงานของรัฐมนตรีพอเป็นงานของนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องติดตามนะครับในประเด็นของสภาก็ให้เขาว่ากันในสภาแต่ประเด็นที่เกี่ยวกับงานหรือที่เกี่ยวกับการชี้แจงของรัฐมนตรีเราก็ต้องดำเนินการเพื่อให้รัฐมนตรีได้มีการชี้แจงผ่านการทำงานของคนสองคน
0: ไปดูความคืบหน้าของคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.นะคะก็ออกมาแถลงยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดค่ะเข้ามาแทรกแซงได้แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรกนะคะ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมแถลงความคืบหน้าในการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราช

0: จากการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568ประเด็นแรกค่ะก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับในทันทีสำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากว่าปปช.ค่ะมุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายแบ่งออกเป็น4กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มแรกเนี่ยจะเป็นกลุ่มระดับสูงค่ะรองลงมากลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าแล้วก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนก็จะกลายเป็นการตัดตอนคดีดังนั้นความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วเนี่ยประมาณร้อยละ40ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมทยอยแจ้งข้อกล่าวหากลุ่มแรก200ถึง300คนในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้ก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำนวนมากค่ะจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมก่อให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานยืนยันบอกว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญค่ะ
1: ทางคณะกรรมการปช.เนี่ยเป็นระบบการไต่สวนที่จะต้องผดุงเรื่องความยุติธรรมดังนั้นในเรื่องของการฝักฝ่ายใดเนี่ยข้าราชการเนี่ยไม่มีการเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวนะคะให้มั่นใจได้นะคะเราสามารถที่จะแยกแยะได้ว่าอันไหนเป็นกระบวนการไต่สวนที่จะต้องให้ความเป็นธรรมแล้วก็ให้เกิดความยุติธรรมให้มากที่สุดดังนั้นในเรื่องของการเมืองเข้ามาแทรกแซงเนี่ยในปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ยืนยันได้เพราะว่าในกระบวนการไต่สวนของเราเนี่ยทางพนักงานไต่สวนของเรานะคะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะรวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดประโยชน์ต่อสำนวนคดีให้มากที่สุดและก็ให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะคะอันนี้มั่นใจได้นะคะไม่มีฝ่ายการเมืองสีใดๆก็ตามนะคะมาแทรกแซงในกระบวนการไต่สวนของปปช.ได้ค่ะ
0: ส่วนการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะคะได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำแล้วก็สินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่าร้อยล้านบาทปลายทางเส้นเงินก็พบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่าหนึ่งรายแต่ว่าพยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือนักการเมืองนอกจากนี้ยังเตรียมร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า860,000แผ่นในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องแล้วก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในชั้นศาลได้อย่างสมบูรณ
2: ์พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้าก็จะพาไปดูบรรยากาศสดๆนะคะในงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกรวมไปถึงไปดูอีกหนึ่งโอกาสของไทยเรื่องของพลังงานสะอาดด้วยนะคะพักกันก่อนครู่เดียวแล้วกลับมารับชมกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ

0: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
1: รัฐดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สาระดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาดูโอกาสความร่วมมือของไทยกับชาติในเอเชียนะครับโดยเฉพาะด้านพลังงานสะอาดวันนี้นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับผู้บริหารจากกองทุนเทมาเซตของสิงคโปร์นะครับหนึ่งในประเด็นที่พูดคุยกันก็คือพลังงานสะอาดและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบ SMR นั้นแตกต่างจากภาพจำโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดิมๆนะครับเพราะมีจุดแข็งก็คือปลอดภัยกว่าใช้เงินลงทุนเริ่มต้นน้อยกว่าสร้างเร็วกว่ารวมถึงการติดตั้งที่ยืดหยุ่นกว่าเพราะว่ากำลังการผลิตนั้นไม่มากนะครับไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยเหมาะมากครับกับการเป็นแหล่งพลังงานสะอาดต้นทุนต่ำให้กับอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้ไฟฟ้ามากๆอย่าง data centerไทยมีความพยายามเดินหน้าเรื่องนี้อยู่นะครับโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยการจัดการกากของเสียและการสื่อสารทำความเข้าใจกับประชาชนอีกแนวคิดหนึ่งที่มีการหารือกันก็คือการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานของไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นะครับใช้จุดแข็งของแต่ละประเทศก็คือ1พื้นที่และศักยภาพด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศไทย2ก็คือทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของมาเลเซียและ3ครับศักยภาพด้านการลงทุนของสิงคโปร์ครับเพื่อพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงพลังงานและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานของภูมิภาคในระยะยาวครับวันนี้คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพบหารือกับคุณเดสมอนด์คูเอกประธานเจ้าหน้าที่บริหารเทมาเซ็ตทรัสต์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านการระดมทุนเพื่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและศักยภาพของเทคโนโลยีเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์แบบโมดูล่าขนาดเล็กหรือ SMR การลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตโดยเฉพาะ Data Center และโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI การเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่การปรับแนวทางจากการรักษาสู่การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคโอกาสนี้ผู้บริหารเทมาเซ็ตทรัสต์ได้ฝากความปรารถนาดีมาจากประธานเทมาเซ็ตทรัสต์และอดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์พร้อมแสดงความยินดีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกด้วยนายกรัฐมนตรียังได้พบหารือกับคุณคิชิดะฟูมิโออดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะครับทั้งสองฝ่ายได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างราชวงศ์ไทยและราชวงศ์ญี่ปุ่นรวมถึงโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570นายกรัฐมนตรีเชิญชวนผู้ผลิตรถยนต์ญี่ปุ่นพิจารณาใช้ไทยเป็นห่วงโซ่การผลิตรถยนต์ EV ของญี่ปุ่นเพื่อสานต่อความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีมาอย่างยาวนานนะครับนอกจากนี้ญี่ปุ่นพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนครับท่ามกลางความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดนะครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR กำลังเป็นอีกทางเลือกที่หลายประเทศให้ความสนใจซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วยครับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นะครับเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ศึกษาแนวทางพัฒนาพลังงานแห่งอนาคตนี้ติดตามจากรายงานครับ
1: ความมั่นคงทางพลังงานเป็นโจทย์สำคัญที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ต้องศึกษาเทคโนโลยีใหม่เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตหนึ่งในนั้นคือโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่มีกำลังการผลิตไม่เกิน300เมกะวัตต์ต่อหน่วยซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แบบดั้งเดิมจุดเด่นคือสามารถผลิตไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงและในกระบวนการผลิตไฟฟ้าแทบไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยตรงนอกจากนี้ยังมีแนวทางออกแบบระบบความปลอดภัยให้สามารถระบายความร้อนได้ด้วยแรงโน้มถ่วงและการไหลเวียนตามธรรมชาติขณะที่ชิ้นส่วนสำคัญสามารถผลิตจากโรงงานแล้วนำไปประกอบในพื้นที่ช่วยลดความซับซ้อนในการก่อสร้าง
2: ตอนนี้เรากำลังพูดถึงเทคโนโลยี SMR นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เพิ่งเกิดขึ้นมาประมาณสัก 10-20 ปีแม้ว่า track record ในการใช้เทคโนโลยีนี้เนี่ยจะมีอยู่น้อยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย SMR ไม่ได้ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่จริงๆแล้วก็ based on เทคโนโลยีที่มีประสบการณ์มา 50-60 ปีนะผมคิดว่าในความเสี่ยงโอกาสนะครับเราก็คงต้องมองเรื่องของความคุ้มและประโยชน์ที่จะได้รับนะครับไม่มีอะไรผมคิดว่ามีอะไรได้มาฟรีๆนะครับเมื่อเรามีประโยชน์เราก็ต้องได้รับความเสี่ยงนะครับขึ้นอยู่กับว่าความเสี่ยงนั้นเนี่ยอยู่ในบริบทที่เราสามารถที่จะยอมรับได้หรือเปล่านะครับของทั้งประเทศของทั้งประชาชนและก็สิ่งแวดล้อมด้วยครับ
1: แม้หลายประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาจีนและแคนาดาจะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยี SMR แต่สำหรับประเทศไทยยังมีหลายเรื่องที่ต้องเตรียมความพร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจและความเชื่อมั่นของประชาชนการปรับปรุงกฎหมายและระบบกำกับดูแลให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยการจัดการกากกัมมันตรังสีอย่างเป็นระบบรวมถึงการพัฒนาวิศวกรและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเพื่อรองรับเทคโนโลยีในระยะยาวหากประเทศไทยสามารถพัฒนา SMR ได้อย่างเหมาะสมภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เข้มงวดเทคโนโลยีนี้ก็อาจเป็นหนึ่งทางเลือกในการเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคต
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการประกันสังคมแล้วครับหลังการเลือกตั้งเมื่อวานนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ1ล้านคนสำนักงานประกันสังคมคาดว่าจะประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันครับคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวแสดงความยินดีกับผู้สมัครที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการหรือบอร์ดประกันสังคมฝ่ายนายจ้างและฝ่ายผู้ประกันตนหลังพบว่าตัวเลขผู้ใช้สิทธิ์ฝั่งนายจ้างเพิ่มขึ้นถึง 600% และฝั่งผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น 400% โดยคาดว่าผู้ใช้สิทธิ์จะแตะหลัก1ล้านคนหลังจากรวบรวมตัวเลขครบถ้วนส่วนนโยบายของกลุ่มผู้ชนะเลือกตั้งนั้นสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงแรงงานที่จะพัฒนาสำนักงานประกันสังคมและคาดหวังให้บอร์ดชุดใหม่เข้ามาทำงานร่วมกับกระทรวงแรงงานโดยเร็วเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนเมื่อถามถึงกรณีที่ฝั่งนายจ้างและลูกจ้างมาจากกลุ่มเดียวกันอาจจะกระทบต่อกลไกไตรภาคีและการถ่วงดุลอำนาจหรือไม่คุณจุลพันธ์ระบุว่าโดยหลักการมติแรงงานต้องยึดหลักไตรภาคีก็คือรัฐนายจ้างและลูกจ้างซึ่งเป็นกลไกสากลเพื่อสร้างสิทธิให้แรงงานต่อรองพูดคุยได้ในน้ำหนักที่เท่าเทียมจึงจะขออย่าเพิ่งตัดสินว่าทิศทางการทำงานจะเป็นอย่างไรครับ
3: หากจะมีพรรคการเมืองเข้ามาแทรกแซงจะสีอะไรจะพรรคอะไรก็ตามเนี่ย เราก็ต้องไปดูกลไกที่มันมีอยู่ในการที่จะป้องกันไม่ให้มีฝ่ายการเมืองเข้ามากินรวบหรือเข้ามาขับเคลื่อนตัวสำนักงานประกันสังคมเพื่อประโยชน์ของตนของกลุ่มตนได้ทุกคนที่มาจากการเลือกตั้งในวันนี้ผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับว่าการตัดสินของผู้ประกันตนนะครับผ่านการเลือกตั้งเนี่ยจะได้คนที่มีอุดมการณ์แนวความคิดที่ดีนะครับแล้วก็พร้อมที่จะมาขับเคลื่อนแนวนโยบายตรงกันกับทางกระทรวงแรงงานในการที่จะพัฒนาการทำงานของสำนักงานประกันสังคมในการที่จะทำให้เกิดความโปร่งใสมากขึ้นในการที่จะเข้าไปทำงานให้เม็ดเงินเนี่ยมันเกิดประโยชน์กับผู้ประกันตนมากที่สุด
0: ขณะที่คุณจิรภาบุญรัตน์เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมแถลงภาพรวมการจัดเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมมีผู้มาใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นถึง 632% เมื่อเทียบกับการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาแบ่งเป็นผู้ประกันตนมากกว่า 810,000 คนและนายจ้างกว่า 10,000 คนตามขั้นตอนหากรวบรวมคะแนนเสร็จสิ้นคณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่จะตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศผลภายใน30วันและคาดว่าคณะกรรมการประกันสังคมชุดใหม่จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ได้ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับกรมการค้าภายในตรวจสต็อกสินค้าท็อปส์นะครับยืนยันว่ามีเพียงพอแม้ว่าหลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมพร้อมกับเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วมทั่วประเทศเริ่ม16ตุลาคมนี้ครับคุณฉันทพัฒน์ปัญจมานนท์รองอธิบดีกรมการค้าภายในลงพื้นที่ตรวจติดตามปริมาณสินค้าอุปโภคบริโภคณศูนย์กระจายสินค้าหรือ DC Tops ของบริษัทเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลจำกัดอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสินค้าจำเป็นจะมีเพียงพอโดยช่วงที่ผ่านมาท็อปส์ได้เพิ่มสต็อกสินค้าจำเป็นทั้งน้ำดื่มข้าวสารอาหารแห้งและอาหารกระป๋องพร้อมปรับใช้รถขนส่งขนาดใหญ่เพื่อเข้าถึงพื้นที่น้ำท่วมนอกจากนี้ยังตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์หรือวอร์รูมนะครับตรวจสอบปริมาณสินค้าแต่ละสาขาอย่างใกล้ชิดบางสาขาสำรองสินค้าเพิ่มขึ้นถึง3เท่าจากปกติพร้อมกับขอความร่วมมือผู้ประกอบการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นหลังน้ำลดโดยเฉพาะอุปกรณ์ทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์ซักล้างขณะที่กรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม จัดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดทั่วประเทศนะครับระหว่างเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งเริ่มวันที่16ตุลาคมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและสนับสนุนประชาชนฟื้นฟูความเป็นอยู่หลังน้ำลดครับ
4: กรมการค้าภายในเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมในการลดค่าของชีพให้ประชาชนด้วยนะครับซึ่งจริงเนี่ยเริ่มแล้วตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับในกรุงเทพจะมีทั้งรถโมบายมีทั้งตั้งจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดนะครับแล้วก็ทั้งในต่างจังหวัดเนี่ยก็จะจัดงานจุดจำหน่ายสินค้า3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับงั้นในระยะเร่งด่วน3เดือนเนี่ยจะมี 3,000 กว่าจุดที่จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษหลังจากนั้นครับก็จะมีกิจกรรมมหกรรมลดราคาครั้งใหญ่ระดับภาคระดับจังหวัดครั้งใหญ่แล้วก็ตั้งจุดอีก 9,000 กว่าจุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เกิดวิกฤตการเนี่ยเราตั้งเป้าว่าจะมีจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดมากกว่า 12,300 จุดนะครับตลอดทั้งปีครับ
0: ด้านคุณนพดลผู้มณีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหารห่วงโซ่อุปทานบริษัทเซนทอนฟู้ดรีเทลจำกัดในเครือเซนทอนรีเทลย้ำว่าได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์แบบรายวันทั้งการเติมสินค้าเตรียมกำลังคนและรถขนส่งโดยเฉพาะในสาขาที่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งในจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีรวมถึงปราจีนบุรีซึ่งหากน้ำไม่ท่วมถึงคลังสินค้าก็ขอให้มั่นใจว่าจะสามารถเติมสินค้าได้ตามปกติครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: พบกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านเพื่อให้คุณรู้ทันข่าวกับผู้ดำเนินรายการผู้ใหม่ตถาพรเกื้อสกุลและจิรวิทย์ชัยเกษมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:30 น.ถึง 21:30 น.ทางช่อง NBT2HD เริ่ม1ตุลาคมนี้
1: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติด
2: เริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานศิรกรานพระภูบาล นวมินทร์ปีที่10ภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญ

0: กุศลในงานศิรกรานต์พระภูบาล นวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในงานมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติในหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาเล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์มิทรงเปลี่ยนพระหทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปและมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได
1: ้ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่เลยครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะเราขอเปลี่ยนจุดนะอะไรตายนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีกนะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
0: นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถด้านดนตรีเช่นเดียวกับกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมบริจาคโลหิตด้วยกองทัพบกค่ะได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาคร้าปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งกิจกรรมก็ประกอบไปด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ก็จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ

0: ช่วงนี้ไปที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะไปก่อติดมหกรรมเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีค่ะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันนะคะติดตามล่าสุดกับคุณสถานุณพัทลุงสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะคุณสถานุเชิญค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับก็ผ่านมาแล้ว1วันนะครับสำหรับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับ1วันผ่านมาเหมือนผ่านมา1ปีเลยนะครับเพราะว่าการประชุมเนี่ยโหเนื้อหาแต่ละหัวข้อนี่แน่นๆทั้งนั้นนะครับแต่

ื่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูไฮไลท์ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับสำหรับการเปิดตัว Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับผมอาจจะอธิบายง่ายๆสำหรับ2พื้นที่นี้นะครับก็หมายถึงลักษณะเป็นโชว์รูมแสดงศักยภาพของเศรษฐกิจไทยนะครับสำหรับ Thailand Pavilion และ Royal Pavilion นะครับก็บอกเล่าเรื่องราวว่าประเทศไทยเราอยู่ตรงไหนนะครับศักยภาพของเราที่ผ่านมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างปัจจุบันพัฒนาไปถึงไหนแล้วและอนาคตเราจะก้าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปในทิศทางไหนนะครับก็ทางท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณวิไทยรัตนกรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณคริสตาลีน่ากอเกว่ากรรมการผู้จัดการของ IMF คุณอาเจบังก้าประธานธนาคารโลกนะครับก็ร่วมเปิดตัว Royal Pavilion และ Thai Pavilion นะครับสำหรับRoyal Pavilion นะครับหรือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Royal Legacy Empowering People Building Resilience หรือว่ามรดกแห่งพระราชาการเสริมพลังประชาชนและสร้างภูมิคุ้มกันถ่ายทอดแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาที่พระองค์นะครับทรงวางรากฐานความเข้มแข็งให้กับประเทศไทยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยท่านนายกนะครับได้เน้นย้ำถึงแนวคิดหลักในการจัดงานของประเทศไทยที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาเพื่อสร้างความยืดหยุ่นและเตรียมความพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของโลกในยุคปัจจุบันท่านนายกนะครับบอกว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีควบคู่กับความรู้และคุณธรรมโดยตลอดกว่ามากกว่า7ทศวรรษปรัชญาดังกล่าวนะครับยังคงมีความสำคัญและพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะครับว่าความเจริญก้าวหน้าที่แท้จริงไม่ได้วัดจากมิติทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ครอบคลุมถึงการพัฒนาทางสังคมด้วยครับ

0: ดิจิทัลพับลิกอินฟราสตรักเจอร์ส่วนนี้นะครับนำเสนอความก้าวหน้าด้านยกตัวอย่างอย่างที่เราเห็นภาพชัดๆเองก็อย่างเช่นพร้อมเพย์ระบบการชำระเงินผ่าน QR นะครับแล้วก็ล่าสุดมีการโชว์ใหม่ก็คือเรื่องของนกกระซิบรวมถึงการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีให้ผู้ค้ารายย่อยเข้าถึงโอกาสทางการเงินมากขึ้นนะครับปีนี้เราก็ได้มีโอกาสแสดงสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวต่างชาตินะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของโลกร้อนนะครับก็มีการนำเสนอเรื่องของการรับมือกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราเนี่ยนำเสนอโชว์ในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการใช้แผนที่ข้อมูลเพื่อดูแลกลุ่มเปราะบางการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงการพัฒนาเมืองและชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับต่อมานะครับ Longevity ก็แน่นอนนะครับเรื่องของระบบสุขภาพเรื่องของเศรษฐกิจภาวะสุขภาพของไทยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของประเทศไทยเริ่มมาตั้งแต่หลักประกันสุขภาพทุนหน้าเรื่องของระบบอสมเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพนวดไทยเวลเนสเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นจุดแข็งของประเทศไทยแล้วก็ทั้งหมด3โซนนี้นะครับนั่นก็คือ Thailand Pavilion นะครับทีนี้มาดูนะครับโปรแกรมพรุ่งนี้13ตุลาคมจะเข้าสู่วาระเศรษฐกิจที่เข้มข้นมากกว่าเดิมนะครับช่วงเช้าพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการแถลงข่าวใหญ่นะครับเกี่ยวกับรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจโลกตามมาด้วยการแถลงข่าวรายงานเสถียรภาพการเงินของโลกนะครับแล้วก็ช่วงบ่ายในฐานะไทยเป็นโฮสต์นะครับก็จะมีการเสวนาหลักของกระทรวงการคลังในหัวข้อการสร้างภูมิคุ้มกันโลกที่แตกแยกแล้วก็ปิดท้ายช่วงบ่ายสัมมนาพิเศษนะครับกรุงเทพ1991ถึง2026เส้นทางของประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างมีภูมิคุ้มกันและครอบคลุมนะครับปี1991จะเป็นปีเดียวกันกับที่เราจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพใหญ่การจัดงานในวันนี้นะครับพรุ่งนี้ไฮไลท์จะอยู่ที่ตัวเลขการเปิดเผยเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในปีหน้านะครับก็ต้องติดตามดูตัวเลขนะครับเพราะว่าหลายฝ่ายคาดการณ์กันนะครับว่าตัวเลขน่าจะออกมาเละเทะกันพอสมควรนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ขอบคุณนะคะคุณสถานุนะคะสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติ

0: กิจนะคะต้องย้ำว่านี่เป็นงานใหญ่จริงๆนะคะมีสมาชิก190กว่าประเทศที่เดินทางมาร่วมประชุมถ้านับเป็นรายหัวเนี่ยเกือบจะ 20,000 เหมือนกันนะคะหมื่นกว่าคนเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประเทศไทยเราจะได้ในระยะสั้นก็คือเงินที่จะเข้ามาโรงแรมร้านอาหารที่พักอันนี้เอาจากระยะสั้นจากคนที่เดินทางเข้ามาร่วมงานก่อนนะคะ
1: สิ่งที่สำคัญก็คือการประชุมในครั้งนี้ก็ถือว่าส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยแล้วก็เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยนะคะนายกรัฐมนตรีต้อนรับประธานาธิบดีสิงคโปร์นะคะในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะพร้อมกับใช้โอกาสสำคัญนี้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีเดินหน้าในความร่วมมือด้านเศรษฐกิจดิจิทัลและประสานบทบาทการเป็นประธานอาเซียนต่อเนื่องในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงน้ำชาเพื่อเป็นเกียรติแก่นายธานัมชันมูการัตนัมประธานาธิบดีสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการจ้างงานของกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่11ถึง12ตุลาคม2569รวมถึงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการเยือนครั้งนี้นับเป็นการเยือนไทยครั้งแรกนะคะในฐานะประธานาธิบดีสิงคโปร์ทั้งสองฝ่ายยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการสานต่อความร่วมมือภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและพลังงานฟินเทคและการเชื่อมโยงตลาดทุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์รวมถึงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและขบวนการหลอกลวงออนไลน์พร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์การเมืองความมั่นคงและเศรษฐกิจระหว่างประเทศนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายยังหารือถึงการประสานความร่วมมือในโอกาสที่สิงคโปร์และไทยจะดำรง
2: พิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทหรือทช.กล่าวว่าได้ระดมเจ้าหน้าที่และไม่สามารถผ่านได้ด้วยสายทางที่น้ำท่วมสูง 40-80 ซม.ถนนสายฉะเชิงเทรา4023ถนนสายฉะเชิงเทรา3028ถนนสายฉะเชิงเทรา4049ส่วนเส้นทางอื่นมีระดับน้ำประมาณ 10-20 ซม.สำหรับภาพรวมขณะนี้มีถนนทางหลวงชนบทได้รับผลกระทบจากอุทกภัย13จังหวัดรวม75สายทางสัญจรผ่านได้51สายทางและผ่านไม่ได้24สายทางประชาชนสามารถสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เตรียมจัดงานวันคนพิการครั้งที่57ประจำปี2569ภายใต้หัวข้อพระบารมีปกเกล้าเหล่าคนพิการในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายนนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์พร้อมทั้งเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเปิดพื้นที่ให้คนพิการได้พบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์พร้อมแสดงความสามารถในด้านต่างๆทั้งนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนดอกแก้วกัลยาดอกไม้สัญลักษณ์คนพิการไทยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมอาชีพคนพิการทั่วประเทศ

คืนนี้ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะคะส่วนวันพรุ่งนี้13ตุลาคมฝนตกหนักก็จะกลับมาหลายพื้นที่ทีเดียวตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะ

สวัสดีค่ะคืนนี้ภาคใต้ยังต้องระวังฝนหนักนะคะแล้วพรุ่งนี้พิกัดฝนเปลี่ยนอีกนะคะจากกระจายกลับมาในหลายพื้นที่ของทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์นะคะฝนจะกลับมาค่ะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือนะคะจะมีฝนหนักในส่วนตอนล่างของภาคที่ตากและกำแพงเพชรได้ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนหนักกลับมาในโซนของจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางค่ะกลับมามีฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่นะคะต้องตั้งรับกันให้ดีตั้งแต่นครสวรรค์ค่ะอุทัยธานีเรื่อยลงมาถึงชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญ

0: บุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยค่ะส่วนภาคตะวันออกค่ะมีชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดส่วนภาคใต้นะคะกลับมามีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์อีกครั้งนะคะรวมทั้งพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสฝั่งอนามันมีฝนหนักที่พังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและที่สตูลค่ะจังหวัดที่บอกไปนะคะมีท่วมง่ายหรือยังมีน้ำท่วมอยู่ยกของขึ้นที่สูงไว้ก่อนนะคะ
1: ธานีภาคกลางมีฝนที่กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสและปัตตานีทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังมีฝนตกได้ต่อเนื่องและจะตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลได้ทะเลคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
0: เรื่องอากาศให้ออยจันทิมาเป็นเพื่อนคู่คิดให้รู้ทันทุกการเปลี่ยนแปลงวางแผนชีวิตได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐประกาศข้อตกลงยุติการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานระหว่างรัสเซียยูเครนซึ่งจะมีผลบังคับทันทีค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐโพสต์ข้อความบนทรูธโซเชียลว่ารัสเซียและยูเครนตกลงจะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลบังคับทันทีอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อตกลงดังกล่าวขณะเดียวกันยังไม่มีการยืนยันเรื่องนี้จากรัสเซียและยูเครนแต่ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนออกมากล่าวว่ายินดีกับการประกาศข้อตกลงหยุดยิงของผู้นำสหรัฐและยูเครนพร้อมที่จะระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหากรัสเซียปฏิบัติเช่นเดียวกันความเคลื่อนไหวล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางเสียงวิจารณ์จากหลายฝ่ายหลังสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียด้วยการอนุญาตให้มีการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียซึ่งจะเป็นการนำเข้าน้ำมันดีเซลจากรัสเซียครั้งแรกของสหรัฐนับตั้งแต่ปี2565
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนนะคะที่ได้รับการหนุนหลังจากอิหร่านโจมตีสนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดเมืองหลวงซาอุดิอาระเบียซ้ำเป็นวันที่2เมื่อวานนี้ส่งผลให้เกิดเพลิงไหม้ที่บริเวณอาคารผู้โดยสารหมายเลข4มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นชาวปากีสถานและอย่างน้อย11คนได้รับบาดเจ็บทันทีเมื่อวันเสาร์นะคะสนามบินแห่งนี้ก็เพิ่งถูกกลุ่มกบฏฮูตีโจมตีอย่างหนักจนทำให้มีผู้เสียชีวิต13คนและบาดเจ็บอีกกว่า300คนในเวลาเดียวกันระบบป้องกันภัยทางอากาศของซาอุดิอาระเบียสามารถสกัดกั้นขีปนาวุธร่อนใกล้สนามบินนานาชาติคิงฟาฮัดในเมืองดัมมานและโดรนของกลุ่มกบฏฮูตีที่พุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในจังหวัดอีสเทิร์นทางภาคตะวันออกกลุ่มกบฏฮูตีอ้างบอกว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเป้าหมายหลายจุดในซาอุดิอาระเบียในขณะที่ซาอุดิอาระเบียได้ยกระดับปฏิบัติการทางทหารในเยเมนเพื่อสนับสนุนรัฐบาลเยเมนในการต่อสู้กับกลุ่มกบฏฮูตีด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาจะเข้าร่วมปฏิบัติการโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่ในเร็วๆนี้
0: ตำรวจโปแลนด์จับกลุ่มชายวัย60ปีซึ่งต้องสงสัยว่าวางแผนลอบสังหารนายกรัฐมนตรีโดนัลด์ทัสก์โดยกระทรวงมหาดไทยโปแลนด์ระบุว่าผู้ต้องสงสัยถูกจับกลุ่มในภูมิภาคโลเวอร์ไซลิเซียทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศหลังเจ้าหน้าที่สืบหาเบาะแสจากการวิเคราะห์เนื้อหาที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตอย่างละเอียดขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัยพร้อมตรวจสอบการติดต่อสื่อสารและกิจกรรมบนโลกออนไลน์เพื่อรวบรวมหลักฐานด้านหน่วยงานข่าวกรองโปแลนด์ชี้ว่าภัยคุกคามต่อเจ้าหน้าที่รัฐเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นและในกรณีนี้มีความเป็นไปได้สูงที่ภัยคุกคามดังกล่าวอาจนำไปสู่การลงมือก่อเหตุจริงอย่างไรก็ตามยังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่ามีบุคคลหรือต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องแต่เบื้องต้นมีแนวโน้มว่าผู้ต้องสงสัยอาจมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มหัวรุนแรงและติดต่อกับบุคคลที่มีแนวคิดรุนแรงผ่านทางอินเทอร์เน็ต
1: เกาหลีเหนือได้ทดสอบยิงขีปนาวุธนอกชายฝั่งตะวันออกในวันนี้นะคะโดยทางคณะเสนาธิการทหารร่วมเกาหลีใต้ระบุในแถลงการณ์ว่าได้ตรวจพบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือหลายลูกถูกยิงออกจากพื้นที่

0: ในกรุงเปียงยางพุ่งตรงไปยังทะเลตะวันออกหรือทะเลญี่ปุ่นเมื่อเวลาประมาณ 9:20 นาทีตามเวลาท้องถิ่นหรือตรงกับเวลา 7:20 นาทีตามเวลาประเทศไทยซึ่งขีปนาวุธลูกหนึ่งเคลื่อนที่เป็นระยะทางไกลกว่า900กิโลเมตรขณะที่กระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นยืนยันนะคะว่าเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวจำนวน2ลูกด้านแหล่งข่าวเปิดเผยบอกว่าขีปนาวุธดังกล่าวน่าจะตกนอกเขตเศรษฐกิจจำเพาะของญี่ปุ่นทางนี้ค่ะเกาหลีเหนือเพิ่งทดสอบยิงขีปนาวุธล่าสุดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งนางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระบุว่าเป็นขีปนาวุธทางยุทธศาสตร์พิสัยกลางที่สามารถบินด้วยวิถีโค้ง
1: เจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลกำลังระดมความช่วยเหลือสู่พื้นที่ประสบภัยหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศโดยกระแสน้ำได้ไหลบ่ามาตามทางน้ำกวาดบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่ริมฝั่งเกือบ45หลังจมหายไปนอกจากนี้ทำลายสะพาน4แห่งรวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำ3แห่งก็ได้รับความเสียหายด้วยและมีผู้สูญหายอย่างน้อย5คนด้านสำนักงานบริหารและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติเนปาลระบุว่าดินโคลนถล่มลงมาปิดกั้นลำน้ำใกล้หมู่บ้านจุมชูเรกลายเป็นเขื่อนธรรมชาติก่อนที่เขื่อนดังกล่าวจะแตกนำไปสู่น้ำป่าไหลหลากทะลักลงสู่พื้นที่ตอนกลางขณะที่ทางการเนปาลได้ประกาศเตือนและเร่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทางที่เนปาลเพิ่งเผชิญกับน้ำท่วมฉับพลันครั้งใหญ่บริเวณชายแดนติดกับทิเบตเมื่อเดือนสิงหาคมคร่าชีวิตผู้คนไปกว่า 1,400 คน
0: ช่วงนี้รับชมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงกันต่อเลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตข่าวสารความบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสารตามแบบฉบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้อยู่กับดิฉันตินาสุพนาจิตตาลีลามาพร้อมกับชุดไทยพระราชทานหรือเสื้อไทยพระราชทานสำหรับผู้ชายสีเทาอ่อนที่จะเตรียมขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากมนุษย

สียงร้องเพราะๆที่สนอกังวานไปทั่วบริเวณลานชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าดึงดูดให้ผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาเข้าร่วมรับชมรับฟังประหนึ่งตกอยู่ในห้วงภวังค์แห่งความสุนทรีจากเสียงเพลงเสียงดนตรีสมศักดิ์ศรีเวทีใหญ่ระดับประเทศอย่างโครงการประกวดร้องเพลงเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยโดยพระคังข้างที่ซีซั่น3ประจำปี2569ที่ตั้งใจส่งเสริมให้ผู้มีใจรักในบทเพลงไทยได้เปล่งเสียงแสดงความสามารถและคว้าโอกาสที่จะพาความฝันก้าวไปข้างหน้าสู่เวทีแห่งความสำเร็จไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดซึ่งในรอบรองชนะเลิศนี้ก็มีน้องๆเยาวชนคนเก่งผู้ผ่านเข้ารอบทั้ง36คนมาประชันลูกคอขับค้านบทเพลงอย่างเต็มความสามารถเพื่อพิชิตใจเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละประเภทหวังเป็น1ใน15คนเข้าสู่โค้งสุดท้ายชิงตำแหน่งแชมป์ประจำปีนี้ไปครองโดยผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกกรุงทั้ง5คนก็ได้แก่น้องฟินเด็กหญิงเปมิกากวีจากโรงเรียนขจรเกียรติพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในบทเพลงรักข้ามขอบฟ้าน้องไข่ตุ๋นนายยานรินทร์อื้อตระกูลชัยจากโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวานิชบำรุงจังหวัดเชียงใหม่ในเพลงชั่วนิดนิรันดร์น้องโอเชียนเด็กชายธนนนท์เมธาจิตติพันธ์จากโรงเรียนนานาชาติขจรเกียรติจังหวัดภูเก็ตกับเพลงเย้ยฟ้าท้าดินน้องพริมพราวเด็กหญิงปุณิกามะเหือเมืองจากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายมัธยมกรุงเทพมหานครในเพลงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้และน้องมะลิเด็กหญิงกันตารังสยาพรรัตน์จากโรงเรียนเขมสิริอนุสรณ์กรุงเทพมหานครในบทเพลงรักไม่รู้ดับ

ส่วนผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศประเภทเพลงลูกทุ่งทั้ง5คนได้แก่น้องแก้มนางสาวปนัดดาม่องคำอ้นจากศูนย์การเรียนปัญญากันจังหวัดอุบลราชธานีในเพลงเรารอเขาลืมน้องจอมเด็กชายคทาเทพใจห้าวโรงเรียนเทศบาลวัดท่าโพจังหวัดนครศรีธรรมราชในเพลงหนุ่มทุ่งกระโจมทองน้องไตเติ้ลเด็กชายจตุรพัฒน์วงศุกร์โรงเรียนไตรรัตนาภิรักษ์กรุงเทพมหานครในเพลงร้องไห้สองหนน้องอังเปาเด็กหญิงณธิดาอัจจินดาโรงเรียนดรุณาราชบุรีจังหวัดราชบุรีในเพลงตะวันลับฟ้าและน้องไอติมเด็กชายเนติพลยืนยิ่งโรงเรียนห้วยจริงวิทยาจังหวัดสุรินทร์ในเพลงน้ำตาอีสานขณะที่ประเภทเพลงไทยร่วมสมัยก็ขับเคี่ยวและลุ้นไม่แพ้กันแม้น้องๆผู้เข้าแข่งขันบางคนด้วย5คนที่คว้าเก้าอี้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศสำแพ้เซียมซีเด็กหญิงณยดาเจริญผลโรงเรียนเบญจมราชุทิศนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมาในเพลงไม่มีใครสาวเหนือชาชานางสาวพิงลานนาธัญธนานนท์โรงเรียนวัฒโนไทยพายัพจังหวัดเชียงใหม่กับเพลงที่ใช้ประกวดหัวใจขอมาและหนุ่มน้อยเพียงหนึ่งเดียวที่ตั้งมั่นอยากจะเป็นแชมป์ให้ได้ในรอบชิงชนะเลิศอย่างน้องคนโปรดเด็กชายปิติกรภักดีสูงเนินจากโรงเรียนเมธาพัฒน์จังหวัดนครราชสีมาซึ่งมาในบทเพลงเงียบๆคนเดียว

0: ้อมเยอะๆแล้วก็ใส่100เลยครับเพราะว่าในใจคนโปรดก็อยากชนะเหมือนกันครับ
1: เพื่อนๆทุกคนน่ารักมากๆเลยมากๆเลยทุกคนเก่งมากๆแล้วพวกเรา5คนมากที่สุดค่ะเทคนิคอ่ะมันสามารถสอนกันได้เสริมสร้างกันได้พัฒนากันดีที่สุดเช่นเดียวกันค่ะ
2: ไปร่วมชมและให้กำลังใจเยาวชนคนเก่งที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง15คนใน3ประเภทนี้กันได้นะคะในวันเสาร์ที่31ตุลาคม2569สิ้นเดือนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้าติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage และ TikTok เยาวชนสืบสานรักเพลงไทยค่ะ
3: ดีใจมากไม่คิดว่าจะได้นะคะก็ขอขอบคุณคุณครูอาจารย์ทุกๆท่านพี่ๆทุกๆคนนะคะที่คอยเอ็นดูแล้วก็คอยดูแลหนูมาโดยตลอดนะคะแล้วก็ขอบคุณน้องๆเพื่อนๆที่มาร่วมกันด้วยรู้สึกดีใจแล้วก็มีความสุขมากแล้วไว้เจอกันอีกค่ะ
4: มาเชียร์พวกเราได้ที่วันที่31ตุลาคมนี้นะคะเดี๋ยวจะมีเซอร์ไพรส์อะไรก็ไปรอชมกันได้
5: จากโครงการประกวดการร้องเพลงงานใหญ่ก็ไปต่อกันที่เวทีความสวยความงามระดับนานาชาติกันบ้างนะคะกับ2เวทีการประกวดสาวงามอย่างเวที Miss Grand International 2026กับ Miss Global 2026ที่ได้ผู้คว้ามงกุฎไปครองเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ
2: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวงการนางงามคึกคักอย่างมากเลยนะคะเพราะมีการประกวดรอบตัดสินชิงมงกุฎถึง2เวทีใหญ่อย่างเวทีสัญชาติไทย Miss Grand International 2026ของเจ้าพ่อนางงามบอสนวัตอิสระไกรศีลก็นำทัพสาวงามจาก80ประเทศทั่วโลกประชันความสวยโชว์เสน่ห์ความมั่นใจและความสามารถแบบไม่มีใครยอมใครก่อนจะได้ผู้คว้ามงทองไปครองได้แก่สาวงามจากประเทศแทนซาเนียซีฮานโมฮินดิมัชนับเป็น Miss Grand International คนที่14ของโลกและสร้างอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ให้กับประเทศแทนซาเนียที่สามารถคว้ามงกุฎแรกจากบนเวทีนี้ได้สำเร็จโดยจีฮานโมฮินดิมัชอายุ30ปีระหว่างการประกวดเธอสร้างกระแสตั้งแต่รอบชุดประจำชาติที่หยิบสัตว์ป่าซึ่งเป็นตัวแทนจากภูเขาคิลิมันจาโรและพลอยแทนซาไนซึ่งพบได้เฉพาะในแทนซาเนียมานำเสนอและเสน่ห์ที่ทำให้เธอโดดเด่นไม่ได้มีเพียงรูปลักษณ์และความมั่นใจแต่ยังรวมถึงการนำเสนอตัวตนผ่านบุคลิกภาพการเดินการสื่อสารอย่างเช่นในรอบการตอบคำถามที่ว่าคุณสมบัติของผู้หญิงที่มีพลังคืออะไรนั้นเธอตอบว่าฉันเชื่อว่าคุณสมบัติที่เธอควรมีคือจิตใจที่ดีและสำหรับฉันตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบที่สุดก็คือแม่ของฉันแม่เป็นผู้หญิงใจดีต่อผู้อื่นเป็นผู้หญิงที่ให้ความสำคัญกับคนอื่นก่อนตัวเองเป็นผู้หญิงที่พร้อมจะช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอสำหรับฉันนี่คือคุณสมบัติที่ทำให้คุณเป็นผู้นำได้ด้วยความเมตตาเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเปลี่ยนแปลงโลกได้และเป็นคุณสมบัติที่ทำให้คุณเข้าถึงผู้คนได้ลึกกว่าภายนอกนั่นคือเข้าถึงหัวใจและคืนนี้ฉันแค่อยากจะบอกว่าขอบคุณค่ะแม่ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ฉันเป็นผู้หญิงแบบนั้นทำให้เธอคว้ามงกุฎไปครองค่ะและอีกหนึ่งเวทีอย่าง Miss Global 2026ที่ประเทศไทยก็เป็นเจ้าภาพเช่นกันในปีนี้ภายใต้การถือลิขสิทธิ์และการจัดการประกวดโดย TPN Global โดยแม่ปุ้ยปิยพรแสนโกศิกซึ่งสาวไทยก็สร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งคว้ามงกุฎ Miss Global 2026มาครองเป็นครั้งแรกเรียกได้ว่ามงคาบ้านสำหรับสาวสวยหน้าคมซาฟรอนมายาสนุกนางงามลูกครึ่งไทยอังกฤษวัย23ปีทำผลงานโดดเด่นมาตั้งแต่ช่วงเก็บตัวรอบ Preliminary จนถึงค่ำคืน Final Competition ก่อนก้าวขึ้นรับมงกุฎท่ามกลางความยินดีของแฟนนางงามชาวไทยและผู้ชมจากทั่วโลกและชัยชนะครั้งนี้เธอเป็นอีกหนึ่งค่ำคืนแห่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยทั้งในฐานะเจ้าภาพจัดการประกวดระดับนานาชาติและในฐานะประเทศที่สามารถส่งตัวแทนขึ้นไปยืนบนจุดสูงสุดของเวทีก่อนปิดฉาก Miss Global 2026ด้วยภาพของซาฟอนมายาสนุกเจ้าของมงกุฎคนใหม่อย่างสง่างาม
5: ปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ด้วยช่วงไทยเดสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยได้เสนอชุดไทยเข้าสู่กระบวนการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับทางยูเนสโกในปี2569ซึ่งวันนี้เสนอตอนชุดไทยจักรพรรดิค่ะ
6: ราชนิยมทั้ง8แบบอย่างชุดไทยจักรพรรดิได้เป็นอย่างดีเพราะถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพ

0: ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยในอดีตซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนในเขตพระราชฐานชั้นในพระบรมมหาราชวังสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1เมื่อปีพุทธศักราช2325ตัวชุดโดดเด่นด้วยเอกลักษณ์ที่เปี่ยมด้วยบารมีซึ่งมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่าท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อนชั้น1ก่อนห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองหรือลูกปัดระยิบระยับชั้นนอกชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกเหมือนชุดจักรีแต่เน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งความแตกต่างของชุดนี้จะดูเต็มและมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเพราะความหนาและการตกแต่งของสบาย2ชั้นส่วนการประดับเครื่องพิมพ์พาพรนั้นมักจัดเต็มด้วยชุดทองโบราณเช่นสร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายพาหุรัดหรือรัดแขนกำไลข้อมือและเข็มกลัดทองรับกับทรงผมที่นิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบาย2ชั้นและเนื่องจากชุดไทยจักรพรรดิเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษจริงๆเช่นงานพระราชพิธีสำคัญระดับชาติที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศงานพิธีอภิเษกสมรสสำหรับเจ้าสาวที่ต้องการความสง่างามดุจนางในวรรณคดีและมักใช้ในพิธีช่วงค่ำที่มีความยิ่งใหญ่รวมไปถึงงานเลี้ยงรับรองระดับสูงเช่นงานเลี้ยงต้อนรับพระราชอาคันตุกะหรือประมุขจากต่างประเทศดังนั้นจึงกล่าวได้ว่าชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเหนือกาลเวลาในทุกยุคทุกสมัยนับจากอดีตจวบจนปัจจุบัน
1: และนี่นะคะก็เป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟกันในวันนี้สำหรับคุณผู้ชมที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือมีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ในทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นในหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะติน่าพร้อมทั้งทีมงานต้องลากันไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งแล้วก็พี่กุ๊กเช่นเคยค่ะไปเริ่มกันที่การแข่งขันในศึกสืบสานมวยไทยจากระยะสู่สากลซีซั่น4รอบชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้แชมป์6รุ่นเป็นตัวแทนประเทศที่จะไปแข่งขันที่สวิตเซอร์แลนด์กับฝรั่งเศสปลายปีนี้แล้วค่ะการแข่งขันมวยไทยในโครงการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่สากลซีซั่น4รอบชิงชนะเลิศประเทศไทยจัดกันที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะได้รับเกียรติจากดร.ทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันนะคะโดยมีนายชัยวัฒน์ชื่นโกสุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนางโปรดปานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินายณัฐพลอันตรเสนผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยและคณะกรรมการเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งเลยทีเดียวค่ะ
1: สำหรับผลการแข่งขันชิงแชมป์ทั้งหมด6รุ่นนะครับปรากฏว่ารุ่น147ปอนด์เพชรกิติพัฒน์สายมูลสนุกเกอร์คลับจากจังหวัดยโสธรเอาชนะคะแนนเพชรวิโรจน์สิทธิ์พันมงคลจากจังหวัดกระบี่คว้าแชมป์พร้อมครองถ้วยรางวัลและเงินรางวัล 250,000 บาทส่วนรุ่น135ปอนด์เสียโป้ศูนย์กีฬาห้วยต้มเชียงใหม่ชนะคะแนนเด่นระโนดอบต.สาโรจน์จากจังหวัดกระบี่รุ่น126ปอนด์ทานลูกบ้านใหม่จากนครราชสีมาชนะน็อกยก2ปลาทองโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์รุ่น112ปอนด์มวยหญิงพลอยสตาร์สิทธิ์ผู้ใหญ่จุกจากจังหวัดตากชนะคะแนนเพชรจีจ้าชอชัยยุทธจากจังหวัดสงขลารุ่น118ปอนด์ราชศักดิ์เกียรติหมู่5จากจังหวัดพัทลุงชนะน็อกยก3ศรีสะเกษสิทธิ์พนัญเชิงจากจังหวัดมหาสารคามและรุ่น115ปอนด์มงคลเพชรสิทธิ์หม้อน้ำจากจังหวัดศรีสะเกษชนะน็อกยกแรกตะเคียนทองเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุราษฎร์ธานีครับ
0: ขณะที่แชมป์มวยรากหญ้าซีซั่น4ทั้ง6รุ่นนะคะจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และฝรั่งเศสในวันที่21พฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนั้นในเดือนมกราคมปีหน้าปี2570ยังจะเดินทางไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสด้วย
1: นักปั่นจักรยานลู่ทีมชาติไทยลุยศึกชิงแชมป์โลกที่เซี่ยงไฮ้นะเตรียมเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกครับพลเอกเดชาเหมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตามที่สมาคมกีฬาจักรยานส่งทีมจักรยานประเภทลู่ระยะสั้นไทยประกอบไปด้วย TJ จายอังสุธาสาวิทแนวนรเศรษฐาดาบุญมาและมะขาม10ตำรวจโทยืนยงเพชรลัดเดินทางไปร่วมการแข่งขันจักรยานเพชรลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนระหว่างวันที่14ถึง18ตุลาคมโดยมีผู้พันบีสว่าที่พันตรีหญิงจุฑาทิพย์มณีพันธ์รับบทบาทผู้จัดการทีมนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันที่14ตุลาคมนี้นักปั่นไทยมีกำหนดลงแข่งขันรายการทีมสปรินท์ซึ่งมีจายนรเศรษฐาดาและยืนยงลงแข่งขันทั้ง3คนและวันที่16ตุลาคมมีกำหนดลงแข่งขันรายการไทม์ไทเอาท์1กิโลเมตรโดยมีนรเศรษฐาดาลงแข่งขันเพียงคนเดียวซึ่งในวันนี้นักปั่นไทยฝึกซ้อมอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะทำผลงานให้ดีที่สุดเนื่องจากการแข่งขันรายการนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการคัดเลือกนักปั่นประเภทลู่เข้าร่วมมหกรรมโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าครับ
0: นับถอยหลังสู่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยพร้อมเดินหน้าสู้ศึกใหญ่คราวนี้ค่ะเพื่อเป้าหมายจารึกสถิติใหม่ของชาติให้ได้ด้วยการคว้าไม่ต่ำกว่า27เหรียญทองเทียบเท่ากับครั้งที่แล้วที่หางโจวเกมส์ไปติดตามความพร้อมของไทยเราจากรายงานค่ะ

นับถอยหลังสู่อีกหนึ่งมหกรรมกีฬารายการใหญ่ของทวีปเอเชียในศึกเอเชียนพาราเกมส์ซึ่งถือเป็นมหกรรมกีฬาคนพิการที่ได้รับความนิยมสูงสุดเป็นอันดับที่2ของโลกรองจากกีฬาพาราลิมปิกเกมส์โดยในอดีตใช้ชื่อว่ากีฬาเฟสปิกเกมค่ะแต่ว่าหลังจบครั้งสุดท้ายครั้งที่9ที่ประเทศมาเลเซียเมื่อปี2006ครั้งต่อมาในปี2010ในการแข่งขันที่เมืองกวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนจึงได้มีมติเปลี่ยนชื่อการแข่งขันมาเป็นเอเชียนพาราเกมส์เพื่อให้สอดคล้องกับการแข่งขันเอเชียนเกมส์และชาติเจ้าภาพก็จะจัด2มหกรรมกีฬาต่อเนื่องกันค่ะถือว่าเป็นการจัดครั้งที่5แล้วนะคะและเป็นประเทศญี่ปุ่นรับหน้าเสือเป็นเจ้าภาพในส่วนความพร้อมของทีมชาติไทยได้ส่งทัพพาราเข้าร่วมชิงชัยครบทุกครั้งค่ะและถือว่าผลงานดีติด1ในติเริ่มจากกวางโจวที่จีนปี2004เหรียญเงิน39เหรียญทองแดง2014ช่วยกันคว้ามาได้20เหรียญทองแดงรวมได้93เหรียญทัพไทยช่วยกันคว้ามา23เหรียญทอง33เหรียญเงิน50เหรียญทองแดงรวมได้มาทั้งหมด106เหรียญอยู่อันดับที่7และมาครั้งล่าสุดที่หางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนเมื่อปี2022ผลงานมาสเตอร์พีซช่วยกันคว้ามาได้มากถึง27เหรียญทอง26เหรียญเงิน55เหรียญทองแดงรวมทั้งหมด108เหรียญทีมไทยรั้งอันดับที่7ของตารางนอกจากนั้นยังทำลายสถิติได้ถึง18รายการจากกรีฑา14อีเวนต์และยิงปืนอีก4อีเวนต์ซึ่งจากผลงานสุดกระหึ่มถือว่าเป็นสถิติเหรียญทองสูงที่สุดของทีมชาติไทยนับตั้งแต่ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรายการนี้ด้วยสำหรับศึกเอเชียนพาราเกมส์ไอจินาโกย่า2026ประเทศไทยยังคงเดินหน้าส่งทัพนักกีฬาทั้งรุ่นเก่ามากประสบการณ์บรรดาซูเปอร์สตาร์ดีกรีเหรียญรางวัลนานาชาติผสมผสานกับสายเลือดใหม่รวมทั้งหมด265คนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412ชีวิตเข้าร่วมชิงชัยครบทั้ง18ชนิดกีฬาที่บรรจุชิงเหรียญได้แก่ยิงธนูกรีฑาแบดมินตันบ็อกเซียจักรยานฟุตบอลคนตาบอดโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวีลแชร์บัส

0: ตบอลวีลแชร์ฟันดาบวีลแชร์รักบี้และวีลแชร์เทนนิสเพื่อมุ่งหน้าจารึกอีกหนึ่งความสำเร็จให้กับประเทศไทยให้ได้กับเป้าหมายคว้าไม่น้อยกว่า27เหรียญทองซึ่งเป็นสถิติเดิมจากหางโจเกมส์แต่การประกาศเป้าหมายใหญ่ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่างมั่นใจในศักยภาพของทัพพาราไทยค่ะที่เก็บตัวฝึกซ้อมมานานนับปีและมีผลงานสร้างชื่อในเวทีนานาชาติมามากมายทั้งมหกรรมพาราลิมปิกเกมส์ชิงแชมป์โลกชิงแชมป์เอเชียและล่าสุดเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเพิ่งประกาศศักดาครั้งยิ่งใหญ่บนแผ่นดินไทยทวงเจ้าเหรียญทองกีฬาผู้พิการเบอร์หนึ่งของอาเซียนในศึกอาเซียนพาราเกมส์กลับมาได้อย่างภาคภูมิใจในรอบ11ปีที่รอคอยโดยทำได้มากถึง175เหรียญทองพร้อมกับมีการทำลายสถิติอาเซียนมากถึง47รายการด้วยเชื่อว่าทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยทุกคนที่เดินทางไปล่าฝันครั้งนี้นอกจากผลงานความสามารถแล้วยังแบกเอาความหวังของผู้คนทั้งชาติไปด้วยค่ะและพวกเขาต่างมีจุดมุ่งหมายเดียวคือการสร้างชื่อเสียงความภาคภูมิใจให้กับประเทศชาติดังนั้นเราในฐานะกองเชียร์ร่วมส่งพลังใจครั้งสำคัญสู้ฝ่าฟันไปด้วยกันสำหรับเอเชียนพาราเกมส์เวทีที่รวบรวมเอานักกีฬาพาราชั้นนำของเอเชียมาแข่งขันในมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของทวีปจะจัดขึ้นวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้โดยฐานเจ้าภาพญี่ปุ่นยังคงยึดแนวคิดความยั่งยืนโดยใช้สิ่งอำนวยความสะดวกและสนามแข่งขันที่มีอยู่เดิมรวม19สนามนำโดยพาโนมามิซูโฮสเตเดียมซึ่งจะใช้รวมถึงการแข่งขันกรีฑาอีกหนึ่งมหกรรมกีฬาสำคัญใกล้จะเกิดขึ้นแล้วนะคะถึงเวลาที่ชาวไทยจะได้รวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เพื่อส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับทัพพาราแดนสยามเพื่อเดินหน้าสร้างชื่อเสียงคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากคนไทยทั้งชาติสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศค่ะโสภิตทุยเวียงรายงาน
1: Jazz Monomax ร่วมกับไปรษณีย์ไทยเปิดแคมเปญเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคลุ้นรางวัลต่อเนื่องตลอดฤดูกาลครับบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า JS หรือ Jazz นะครับร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดและบริษัท Mono Next จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมเชียร์พรีเมียร์ลีกลุ้นโชคเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมสนุกผ่านช่องทางของไปรษณีย์ไทยพร้อมลุ้นรับรางวัลต่อเนื่องทุกเดือนและรางวัลใหญ่ก่อนจบฤดูกาลดร.โสรัตน์อศวภาประธานเจ้าที่บริหารแจ๊สกล่าวว่าความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำจุดแข็งของทั้ง3องค์กรมาต่อยอดร่วมกันจึงมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงทั้งคอนเทนต์ช่องทางการรับชมและกิจกรรมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่หลากหลายให้กับแฟนพรีเมียร์ลีกพร้อมเปิดโอกาสให้แฟนบอลจากทุกพื้นที่ได้มีส่วนร่วมและสนุกไปกับการแข่งขันตลอดฤดูกาลครับ
0: ค่ะสำหรับกิจกรรมดังกล่าวแฟนบอลสามารถร่วมกิจกรรมและลุ้นรางวัลได้ง่ายขึ้นนะคะได้มีส่วนร่วมกับการเชียร์ทีมโปรดพร้อมลุ้นโชคค่ะผ่านการซื้อไปรษณียบัตรที่ไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศหรือว่าผ่านโปสการ์ดออนไลน์บนแอปพร้อมโพสต์นะคะเพียงเลือกทีมโปรดก็มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรางวัลใหญ่รวมกว่า6ล้าน5แสนบาทในช่วงท้ายฤดูกาลค่ะนอกจากนั้นยังมีรางวัลอื่นๆอีกมากมายตลอดทั้งซีซั่นนะคะซึ่งรางวัลประจำเดือนค่ะมูลค่ารวม4ล้านบาทค่ะไม่ว่าจะเป็นทองคำสมาร์ททีวีขนาด100นิ้วนะคะรถจักรยานยนต์และช่วงท้ายฤดูกาลมีมูลค่ารวมกว่า2ล้านบาทด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นรางวัลที่1คือทองคำนะคะมูลค่า1ล้านบาทรางวัลที่2 1รางวัลด้วยกันค่ะก็จะมีนอกจากนั้นยังมีรถยนต์ Toyota นะคะมูลค่า 949,000 บาทค่ะแฟนๆสามารถร่วมสนุกด้วยการดาวน์โหลดแอปพร้อมโพสต์หรือว่าติดตามรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ www.monomax.me ค่ะการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกการท่าเรือ FC เหลือ10คนเปิดบ้านพลิกแซงชนะปัตตานี FC ไปสุดมัน3ประตูต่อ2ค่ะสำหรับการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกนัดที่4ของซีซั่นการท่าเรือ FC เปิดบ้านที่แพสสเตเดียมเจอกับปัตตานี FC ค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้6นาทีเท่านั้นค่ะพีระดลฉ่ำรัศมีได้โอกาสยิงหน้ากรอบเขตโทษให้กับการท่าเรือค่ะขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1ประตูต่อ0แต่ว่านาที28นะคะโนบุรุชิมูระทำฟาวค่ะโดนใบแดงโดนไล่ออกจากสนามค่ะเจ้าบ้านการท่าเรือเสียเปรียบเหลือ10คนส่วนครึ่งหลังนาที54ชองดาซินวาพังประตูให้ปัตตานีตามตีเสมอ 1-1 จากนั้นนาที75อีกอร์เนเวสโมงให้ปัตตานีนำเป็นครั้งแรกเลยค่ะ2ประตูต่อ1ค่ะสำหรับทีมเยือนแต่ว่าเจ้าบ้านการท่าเรือก็ไม่ยอมง่ายๆค่ะนาที79ธีรศักดิ์เผยพิมายสู่หน้าทีมชาติไทยค่ะพังสกอร์ให้การท่าเรือตามตีเสมอ 2-2 และจากนั้นในช่วงท้ายเกมนาที81นะคะมี

0: ีประตูเกิดขึ้นค่ะเป็นจังหวะที่บรูโน่โมเรรานะคะหลุดเข้าไปที่กรอบเขตโทษก่อนจะยิงประตูชัยให้การท่าเรือแม้ว่าเกมวันนี้จะเหลือ10คนก็ตามแต่ว่าเอาชนะไปสุดมัน3-2เก็บชัยเกมที่3จากการลงเตะ4นัดค่ะส่วนปัตตานีอยู่อันดับที่12มีอยู่4คะแนน
1: ผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกคู่อื่นนะครับลำพูนวอริเออร์แพ้กับทรูแบงคอกยูไนเต็ด0-2พีทีประจวบ FC ชนะสิงห์เชียงรายยูไนเต็ด2-1ศรีสะเกษยูไนเต็ดชนะชลบุรี FC 2-1ครับตารางคะแนนฟุตบอลไทยลีกครับอันดับ1เป็นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับ4นัดมี10คะแนนอันดับ2อุทัยธานี FC อันดับ3ทรูแบงคอกยูไนเต็ดอันดับ4พีทีประจวบ FC และอันดับ5การท่าเรือครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมนเชสเตอร์ซิตี้บุกไปชนะลิเวอร์พูลที่เหลือ10คน3-0ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษลิเวอร์พูลเปิดสนามแอนฟิลด์พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เกมนี้แอนโดนีอีราอุร่าผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลเลือกแกนหลักเป็นแบดลีย์บาโคล่าฟอร์เรนเวียสบิกตอร์มูนอสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์เวอร์จิลฟานไดและอลิซงครับส่วนเอนโซ่มาเรสกาผู้จัดการทีมแมนซิตี้ใช้กำลังสำคัญองตวนเซเมนโยเอลิอตแอนเดอร์สันเอนโซ่เฟอร์นันเดสรูเบนดิอัสและจานดุจิดอนนารูม่าครึ่งหลังทำให้แมนเชสเตอร์ซิตี้บุกมาคว้าชัยในเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันครับ
0: ค่ะสำหรับผลอีก2คู่เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ Hull City เสมอ Everton 2-2และ Crystal Palace เอาชนะ Forest ไป3-1ค่ะอัปเดตหัวตารางตอนนี้นะคะ Manchester City 6นัดมี18คะแนนเต็มเลยค่ะที่2เป็น Arsenal ค่ะ6นัดมี15คะแนนอันดับ3 Brighton 13คะแนนส่วนที่4 Brentford อันดับ5 Everton แล้วก็อันดับ6 Chelsea นะคะลงสนามไป6นัดมี10คะแนนเท่ากันแต่ว่าต่างที่ผลประตูได้เสียค่ะยังอยู่ที่วงการฟุตบอลค่ะผลงานของเลโอนีลเมสซี่กับลุยโซเรสทำไปคนละ2ประตูช่วยต้นสังกัดอินเตอร์ไมอามี่เอาชนะ DC ยูไนเต็ดไป4-0ค่ะพาไปดูการแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐอเมริกากันบ้างค่ะอินเตอร์ไมอามี่เล่นที่บ้านของตัวเองนะคะเจอกับ DC ยูไนเต็ดค่ะเปิดฉากครึ่งแรกมาได้3นาทีโจมานโบเตรามผ่านบอลให้กับลุยโซเรสค่ะพังประตูให้อินเตอร์ไมอามี่ขึ้นนำอย่างรวดเร็ว1-0จากนั้นนาที39ลุยโซเรสจอมเก่าวัย39ปีกองหน้าจากอุรุกวัยบวกลูกที่2ของตัวเองในเกมนี้ค่ะอินเตอร์ไมอามี่นำห่าง2-0ไปแล้วค่ะโอ้ยิงมุมแคบแล้วก็ได้โอกาสค่ะแปรหน้าตะข่ายอีกครั้งหนึ่งค่ะนำไป2-0แล้วนะคะสำหรับเจ้าถิ่นจากนั้นครึ่งหลังนาที47ลุยโซเรสจ่ายบอลให้กับเลโอนีลเมสซี่ค่ะเพื่อนร่วมรุ่นเลยนะคะ39ปีเท่ากันค่ะกลับไปลงเล่นนัดอำลาทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อ4วันที่แล้วแล้วก็มายิงให้กับต้นสังกัดอินเตอร์ไมอามี่ค่ะนำห่างเป็น 3-0 ค่ะโอ้ตวัดยิงสดสวยลูกนี้จากนั้นนาที60โรดริโกเดปอลผ่านบอลให้เมสซี่บวกลูกที่2ของตัวเองค่ะทำให้เมสซี่ตอนนี้นำดาวซันโวลีกนะคะทำไปแล้ว23ประตูแล้วก็เป็นประตูปิดท้ายให้อินเตอร์ไมอามี่ชนะไปขาดลอย 4-0 เตะไป28นัดมีอยู่49คะแนนตอนนี้อยู่อันดับที่2สายตะวันออกค่ะส่วนทีมนำเป็นเนชวิลล์ค่ะมีอยู่63คะแนนอินเตอร์ไมอามี่หยุดสถิติไม่ชนะใครไว้ที่5นัดรวดนะคะแล้วก็โค้ชคนใหม่ของทีมคริสเตียนคิรีกอซาเรสพาทีมชนะในลีกครั้งแรกได้แล้วค่ะตั้งแต่เข้ามาคุมทีมเมื่อกลางเดือนกันยายน
1: ไปดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนครับเอลเช่เสมอกับเซลตา0-0เรอัลโซดัดชนะคาราคอลุญญา3-2เรอัลเบติสชนะอุซาซูน่า5-2ราซิ่งซันตาแดเสมอกับบาเลนเซีย2-2ครับผลฟุตบอลกาโชเซเรียอาอิตาลีครับโคโมเสมอโรม่า0-0เลสเช่แพ้โบโลญญา1-2ครับลาซิโอชนะมอนซา3-1ซาซัวโลเสมอเอซิมิลาน1-1และกายารีเสมอกับยูเวนตุส1-1ครับ
0: ข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปดูไฮไลท์การแข่งขันฟุตบอลเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ของสหรัฐค่ะคู่ระหว่าง Vancouver Whitecaps ที่แม้ว่าจะเหลือ10คนนะคะแต่ว่าเสมอกับ Los Angeles FC ไป1-1ค่ะสำหรับวันนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมช่วงทำไมวันนี้จะพาไปพูดคุยเรื่องของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงน้ำท่วมนะคะส่วนตอนนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่วงทำไมครับทำไมกับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจประเด็นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจนและรอบด้านมากยิ่งขึ้นวันนี้อยู่กับผมณวัศกรสอนสนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมช่วงทำไมได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางนั่นคือช่องทางออนไลน์ได้ที่ nbtplus.prd.go.th ครับและแน่นอนครับสำหรับผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามในค่ำคืนนี้ครับท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณณวัศกร
0: คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าจากสถานการณ์ฝนตกและทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นต่างพูดถึงในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับนั่นคือเรื่องของประกันภัยครับและแน่นอนครับรัฐบาลได้มีการจัดตั้งนะครับเรื่องของระบบประกันภัยแห่งชาติขึ้นมานะครับซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาแต่ในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนเองนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้มีการทำประกันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันเรื่องของอุทกภัยนะครับหรือว่าประกันอื่นๆทำให้ตอนนี้นะครับมีการถูกพูดถึงประเด็นนี้ขึ้นมาในสังคมนะครับทำไมพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับจำเป็นที่จะต้องทำประกันและการทำประกันที่รัฐบาลได้ทำกำหนดไว้ที่ผ่านมาเนี่ยจะส่งผลดีกับพวกเราอย่างไรวันนี้จะได้มาพูดคุยกับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าสำนักงานคปภ.นะครับท่านอาภากรปานเลิศนะครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ต้องขอบพระคุณท่านรองครับที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับคุณณวัศก
0: ร
1: วันนี้เราโชคดีมาก
0: ยังไงฮะ
1: เพราะหลังจากได้พูดคุยกันเบื้องต้นเรารู้ว่าท่านรองเนี่ยเป็น the man behind เป็นคนอยู่เบื้องหลังคนหนึ่ง
0: เรื่อง
1: โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติ
0: โอ้ที่เพิ่งประกาศไป1ตุลาคมที่ผ่านมา
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เราถามไป25ทีตอบได้หมดทุกข้อท่านรองครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่รัฐบาลใช้งบประมาณ 15,500 ล้านบาทนะครับหลายคนก็บอกโอ้ดีจังเลย
0: ครับ
1: หลายคนก็บอกเอ๊ะมันมีนอกมีในอะไรหรือเปล่า
0: ตั้งคำถาม
1: เพิ่งเริ่ม1ตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้12ตุลาคม
0: ครับ
1: ทุกคนบอกเมื่อไหร่จะได้จ่ายเมื่อไหร่จะได้จ่ายปรากฏว่าท่านรองบอกว่าจ่ายไปแล้ว
2: จ่ายแล้วครับจ่ายแล้วครับจ่ายที่ลำพูนเมื่อวันพุธที่ผ่านมา
0: ครับครับ
2: จ่ายทั้งเรื่องของที่พักอาศัย
0: ครับ
2: แล้วก็จ่ายของเรื่องที่ของการเสียชีวิตด้วย
0: ครับ
2: นะครับที่พักอาศัยเนี่ยจ่ายเบื้องต้นเลยนะครับมีน้ำเข้ามาในบ้านเนี่ยจ่ายเลย

0: บาทต่อหลังค่าเรือ
1: จ่ายทันทีเลย
0: จ่ายทันที
1: ไม่ต้องเหมือนพิสูจน์อะไรวุ่นวายเหมือนสมัยอดีตแล้วสมัยอดีตต้องถ่ายรูปต้องส่งไปต้องไปตรวจต้องโน่นนี่นั่น
0: อันนี้ประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศเขตสาธารณภัยนะครับ
1: อันนี้คือที่เชียงใหม
0: ่ที่ลำพูน
1: ที่ลำพูนที่ลำพูน
0: นะครับแล้วก็มีน้ำเข้าบ้านมีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอันนี้ถ่ายรูปคือเคมเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเคมออนไลน
1: ์
0: เขียนชื่อเข้าลงทะเบียนนะครับแล้วก็ส่งรูปนะครับได้รับของกองเลย
1: แล้วได้เงินหมื่นบาทโอนเลยเข้าพร้อมเพย์ถูกไหมคร
0: ับใช่ครับเข้าพร้อมเพย์เลย
1: กี่หลังคาเรือนที่ได้ตรงนี
0: ้225หลังคาเรือน
1: นี่ที่ลำพูน
0: ที่ลำพูนที่เดียวครับที่เดียว
1: ตอนนี้เพิ่งเกิดขึ้นที่
0: เดียว
1: แต่เป็นการที่จะบอกว่าถึงแม้รัฐบาลจะประกาศ1ตุลาคมคุณรัศกรประกาศแล้วเราก็ไม่รู้ว่าประกาศแล้วจริงหรือเปล่
2: าจะได้ไหม
1: ยังไงวันพุธที่ผ่านมาได้เรียบร้อยแล้ว
0: ได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: ครับก็ลงก็เคมแล้ว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ตอนนี้เนื่องจากว่าทายาทมีหลายคนตกลงจะจ่ายให้ใครอันนี้เดี๋ยวก็ต้องมาคุยกันแล้วก็จ่ายให้กับคนนั้นนะครับ2ล้านบาท
1: เสียชีวิตสูงสุด2ล้านบาทนะคร
0: ับ ให้2ล้านเลยครับอัตราเดียว
1: แต่ว่า
0: ถ้าเสียชีวิตนี่ให้2ล้านเลยถ้าทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนี่ยให้ 200,000 ครับ
1: ทุพพลภาพคือพิการ
2: แหละ
1: 200,000 ชีวิต2ล้านก็กอกแล้วก็ได้เลยแต่ต้องประกาศภัยพิบัติ
0: ใช่ครับ
2: ทีนี้ในฐานะที่ท่านรองเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์เกษมสรรบอกว่าเป็นคีย์แมนหลักในเรื่องของการทำประกันอันนี้เลยอยากจะให้ท่านได้รีวิวสั้นๆนิดหนึ่งว่าจริงๆแล้วมันจะครอบคลุมอะไรบ้างครับสำหรับประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำในรอบนี
0: ้อันดับแรกเนี่ยเขตที่จะได้รับความคุ้มครองนะครับต้องประกาศเขตภัยพิบัติหรือประกาศสาธารณภัยของหน่วยงานที่เกี่ยวข้
1: อง
0: นะครับภัยที่ได้รับความคุ้มครอง3ภัย
2: 3ภัย
0: 3ภัยด้วยกันก็คืออุทกภัยน้ำท่วมแผ่นดินไหวลมพายุ
2: 3อย่างครับ
0: 3อย่างคุ้มครองต่อหลังคาเรือนหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาท
1: ครับ
0: นะครับหลังคาเรือนละไม่เกิน 100,000 บาทการจ่ายนะครับการจ่ายเนี่ยก็จะจ่ายเป็น2ส่วนด้วยกันเราเรียกส่วนแรกเนี่ยเมื่อน้ำเพื่อน้ำเข้าบ้านเมื่อมีลมพายุทำให้หลังคาเปิดเสียหายนะครับหรือ
2: แผ
0: ่นดินไหวข้างฝาบ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอะไรอย่างเงี้ย
2: ได้รับความเสียหาย
0: ถ้าน้ำท่วมจ่ายเลย 10,000 นะครับถ้าแผ่นดินไหวกับลมพายุจ่ายเลย 5,000 นะครับถ้าเห็นว่าความคุ้มครองอันเนี้ยยังไม่พ
1: อ
0: ก็เคลมต่อนะครับเคลมต่อได้ถึงแสนบาทนะครับ
2: ครับตามความเสียหาย
1: ตอนเคลมต
2: ่
1: อยากไหมครับใช้หลักฐานใช้รูปถ่ายอะไรยังไงเพราะมันช่องว่างเยอะนะระหว่างหมื่นกับแสนโดนน้ำท่วมเนี่ยหรืออยากจากลมพัดเนี่ย 5,000 ถึงแสนเนี่ยตรงนี้ต้องใช้อะไรยังไงครับ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยสามภัยเนี่ยคุ้มครองเนี่ยคุ้มครองโครงสร้างของบ้าน
1: โครงสร้าง
0: ของบ้านและสิ่งติดตั้งตึงตาเฟอร์นิเจอร์บิวอินอันนี้คุ้มครองแต่เฟอร์นิเจอร์ลอยอยู่เนี่ยอันนี้ไม่คุ้มครอง
1: ตู้เย็นไม่คุ้มครอง
0: ตู้เย็นไม่คุ้มครอง
1: แอร์
0: ทีวีไม่คุ้มครอง
1: แอร์
0: ไม่คุ้มครอง
1: อ้าวแต่แอร์ติดนะแอร์ติดนะ
2: ม
1: ัน
2: ต้องยังไง
0: มันมีส่วนข้างนอกด้วยส่วนข้างในด้วยนะครับอันนี้เราจะเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนเดี๋ยวเราจะทำคู่มือตีความมันมีแนวปฏิบัติให้มันชัดเจนแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศนะครับ
1: ขออนุญาตให้ท่านรองอธิบายด้วยวาจาชัดๆนี่ในบ้านตัวบ้านหลังคาหลังเคออะไรที่ติดแน่นๆรั้
0: ว
1: ร
0: ั้
1: ว
0: สายฟงสายไฟอะไรเนี่ย
1: เฟอร์นิเจอร์ที่ยึดแน่นกับบ้านแต่อะไรที่ลอยตัว
0: ไม่เอา
1: เก้าอี้พัดลมโทรทัศน์แอร์
2: เย็นเมื่อกี
1: ้แอร์นี่ก็ไม่รวมเพราะมันมีส่วนที่เคลื่อนได้อยู่ข
0: ้
1: างนอกพวกนี้ถ้าเสียหายนี่จ่ายตามจริงแต่ไม่เกินแสนหนึ่ง
0: จ่ายตามจริงไม่เกินแสนหนึ่งคือภาคธุรกิจเนี่ยเขามี AI นะครับตอนที่จะเคลมเนี่ยเราก็ถ่ายรูปบ้านถ้าเผื่อจริงๆแล้วถ่ายรูปบ้าน AI มันฉลาดนะ
1: ครับ
0: ถ่ายฝาบ้าน4ฝาเนี่ยนะครับแล้วมันสามารถเอามารวมกันแล้วสามารถที่จะประเมินความเสียหายได้เลยนะครับเขาก็จะดูว่าไอ้บ้านนี้ทำด้วยไม
1: ้
0: ทำด้วยปูนแล้วก็พื้นที่เนี่ยก็มันวัดพื้นที่ได้ด้วยนะครับขนาดของพื้นที่5คูณ5 5คูณ10 5คูณ20เนี่ยมันทำได
1: ้
0: แล้วมันก็จะประเมินพวกเนี้ยมันเอามาประเมินความเสียหาย รวมทั้งเรื่องของระยะเวลาที่ท่วม3วันท่วม4วันท่วม5วันเนี่ยนะครับมันก็จะประเมินทั้งหมดแล้วก็จะออกเป็นความเสียหายแล้วก็แจ้งให้กับประชาชนทุกคนที่ได้รับความเสียหายถ้าตอนนี้มันเหมือนกับการคัดกรองถ้ายอมรับก็จ่ายเลยถ้ายังไม่ยอมรับอ้าวทำไมถึงไม่ยอมรับล่ะก็มานั่งพูดคุยมันก็จะเหลือน้อยครับ
1: แปลว่าสิ่งที่ได้แน่ๆคือการจ่ายเงินคุณรัศกรอ่านข่าวรายงานอยู่คงจะรู้แล้วว่าเนี่ยถ้าไปผ่านขั้นตอนของรัฐเนี่ยบางภาคที่น้ำท่วมบางจังหวัดเนี่ยยังจ่ายกันไม่ครบเลยยังไม่สุดแต่ว่ากรณีนี้นี่จ่ายเลยยังลำพูนใช้เวลากี่วันท่านรอง
0: ไม่เกิน15วัน
1: ไม่เกิดแต่นี้เร็วมากนี่เพราะประกาศวันที่1แล้วนี่ท่านรองบอกวันพุธที่แล้วจ่ายแล้วเนี่ยมันก็แป๊บเดียวเลยนะ
0: ครับแต่ตอนนี้มันเป็นรายแรกแต่ตอนนี้โดยหลักการเนี่ยถ้าเผื่อมันเกิดหลายๆที่เนี่ยคนจำนวนเยอะเนี่ยเราก็สัญญาไว้ว่าเราจะจ่ายไม่เกิน15วัน
1: ครับทีนี้ถ้าความเสี่ยง
0: จะอยู่หลักหมื่นอาจจะ 20,000 30,000 นะ
1: ที่มันไม่ติดตึงตาเลยนี่ใช่มั้ยที่มันเคลื่อนที่พื้นนี่ถือว่าเป็นเส้นที่ไว้
0: คร
1: ับ คุณพ่อทีนี้ถ้าอย่างคุณวัชกรซึ่งเชื่อว่าจะมีหลายคนแบบคุณว่าถ้ามีบ้านก็ซื้อประกันเองแหละหรือบางทีผ่อนก็โดนบังคับให้ซื้อประกัน
2: ใช่ครับ
1: มันมีประกัน2ประกันเราจะได้2ต่อเลยมั้ยครับ
2: ใช่
0: ได้ความคุ้มครองมีซื้อไว้กี่ฉบับได้รับความคุ้มครองหมดเพียงแต่บอกว่าโดยหลักของการชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยเราจะชดใช้ตามความเสียหายแท้จริงนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับการเพิ่มวงเงินไปเรื่อยรัฐ 100,000 ตัวเองซื้อไว้ 20,000 ก็กลายเป็น 120,000 130,000 140,000 แต่ตอนนี้เงื่อนไขความคุ้มครองในแต่ละกรมธรรม์เนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนกันอย่างที่รัฐซื้อให้เนี่ยมันต้องประกาศเขตภัยพิบัติมันถึงจะได้แต่ส่วนของประชาชนที่ซื้ออย่างเช่นซื้อประกันอัคคีภัยประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินพวกนี้เนี่ยน้ำเข้าบ้านมันคุ้มครองเลยภัยธรรมชาติมันคุ้มครองเลย
1: ไม่ต้องมีการประกัน
0: ที่ตัวเองซื้อไว้เนี่ยมันคุ้มครองทั้งโครงสร้างและก็คุ้มครองทั้ง
1: เฟอร์นิเจอร
0: ์นะครับส่วนที่ความเสียหาย
1: ยกตัวอย่างเช่นสมมติน้ำท่วมในจังหวัดในกรุงเทพกรุงเทพประกาศภัยพิบัติ
0: ครับ
1: เฟอร์นิเจอร์ผมเสียหายนะผมมีวงเงินอยู่ 50,000
0: คร
1: ับอันนี้รัฐบาลไม่คุ้มครองแน
0: ่
1: ผมไปเคลมกับเอกชนเอา 50,000 มาซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ผม
0: ครับ
1: แล้วผมก็มาเคลมกับรัฐบาลสมมติว่าเสียหาย 80,000 ก็ 80,000 ไอ้สิ่งโครงสร้างทั้งหลายตรงนั้น
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับอันนี้ทำได้
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนถ้าเผื่อมันเหลือแล้วมันทับซ้อนกันมันคือการเพิ่มวงเงินมันคือการเพิ่มวงเงินจากแสนกลายเป็นแสน 10,000 แสน 20,000
1: ที่ว่ารัฐบาลคุ้มครองอยู่แสนเดียวเนี่ยแต่ถ้าเรามีวงเงินกับเอกชนอยู
0: ่
1: เราอาจจะได้เกินจากแสน
2: ครับ
0: ใช่ครับ
2: แต่ทีนี้จากที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ฟังดูแล้วว่าถ้ารัฐบาลจะจ่ายเนี่ยจะต้องมีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติแต่ที่ผ่านมาอาจารย์เราก็นานๆครั้งหนึ่งนะจะได้ยินการประกาศเขตภัยพิบัติแค่นั้นเองจริงๆแล้วมีการประกาศภัยพิบัติ
0: ปีนึงเนี่ยพันกว่าครั้งนะครับของเมืองไทยเนี่ยนะครับที่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ
2: ต่อปีเนี่ยนะ
0: ปีเนี่ยครับ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในเขตภัยพิบัตินั้นนะ
0: ผมก็ไม่รู้ตอนที่ไปเอาข้อมูลจากทางป
2: ภ.
0: นะครับที่จะเอามาคำนวณเบี้ยประกันภัยเนี่ยเราก็เห็นว่าอ๋อปีนึงมีประกาศพันกว่าครั้งนะครับ
1: นี่เพราะเห็นข้อมูลเพราะฉะนั้นก็จะมีคนรับประโยชน์ตรงนี้เยอะละอันนั้นเรื่องบ้านเรื่องสิ่งก่อสร้าง
0: แล้ว
1: เอาทีนี้เรื่องชีวิตน้ำท่วมมาเราบาดเจ็บเรามีคนเสียชีวิตการเคลมถ้ามีประกันชีวิตกับบริษัทเอกชนก็ทำแบบเดียวกันถูกไหม
0: ก็อันนั้นได
1: ้พิบัติ
0: อ
1: ันนี้รัฐบาลไม่ได้ช่วยแต่ถ้าคุณทำบริษัททำประกันกับเอกชนคุณ
2: ได้
1: แต่ถ้าพิการก็รับทั้งสองที่รับทั้งเอกชนรับทั้งรัฐบาลถ้าเสียชีวิตก็รับทั้งสองที
0: ่รักษาพยาบาลรัฐมีคนไกลช่วยเหลืออยู่แล้วก็คือสปสช.
1: คร
0: ับผมไอ้ตรงนั้นรัฐก็ไม่ต้องซื้อเพราะมีคนไกลในการดูแลประชาชนอยู่แล้ว
1: เพราะนั้นจะมีแค่สามภัยจากลมภัยจากน้ำภัยจากแผ่นดินไหวนะครับ
0: ครับ
1: พืชผลการเกษตรคุณรัศกรก็อ่านข่าวตลอด
2: เมืองเกษตรครับเมืองไทยเวลาน้ำท่วมครั้งเนี่ยเสียหายค่อนข้างเยอะอันนี้รัฐบาลให้การคุ้มครองด้วยไหมครับในการทำประกันรอบนี
0: ้อันนี้ไม่ได้คุ้มครองอันนี้คุ้มครองเฉพาะที่พักอาศัยนะครับระเบียบกระทรวงการคลังมีการช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้วนะครับบางปีก็ทั้งเรื่องของระเบียบที่ให้การช่วยเหลือรัฐบาลก็ทำประกันภัยข้าว

0: นาปีอะไรพวกนั้นอยู่ด้วยนะครับ
1: อันนั้นเป็นเงินอีกก้อน
0: เป็นเงินอีกก้อน
1: ในมุมของคนทำกันบ้านตรงนี้ผมถามท่านรองเลขาตรงๆรัฐบาลจ่ายปีละ 15,500 ล้านบาทปีหน้าก็อีกใช่ไหมครับมันคุ้มไหมครับกับตัวเลขที่รัฐบาลจะไปชดเชยให้แต่ละปีเนี่ยท่านรองต้องเห็นตัวเลขแล้วแหละต้องบอกกับผมตรงๆว่ามันคุ้มนะรัฐบาลใช้เงินก้อนนี้หรือมันไม่คุ้ม
0: คือโดยหลักเนี่ยนะครับการเกิดภัยในประเทศไทยมันขึ้นลงลง
1: ครับ
0: บางปีก็จ่าย 40,000
1: 40,000 ล้านใช่รัฐบาล
0: บางปีก็จ่าย 2,000 บางปีก็จ่าย 10,000 มันขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงตลอดเลยแต่นี่ประกันภัยมาเนี่ยทำให้มันเรียบทำให้อยู่ในค่าเฉลี่ย
2: ค่าเฉลี่ย
0: นะครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่ตรงนี้คือผมน่ะหวั่นๆอยู่ตอนที่ทำ
1: เรียบตัวเลขไป
0: คือผมเสนอตัวเลขหมื่นทางภาคธุรกิจเสนอตัวเลขมา 15,500
1: ครับ
0: 15,500 ล้านปรากฏว่าถ้าปีนี้เกิดความเสียหายแค่ 7,000 ล้านผมโดนด่าแล้วกำหนดเบี้ยได้ยังไงให้เอกชนเขากำไรตั้งครึ่งนึง
1: ในม
0: ุ
1: มก
0: ับ
1: ก
0: ัน
1: ถ้าคุณได้ 30,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหคปภ.นี่สุดยอดเลยฉลาดมาก
0: แล้วบริษัทประกันภัยจะไหวไหมนะมันก็อยู่อย่างนี้แต่โดยหลักประกันภัยเนี่ยเราอาศัยค่าเฉลี่ยตอนเราทำเบี้ยเราต้องรู้ว่าไอ้เหตุความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกปีเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่สองปีครั้งมีประมาณเท่าไหร่มีความเสี่ยงอย่างไรโอกาสที่จะเกิดเหตุไอ้ประเภท25ปีครั้งมีโอกาสยังไงอันนี้คือหลักวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัยเราก็รวมความเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ออกมาเป็นเบี้ยประกันภัย
1: อันนี้ท่านลองดูข้อมูลย้อนหลังไปกี่ปีครับ
0: ประมาณ10กว่าปี
1: 10กว่าปีอันนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วว่าประมาณเนี้ย 15,500 ล้านบาทเนี่ยเป็นตัวเลขที
0: ่เป็นค่าเฉลี่ย
1: ค่าเฉลี่ย
0: ครับ
1: ทีนี้รัฐบาลที่คุมแน่ๆคือจ่ายได้เร็วไม่ต้องปวดหัวไม่ต้องโดนประชาชนด่าว่าทำไมไม่จ่ายสักทีอะไรโน่นนี่นะอันนี้เร็วแน่แล้วก็โอกาสที่จะรัฐบาลจะเรียกว่าจ่ายเยอะกว่าจริงก็จะไม่เยอะเท่าไหร่เพราะเป็นค่าเฉลี่ย
0: อันนี้ก็เป็นการบริหารเงินงบประมาณของรัฐบาลจ่าย 15,000 ล้านแต่วงเงินที่จะคุ้มครองคือ 75,000 ล้านนะครับก็คือมันขยับสูงขึ้นไปได้แต่ถ้าเผื่อรัฐบาลไม่ทำประกันภัยมาก็คือมีเท่าไหร่รัฐบาลก็ต้องไปหามาจ่าย
1: อ๋อจะมีแคปไว้ที่ 75,000 ล้าน
0: ใช่ครับ
1: ยังไงรวมทั้งหมดต้องไม่เกินตรงน
0: ี้แ
1: ล้วถ้ามันเกินอ่ะ
0: ถ้ามันเกินก็รีสเตทได้ก็คือซื้อประกันภัยเพิ่มได้นะครับพอใกล้ๆแล้วก็เนี่ยอาจจะซื้อประกันภัยเพิ่มได้
1: คุณวัชกรสงสัยเหมือนผมไหมผมเนี่ยไม่ใช่คนประกันภัยนะไม่ใช่คนประกันภัยผมก็เอ๊ะถ้ารัฐบาลซื้อแล้วคุ้ม
2: ครับ
1: รัฐบาลจ่าย 15,500 ล้านแล้วคุ้มดูแลประชาชนได้ดีจ่ายเงินได้เร็วคนได้รับโน่นนี่นั่นแล้วบริษัทประกันภัยมันคุ้มยังไงเพราะถ้ามีคนหนึ่งคุ้มคนหนึ่งต้องไม่คุ้ม
2: ใช่
1: บริษัทประกันภัยควรจะขาดทุนถูกไหมคร
2: ับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยเราช่วยเหลือประชาชนด้วยนะครับไม่ต้องเลี้ยงคนแล้วก็รัฐก็บริหารรัฐน่าจะทำประกันภัยอย่างต่อเนื่องหลายปีนะครับในหลายปีเนี่ยในแต่ละปีมันจะมีทั้งกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนแต่พอมันระยะยาวเนี่ยมันก็จะสามารถบริหารตัวเงินตัวนี้ได้เอกชนได้รับเงินเข้าไปเนี่ยตอนที่ยังไม่ได้จ่ายเขาก็เอาไปลงทุนได
1: ้
0: นะครับมีผลตอบแทนขึ้นมานะครับพอถึงเวลาที่ต้องจ่ายก็ดึงเงินตัวนั้นมาจ่ายนะครับฉะนั้นในการบริหารระยะยาวเนี่ยภาคเอกชนก็พอที่จะอยู่ได
1: ้
0: นะครับ
1: ประกันแบบนี้ผมเข้าใจว่าบริษัทประกันที่อยู่ในเมืองไทยที่บอกคปภ.เป็นคนจัดสรรตามกำลังความสามารถตามเรตติ้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไม่ได้รับไว้เองทั้งหมดถูกไหมครับเขาไปประกันต่อกับต่างประเทศอีก
0: จำสัดส่วนตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากว่าบริษัทประกันภัยของไทยเนี่ยค่อนข้างเล็ก
1: ครับ
0: กำลังที่จะจ่ายถึง 75,000 ล้านเนี่ย
1: ไม่เกิดขึ้นมา
0: ไม่มีนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะแบ่งส่วนที่เกินกำลังเขาเนี่ยไปประกันภัยต่อในต่างประเทศนะครับวันนี้เนี่ยโครงการนี้มี11บริษัทประกันภัยของไทยรับประกันภัยไว้และเขาก็จะประเมินแต่ละบริษัทก็จะประเมินว่าตัวเองเนี่ยจะรับในสัดส่วนเท่าไหร่แล้วมีเครือข่ายมีเพื่อนฝูงจะจ่ายได้นะครับอันนี้ก็ต้องบอกอย่าง

0: ละ70,000บาทครับ
1: 70,000
0: ครับ
1: แปลว่าบริษัทในไทยรับไว้ไม่เยอะเท่าไหร
0: ่ก็ประมาณ 5,000
1: เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแล้วต้องจ่ายเนี่ยเงินบางส่วนก็มาจากต่างประเทศแล้ว
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แต่ในหลักประกันเนี่ยเวลาเราส่งต่อไปเยอะๆกำไรที่บริษัทในประเทศควรจะได้มันก็น้อยลง
0: นะครับ
1: ระยะยาวเนี่ยบริษัทไทยถ้าเข้มแข็งขึ้นถือไว้เองมากขึ้นก็จะมีกำไรมากขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ระยะยาวการปฏิบัติจะเป็นไงจะปล่อยให้เอกชนบริหารหรือคปภ.จะเข้ามาจัดการมีหน่วยพิเศษขึ้นมาบริหารจัดการตรงนี้
0: จริงๆจริงๆถ้าในระยะยาวให้เกิดความยั่งยืน
2: ครับ
0: เราควรที่จะมีกองทุนใหญ
1: ่
0: ๆหรือบริษัทประกันภัยใหญ
1: ่ครับ
0: ที่มันมีcapacity เยอะ
1: ๆ
0: ที่จะรับบริหารความเสี่ยงตรงนี
1: ้
0: แทนต่างประเทศนะครับเอาไว้ตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยพอมี capacity เยอะเนี่ยเขาสามารถที่จะส่งต่อภัยของเราไปแชร์กับต่างประเทศแล้วก็รับจากต่างประเทศมาแชร์ในบ้านเรานะครับจากนั้นมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนไอ้ที่เราจะส่งออกอย่างเดียวเนี่ยเราก็รับเข้ามาได
1: ้
0: นะครับเราก็ก็เรียกแลกกันไปแลกกันมานะครับตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็โดยรวมเนี่ยพอมีบริษัทอย่างนี้หรือกองทุนใหญ่ๆอย่างนี้ที่รับประกันเนี่ยมันจะทำให้เราคอนโทรลเบี้ยภายในประเทศได้ไม่ใช่บอกว่าปีนี้ 15,500 ล้าน
1: คร
0: ับ พอไปเกิดเหตุตูมใหญ่ๆเขาสักท
1: ีต่างประเทศเขาจะขอ
0: ต่างประเทศใช่ครับใช่
1: ใช่ไหมสมมติว่าปีนี้15,000ล้านจ่ายไปแล
2: ้
1: วแต่ภัยพิบัติเยอะเหลือเกินสุดท้ายสระตะจ่าย 3-40,000 ล้านเนี่ยบริษัทที่รับประกันต่อต่างประเทศเขาต้องบอกไม่ได้แล้วผมขอขึ้นเบี้ย
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ พอขอขึ้นเบี้ยรัฐบาลก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มอันนี้เป็นต้นเพราะถ้าเกิดเรามีบริษัทอย่างนี้เกิดขึ้นซึ่งเข้าใจว่าท่านรองวางแผนไว้แล้วถูกไหม
0: ก็วางโครงสร้างไว้แล้วครับก็ใช้เวลาอีกเป็นปีสองปี
1: บริษัทแบบนี้เป็นเอกชนล้วนหรือรัฐบาลต้องไปถือหุ้นด้วยครับ
0: รัฐบาลน่าจะต้องถือหุ้นใหญ
1: ่ถือหุ้นใหญ่ครับ
0: แต่ไม่อยากให้ไปถึงเป็นรัฐวิสาหกิจอะไรอย่าง
1: เพื่อความคล่องตัว
0: ใช่ครับ
1: รัฐบาลถือหุ้นใหญ่มีบริษัทประกันมาช่วยกันถือ
0: ใช่ครับ
1: แล้วบริหารจัดการเงินในหมื่นกว่าล้านต่อปีเนี่ยให้ดี
0: หามืออาชีพมาบริหารนักวิชาการหลายๆฝ่ายหลายๆส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งเรื่องของการเก็บข้อมูลการประเมินความเสียหายที่จะเกิดขึ้นการพยากรณ์ในอนาคตก็เป็นมืออาชีพมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้มันก็จะยั่งยืน
2: ก็จะยั่งยืนอันนี้เป็นเรื่องของระบบประกันที่รัฐบาลซื้อให้แต่ทีนี้ก็จะมีพี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งที่ซื้อประกันโดยซื้อกันเองนะฮะแล้วยังอยู่ในช่วงของน้ำท่วมในขณะนี้ปรากฏว่าเอ๊ะบ้านฉันก็น้ำท่วมอยู่หรือบางคนเนี่ยรถจมน้ำอยู่เลยในการเคลมหรือว่าการที่จะไปขอสินใหม่เนี่ยเราจะต้องรอให้น้ำลดก่อนไหมหรือว่าต้องดำเนินการอย่างไรในช่วงนี้พี่น้องประชาชนที่กำลัง
0: ช่วงแรกหากรมธรรม์ให้เจอ
1: สำคัญที่สุดต้องมีหลักฐานมีหนึ่งกรมธรรม
0: ์ที่เกิดเหตุที่สงขลาน้ำพาไปหมด
1: ไปหมดเลย
0: นะครับหาว่าซื้อประกันนะรู้ว่าตัวเองมีประกัน
1: แต่หาไม่เจอ
0: แต่หาไม่เจอไม่รู้เลขที่อะไรนะครับอันนี้เนี่ยคอพอเรามีบริการ
1: เ
0: รามี OIC Connect นะครับเข้าไปสอบถามเขาจะไปกวาดกรมธรรม์ที่อยู่ในบริษัททำประกันชีวิตทำประกันวินาศภัยเอามาแสดงว่าทำประกันภัยอะไรอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกต้อง
2: หาให้เจอก่อน
0: หาให้เจอก่อนนะครับแล้วก็ดูที่มันมีความคุ้มครองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยประกันภัยที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำท่วมก็จะมีประกันรถยนต
1: ์
0: ก็ต้องเป็นประกันรถยนต์ประเภทหนึ่งหรือประกันรถยนต์ประเภทอื่นที่มีที่ซื้อความคุ้มครองน้ำท่วมไว
1: ้
0: นะครับประเภทหนึ่งเนี่ยคุ้มครองแน
1: ่
0: ๆถ้าเป็นประเภทสองก็ต้องไปดูว่าซื้อเอกสารแนบท้ายคุ้มครองน้ำท่วมไว้หรือเปล่าหรือประเภทสามสองพัดสามพัดพวกนี้ต้องไปดูว่ามีความคุ้มครองน้ำท่วมไหมถ้ามีความคุ้มครองน้ำท่วมแจ้งบริษัทเลย
1: แต่ถ้าดูไม่เป็นงงๆก็ติดต่อที่คปภ.
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: OIC นะครับ OIC OIC
0: Connect
1: เป็นไลน์แอดนะแอด OIC Connect ติดต่อได้มีฮอตไลน์ด้วยถูกไหมครับ
0: มีฮอตไลน์1186
1: 186ถ้ามีหาประกันก่อนถ้าหาประกันไม่เจอโทรมาได้
0: ใช่ครับ
1: มีประกันแล้วไม่รู้ว่าตกลงคุ้มครองแค่ไหนโดนบริษัทประกันหลอกหรือเปล่าติดต่อได้
0: ได้พูดคุยได
1: ้พูดคุยได
0: ้หรือจะคุยกับ AI ก็ได
1: ้
0: คุยกับคนก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: อันนั้นน่าสนใจถึงแล้วว่าวันนี้โครงการประกันภัยแห่งชาติที่รัฐบาลทำเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วแล้วก็มีที่ไปที่มาที่ชัดเจนที่ท่านรองบอกแต่ว่ายังต้องพัฒนาไปต่อ
0: ใช่ครับ
1: นะครับถ้าทำได้ดีก็จะยั่งยืนนะแต่ว่าก็ยังบอกแค่3ภัยน
2: ะ
1: ภัยลมภัยน้ำภัยแผ่นดินไหวที่เหลือเนี่ย ต้องดูแลตัวเองหน่อยในเรื่องประกันภัยไม่งั้นลำบาก
2: ครับต้องบอกนะครับว่าวันนี้ในเรื่องของประกันภัยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญจริงๆครับแล้วก็ที่สำคัญแน่นอนหลังจากที่รัฐบาลนะครับได้มีการทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติอันนี้ต้องบอกว่าเห็นผลแล้วครับหลังจากที่พี่น้องประชาชนได้ประสบกับเหตุที่เกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรเสียนะครับแม้ว่าทางรัฐบาลได้มีการทำประกันให้กับเราแต่ถ้าใครพอมีกำลังการทำประกันชีวิตหรือว่าประกันภัยให้กับตัวเองก็ถือว่ายังเป็นสิ่งสำคัญอยู่นั่นเองนะครับเพื่อเมื่อเกิดภัยแล้วท่านจะได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับท่านรองเลขาธิการด้านกำกับธุรกิจประกันภัยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบ

0: านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
1: พวกแกนี่แย่จริง
2: โอ้อาจารย
1: ์ตามมาทั่วมาคูหรือนี
2: ่โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี
2: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง

0: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
1: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาคแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

วันนี้เวลา 17:33 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตทรงรับนายทามันสันมูการัตนำประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์และนางเจนอิตโตกิสันมูการัตนำภริยาในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุม World Bank Group's High Level Advisory Council on Jobs ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปีคริสตศักราช2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18 ตุลาคม 2569ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดทั้งในระดับภาครัฐและเอกชนรวมไปถึงประชาชนโดยในปี2568ทั้งสองประเทศได้ฉลองครบ60ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งนี้ประเทศไทยและสาธารณรัฐสิงคโปร์ได้มีการส่งเสริมพลวัตความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นภายใต้กรอบความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าซึ่งกำหนดทิศทางความร่วมมือใน4สาขายุทธศาสตร์ได้แก่การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงและมีความสามารถในการรับมือการเพิ่มพูนความสามารถด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์อย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคทั้งนี้นายทามันสันมูการัตนำได้รับการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนที่9ของสาธารณรัฐสิงคโปร์เข้ารับตำแหน่งเมื่อวันที่14 กันยายน 2566เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอาวุโสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์เวลา 18:11 น.พระราชทานพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์สนิทอักษรแก้วนายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรเกษตรเขตร้อนพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญารัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจพร้อมกลุ่ยวิทยาฐานะแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสนี้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผ้าไหมภูมิเรียงลายราชวัตรโคมแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติราชกรณียกิจด้านการเกษตรเพื่อช่วยเหลือราษฎรทรงสืบสานรักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความต่อเนื่องทรงส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของชาติทรงริเริ่มโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรในทุกภูมิภาคทรงเล็งเห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอนมีพระราชดำรัสให้ปรับปรุงพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่าและต่อยอดให้เกิดอาชีพและสร้างรายได้อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตและพลิกฟื้นวิถีชีวิตของราษฎรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนนอกจากนี้ยังพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาและจังหวัดนราธิวาสทรงสืบสานการดำเนินงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสและโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการทางวิชาการเกษตรอย่างทั่วถึงเป็นการพลิกฟื้นคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงทางอาชีพแก่ราษฎรในภาคใต้ให้มีความยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิริยะอุตสาหะและมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่เพื่อความเป็นอยู่ดีมีสุขของอนาประชาราษฎรและการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงทรงพระปรีชาสามารถในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการในและต่างประเทศเพื่อส่งเสริมงานหัตถศิลป์ของไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคล

ไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งสเปนในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนซึ่งตรงกับวันที่12ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิปเป้ที่6แห่งสเปนกรุงมาดริดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรสเปนหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาทมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสำเร็จสันติสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสเปนนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2413ประเทศไทยและสเปนได้สร้างเสริมความเข้าใจที่มีต่อกันและทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างสองราชอาณาจักรให้แน่นแฟ้นเสมอมาอีกทั้งมิตรภาพและสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างพระราชวงศ์ของเราทั้งสองได้เจริญงอกงามมาอย่างเข้มแข็งมั่นคงมันร่วมกันเราจะยังคงสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทั้งในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่ให้พัฒนายิ่งขึ้นทั้งจะเสริมสร้างและขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพโดยเฉพาะในด้านการคมนาคมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สุขของราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569วันนี้เวลา 11:24 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคครั้งที่9ประจำปี2569ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาในภูมิภาคและโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรืออพสท.จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง16ตุลาคม2569มีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทั้งภาครัฐและเอกชนจากทั่วประเทศมากกว่า170หน่วยงานและมีผู้แทนจากสถานศึกษาสมาชิกงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากกว่า 5,000 คนเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานต่อยอดงานวิจัยนวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างยั่งยืนปีนี้มีโรงเรียนได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่2จำนวน1แห่งเกียรติบัตรงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนขั้นที่1จำนวน2แห่งป้ายสนองพระราชดำริในงานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจำนวน15แห่งและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับพระราชทานเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นขั้นที่2จำนวน1ตำบลป้ายสนองพระราชดำริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจำนวน4ตำบลโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรการแสดงชุดพฤกษาทวิฝั่งนาวาสินหินใต้และวิดิทัศน์แสดงผลสำเร็จของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชซึ่งปัจจุบันดำเนินงานภายใต้แผนแม่บทระยะที่5ปีที่7สามารถพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรให้มีระบบข้อมูลที่ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีดิจิตอลและกำลังเข้าสู่แผนแม่ระยะที่5ปีที่8สืบสานรักษาและต่อยอดสู่การสร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์และมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนจากนั้นมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมความว่างานส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่เด็กเยาวชนบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่นต่างๆเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและคุณค่าของทรัพยากรในท้องถิ่นตนเพื่อจะได้มีใจช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่เปรียบเสมือนสินทรัพย์อันมีค่าที่ธรรมชาติมอบให้ใช้หล่อเลี้ยงชีวิตตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่มีการอบรมให้เข้าใจจุดมุ่งหมายและวิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดการฟื้นฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมและให้ลงมือปฏิบัติ
เช่นสำรวจทรัพยากรในถิ่นที่อยู่ว่ามีสิ่งใดบ้างช่วยกันปลูกต้นไม้ให้มากขึ้นหรือดูแลรักษาต้นน้ำลำธารในพื้นที่ให้คงสภาพดีภารกิจในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่นจะบรรลุผลสำเร็จได้ต้องอาศัยเครือข่ายของสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกันให้ความรู้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนให้รู้จักคุณค่าของทรัพยากรและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพื่อปลูกจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์ปลูกความรักความหวงแหนทรัพย์สินอันมีค่าและความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันสงวนรักษาให้ทรัพย์สินเหล่านั้นมีอายุยืนยาวเป็นประโยชน์ไปจนชั่วลูกหลาน

จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆอาทินิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจัดแสดงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีต่อโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยทรงเป็นแบบอย่างการใฝ่หาความรู้ตลอดชีวิตทรงศึกษาเรียนรู้ศาสตร์วิทยาการต่างๆทั้งในระบบและนอกระบบเพื่อใช้ทรงงานพัฒนาประเทศทรงก่อตั้งโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2535เพื่อทรงสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชปัจจุบันดำเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดำเนินงาน3ฐานทรัพยากรคือทรัพยากรกายภาพทรัพยากรชีวภาพทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญามีฐานข้อมูลทรัพยากรที่ถูกต้องมากกว่า 50,000 ข้อมูลมีศูนย์แม่ข่ายอพสท5แห่งและศูนย์ประสานงานอพสทอีก31แห่งทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนภารกิจอย่างต่อเนื่องนิทรรศการหัวแลซับใต้หมูเราร่วมรักษายังคุณค่าหลุยจังฮู้ของอพสทมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แสดงผลสำเร็จของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ด้านงานอพสทเช่นการค้นพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ของโลกในประเทศไทยการกักเก็บคาร์บอนของพื้นที่สีเขียวยั่งยืนในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาตำรับยาการแพทย์แผนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันทั้งนี้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดำเนินงานอพสทสนองพระราชดำริมาตั้งแต่ปี2545ปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทที่เข้มแข็งเชื่อมโยงการดำเนินงานร่วมกับสถานศึกษาชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆในพื้นที่ภาคใต้เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และขับเคลื่อนการอนุรักษ์ทรัพยากรอย่างต่อเนื่องนิทรรศการของศูนย์แม่ข่ายประสานงานอพสทและศูนย์ประสานงานอพสทจากภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศที่สามารถนำฐานทรัพยากรองค์ความรู้งานวิจัยและภูมิปัญญาของแต่ละพื้นที่ไปต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์เช่นทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อความยั่งยืนของโลกยกระดับฐานทรัพยากรไทยด้วยวิจัยและนวัตกรรมทรัพย์สิ่งสินตนแห่งอีสานตอนบนจากพฤกษาสรรสร้างสู่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรทรงคุณค่าหวงเบิ่งมุนมังพื้นดินถิ่นอีสานใต้ร่วมกันรักษาสืบสานอนุรักษ์เรียนรู้ธรณีวิทยาและฟอสซิลไทยแสดงสภาพจากพื้นที่ป่าปลูก1ไร่ปัจจุบันเป็นแนวป้องกันชายฝั่งและพื้นที่เรียนรู้ที่ทรงคุณค่าสำหรับการจัดประชุมวิชาการและเทศกาลส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับภูมิภาคมีประโยชน์เป็นเวทีให้เยาวชนชุมชนสถานศึกษานักวิชาการและหน่วยการต่างๆที่เป็นสมาชิกส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกว่า 20,000 แห่งสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่นกว่า 7,000 แห่งรวมถึงหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริมากกว่า215หน่วยงานได้แสดงผลงานความสำเร็จสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวของคนในท้องถิ่นที่หันกลับมาให้ความสำคัญกับทรัพยากรของตนเองอย่างจริงจังองคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดฉะเชิงเทราพระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วโดยในวันนี้ณห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแกลงจังหวัดระยองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดระยองในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยองต่อไปต่อจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่อำเภอแกลงเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุที่ประสบอุทกภัยจำนวน3ครอบครัวสำหรับจังหวัดระยองเกิดเหตุอุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 89,023 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่51ตำบล8อำเภอพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า 1,500 ไร่พื้นที่การประมงกว่า360ไร่ปศุสัตว์กว่า 145,720 ตัวถนนได้รับความเสียหาย77สายปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติโดยทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญส่งทิ้งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและรายงานการเกิดเหตุอุทกภัยณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.คลองนครเนื่องเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราณอาคารอเนกประสงค์อบต.คลองนครเนื่องเขตองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน997ถุงมอบให้แก่ผู้ราชการจังหวัดฉะเชิงเทราในอำเภอและตัวแทนประชาชนในพื้นที่เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเชิญไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราต่อไปโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลคลองนครเนื่องเขตเชิญถุงสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันที่25กันยายน2569ถึงปัจจุบันและมวลน้ำที่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนเส้นทางสัญจรในบางพื้นที่ประชาชนได้รับผลกระทบครอบคลุม11อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองฉะเชิงเทราอรคามแปลงยาวท่าตะเกียบบางคล้าสนามชัยเขตบ้านโพบางปะกงคลองเขื่อและราชสารทางนี้จังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดหาอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นตลอดจนการสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีโรงเรียนภูเขียวจังหวัดชัยภูมิและบริษัทเฟรนลิฟจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์

จำนวน10รูปจากวัดเทวราชกุญชรวัดโมลีโลกยารามวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารกรุงเทพมหานครวัดกู้จังหวัดนนทบุรีวัดเทพประสาทวัดสันติธาราวาสวัดตะเคียนทองจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นโรงเรียนวัดมงคลถาวรมงคลวิทยาสารจังหวัดแพร่และพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดสมณัตวิหารวัดพิชยญาติการามวัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารและวัดเสวตฉัตรสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทเฮาส์โอสถสภาฟู้ดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดประชุมโยธีจังหวัดพังงา4รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 10:00 นณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมหาเถรสมาคมและคณะสงฆ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดเทวราชกุญชรวัดราชาธิวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดสังเวชวิษยารามวัดราชนัดดารามวัดโสมนัสวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดธาตุทองวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดบวรนิเวศวิหารสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดพัฒนารามวัดอัมพารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลียอกกระดารามกรุงเทพมหานครวัดบัวขวัญวัดกำแพงวัดละหารวัดโชติการามจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท ICC International จำกัดมหาชนบริษัทไทยวาโก้จำกัดมหาชนบริษัท TNLX จำกัดบริษัทไหมทองจำกัดองค์การตลาดกระทรวงมหาดไทยบริษัทจงรวยจำกัดสมาคมราชกรีฑาสโมสรและพักโอกาสใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามก

รุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามณพระที่นั่งพิมานวัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามและบริษัทเฟลิปจำกัดทั้งนี้ในวันที่13ตุลาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพในช่วงเวลา 8:00 นถึง 12:00 นเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเปิดให้สาธุชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชณปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็กๆ
3: และก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะคอย
2: อุ้ยบอก
1: ยาย
2: เด็กที่นั่นเด
3: ้อผู้เลี้ยวแซ่บยู่ฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำผู้เลี้ยว
0: มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท11จังหวัดภาคอีสานตอนบน
2: อร่อยปากลำบากอร่อยปากลำบากสุดมาแซ่บที่สุดนะครับ
0: พ่อกัน14นาฬิกา10นาทีฮอด15นาฬิกามองอีสานต้องเบิ่งกับคนอีสานสั่นตัว
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบภูมิภาคในวันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ครับพามาดูเรื่องของการพัฒนาเรื่องงานวิจัยเพื่อพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องขององค์ความรู้สู่การพัฒนากำลังคนของประเทศติดตามเรื่องราวในรายการของเราวันนี้ครับ
1: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานโดยเฉพาะวิ

0: รองศาสตราจารย์ดร.โคสิทธิ์ศรีภูธรท่านให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการวิจัยของเรามีหลากหลายนะครับการใช้โดยเฉพาะผ้าไหมมาใช้ประโยชน์เพื่อนำผลงานวิจัยนี้ไปใช้ประโยชน์นอกจากนั้นคณะเทคโนโลยีการ
1: ถ้าวิทยาเขตสุรินทร์นะครับปรับตัวในเรื่องนี้เพื่อพร้อมที่จะรับในส่วนของนักศึกษาและพัฒนาไปเป็นกำลังสำคัญของชาติพูดคุยกันกับอาจารย์ท่านแรกครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิโรจน์ทัศนะอยู่กับเราสวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: หลักสูตรถ้าห้องนี้เป็นเหมือนห้องปฏิบัติการสำหรับการเรียนการสอนหลักสูตรที่พร้อมเปิดรับนักศึกษา
2: ปีหน้าครับ
1: คือหลักสูตรอะไรฮะ
2: หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ครับ
1: เทรนด์นี้มาได้ยังไงอาจารย์เพราะว่าถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่ที่หลายคนบอกว่ามันเรียนเกี่ยวกับอะไร
2: ต้นตอของหลักสูตรนี้ก็คือว่าสมัยก่อนเนี่ยวิศวกรรมการผลิตคือผลิตชิ้นส่วนบ้านเราคือหลักๆก็คืองานชิ้นส่วนตั้งแต่เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานยานยนต์คืองานชิ้นส่วนก็คือต้นน้ำนะนั้นจะมีอินพุตก็คืออุโลหะเข้ามาเสร็จแล้วก็ผลิตผลิตก็ออกเป็นโปรดักต์ก็คือโปรเซสแบบนี้เรายังใช้คนแต่ว่าด้วยที่มันสมัยใหม่มาอัตโนมัติต้องมานะครับคนไปใช้ที่สิ่งที่มีคุณค่ามากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้ AI เข้ามาก็หลักสูตรสร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้เกิดลักษณะของเครื่องจักรคนอัจฉริยะ
1: นะวิจัยที่กำลังพัฒนาอยู่เพื่อที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการเรียนการสอนด้วยและสำคัญคือเป็น
2: เราบอกว่าอะไรนะ EV ใช่ไหม EV ต้องใช้มอเตอร์ไหม
1: ครับ
2: มอเตอร์มันจะมีหน้าแปลนอาจจะไม่จริงใช่ไหมพอได้วงกลมปุ๊บเป็นลูกเบี้ยวมันวิ่งไปมันไม่นิ่งดิครับมันเกิดการสั่นสะเทือน
1: ครับ
2: มูลค่าพลังงานก็ต้องใช้เยอะ
1: ครับ
2: ดังนั้นพวกนี้สำคัญแล้วผมก็มาดีไซน์ส่งมาที่เครื่องจักรครับเราก็จะมีเครื่องมาConnect Measuring Machine นะครับสำคัญมากนะครับผนวกกับการดีไซน์ออกแบบครับผม
1: ครับนี่คือเป็นขั้นตอนสำคัญในเรื่องของการที่จะกว่าจะได้ชิ้นงานแต่ละชิ้นออกมาเพื่อเข้าไปสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆอีกรูปแบบนึงเห็นมีห้องปฏิบัติการด้วยที่ผนวกกับหลายสาขาถ้ามองมันนี่คือไม่ใช่แค่ศาสตร์ทางวิศวกรรมอย่างเดียวหรือออโตเมติกอย่างเดียวที่จะใช้งานแต่ณตอนนี้คือเรามีห้องปฏิบัติการสำหรับปลูกพืชผักด้านเกษตรกรรม
2: ก็สิ่งที่เราเห็นว่าการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต
1: ์
2: อ
1: ัน
2: นี้คือโลหะแต่อนาคตที่จะตามมาก็เรียกพืชอัจฉริยะเป็นแพลนห้องรวมกับในโครงการของประเทศเพื่อพัฒนาเด็กรุ่นใหม่ๆ
1: ทำไมเทรนด์นี้กำลังมาอาจารย
2: ์เพราะว่าหาโลกครับใช่ไหมอาหารโลกก็คือสิ่งที่เราจะทำยังไงควบคุมพืชผลิตให้อยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้ใช่ไหมครับอย่างเช่น1วันเนี่ยเราต้องการผลิตพืชได้จำนวนเท่าไหร่เราคอนโทรลได้แต่ธรรมชาติใช่ไหม
1: ครับ
2: อย่างไรเราลำบากนิดนึงแล้วก็อนาคตในการที่เราจะไปผลิตอาหารนะครับในสิ่งที่ไม่เกิดทางด้านคอนทามิเนชันพวกสิ่งปนเปื้อนเราก็สามารถผลิตได้ปลูกพืชได้โดยใช้ศาสตร์ทางด้านการผลิต
1: แสดงว่าใช้ทุกศาสตร์ที่มีอยู
2: ่
1: แล้วก็อัพสเกลปรับเรื่องขององค์ความรู้ใหม่ให้ทันกับโลกสังคมโลก
2: พูดง่ายๆคือต้นน้ำ
1: ครับ
2: ต้นน้ำเราเอาอินพุตออกมาต้นน้ำคืออะไร
1: ดังนั้นอาจารย์ถ้ามองเรื่องของการผลิตกำลังคนเพื่อจะป้อนสู่ในอุตสาหกรรมต่างๆเรื่องของต้นน้ำไม่ใช่แค่ว่าชิ้นส่วนที่เราต้องได้อย่างเดียวต้นน้ำ
2: แล้วตอบโจทย์ก็คือเอาพุทธที่ออกมา
1: ครับ
2: นะครับเพื่อตอบโจทย์กับสิ่งที่ใช่ไหมนวัตกรรมทางด้านอากาศยานอ
1: ิ
2: เล็กทรอนิกส์มันเป็นต้นน้ำ
1: ถ้าสนใจปรึกษาขอคำแนะนำในหลักสูตร

0: หลักสูตรวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและเครื่องยนต์สาขาวิศวกรรมเครื่องกลนะครับค
1: ณะความเชี่ยวชาญ
0: ได้ครับได
1: ้และก็ที่สำคัญคือพร้อมที่จะส่งต่อความรู้ให้กับน้องนะครับสินค้าจากชุมชนของเราท่านอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิศวะก็เอามาเพิ่มมูลค่ากันด้วยจุดเริ่มต้นทำไมถึงอยากจะเอาไหมที่แบบนี้อาจารย
2: ์ครับก็เริ่มต้นก็คือเพื่อที่จะยกระดับครับในส่วนของมูลค่าของเส้นใยไหมที่อยู่ในชุมชนครับสอดคล้องกับทางจังหวัดสุรินทร์ของเราครับที่ผลิตเส้นใยไหมนะครับก็คือทำเป็นผืนตัวนี้ขึ้นมาครับ
1: ครับผมก็เลยมาเป็นหมวกกันน็อก
2: ใช่ครับ
1: นะฮะแนวคิดในการที่จะหยิบมาเป็นหมวกกันน็อกในการที่จะไปต่อยอดเกิดขึ้นได้ยังไง
2: ครับก็มีแนวคิดหนึ่งก็คือว่าบีคอนเซ็ปต์ก็คือให้เส้นใยธรรมชาติปกป้องคุณครับ
1: ตั
2: วนี้ก็จะเป็นแนวคิดที่เราเนี่ยได้เอาเส้นใยธรรมชาติเนี่ยนะครับมาประยุกต์เข้าไปในส่วนของหมวกนิรภัยตัวนี
1: ้ครับผมคือเริ่มของงานวิจัยจริงๆเนี่ยก็ต้องมีต้นแบบใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: เราเลือกต้นแบบยังไงฮะในการที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นในการเริ่มคิดค้น
2: ครับต้นแบบเนี่ยก็คือว่าเคยสืบค้นข้อมูลครับก็ปรากฏว่ามีงานหนึ่งที่ทำจากไม้ไผ่ครับที่สาร
1: ครับแต่กระบวนการจะมาสู่อุตสาหกรรมเรื่องของการทำหมวกกันน็อกแล้วก็
2: ออกเป็น3ส่วนหนึ่งก็คือการออกแบบนะครับซึ่งเราเนี่ยก็จะมีการทดลองว่าความแข็งแรงของหมวกนิรภัยของเราเนี่ยนะครับมันมีความแข็งแรงตามเกณฑ์หรือว่าตามมาตรฐานที่เราต้องการหรือไม่นะครับพอออกแบบแล้วก็วิเคราะห์เสร็จแล้วเนี่ยก็จะทำการผลิตครับเป็นต้นแบบขึ้นมาหรือว่าโปรโตไทป
1: ์ครับ
2: พอดีครับครับโดยฝั่งด้านอัตลักษณ์ของสุรินทร์ครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของลายผ้าของอัตลักษณ์สุรินทร์ครับต่อมาก็จะทำการขึ้นรูปชิ้นงานครับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานตัวนี้น้ำยาหรือว่าตัวเรซินนะครับเข้าไปแทนที่นะครับซึ่งก็จะได้ตัวผลิตภัณฑ์นี้ออกมาครับจากนั้นนะครับก็จะนำตัวหมวกนิรภัยของเราเนี่ยมอก 369-2557 ครับซึ่งเป็นการทดสอบการดูดกลืนแรงกระแทกทำการทดสอบเนี่ยทั้งหมดอยู่3จุดครับก็คือตรงบริเวณด้านหน้าด้านบนแล้วก็ด้านหลังของตัวหมวกนิรภัยครับซึ่งก็จะได้ในส่วนของกราฟเหล่านี้ออกมานะครับ
1: นี่คือกระบวนการหลายคนบอกว่าแล้วเส้นใยไหมไปอยู่ตรงไหนของตัวหมวกกันน็อกอาจารย
2: ์ครับผมในส่วนของเส้นใยไหมนะครับก็จะ อยู่บริเวณเปลือกครับเปลือกด้านนอกของหมวกนิรภัยครับ
1: คือถ้ามองก็คือตัวโครงตรงที่เราเห็นประมาณแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
2: ์ครับ
1: ก็คือจะอยู่เป็นตัวโครงทั้งหมดเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: ที่จะมีเส้นไหมแทรกอยู่
2: ใช่ครับ
1: โดยมีการออกแบบโดยใช้เทคนิคที่อาจารย์เล่าไปเมื่อสักครู่นี้
2: ใช่ครับ
1: ก็มีการทดลองเราเลือกเส้นไหมจากส่วนไหนเป็นไหมชนิดไหนครับเอามาใช้งานตรงนี้อาจารย
2: ์ตัวนี้เป็นเส้นไหมที่ทางชุมชนครับท่านได้คัดมาให้
1: ครับ
2: ครับแล้วก็นำมาขึ้นรูปครับ
1: ครับ
2: ครับก็เป็นเส้นไหมที่เกิดจากการทอเสร็จเรียบร้อยแล้วประมาณนี้
1: ครับก็คือใช้ทั้งเป็นผืนใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับ
1: มาพัฒนาต่อสีสันต่างๆมีผลไหมอาจารย์ว่าถ้าเป็นย้อมมาแล้วหรือเป็นเส้นไหมดิบธรรมดากับรูปทรงหรือสีสันต่างๆครับ
2: ครับในส่วนของสีสันแน่นอนครับว่ามีผลครับก็จะเปรียบเทียบกันระหว่างแบบธรรมดากับสีเนี่ยนะครับก็จะแตกต่างกันอยู่ครับในส่วนของการรับแรงครับ
1: ครับผมเพื่อจะให้ได้มาตรฐานหลายคนบอกว่าแล้วเส้นใยที่เอามาใช้แล้วก็สู่กระบวนการขึ้นรูป
2: ครับ
1: แล้วด้านในเพื่อจะเป็นกดแรงกระแทก
2: ร
1: ับแรงกระแทกเองมีการออกแบบยังไงบ้างครับ
2: ครับในส่วนของด้านในของหมวกเนี่ยในเคสนี้ครับเป็นเคสที่เริ่มต้นครับด้านในเนี่ยยังเป็นโฟมเม็ดหรือว่าโฟมที่ถูกอัดขึ้นรูปเป็นแบบ
1: ครับ
2: ตอนนี้ก็ยังเป็นโฟมแบบดั้งเดิมอยู่ครับ
1: ครับ
2: ก็ในอนาคต

0: ครับเราก็จะทําการเปลี่ยนจากโฟมเนี่ยนะครับเป็นโฟมชั้นในเนี่ยนะครับเป็นโฟมลักษณะรูปทรงรังผึ้งนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเราเนี่ยจะทําการขึ้นรูปด้วยเส้นใยไหมเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะเป็นแผนงานในอนาคตครับแล้วก็นอกจากเส้นใยไหมที่เราขึ้นรูปเป็นรูปทรงรังผึ้งนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยก็คือว่าต้องการที่จะกระจายแรงครับในส่วนของรูปทรงรังผึ้งก็ยังมีในส่วนของการเติมยางพาราครับซึ่งเป็นฟองน้ำยางพาราเติมเข้าไปในแต่ละช่องเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเกิดการซับแรงเกิดขึ้นครับก็เป็นในส่วนของงานที่เราเนี่ยจะพัฒนาต่อครับ
1: เป้าหมายที่เราถ้าชิ้นงานนี้สมบูรณ
0: ์
1: แล้วก็ถูกเข้าไปสู่อุตสาหกรรมในการใช้งานจริงเป้าหมายที่เราจะเห็นภาพจากตรงนี้เป็นยังไงท่านอาจารย
0: ์ครับก็ในอนาคตเนี่ยก็ตั้งใจครับว่าอยากให้มันเป็นผลิตภัณฑ์ครับแล้วก็เป็นลายอัตลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ของเราครับ
1: นอกจากเรื่องของลวดลายเรื่องของการที่จะเพิ่มมูลค่ากันแล้วเนี่ยถ
0: ือ
1: ว่าเป็นความโดดเด่นเฉพาะตัวเลยไหมครับว่านี่คือเป็นสินค้าหนึ่งแล้วก็เป็นอีกหนึ่งผลผลิตหนึ่งจากในพื้นที
0: ่
1: ที่มีการนำวัตถุดิบจากชุมชนเอามาใช้งาน
0: ครับใช่ครับ
1: ถ้าฝากคุณผู้ชมหน่อยฮะถ้าสนใจกับมุมมองแนวคิดนี้หรือการพัฒนาต่อยอดหรือคนไหนสนใจผลิตภัณฑ์นี้เพื่อจะมองสู่อนาคตกับการขยายผลสู่เชิงธุรกิจต่อไปติดต่อได้ยังไงฮะอาจารย
0: ์ครับก็ติดต่อที่สาขาวิศวกรรมเครื่องกลครับคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีครับผม
1: ครับผมนี่คืออีกงานวิจัยนะครับที่เอาวัตถุดิบจากชุมชนนะครับมาต่อยอดเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ครับผมครับขอบคุณครับ
1: อีกหนึ่งงานวิจัยของทางมหาวิทยาลัยนะครับชิ้นนี้คืองานวิจัยอะไรอาจารย
2: ์ค่ะงานวิจัยชิ้นนี้นะคะเป็นงานวิจัยที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาข้าวและใยรังไหมพันผสมกันนะคะโดยสิ่งที่เกิดขึ้นจุดริเริ่มจากชุมชนกลุ่มวิสาหกิจทอผ้านะคะก็ได้รู้สังเกตวิเคราะห์ในเรื่องการนะคะก็จนเกิดเป็นงานวิจัยชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะ
1: ครับผมเหลือทิ้งเหลือใช้จากภาคการเกษตรเอามาแปรรูปด้วยอ
2: ัน
1: นี้คือใช่
2: ซึ่งเป็น อาชีพหลักของชาวจังหวัดมีจำนวนปริมาณมากในพื้นที่นะคะมาผสมรวมกับวัสดุในด้านเหลือทิ้งของการเสาไหมค่ะซึ่งนั่นก็คือรังไหมนะคะโดยการนำสองสิ่งนี้ค่ะมาปั่นผสมรวมกันนะคะให้เกิดเป็นเส้นได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นนวัตกรรมเส้นได้ที่เกิดขึ้นจากวัสดุเหลือทิ้งของในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะ
1: ตอนนี้ก็คือสามารถที่จะเอามาใช้เป็นอีกหนึ่งเส้นได้ตัวใหม
2: ่
1: ที่สามารถนำมาใช้ในอุตสาหกรรมได้นะตอนนี้เองพอเราได้กระบวนการนี้คงใช้เวลานานพอสมควรแต่กระบวนการหลังจากนั้นก็ต้องมีการขึ้นรูปให้ดูการเอามาทอผลจากการที่เราวิจัยมันสามารถทดแทนได้ไหมอาจารย
2: ์ค่ะก็ในด้านผลการวิจัยนะคะก็คือเราเนี่ยสามารถนำเส้นใยไปเนาะซึ่งจะทำให้สามารถลดต้นทุนเนี่ยได้ร้อยละ55และนอกจากที่เราลดต้นทุนได้ร้อยละ55แล้วนะคะเรายังจะสามารถไปเพิ่มหรือยกระดับรายได้ของผู้ที่กลุ่มทอผ้าได้ร้อยละ300นะคะจากการที่เราได้ทำงานวิจัยตลอดมาเนี่ยค่ะ
1: นี่คือตัวอย่างหนึ่งในการที่เราเอามาทอเป็นลวดลายก็รวมไปถึงการออกแบบด้วยใช่ไหมครับเรื่องของสีสัน
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้หลังจากที่เราได้ตัวผลิตภัณฑ์ผ้าขึ้นมาแล้วนะเรามีการต่อยอดกับชิ้นนี้ก็ยังไงบ้างครับ
2: ก็จากที่การต่อยอดจากผลิตภัณฑ์ผ้าทอนะคะเราจะต่อยอดในด้านของการนำไปแปรรูปค่ะเพราะว่านอกจากจังหวัดสุรินทร์นะคะนอกจากจะหัตถกรรมในด้านที่มีชื่อเสียงก็คือการทอผ้าเนาะยังจะมีกลุ่มวิสาหกิจที่เป็นด้านแปรรูปนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแปรรูปเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าหรือเครื่องแต่งกายต่างๆเนี่ยค่ะเราก็นำผ้าทอจากนวัตกรรมเส้นได้เนี่ยค่ะไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆได้ค่ะ
1: ก็ถือเป็นวัตถุดิบหนึ่งให้กับชุมชน
2: ใช่
1: ซึ่งถือว่าเราก็เป็นการค้นพบว่าในพื้นที่ของเราก็มีอุตสาหกรรมที่มีการส่งต่ออีกหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
2: ใช่ค่ะ
1: ดังนั้นเองเนี่ยนอกจากการที่เราไปขยายผลให้กับชุมชนกันแล้วเนี่ยเรื่องของการที่จะไปเชิงพาณิชย์ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จของคณะวิจัยกันด้วย
2: ค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างฮะเล่าให้ฟังหน่อยฮะ

0: ความสำเร็จของคณะวิจัยนะคะที่รู้สึกภาคภูมิใจในเรื่องของการนำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์นะคะก็ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทสยามคูเบอร์ต้าประเทศไทยนะคะร่วมกับบริษัทเกรฮาวค่ะที่ได้จัดทำแคมเปญในเรื่องของการยกระดับนวัตกรรมในการยกระดับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรโดยถ่ายทอดเป็นผลงานด้านแฟชั่นนะคะก็คือได้นำผลงานวิจัยเราไปใช้ประโยชน์โดยการที่สั่งผลิตผ้าทอใยฟางข้าวนะคะจากงานวิจัยของเราเนี่ยจำนวน 1,400 หลาโดยการที่นำไปจำหน่ายให้ในภายใต้แบรนด์เกรย์ฮาวนะคะในห้างสรรพสินค้า
1: สุดท้ายครับในฐานะที่เราเป็นนักวิจัยที่จะพัฒนาเรื่องขององค์ความรู้ต่อยอดและก็ที่สำคัญคือขยายองค์ความรู้สู่ภาคชุมชนที่สำคัญเราได้ทำงานกับภาคชุมชนและที่สำคัญแล้วก็มีภาคหน่วยงานของภาคธุรกิจเข้าไปมีบทบาทด้วยภาพแบบนี้ที่เราได้เห็นการทำงานที่มีการเติบโตไปด้วยกันที่สำคัญในฐานะสถาบันการศึกษาที่ต้องเร่งในการจันมองไงฮะในเรื่องของอุตสาหกรรมด้านการทอผ้าแบบนี้ครับ
0: จริงๆแล้วที่ได้ทำงานกับชุมชนเนี่ยจะเห็นว่าหัตถกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศและไทยเราเนาะหนึ่งในนั้นก็คือหัตถกรรมทอมือนะคะแต่ว่าด้วยเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คนจะต้องย้ายถิ่นฐานคนที่ทำการทอมือเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุดังนั้นอาจจะไม่ได้เห็นกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในอุตสาหกรรมนี้เท่าไหร่จริงๆก็อยากจะส่งเสริม

0: อยากจะส่งเสริมแล้วก็ผลักดันโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะ
1: และที่สำคัญนี่คืออาชีพของคน
2: คุณตำรวจ
3: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
2: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
3: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
2: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
3: แน่นอนครับผม
4: ครับนายผมได้หลักฐานว่าตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
5: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายเพิ่มขึ้น
6: ด่วนเลย
7: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงเปล่า
8: แท็กซี่ส่งฉัน
7: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
9: พาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
10: บริการของภาครัฐหากการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ N ปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: เคชั่นทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

0: เสาร์อาทิตย์นี้พ่อกับรายการมองอีสานสเปเชียล
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือ
2: ไปตก
1: ซอฟต์พาวเวอร์คือพลังเล็ก
3: ๆและก็ที่สำคัญหยอดน้ำประแดกจะ
2: คอยอุ้ยบอก
1: ย้าย
2: เด็กกินนั่นเด
3: ้ผู้เลี้ยวแซ่บหนูฟ้าย่านเทวดาลงมากินน้ำบุหรี
0: ่มองเลิกมองอีหลีเข้าใจอีสานทาง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11และทางสวท.11จังหวัดภาค
4: พื้นที่จังหวัดนราธิวาสได้มารวมดำริของพระองค์ท่านไปร่วมสืบสานรักษาต่อยอดสร้าง
5: เพื่อพระราชทานขวัญกำลังใจแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีหลักอาชีพได้ตามปกติและไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6: ข้าพเจ้าจึงขอให้คณะทำงานของข้าพเจ้าซึ่งประกอบด้วยรองสมุหราชองครักษ์แล้วก็ช่วยกันนั่งคิดว่าจะทำยังไงก็เลยไปให้ครอบครัวละสองไร่สำหรับปลูกบ้านธนาคารข้าวแทนจะเป็นธนาคารเงินก
4: ็จังหวัดทั้งผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติ

0: พระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาและฝีมือมาต่อยอดเป็นอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนเป็นฝีมือที่สร้างรายได้จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในครัวเรือนได้กลายเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสารพระเมตตาของพระองค์จึงมิได้เป็นเพียงการพระราชทานความช่วยเหลือในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่คือการสานต่อชีวิตให้ประสบนิกรของพระองค์ได้มีโอกาสยืนหยัดด้วยกำลังของตนเองมีอาชีพมีรายได้และมีความหวังที่จะก้าวต่อไป
1: จังหวัดในที่ว่าถือเป็นจังหวัดที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างหาที่สุดไม่ได้นับตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาทรงงานแล้วก็เยี่ยมราษฎรในจังหวัดนาทิวาสพระองค์ไม่ได้ทรงทอดพระเนตรเพียงสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนเท่านั้นแต่ยังทรงมีพระราชดำริในการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสทำให้พระองค์ทรงรับทราบถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนด้วยพระองค์เองแล้วนำมาสู่การส่งเสริมอาชีพและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายๆด้านวัดพระพุทธของอำเภอตากใบณที่แห่งนี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของงานศิลปาชีพนับตั้งแต่ปีพ.ศ. 2517สิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มสตรีสามารถนำความรู้และฝีมือที่มีอยู่นำมาต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและตัวเอง
0: หากย้อนกลับไปปีพุทธศักราช2510นาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบพเพียงแค่สถานที่ประกอบศาสนกิจแต่เป็นพื้นที่แห่งความปลื้มปลงทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิดนับรุ่นสู่รุ่นกลับกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนชุมชนเมื่อพระครูไพโรจน์ศาสนกิจได้จัดหาผ้าทอธรรมดาที่เกิดจากภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นได้สะดุดพระราชหฤทัยด้วยเป็นงานฝีมือที่สะท้อนวิถีชีวิตและความสามารถของชาวบ้านจึงนำไปสู่พระราชดำริให้ฟื้นฟูการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
2: ก็รับเสด็จมาแต่ปี17ค่ะเพราะว่าตอนนั้นพระองค์ท่านก็ไม่เคยได้

ก็ตีคล้องร้องเป่าเรียกชาวบ้านมาทำความสะอาดแล้วก็เรียกชาวบ้านให้มารับเสด็จค่ะก็ตอนที่ท่านเสด็จมา17แล้วเราก็ขั้นมาก็ปีละ2ครั้งครั้งแรกเขาก็มาท่านก็มาที่ศาลาทรงงานก็มาเยี่ยมพระท่านพระพุทธพระท่านไพโรจน์ศาสนกิจค่ะแล้วก็มาชุดหลังที่2ก็มาศาลาธรรมทรงงานค่ะทรงงานศิลปาชีพค่ะแล้วก็อานงค์ก็จะได้ข้าวมาก็ประมาณ23ครั้งค่ะที่ได้ข้าวเฝ้าค่ะข้างหลังนี่เป็นศาลารวมใจศาลาทรงงานค่ะก็เราเรียกว่าศาลาทรงงานก็ท่านแล้วก็มาปูราชพระบาทแล้วก็เปลี่ยนกี่ท่านพระครูไพโรจน์ศาสนกิจท่านพระครูก็รับสั่งรับไว้ก็หาสมาชิกได้มาทอก

0: มาทำกี่มาทำอะไรก็ตอนนั้นก็พระองค์ท่านงานศิลปาชีพท่านก็เวลามาพระองค์ท่านแต่ส่วนพันปีหลวงนี่แกจะมาทรงงานที่ว่าโครงการศิลปาชีพให้เราทอผ้าอะไรนะรู้สึกดีใจมากๆปลื้มใจมากที่เราได้มาทอผ้าตรงนี้ได้มีงานทำแล้วก็ได้มีเงินที่ว่าช่วยเหลือในครอบครัวที่เราจากที่ว่าเราไม่มีเงินจากที่ว่าเราทำนาเสร็จแล้วเราไม่มีเงินใช่ไหมพอท่านเสด็จมาตรงนี้เราก็ได้มีเงินช่วยเหลือครอบครัวเราได้จะมีรายได
1: ้ผู้อารักขาทุกครั้งในตอนนั้นผมนิสานต่อในเรื่อง
2: นราธิวาสพื้นที่ถิ่นที่อยู่คู่กับชาวตากใบมาอย่างยาวนานและความทรงจำอันเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางาพระบรมราชชนนีพันปีความปลับปลื้มปิติที่อยู่ในหัวใจของสมาชิกกลุ่มให้กับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงที่ยังคงมุ่งกระดังงาและนำมาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ให้กับคนในชุมชนจากการปลูกและผลิตข้าวเพื่อบริโภคในครัวเรือนวันนี้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกมะม่วงได้ร่วมกันพัฒนาคุณภาพข้าวหอมกระดังงาตั้งแต่กระบวนการผลิตการคัดเลือกและการแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์จากข้าวที่หลากหลายเพิ่มมุดทุกเมล็ดข้าวเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านโคกมะม่วงวันนี้
3: พวกเราได้มาทำกิจกรรมนี้นะคะก็เสด็จมาที่วัดพระพุทธนะคะเกือบจะเสด็จทุกปีเลยมาดูแลป่าที่นี่ค่ะแล้วก็ที่ตากใบนี้มีข้าวหอมกระดังงาซึ่งเป็นข้าวที่เราภาคภูมิใจมากเป็นข้าวที่มีกลิ่นหอมเป็นข้าวพื้นเมืองยาวนานพอพระองค์เสด็จนี่พวกเราก็จะพระองค์ท่านอยากให้พระองค์ท่านได้รับทราบว่าเราทำในสิ่งที่พระองค์ท่านพูดถึงพูดแล้วรู้สึกคิดถึงพระองค์ท่านค่ะให้ไปอบรมให้ความรู้แล้วก็มีหน่วยงานจากมนร.ม.อ.มีผลิตภัณฑ์มากมายแบบนี้ข้าวกล้องข้าวสองมือเราไม่ต้องสีแล้วเราใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะมาผลิตนะคะแม่ก็จะได้มีกำลังไปทำอย่างอื่นได้ก็ใช้โรงสีนี้ก็ใช้กำลังของกลุ่มส่วนหนึ่งซื้อมาเป็นสีข้าวกล้องนะคะก็บริการสมาชิกบริการกลุ่มตามออเดอร์แล้วก็ในหมู่บ้านนะคะถ้าเขาต้องการมาเราก็ช่วยดูแลบริการในราคาร่มเยาจากโรงสีของพวกเรานะคะ

0: หนึ่งในผู้ที่มีโอกาสได
1: ้น้ำท่วมขังเวลาหน้าแล้งก็แล้งไม่มีน้ำผมโชคดีที่ได้เข้าร่วมโครงการโคกหนองนาโมเดลของกรมพัฒนาชุมชนจากพื้นที่ที่ว่าไม่สามารถปลูกพืชทำการเกษตรได้พอได้ร่วมโครงการผมก็ได้ทำการขุดตามทฤษฎีโคกหนองนาแล้วก็จากที่ว่าไม่มีแหล่งน้ำผมก็ได้มีแหล่งน้ำได้มีพื้นที่ที่เป็นโคก

สามารถปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์ได้ก็ถือว่าเป็นบุญบารมีของชาวนราธิวาสครับที่มีพระตำหนักทักษิณราชนิเวศอยู่ในพื้นที่ของนราธิวาสคือเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจสมัยก่อนพระองค์ท่านเสด็จมาทุกปีมาบ่อยมากก็รู้สึกดีใจภูมิใจเป็นอย่างสูงครับ

คุณผู้ชมคะเราได้เห็นนะคะว่าปณิธานของราษฎรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในการที่จะร่วมสืบสานรักษาต่อยอดและนำพระราชดำริของพระองค์ท่านที่มาให้กับพี่น้องราษฎรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันก่อเกิดการพัฒนาและสามารถยกระดับศักยภาพของตนเองมีรายได้มีฝีมือและมีอาชีพที่ยั่งยืนนี่คือพระเมตตาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีให้กับชาวจังหวัด

0: หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสั่งบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พ่านค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด
1: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
1: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
2: ว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
1: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนครับผม
3: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน
4: ่ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสั่งบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พันค่ำอำเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเสน่ห์สมุนไพรไทยวันนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับ2คุณค่าจากธรรมชาติคู่ร้องถิ่นไทยนั่นก็คือน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มค่ะจากจุดเริ่มต้นของพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่เราคุ้นเคยในโลกยุคปัจจุบันความมหัศจรรย์ของน้ำนมข้าวบริสุทธิ์และผลผลิตอุดมสมบูรณ์จากเมล็ดปาล์มธรรมชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องเล่าในตำราหรือการใช้ประโยชน์ดั้งเดิมอีกต่อไปค่ะเมื่อนวัตกรรมและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เข้ามาถอดรหัสลับจนนำไปสู่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับสากลที่น่าทึ่งจากการศึกษาในห้องปฏิบัติการพบว่าน้ำนมข้าวอุดมไปด้วยวิตามินอีและสารต้านอนุมูลอิสระทรงพลังขณะที่เมล็ดปาล์มโดดเด่นด้วยกรดไขมันธรรมชาติชั้นดีและเมื่อนำทั้งสองสิ่งนี้มาผสานเข้าด้วยกันผ่านกระบวนการนวัตกรรมก็สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายประเภทค่ะการเปลี่ยนผ่านจากเกษตรกรรมดั้งเดิมสู่นวัตกรรมที่จับต้องได้นี้นอกจากจะเป็นการพิสูจน์คุณค่าของพืชพันธุ์ไทยในเวทีสากลแล้วยังเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมูลค่าใหม่จากฐานชีวภาพและตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความงามที่ยั่งยืนในอนาคตอีกด้วยค่ะนอกจากสาระความรู้ดีๆแล้ววันนี้เรายังมีเรื่องราวความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจจากความตั้งใจของทีมงานบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดในรอบเดือนที่ผ่านมาว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่สร้างรอยยิ้มและประโยชน์ให้กับชุมชนบ้างไปติดตามชมกันได้ในช่วงกิจกรรมตะวันเดือนได้เลยค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมตะวันเดือน
0: สมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนประสบความสำเร็จอย่างงดงามในการจัดงานเสวนาและเวิร์กช็อปเชิงปฏิบัติการเปิดโลกสมุนไพรไทยครั้งที่3เมื่อวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยภายในกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านและสมุนไพรนางแสงและดร.สรวิทย์เผ่าดีรองคณบดีวิทยากรประจำสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ทรงคุณค่าให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโดยมุ่งเน้นความเข้าใจในพฤกษเวชไทยการนำสมุนไพรไปใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์แพทย์แผนโบราณเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันของประชาชนค่ะการจัดงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้จากปราชญ์ชาวบ้านยกระดับคุณค่าสมุนไพรไทยตลอดจนขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ทางวัฒนธรรมสุขภาพอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งได้รับกระแสตอบรับและความสนใจอย่างดียิ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันเข้มแข็งในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางภูมิปัญญาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะนายสุขสมอมรดิษฐ์นายกสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกล่าวชื่นชมแนวทางการดำเนินงานของบริษัทตะวันเดือนอินเทอร์เกรสจำกัดที่ให้ความสำคัญทางด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรควบคู่กับการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ต่างๆจากการที่บริษัทได้ส่งเสริมประชาชนในหลายจังหวัดเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกสมุนไพรภายใต้ระบบการควบคุมและการดูแลที่ถูกต้องเน้นวัตถุดิบที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อนได้มาตรฐานซึ่งแนวทางดังกล่าวจะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรเกษตรกรสามารถผลิตและส่งจำหน่ายให้แก่บริษัทภายใต้ระบบราคาประกันนายสุขสมกล่าวเพิ่มเติมว่าความร่วมมือดังกล่าวผ่านกระบวนการตรวจสอบและกลั่นกรองเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและรักษามาตรฐานของสมาคมซึ่งดำเนินงานด้านการแพทย์แผนไทยมายาวนานกว่า30ปีพร้อมเชื่อมั่นว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการยกระดับและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสมุนไพรไทยให้เติบโตอย่างมีมาตรฐานและยั่งยืนค่ะ
2: ก็ได้ทราบว่าทางบริษัทตะวันเดือนเนี่ยได้ไปส่งเสริมให้ประชาชนในแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับเช่นอย่างอุดรธานีเร็วๆนี้ก็มีแนวโน้มที่จะไปทางสุพรรณได้ไปปลูกสมุนไพรนะครับเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องยอมรับอย่างนึงบางทีถ้ามันเกิดในที่ไม่เหมาะสมมันอาจจะไปติดโลหะไปติดอะไรได้นะครับทางตะวันเดือนเนี่ยก็สามารถที่จะควบคุมกระบวนการปลูกกระบวนการผลิตให้ถูกต้องนะครับไม่มีสารปนเปื้อนเป็นที่น่าเชื่อถือครับเพราะไม่อย่างนั้นสมาคมก็คงไม่รับรองบริษัทตะวันเดือน

0: ให้มาเข้ามาร่วมมือกันหรอกครับถ้าตรวจสอบแล้วไม่เป็นที่น่าเชื่อถือนะครับสมาคมก็ต้องกลัวชื่อเสียงของสมาคมที่สั่งสมมากว่า30ปีเหมือนกันนะครับ
1: นายมงคลรัตน์ตะวันเดือนหรือลุงแดงผู้ก่อตั้งบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาสมุนไพรไทยมากกว่า40ปีเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นขอจัดสรรพื้นที่ในงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2569โดยสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยสังกัดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับเครือข่ายศูนย์ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีได้ร่วมกันยื่นเรื่องขอใช้พื้นที่บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดเพื่อจัดสร้างลานพืชเวทตะวันเดือนขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์และปั้นเป็นแลนด์มาร์คศูนย์เรียนรู้สมุนไพรเพื่อประโยชน์ของประชาชนและความยั่งยืนหลังจบงานลุงแดงระบุว่าวัตถุประสงค์หลักคือการขอใช้พื้นที่ในการปลูกและดูแลสวนสมุนไพรในระยะยาวแม้ว่าการจัดงานพืชสวนโลกตลอด134วันจะจบลงไปแล้วก็ตามเพื่อที่จะพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้การปลูกการผลิตและการจำหน่ายสมุนไพรอย่างครบวงจรครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำตามนโยบายของภาครัฐค่ะ
2: ครับก็สำหรับคนที่สนใจเรื่องพืชต่างๆนะครับปีนี้ทางจังหวัดอุดรได้รับเกียรติในการเป็นเจ้าภาพจัดพืชสวนโลกของประเทศไทยส่วนใหญ่จะเป็นพืชน้ำก็มีจากต่างประเทศเท่าที่ทราบมาตอนนี้มี16ประเทศครับที่มาปลูกพืชต่างๆที่เราไม่เห็นในบ้านเรานะลองไปชมดูแล้วก็มีบรรยากาศต่างๆอีกมากมายแล้วก็ยังมีหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทยได้ไปพัฒนาให้ดูน่าท่องเที่ยวนะครับว่าทั้งความรู้ทั้งความเพลิดเพลินต่างๆเนี่ยลองไปดูนะครับและที่อุดรก็ยังมีเขาเรียกว่ามรดกโลกก็คือทะเลบัวแดงนะท่านไปครั้งนี้ก็ไปเยี่ยมชมได้ทั้งสองที่เลยครับทั้งพืชสวนโลกแล้วก็ทะเลบัวแดงทางตะวันเดือนยินดีอย่างมากแล้วก็ถือว่าเป็นเกียรติเลยครับขอให้เชิญชวนคนไทยพี่น้องคนไทยไปดูครับว่าสมุนไพรที่สมควรจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเลยจริงๆเนี่ยผมนำเสนอก็คือโรสธนงแดงซึ่งเป็นพืชที่เกิดเฉพาะถิ่นในประเทศไทยที่มีตัวยาให้ประโยชน์มากมายแล้วยังเป็นสมุนไพรที่คนโบราณของประเทศไทยเนี่ยได้ใช้เป็นตัวยาคู่บ้านคู่เมืองมาเลยครับก็ความรู้ตรงนี้ต้องหาจากพวกหมอพื้นบ้านนะครับคนทั่วไปหรือว่าพวกที่เรียนแพทย์แผนไทยอาจจะโอกาสรู้จักน้อยหน่อยนะครับเพราะเป็นสมุนไพรที่ค่อนข้างมีสรรพคุณสูงมากเลยนะครับแล้วก็ลองไปชมฮะเราเอามาขุดมาปลูกไว้ที่แปลงนี้แล้วก็ไปเยี่ยมชมครับเรามีของแจกแล้วยังให้ความรู้ต่างๆเรื่องการทำเรื่องสมุนไพรต่างๆใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับเรายังมีสวนสมุนไพรที่อยู่ในไม่ห่างจากตัวเมืองอุดรครับประมาณสัก10กว่ากิโลครับเรายังมีสวนสมุนไพรที่ส่งเสริมได้รับการอนุเคราะห์ทุนทรัพย์ส่วนตัวจากท่านพลตำรวจตีธนากรคำสุทธินะฮะฟักเงินส่วนตัวครับซื้อที่ดินแปลงนี้ที่มีโฉนดถูกต้องจัดเป็นป่าที่เป็นป่าอยู่แล้วเนี่ยแหละครับเราเข้าไปดูแลเอาสมุนไพรต่างๆที่มีอยู่ในธรรมชาตินะฮะให้เขาขึ้นอยู่ด้วยความ อุดมสมบูรณ์มากขึ้นเอาวัชพืชออกเอาแต่สมุนไพรทิ้งไว้เชิญท่านไปเที่ยวชมได้เลยครับไปในสวนสมุนไพรของมงคลประเสริฐธนทรัพย์ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนแพทย์แผนไทยของจังหวัดอุดรเลยครับไปแล้วเนี่ยมีแหล่งเที่ยวเยอะเลยครับเรื่องสมุนไพรเนี่ยทางตะวันเดือนยินดีต้อนรับเรามีคณะทำงานแพทย์แผนไทยนะของจังหวัดอุดรเนี่ยมาเป็นเขาเรียกว่าผู้ให้ความรู้เลยครับ
1: เมื่อวันที่26กันยายน2569ที่ผ่านมาณสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุขสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรพรีเมียมตะวันเดือนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเสวนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านสมุนไพรไทยภายในงานได้รับเกียรติจากอาจารย์มงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้สืบสานภูมิปัญญาสมุนไพรพื้นบ้านพร้อมด้วยดร.สรวิทย์เผ่าดีวิทยากรทรงคุณวุฒิจากสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทยร่วมถ่ายทอดแนวทางการนำพืชสวีทไทยมาประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักการแพทย์แผนโบราณกิจการ
3: พันธุ์ธัญญาหารซึ่งหนึ่งในนั้นนะครับก็คือในเรื่องของสมุนไพรไทยนี่แหละนะครับแล้วอยู่ตามป่าตามเขาเนี่ยก็มีนับหมื่นชนิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้ามาใช้จริงๆแล้วก็ใช้ได้ไม่กี่ชนิดหมายว่าเรามีองค์ความรู้ที่สืบทอดกันมาเนี่ยอยู่ไม่กี่อย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของสมุนไพรเนี่ยนะครับโบราณเนี่ยถ้าเราพูดถึงสมุนไพรในโบราณไม่มีโรงพยาบาลไม่มีแพทย์แผนสมัยใหม่ต่างๆเนี่ยครับแต่ว่าเขาก็อยู่ได้อันนี้น่าสนใจมากเลยแสดงว่าเขาเนี่ยอยู่ได้โดยภูมิปัญญาไทย

0: แล้วก็ที่อิงอาศัยกับสมุนไพรดังนั้นเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเราต้องศึกษากันแล้วว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากบรรพบุรุษเนี่ยมีดีตรงไหนที่เราสามารถที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันได้ครับ
1: มองว่าที่ปัจจุบันคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติมากขึ้นเพราะอะไร
0: ณปัจจุบันนะมีการเขาเรียกว่ามีการย้อนกลับเนาะคนในยุคปัจจุบันนะครับมีความสนใจในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติอาหารการกินแบบธรรมชาตินะครับแล้วก็ที่หลีกหนีไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสมุนไพรเพราะว่าณปัจจุบันนะฮะองค์ความรู้นะครับเราสามารถที่จะหาต่างๆจากอินเทอร์เน็ตจากการเซิร์ชหาซึ่งมันทำได้สะดวกมากกว่าสมัยก่อนเนี่ยต้องไปเข้าห้องสมุดแล้วก็อ่านหนังสือแต่ว่าปัจจุบันนะครับในเรื่องของสมุนไพรในเรื่องของสุขภาพเนี่ยที่อิงกับธรรมชาติเนี่ยนะครับมันมีให้ค้นคว้าหลากหลายและตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทางด้านการแพทย์หรือว่าทางด้านทางสุขภาพเนี่ยก็เริ่มที่จะหันมามองในเรื่องของสิ่งที่เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยในยุคปัจจุบันต้องบอกเลยว่าคนเริ่มมาหันมาสนใจในเรื่องของกรีนในเรื่องของธรรมชาติมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของสมุนไพรซึ่งณตอนนี้เนี่ยได้รับการยอมรับเนี่ยอย่างโดยทั่วไปเนี่ยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่มีการตื่นตัวแค่ในประเทศไทยนะครับแม้กระทั่งต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนเกาหลีนะต่างก็มีความสนใจในเรื่องของสมุนไพรหมดเลยแต่ว่าก็เหมือนที่บอกทุกท่านไว้ครับว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งน่าจะดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกฮะที่เต็มไปด้วยสมุนไพรดังนั้นเนี่ยคนณปัจจุบันเนี่ยมีความตื่นตัวที่จะหันมาศึกษาอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วก็หันมาสนใจเรื่องสุขภาพด้วยวิถีของธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
1: ทำอย่างไรให้คนรุ่นใหม่มาสนใจผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรจากนวัตกรรมวิธีการหรือแนวทางใดที่จะส่งเสริมได้
0: ถูกต้องเลยครับคือถ้าเราพูดถึงเรื่องสมุนไพรเนาะถ้าสมัยก่อนเนี่ยใครเป็นวัยรุ่นยุค90นะครับแล้วก็เอาไปประยุกต์กับภูมิปัญญาสมุนไพรจะใช้ประโยชน์จากน้ำนมข้าวได้อย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: หากต้องงานวิจัยสามารถช่วยและมีโอกาสต่อยอดอย่างไรได้บ้าง
0: ตรงนี้เนี่ยก็มีงานวิจัยที่ชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะเอาเป็นลักษณะบำรุงผิวครับซึ่งทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความกระจ่างใสและก็มีความนุ่มเนียนโดยธรรมชาติเลยนะฮะตรงนี้เนี่ยต้องถือว่าถ้าเรามีการศึกษาแล้วนำเอาเรื่องการศึกษาตรงนั้นนะครับมาสร้างเป็นนวัตกรรมซึ่งทำให้ง่ายต่อการใช้แล้วก็มีความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยต้องบอกครับว่าสมุนไพรนะครับที่มีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมเนี่ยมีความปลอดภัยสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะอะไรฮะเพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยมีหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนาะมาให้การรองรับมาตรวจสอบนะครับอย่างเข้มงวดด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของงานวิจัยเนี่ยนะครับที่หลักๆเลยเนี่ยจริงๆเนี่ยมีเยอะมากนะครับงานวิจัยเนี่ยแต่ที่ยกมาเป็นตัวอย่างเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโตเกียวเนี่ยนะฮะแล้วมีการวิจัยในเรื่องของน้ำนมข้าวที่มีผลต่อสุขภาพผิวทำให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นนะฮะทำให้ผิวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติทำให้ผิวอ่อนโยนนะครับตรงนี้เนี่ยก็มีความชัดเจนนะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยสามารถที่จะมาใช้กับสุขภาพผิวของเราได้ครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับน้ำนมข้าวที่น่าสนใจอีกไหม
0: จริงๆน้ำนมข้าวเนี่ยเหมือนที่บอกไปนะว่ามีงานวิจัยเยอะนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจมากเลยก็คืองานวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับงานวิจัยนะฮะทั้งหมดทั้งมวลที่ผมไปประมวลมาเนี่ยนะครับก็จะสรุปได้นะครับว่าน้ำนมข้าวเนี่ยช่วยในเรื่องของการทำให้ผิวชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่ยละเอียดอ่อนแล้วก็มีความกระจ่างใสและที่สำคัญครับก็คือเป็นanti aging ก็คือในการชะลอวัยได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นตรงกันเลยครับประมวลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะของงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของชะลอวัยนะครับเป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สังเกตดีๆว่าถ้าเราครับมีการส่งเสริมมีการสนับสนุนนะครับในเชิงปฏิบัติจริงๆเนี่ยออกมาเป็นนวัตกรรมก้อนหรือว่ามาออกมาเป็นครีมออกมาเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากน้ำนมข้าวเนี่ยมันก็จะสามารถเพิ่มมูลค่าครับให้กับเกษตรกรในเรื่องของข้าวเนี่ยได้อย่างมหาศาลเลยแล้วก็สามารถที่จะนอกจากเอาไว้ทานแล้วเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของผิวหรือว่าดูแลในเรื่องของผิวพรรณของเราด้วยและที่สำคัญเนี่ยก็จะทำให้เกษตรกรเนี่ยสร้างมูลค่าหรือว่ายกระดับนะครับในเรื่องของราคาของข้าวเนี่ยได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเราสามารถนำไป

0: อยอดในส่วนอื่นที่นอกจากเป็นอาหารแล้วเนี่ยยังไปสามารถที่จะเอาไปทำในเรื่องของความสวยความงามได้เนี่ยซึ่งมันมีมูลค่าทางการตลาดมหาศาลมากครับ
1: อย่างน้ำนมข้าวจากงานวิจัยจะต่อยอดสู่เศรษฐกิจชุมชนเพื่อเกษตรกรได้ไหม
0: โอ้แน่นอนเลยครับถ้าเกิดว่าเราถ้าเราสามารถทำให้ขึ้นชื่ออย่างนี้ได้นะเราสามารถที่จะต่อยอดไปได้นะคือแน่นอนครับเวลาอย่างเวลาเราใช้ผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะแล้วได้ผลดีเนี่ยสมมติว่าเราใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำนมข้าวแล้วได้ผลดีเนี่ยเราก็อยากจะไปดูว่ามันที่มีที่มาที่ไปอย่างไรต้นน้ำเป็นยังไงเขาปลูกยังไงเขาดูแลยังไงนะครับแล้วเขามีส่วนนะครับในการที่จะคัดสรรเนี่ยในเรื่องของเมล็ดข้าวเนี่ยเอามาเป็นน้ำนมข้าวหรือว่าเก็บน้ำนมข้าวตอนไหนเนี่ยเราก็ผสมผสานในเรื่องของการใช้แล้วก็ผสมผสานกันในเรื่องของการเรียนรู้ไปด้วยอันนี้เนี่ยมันจะก่อประโยชน์ให้กับเกษตรกรอย่างมหาศาลเลยเราสามารถที่จะนำไปต่อยอดหรือว่าแตกออกไปในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ครับท่องเที่ยวในเชิงธรรมชาติแล้วก็ในการเรียนรู้ซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตนะครับถ้าเกิดว่าเราคนเนี่ยจะสนใจในเรื่องของการท่องเที่ยวแบบนี้เนี่ยนะครับมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญครับอย่างเรามีครอบครัวเนี่ยเราก็สามารถที่จะพาลูกหลานของเราครับไปสัมผัสบรรยากาศนะครับในการที่ไม่ว่าจะเป็นปลูกข้าวการดูแลข้าวหรือว่าการได้มาอย่างไรเนี่ยให้ได้น้ำนมข้าวออกมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นการท่องเที่ยวที่ไปถึงเขาเรียกว่าไปถึงชาวบ้านจริงๆเพราะว่าแน่นอนครับการปลูกข้าวเนี่ยก็ชาวบ้านน่ะเป็นคนปลูกเองครับ
1: มองเห็นศักยภาพปาล์มในการนำมาศึกษาวิจัยและพัฒนาใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ๆอย่างไร
0: ครับในเรื่องของปาล์มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงปาล์มเนี่ยเราจะนึกถึงในเรื่องของน้ำมันการมาทำอาหารใช่ไหมฮะน้ำมันพืชอะไรต่างๆเนี่ยแต่จริงๆนะครับคุณสมบัติของปาล์มเขาเนี่ยเขามีคุณสมบัติเนี่ยที่พิเศษมากกว่านี้นะโดยเฉพาะในเรื่องของการดูแลผิวเนี่ยเพราะว่าปาล์มเนี่ยนะครับเป็นเหมือนมอยเจอไรเซอร์โดยธรรมชาติก็คือมอยเจอไรเซอร์เนี่ยมันจะสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราอยู่แล้วดังนั้นนะครับถ้าเราสามารถที่จะทำการวิจัยทำการต่อยอดในเรื่องของปาล์มเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรที่ปลูกปาล์มอย่างแน่นอนก็เหมือนกับเรื่องของน้ำนมข้าวเลยนะที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะยกระดับหรือว่านำไปต่อยอดในเรื่องของจะเป็นเครื่องสำอางเครื่องประทินผิวหรือว่าในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะเพิ่มมูลค่าอย่างมหาศาลนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกไปแล้วนะครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมความสวยความงามเนี่ยมันมหาศาลมากถ้าเราสามารถที่จะนำเอาสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยซึ่งเขามีคุณสมบัตินะครับในการช่วยดูแลผิวโดยธรรมชาติอยู่แล้วเนี่ยนำมาต่อยอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำการวิจัยต่อหรือว่าการพัฒนาในเรื่องของการเป็นนวัตกรรมโดยที่นำปาล์มนะครับหรือว่าเมล็ดปาล์มเนี่ยนะครับรวมถึงน้ำนมข้าวด้วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมาทำเป็นเครื่องประทินผิวเนี่ยก็สามารถที่จะยกระดับในเรื่องของมูลค่าให้กับเกษตรกรได้อย่างมหาศาลเลยนะครับ
1: มีงานวิจัยเกี่ยวกับปาล์มด้านไหนบ้างที่น่าสนใจ
0: จริงๆแล้วเนี่ยมีงานวิจัยหลายชิ้นเช่นกันนะครับที่พูดถึงเรื่องปาล์มเนี่ยนะฮะแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยในเรื่องของปาล์มเนี่ยนะครับงานวิจัยต่างๆเนี่ยก็จะสรุปเลยว่าช่วยนะครับในเรื่องของสร้างความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราเป็นหลักเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสังเกตไหมครับว่าเวลาเราผิวแห้งเนี่ยเราก็มักปกติเราก็มักจะใช้ครีมนะในการที่จะชโลมผิวของเราให้มีความชุ่มชื้นใช่ไหมฮะเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้นะครับว่าปาล์มเนี่ยเขามีมอยเจอไรเซอร์โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะนำมาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงจะเป็นเชิงเดี่ยวไม่ได้นะเช่นจะเอาปาล์มอย่างเดียวเพียงแค่ความชุ่มชื้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะเอาปาล์มเนี่ยนะครับหรือว่าเมล็ดในปาล์มเนี่ยเอามาใช้ในการผสมผสานกับสมุนไพรอื่นนะครับแล้วก็มีการเอามาคลุกเคล้าด้วยกันหรือว่ามาเป็นส่วนผสมโดย

0: การพิสูจน์ในการทดลองนะครับแล้วก็ส่งผลถึงความมั่นใจของผู้บริโภคนะครับมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
1: ภาพของน้ำนมข้าวและเมล็ดปาล์มรวมถึงนวัตกรรมสมุนไพรจากลุงแดงมงคลรัตน์ตะวันเดือนผู้ก่อตั้งบริษัทตะวันเดือนอินเตอร์เกรสจำกัดและผู้สืบทอดภูมิปัญญาแพทย์แผนไทยมากกว่า40ปีกันนะคะ
2: เรื่องน้ำนมข้าวเนี่ยคนโบราณเขาก็ใช้อยู่แล้วนะครับคนโบราณเนี่ยในเทศกาลในการประกวดนางงามนพมาศนางงามสงกรานต์เขาก็จะต้องปัจจุบันนางงามเขาก็เก็บตัวใช่ไหมฮะแต่สมัยโบราณเขาบอกก่อนจะประกวดนางงามในเทศกาลต่างๆเขาบอกให้ไปอาบน้ำแร่แช่น้ำนมก็คือน้ำนมข้าวตอนนี้น้ำนมข้าวนี่เป็นประโยชน์อะไรมหาศาลเลยครับมีงานวิจัยเยอะมากเลยครับมีวิตามินหลายตัวนะครับที่สามารถทำให้ผิวเราเนี่ยมีความชุ่มชื้นแล้วก็มีความผุดพองนะมีความเขาเรียกว่าเนียนนุ่มนะครับจึงเป็นที่นิยมใช้มาแต่โบราณนะก็เราก็เอามาพัฒนาให้มันเป็นนวัตกรรมใหม่ไม่ต้องรอฤดูกาลที่ได้มาจากเม็ดในปาล์มเนี่ยจะมี2ส่วนนะฮะส่วนแรกก
1: ็และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาไทยนะคะสมุนไพรไทยที่ทางตะวันเดือนได้นำมาใช้ประโยชน์หรือชนิดอื่นๆสามารถสอบถามหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอทุกช่องทางได้เลยค่ะแล้วอย่าลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: พี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: หนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเมืองไทยดีๆวันนี้นะคะแบมพาผู้ชมมาที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นแหล่งที่รวบรวมเรื่องของอารยธรรมสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารการกินที่โดดเด่นมากๆซึ่งตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จุดแลนด์มาร์คสำคัญนะคะที่เราเห็นอยู่ด้านนี้นะคะก็คือแลนด์มาร์คพระนางศรีสะเกษ

0: นะคะและวันนี้นะคะเรามีอีกหนึ่งท่านสำคัญที่จะพาเราไปทัวร์จังหวัดศรีสะเกษไปแวะชิมแวะกินของดีของเด็ดที่จังหวัดศรีสะเกษวันนี้เราอยู่กับดร.แก้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ดร.แก้วค่ะวันนี้คือจะเรียกว่าเป็นมะคุเทศก็ได้เน
1: า
0: ะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็เลยอยากจะถามว่าวันนี้ดร.แก้วจะพาแบมไปที่ไหนบ้างคะทำอะไรบ้างวันนี้แพนเรา
1: คือจริงๆแล้วพอมาถึงศรีสะเกษนะคะจุดที่ยืนนี่คือจุดแลนด์มาร์คที่สุดแล้วค่ะเพราะว่าพระนางศรีสะเกษนี่ก็คือเป็นตำนานของจังหวัดศรีสะเกษเลยสมัยก่อนบอกว่าพระนางศรีสะผมศรีสะผมก็คือสะเกษนะ
0: คะ
1: เพราะฉะนั้นตรงนี้ถือว่าเป็นย่านเมืองเก่าด้วยนะคะเป็นแหล่งสำคัญเพราะว่าอยู่ใกล้สถานีรถไฟแล้วก็แวดล้อมไปด้วยร้านอาหารร้านอาหารขึ้นชื่อเก่าแก่
0: เก่
1: าแก่แบบเปิดมาตั้ง80กว่าปีแล้วก็ยังอยู
0: ่
1: นะคะก็คือย่านนี้ก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะที่จะให้ไปชิมนะคะรวมทั้งใกล้ๆตรงนี้ก็จะมีวัดมหาพุทธารามถือว่าเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดศรีสะเกษใครมาขอลูกก็ได้ลูกอย่างเงี้ยนะคะใครขออะไรก็ได้เลยนะคะ
0: จริงเหรอคะขออะไรได้เลยใช่ไหม
1: ได้ขออะไรก็ได้
0: สาธุค่ะเดี๋ยวจะได้ขอนะคะ
1: ค่ะอย่างน้อยร้อยคนก็ต้องได้คนนึง
0: โอเคค่ะ
1: แล้วก็ยังจะมีไปร้านขายของที่ระลึกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมืองไทยดีๆของน้องนี่ก็คือมาถึงศรีสะเกษเนี่ยวันนี้เอาเฉพาะไปเที่ยวตรงนี้ก็กินไม่หวาดไม่ไหวแล้ว
0: น่าจะจุกวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าแบมเตรียมท้องมาเยอะมากเลยค่ะดร.แก้วค่ะ
1: ค่ะโอเคค่ะ
0: วันนี้ร้านแรกคือร้าน
1: แรกเดี๋ยวอยากจะให้ไปร้านเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดศรีสะเกษชื่อว่าร้านเจียวกี่ร้านนี้เขาเปิดมาได้80กว่าปีแล้วนะคะคือยังยั่งยืนอยู่ได้ขนาดนี้ก็แสดงว่าอาหารเขาต้องอร่อยแค่ไหน
0: นั่นนะ
1: เดี๋ยวลองไปลองชิม
0: แต่ว่าแบมไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะว่าเดี๋ยวแบมต้องได้ลองทานก่อน
1: เดี๋ยวพาไปชิมเลยนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปด้วยกันค่ะ
0: ได้เลยค่ะ
1: เชิญค่ะเชิญค่ะ
2: อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่จะมาคุยเรื่องราวเกี่ยวกับร้านอาหารที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของจังหวัดศรีสะเกษตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่เจี๊ยบเจ้าของร้านสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหพี่เจี๊ยบขาเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าร้านจนในร้านตอนนี้คือรู้สึกว่าได้กลิ่นอายความเป็นยุคก่อนอยากให้พี่เจี๊ยบช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าที่มาของร้านของเราเนี่ยมีอายุมากี่ปีแล้วแล้วตัวพี่เจี๊ยบเองเนี่ยเป็นเจ้าของร้านรุ่นที่เท่าไหร่แล้วช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
3: ร้านนี้เนี่ยนะคะเปิดตั้งแต่พ.ศ. 2485 นะคะโดย เป็นมาก็คือเดิมทีเนี่ยมีร้านเจียวกี่ที่อุบล
2: อ๋อมันเคยเห็นอยู่ย่านเมืองเก่าแถวที่สี่เมืองใช่ไหมคะ
3: ใช่ๆอันนั้นน่ะ100กว่าปี
2: อันนั้นร้านเดียวกัน
3: ร้านเดียวกันก็คือ เจ้าของร้านที่อุบลนี้เหมือนมันมีเรื่องของสงครามตอนนู้นที่ว่าฝรั่งเข้ามาเขาก็กีดกันคนจีนก็เลยอพยพมาที่นี
2: ่
3: ก็มาตั้งร้านเจียวกี่เป็นรุ่นที่หนึ่ง
2: เป็นรุ่นที่หนึ่ง
3: แม่พี่เป็นรุ่นที่สองพี่เป็นรุ่นที่สาม
2: พี่เจี๊ยบรุ่นที่ส
3: ามเป็นรุ่นที่สามแล้วค่ะ
2: โอ้โหแล้วรุ่นที่สามเนี่ยคือปัจจุบันนี้ร้านนี้น่าจะประมาณกี่ปีแล้วคะ
3: อ๋อ80กว่าจากอาคารไม้ห้องแถวคือย่านนี้จะเป็นย่านเมืองเก่าของศรีสะเกษนะคะก็จะเป็นไม้หมดเลยก็เสื่อมสภาพไปตามฤดูกาลเวลาไปก็จะมีเห็นจะตึกข้างๆพวกนี้ก็จะเป็นตึกหมดร้านนี้ก็เหมือนกันจากไม้ก็ทำเป็นบ้านอาคารพาณิชย
2: ์อ๋อแล้วก็รีโนเวท
3: แล้วก็รีโนเวทโดยที่อยู่ตรงนี้ตลอดเวลาไม่เคยย้ายไปไหนเลย
2: โอ้โหแล้วคืออันนี้เรียกว่ากี่เปอร์เซ็นต์คะในการคุมสภาพเดิมไว้แบบหมายถึงว่ารูปลักษณ์หรือว่าเอกลักษณ์ของร้านเพราะว่าเหมือนก็จะเห็นเป็นทั้งหน้าต่างแบบเดิมบันไดเนี้ยคือ
3: ก็พยายามหาของที่ตระกูลต้นตระกูลทำอย่างเช่นที่เราหลงเหลืออยู่ก็คือป้าย
2: โอ้ค่ะอันนี้
3: ป้ายชื่อร้านนะคะซึ่งเรามีหลักฐานว่าเนี่ยตั้งแต่ปี2513เนี่ยเราก็ยังมีป้ายใช้อยู่นี่คืออาคารเดิมนะคะหรือตู้ใบนี้ก็ตั้งแต่แม่สาวๆเลยอย่างเงี้ยค่ะ
2: ต
3: ั้
2: งแต่รุ่น2
3: โอ้โหรุ่น2สาแบบก็แต่เราเกิดก่อนเกิดอะตู้อย่างเงี้ยยังอยู่อย่างเงี้ยก็พยายามอนุรักษ์ตรงนี้โดยเฉพาะเรื่องของอาหารนะคะมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพจากเดิมเป็นก๋วยเตี๋ยวข้าวเหนียวส้มตำ
2: ต่อ
3: มาค่ะก่อนเมื่อก่อนนะคะเราก็ไม่มีคนก็ไม่ได้มีอาหารเช้าเพราะว่าอยู่ที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นก็มาเปลี่ยนเป็นพอรุ่นที่2ก็เริ่มมาเลยโจ๊กต้มเลือดอาหารฝรั่งทั้งหมดเลย
2: เริ่มมีการผสมผสานขึ้นมา
3: ใช่ค่ะพอมาถึงรุ่นนี้รุ่นที่3ก็ยังคงรุ่นที่2อยู่แล้วเราก็เพิ่มให้มันทันสมัยขึ้นเช่นไข่กระทะจะมาบอกว่าไข่กระทะเป็นของศรีสะเกษไม่ใช่ถูกมั้ยเราก็แอดเข้ามาว่ามันเป็นอาหารเช้าซึ่งคนนิยมและทานง่ายอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะ
2: แล้วร้านเราอะไรคือเป็นไฮไลท์สำคัญหรือเอกลักษณ์พิเศษที่ดึงดูดคนได้ตลอดเกือบ80ปีค่ะ

0: โจ๊กค่ะ
1: โจ๊ก
0: โจ๊ก
1: ต้องได้ลองแล้วไหมเนี่ย
0: ลองแน่นอนจองได้ลองทุกอย่างคือโจ๊กเนี่ยเป็นสูตรของ
1: สูตรคุณแม
0: ่สูตรคุณแม่ไม่ว่าจะเป็นหมูก็ไม่ใช่หมูแบบธรรมดาก็ต้องมีอะไรนิดๆหน่อยๆลงไป
1: ได้ค่ะ
0: ก็จะส่วนใหญ่ก็จะลูกค้าก็จะสก้อสำหรับเด็กที่มาชอบมากก็คือข้าวผัดอเมริกันนะซึ่งกะปิเนี่ยเราสั่งมาจากใต้เลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเคยแท้มันเป็นกะปิแท้นะคะจะไม่เพราะที่เราที่นี่เนี่ยกะปิมันค่อนข้างจะกลิ่นแรงแต่ใต้เนี่ยจะซอฟลง
1: อันนี้เป็นเมนูที่ต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่น2นะคะตั้งแต่รุ่น2ที่เขาบอกว่าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ดังมากๆถ้าใครมาที่นี่จะต้องกินเมนูนี
0: ้ค่ะ
1: ต้องทานเมนูนี้เท่านั้น
0: ซึ่งร้านเราเนี่ยจะมีปาต้องโกแถมเสมอ
1: ทำไมคะอันนี้ถามเป็นเก็บความรู้หน่อยทำไมเราต้องมีปลาต้องโกกินกับเมนูโจ๊ก
0: มันเหมือนกับคนจีนอ
1: ะ
0: คนจีนที่เป็นเมนูจีนมาเลยเนี่ยเขาก็ต้องทานอาหารโจ๊กคู่กับปลาต้องโกปลาต้องโกมันก็จะเป็นแห้งยาวๆเนาะบ้านเราเนี่ยมันก็นิดเดียวเราก็เลยมาตัดเป็นอย่างนี้เพื่อให้ง่ายในการใช่ค่ะแล้วก็เราก็จะมีหมี่กรอบน่ะอันนี้เนี่ยคือซิกเนเจอร์ของเราซึ่งจะมีอย่างนี้มาตลอดคงมาตลอดหลายปีมาก
1: อันนี้คือสามารถทานได้เลยไหมคะทานได้เลยไหม
0: ได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวหนูลองเลยนะ
0: เชิญเลยค่ะ
1: ลองเลยนะคะ
0: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
1: คือดูหิวนะตอนนี้พี่ก่อนดูหิวนะคะอันนี้เป็นเมนูแรกนะคะทุกคนค่ะอันนี้เป็นเมนูโจ๊กเนาะนี่นะคะก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านด้วยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตชิมก่อนนะคะแล้วซิกเนเจอร์อีกหนึ่งอย่างคือตัวมีอะไรนะคะมีกรอบ
0: มีกรอบมีกรอบ
1: นี่นะคะ
0: ซึ่งเป็นโบราณ
1: ใครที่ชอบนัวอาจจะรู้สึกว่าอาจจะต้องเติมแต่ถ้าใครที่ชอบรสแบบว่าพอดีธรรมชาติอันนี้ไม่ต้องเติมอะไรเลย
0: ใช่
1: เพราะรู้สึกว่าปรุงมาได้พอดีมากๆ
0: ใช
1: ่แล้วไม่เค็มจนเกินไปไม่หวานจนเกินไปรสกำลังพอดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วจะบอกว่าตัวนี้ซิกเนเจอร์กิ๊กจริงๆเพราะว่าเวลาเรากินโจ๊กไปปุ๊บมันจะละมุนแต่มันมาตัดด้วยความแบบมี texture มี signature
0: มี texture นิดๆ
1: texture ใช่ค่ะตัวนี้ก็มีอะไรนะคะปลาต้องกู่ใส่ด้วยใช่มั้ย
0: ด้วยค่ะ
1: ตรงนี้นิดนึงนะคะนี่ทุกคนในหนึ่งคำจะประมาณนี้นะคะคือกินได้ทุกเพศทุกวัยเด็กตั้งแต่ผู้สูงอายุไปเลยทานได้หมดอร่อยมากโจ๊กหายไปแล้วอะไรต่อดีคะ
0: ขอต้มเลือดนิดนึงได้ไหม
1: ต้มเลือดค่ะ
0: ขอค่ะต้มเลือดนิดนึงนะคะ
1: วันนี้หนูเตรียมท้องมาเพื่อทานเลยค่ะได้หน่อย
0: ให้น้ำจิ้มนะคะ
1: ได้ค่ะแนะนำอย่างนึงนะคะอย่าลืมเป่านะคะทุกคนค่ะมันลวกปากนะถูกต้องมาก
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่ะเส้นหนึบหมูยอหอมแล้วก็กำลังกลมกล่อมพอดีใส่พริกคือจบใครไม่ชอบปรุงคือใส่พริกจบเพราะว่านัวพอดีแล้วก็มีตัวเนี้ยพาสเจอไรส์ละลายในปากเส้นเหนียวหนึบจบค่ะเช้านี้ก๋วยจับก็ได้เลยอร่อยมากเดี๋ยวขอซดรอบนึงจะเป่าก่อนอร่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวขอยึดก๋วยจับไว้นะคะเดี๋ยวจะทานต่อนะคะ คือที่บอกว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของเมนูอาหารจริงๆยังมีอีกเยอะมากแล้วก็ยังไม่ได้ชิมอีกหลายเมนูเลยนะคะแต่ว่าซิกเนเจอร์ที่อยากให้มาลองเนี่ยก็จะมีพวกโจ๊กเนา
0: ะ
1: พวกโจ๊กต้มเลือดหมูนะคะ
2: กาแฟด้วยนะคะกาแฟ
0: ค่ะกาแฟโบราณ
1: มีเรื่องของน้ำด้วยนะคะดังนั้นใครที
0: ่กาแฟหน่อย
1: กำลังมองหาเรื่องของอาหารเช้าอยากให้ทุกคนได้มากันกับร้านนี้ในช่วงนี้เดี๋ยวให้พี่เจี๊ยบช่วยฝากร้านกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนที่มาศรีสะเกษแล้วอาจจะยังแบบหาที่ทานอาหารเช้าไม่ได้หรือว่าอาหารที่เราจะกินเนี่ยจะกินอะไรดียังนึกไม่ออกเดี๋ยวอยากให้ฝากร้านแล้วก็ช่วยบอกวันเวลาในการเปิดปิดด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: ฝากเลยค่ะ
0: ก็ขอเชิญทุกท่านเลยนะคะถ้ามาที่ศรีสะเกษนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรจะทานอาหารเช้าเชิญได้เลยค่ะร้านนี้อยู่หลังวงเวียนแม่ศรีนะคะซึ่งเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดศรีสะเกษนะคะก็ทางร้านเราก็จะมีโจ๊กมีไข่กระทะมีต้มเลือดข้าวมีก๋วยจั๊บนะคะแล้วก็มีชุดอาหารเช้าไข่ดาวหมูแฮมไส้กรอกพริกขนมปังแล้วก็มีชุดพวงกาแฟโบราณรวมทั้งถ้าเกิดใครแบบอยากทานกาแฟสดเราก็มีกาแฟสดด้วยนะคะแล้วก็จะมีถ้าเป็นเมนูข้าวก็จะมีข้าวคลุกน้ำพริกข้าวผัดอเมริกันนะคะแล้วก็ทุกอย่างที่ลูกค้า

0: านมาที่นี่ได้เลยค่ะร้านเราจะเปิดตีห้าครึ่งถึงบ่ายโมงครึ่งนะคะเรียนเชิญเลยค่ะทุกท่านเราพร้อมที่จะบริการเลยค่ะ
1: นะคะมากันได้นะคะทุกคนขาปักหมุดมาเลยนะคะเจลกี่สีสเกตนะคะรับรองว่าเจอง่ายๆนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลเลยแล้วก็ฝากร้านนี้ไว้ด้วยนะคะกับเมนูอาหารที่หลากหลายนะคะเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวจะแอบมีกาแฟมาเสิร์ฟด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะทุกคนขาเดี๋ยวจะพาไปทานอะไรไปชมอะไรเดี๋ยวฝากติดตามกันด้วยเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักทานอาหารกันก่อนนะคะ

0: ิตวิญญาณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้พาไปทานร้านแรกกันแล้วอิ่มกันหรือยังแต่แบบยังไม่อิ่มนะคะเพราะท้องวันนี้เตรียมมาเยอะมากๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะเราอยู่อีกหนึ่งร้านนะคะนั่นก็คือร้านอาหารเช้าร้านจรวดนะคะแล้วก็อยู่กับพี่เจ้าของร้านพี่จรวดสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: โอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งร้านที่ถ้าได้มาตรงวงเวียนนี้คือโดดเด่นมากๆอยากให้พี่จรวดช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าร้านเราเนี่ยทำไมต้องชื่อจรวดแล้วถ้าสำหรับใครที่มาทานที่นี่แล้วเมนูที่อยากแนะนำหรือว่าสั่งบ่อยเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างช่วยเล่าให้ฟัง
1: พูดถึงเรื่องชื่อก่อนนะคะชื่อนี้ก็คือชื่อของทางร้านเอง
0: เป็นชื่อของ
1: พี่ค่ะค่ะพี่เป็นชื่อเรียกตั้งแต่เกิดเลยนะคะเป
0: ็
1: นชื่อเล่นเรียกตั้งแต่เกิดเลยค่ะแล้วก็อาหารที่ชาวศรีสะเกษจะชอบก็จะมีกะเพราหมู
0: โอ้นี่ไงมาเสิร์ฟพอดีเลยนะคะ
1: แล้วก็จะมีขนมปังเวียดนาม
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีกะเพราหมูไข่ดาวแล้วก็จะมีต้มเลือดหมูข้าวสวย
0: ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่คนสั่งบ่อยใช่ไหมคะ
1: ก็จริงๆก็สั่งบ่อยเยอะมากเลยนะคะจะเป็นไข่ดาวหมูทอดนะคะของที่ร้าน
0: อุ๊ยอันนี้ยังไม่เคยเห็นค่ะไข่ดาวหมูทอดมันคือยังไงคะ
1: จะเป็น
0: จรวด
1: คือจะเป็นสูตรโบราณมากค่ะเพราะว่าจะใช้เกล็ดขนมปังชุบทอดนะคะแล้วก็จะต้องเป็นเกล็ดขนมปังที่เป็นขนมปังอันนี้ไม่ใช่เกล็ดขนมปังที่ขาย
0: ทั่วไป
1: ใช่ค่ะ
2: นี่ข้าวต้มปลา
1: อันนี้จะเป็นข้าวต้มปลา
2: เนี่ยข้าวต้มปลาน่าทานมาก
0: อันนี้คืออะไรคะ
1: จะเป็นต้มเลือดหมูของเราก็จะพิเศษก็คือมีสาหร่ายใส่เข้าไปด้วยมีเล้งค่ะ
0: คือเมนูน่าทานมากแล้วจะบอกว่าอีกอย่างนึงที่เตะตาคือการจัดจาน
1: ค่ะ
0: อันนี้คือเราตัดเองแกะเองเลยไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: ขอถามได้ไหมคะใครแกะคะ
1: คือทั้งแรกจะเป็นพี่สาวมาช่วยแล้วต่อไปเราก็เรียนรู้แล้วก็ทำกันมาอย่างนี้ตลอดค่ะแต่ก็จะเปลี่ยนรูปแบบบ้างบางทีก็จัดเป็นรูปสไตล์กุหลาบหรือแล้วแต่เลยค่ะเราจะปรับเปลี่ยนการจัดเรื่อยๆค่ะแต่ก็จะจัดให้ลูกค้าอย่างนี้ตลอดค่ะ
0: ค่ะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมนูตอนนี้คือทั้งต่อหน้าตอนนี้คือน่าทานมากๆแล้วแบมก็อยากทานแล้ว
2: อยากทานข้าวต้มปลาอ
0: ยากให้แนะนำเมนูแรกเมนูนี
1: ้
0: เป็นข้าวต้มปลาปลาที่ใช้คือปลาอะไรคะ
1: นิ่นค่ะแล้วก็เป็นปลาสดแท้แบบไม่ได้ค้างคืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: วันต่อวัน
1: ใช่ค่ะ
0: หุ้ยหอมมากปลาสดมากแล้วหอมสมุนไพรมากมันมีความมีกลิ่นขิงแล้วก็รสชาติแบบเบานะคะทุกคนเหมาะกับการเป็นอาหารเช้าสำหรับใครที่ไม่ทานรสจัดแล้วก็อาจจะไม่ชอบปรุงอันนี้คือมาแบบพอดีเลยแล้วมีความหวานของเนื้อปลา
1: อันนี้คือร่อยมากก็จะไม่มีก้างอย
0: ่
1: างเง
0: ี้
1: ยค่ะเป็นเนื้อล้วนๆสดมาก
0: คือให้เนื้อมาแบบนี้เลยทุกคนเป็นแผ่นๆแผงๆอย่างนี้เลยเนี่ยค่ะกล้องซูมมาเป็นอย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าตัดมาซอยมาสับมาไม่ค่ะให้เป็นชิ้นอย่างนี้เลยนะคะอันนี้น้องๆหนูๆก็น่าจะทานได้ด้วย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: แล้วก็สำหรับผู้สูงอายุคนป่วยก็น่าจะทานได้เหมือนก
1: ัน ใช่จะเป็นลูกค้าได้ทุกระดับเลยแล้วก็ชอบสั่งมากเลยค่ะลูกค้าจะชอบมาก
0: อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบผสมผสานเนาะสไตล์ฝรั่งนะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วไข่ดาวน่ารักมาก2ตาแล้วก็มีปากด้วยนะคะเป็นการจัดจานที่น่ารักมากๆเพราะว่าเวลาเรามาทานอาหารสิ่งนึงที่เราเห็นคือเรื่องของหน้าตาอันดับแรกโอ้โหทำไมมันแน่นอย่างงี้คะเนี่ยขออนุญาต
1: จะเป็น
0: เนื้ออะไรคะ
1: หมู
0: โอ้โหทุกคนคะนี่เนื้อหมูเต็มๆแล้วมีเกล็ดขนมปังด้วยนะขออนุญาตค่ะเหมือนเขาเรียกอะไรนะที่มันเป็นพงคัตสึเหมือนพวกทงคัตสึใช่แต่ว่าอันนี้คือเราใช้เป็นขนมปังทีนี้มันจะได้ความกรอบที่กรอบกว่าแล้วมันละลายแล้วเนื้อหมูคุณดีมากเพราะว่าด้านในจริงๆไม่ต้องกินกับซอสก็ได้ค่ะแค่เพิ่มซอสเข้ามาเพราะว่าอาจจะตัดกับรสขนมปังเป็นเนื้อข้างในคือรสชาติพอดีมากมาแบบแซ่บๆกันบ้าง
1: กะเพราของที่ร้าน
0: ยังไงคะเรา
1: ก็จะเป็นกะเพราที่แห้งคือจะไม่แฉะนะคะเป็นกะเพราแห้งแต่ถ้าลูกค้าอยากทานมีน้ำขลุกขลิกแล้วก็ทำให้ได้ค่ะ
0: หุ้ยอืม
1: แล้วเนื้อหมูที่เราใช้ก็จะไม่มันเกินไปอะค่ะ
0: อืมต้องชื่นชมสูตรแล้วก็คนทำเพราะว่าปกติเวลาเราทานกะเพรามันจะมีความแบบนองน้ำแต่อันเนี้ยใครชอบแห้งคือรักเลย
1: ค่ะแล้วก็จะไม่ผสมถั่วไม่ผสมหัวผักหัวหอมแดงอะไรหรือหอมค่ะ
0: แล้วรสชาติกำลังดีมากไปเมนูสดๆกันดีกว่าค่ะ
2: อ
0: ัน
2: นี้คืออะไรคะเน
1: ี่
2: ย
1: ต้มเลือดหมูข้าวสวยค่ะ
0: วายทุกคนขาอยากให้ดูใกล้ๆอันนี้อาจจะเรียกต้มเลือดหมูธรรมดาไม่ได้ต้องบอกว่าต้มเลือดหมูเพราะว่ามาแบบนี้เลย
1: ค่ะจะมีลิงก์ให้ด้วยค่ะค่ะ
0: นี่มันคือต้มเลือดหมูแบบหมูหมูใหญ่มาชิมรสชาติกันดีกว่าแล้วทุกคนดูเลือดเขาให้มาเนี่ยชิ้นเท่าช้อนใหญ่กว่าช้อนอีก
1: แล้วของเราก็พิเศษตรงหมูนะคะจะสด
0: ค่ะ
1: หมูจะสดค่ะ
0: อืมเลือดไม่ขาวเนื้อแน่นรสชาติรู้แล้วเวลาสั่งนะทุกคนนะสั่งกะเพรามาจานหนึ่งนี้สั่งต้มเลือดหมูมากินคู่กันเป็นน้ำซุปสด
1: คือปกติทางร้านก็จะมีน้ำซุปให้ด้วยนะคะถ้าสั่งกะเพราก็จะมีคู่มาด้วยแล้วก็จะหมูที่อยู่ในหมูก้อนของเราอ่ะจะพิเศษ
0: ไหมคะตรงนี้นี่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เกี๊ยวสาลายดีกว่า
1: ใช่ค่ะของเราจะให้ชิมก่อนค่ะ
0: มันไม่ใช่หมูเด้งธรรมดา
1: ไม่เด้งค่ะเป็นหมูแต่จะมีความนุ่
0: ม
1: แล้วก็สดค่ะ
0: เหมือนเอาหมูสับที่ละเอียดมากๆมาปั้นเป็นก้อน
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันแน่นมาก
1: ค่ะ
0: ตอนแรกแบงค์เข้าใจว่าอันนี้มันคือหมูเด้งแต่มันไม่ใช่
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ทุกคนโอ้โหคือร้านให้จุกๆแต่ว่าอีกอย่างนึงต้องชิมนะคะอันนี้เขาเรียกตัวนี้ตับหมูถ้าคาวคือจบนะคะมาชิมกันถูกต้องไม่มีอะไรผิดพลาดถูกต้องมากอันนี้เพราะเป็นสาวกชอบแบบชอบตับหมูค่ะโอ้โหอร่อยมากแต่ว่านอกเหนือจากเมนูที่เราสั่งมาวันนี้ยังมีอีกเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวอยากให้พี่จรวดช่วยฝากร้านหน่อยสำหรับใครที่อยากจะมาแต่ว่ายังไม่มีร้านในใจหรือว่าใครไม่เคยมาศรีสะเกษอยากให้มาลองที่ร้านจรวดของเราพี่จรวดฝากได้เลยค่ะ
1: ถ้าได้มาที่ศรีสะเกษนะคะอยากฝากร้านจรวดอาหารเช้าวงเวียนเมษีนะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็ด้านข้างก็จะติดประตูวัดพระโตนะคะเบอร์โทรก็จะเป็น0456111479เบอร์มือถือนะคะ0848339099ค่ะ
2: รับคณะทัวร์ได้ไหมเนี่ย
1: รับค่ะปกติก็จะมีคณะทัวร์มารถตู้ก็มาเรื่อยแล้วก็เข้ากล่องอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยค่ะ
0: ทุกคนคะฝากร้านจรวดไว้ด้วยกันนะคะนอกจากอาหารที่เรากินตอนนี้แล้วยังมีเมนูของฝากที่เราต้องถือกลับไปบ้านซึ่งจะเป็นอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะหลังจากที่ทานอาหารเสร็จแล้วค่ะทุกคนคะมาที่ร้านของฝากศรีสะเกษนะคะเป็นร้านที่รวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษมารวมที่ร้านนี้นะคะเดี๋ยวพาชมไปเดินดูกันว่าในร้านจะมีอะไรบ้างค่ะทุกคนคะเดี๋ยวพาดูหน่อยนะคะโอ้นี่อันนี้เป็น
3: ต่างขนมกลีบลำดวนที่ผสมดอกลำดวนจริงๆลงไป
0: ม
3: ันจะมีกลิ่นหอมและมีประโยชน์
0: ค
3: ่
0: ะ
3: จะบำรุงเลือดบำรุงหัวใจ
0: ว้าวอันนี้ก็แสดงว่าร้านนี้คือเหมือนเป็นร้านที่อยู่ในเมืองเวลาเราใครที่แบบอยากมาซื้อของแต่ละอำเภอแต่ว่าไม่อยากไปก็จะมาอยู่ที่นี
3: ่ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: ทุ
3: กวัน
0: ก็คือจะรวบรวมของทุกอำเภอไว้ที่ตรงนี้หมดเลยนะคะแต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวดูผ้าสวยมากอันนี้คืออะไรคะ
3: อันนี้จะเป็นผ้าปักเลยค่ะผ้าปักลายท่องเที่ยวศรีสะเกษใช่ค่ะติดสัญลักษณ์ครับ
0: และนี่ค่ะทุกคนค่ะคือร้านที่เป็นรวบรวมของฝากจากทุกอำเภอในจังหวัดศรีสะเกษซึ่งมาตั้งอยู่ในอำเภอเมืองนะคะที่วงเวียนศรีสะเกษนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากอย่าลืมนะคะมาที่ร้านนี้นะคะกับร้านของฝากศรีสะเกษนะคะปักหมุดมาได้เลยค่ะแต่อีกหนึ่งร้านต่อไปนะคะที่ห้ามพลาดเกี่ยวกับเรื่องของของฝากของกินเช่นเดียวกันนะคะซึ่งร้านนี้จะพิเศษไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะจุดสุดท้ายของการมาศรีสะเกษค่ะคือการนำของฝากกลับไปฝากครอบครัวหรือว่าที่บ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านขนมรักคังทองพร้อมกับเจ้าของร้านพี่เปิ้ลสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เปิ้ลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าถ้ามาที่ศรีสะเกษแล้วต้องซื้อของฝากกลับไปแล้วมาที่นี่จะต้องซื้ออะไรกลับไปช่วยแนะนำหน่อย
4: ของที่ร้านนะคะถ้ามาศรีสะเกษมาแวะที่ร้านบ้านขนมรักคังทองนะคะสิ่งนึงที่อยากจะแนะนำก็คือขนมดอกลำดวนค่ะตัวนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ของที่ร้านนะคะขนมดอกลำดวนจะเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดของที่ร้านเราจะทำเป็นแฮนด์เมด 100% นะ
0: คะ
4: ตัวนี้เราจะทำออกมาเป็นดอกไม้ที่เหมือนดอกลำดวนเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงนะคะที่ผลิตจากวัตถุดิบของท้องถิ่นก็คือคุกกี้หอมแดงค่ะหอมแดงตัวนี้เราใช้ของศรีสะเกษนะคะมาผลิตเป็นแปรรูปเป็นขนมคุกกี้ค่ะแล้วก็จะมีตัวนึงค่ะไอค่ะตัวนี้ก็ขายดีค่ะแล้วก็จะมี
0: นำทางของเรานะคะในการพาไปเที่ยวศรีสะเกษในด้วยวันนี้แบบพร้อมกับทีมงานและแขกของเรา
4: สวัสดีค่ะ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
7: ง่าย
6: ครบ
8: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
9: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
10: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
11: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัสดีค่ะ
1: วันนี้เราทั้งสองและทีมงานพาคุณผู้ชมมาที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
0: ถ้าพูดถึงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วถึงคุณภาพทางการศึกษาและกิจกรรมป่าบำบัดเพื่อสร้างรายได้และอาชีพนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพด้วยนะคะพี่แบม
1: แต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะน้องออนโรงเรียนแห่งนี้ยังโดดเด่นทางด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมศักยภาพทางด้านวิชาการอีกด้วยค่ะในวันนี้เองเราจะพาคุณผู้ชมมารับชมเรื่องราวของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจากน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50กันค่ะ
0: เราไปรับชมกันได้เลยค่ะ

ราชประชานุเคราะห์50เนาะมีพื้นที่ป่าเยอะมากนะคะพื้นที่เรามี200ไร่แต่มีพื้นที่ป่าทั้ง84ไร่นะนี่คือเป็นจุดเริ่มต้นที่เราอยากจะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยโรงเรียนเข้าร่วมโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้ลูกเราอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วเราก็บูรณาการในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชานะคะแล้วก็เรามีการสร้างนักเรียนแกนนำโครงการสวนพฤกษศาสตร์สร้างกลุ่มราชประชานะคะซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชนที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็ธรรมชาติของเราค่ะ

ุดเด่นของทางโรงเรียนก็คือเรามีกลุ่มเยาวชนที่เรียกว่ากลุ่มรักราชประชา50นะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่เขามีแนวคิดที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าแล้วก็มีนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยซึ่งเรามีกิจกรรมที่หลากหลายมากทั้งหมด6กิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการสำรวจพันธุ์ไม้การปลูกป่าเพิ่มเติมนะหรือการทำผ้าป่านะคะต้นไม้นะคะการเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินศิลปะแห่งป่าป่าบำบัดเหล่านี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มลูกๆของเรากลุ่มเยาวชนรักราชประชานุเคราะห์50ทำดำเนินการเพื่อที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรป่าและก็สิ่งแวดล้อมค่ะเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวนะคะครั้งที่22ในประเภทของกลุ่มเยาวชนนะคะก็คือกลุ่มรักราชประชานุเคราะห์50ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยกันนะคะลูกๆของเรานะคะมีแกนนำที่พาน้องๆ นะคะในการอนุรักษ์ปลูกป่าเพิ่มมั่งสำรวจพันธุ์ป่ามั่งนะคะใช้ประโยชน์จากป่าบ้างใช้เป็นแหล่งเรียนรู้บ้างเหล่านี้นะคะทำให้พวกเราได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครูทุกคนภาคภูมิใจเด็กทุกคนภาคภูมิใจค่ะเราไม่ได้หวังรางวัลแต่เป็นสิ่งที่ได้จากการที่เราทำกิจกรรมเหล่านี้มานานพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็ผลที่ตามมาก็คือรางวัลซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราภาคภูมิใจมากค่ะ

นะคะโรงเรียนอื่นๆที่อยากจะดำเนินการนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือต้องเริ่มจากใจค่ะเริ่มจากใจครูสู่ใจเด็กนำสู่การปฏิบัติและทุกคนต้องมีส่วนร่วมจริงๆค่ะถึงจะอนุรักษ์ป่าได้สำเร็จค่ะถ้าทุกคนไม่มีส่วนร่วมทุกคนไม่มีจิตที่จะอนุรักษ์นะคะก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนในโรงเรียนนะคะค่อยๆทำจากกิจกรรมเล็กๆนะคะค่อยๆปลูกฝังลูกเราไปเรื่อยๆจากกิจกรรมเล็กๆก็เพิ่มกิจกรรมมากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งก็จะประสบความสำเร็จสิ่งเหล่านี้จะอยู่ในใจลูกในใจครูการอนุรักษ์ป่าไม่ใช่การบังคับแต่เกิดจากจิตใจข้างในของเขาจริงๆค่ะ

0: วันนี้เราก็มาอยู่กับครูกอยนะคะหนูอยากให้อาจารย์พูดถึงจุดเริ่มต้นและความเป็นมาของกลุ่มรักราษฎร์ประชานุเคราะห์50ให้ฟังหน่อยค่ะ
1: ค่ะจุดเริ่มต้นของกลุ่มรักราษฎร์ประชานะคะเนื่องจากว่าโรงเรียนของเรามีพื้นที่สีเขียวเราอยากที่จะคงสภาพป่าเดิมแล้วก็ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ค่ะก็เลยก่อเกิดกลุ่มรักราษฎร์ประชาขึ้นมาค่ะ
2: ค่ะแล้วคุณครูกอยเนี่ยมีแรงจูงใจอย่างไรให้เด็กๆอยากเข้าร่วมหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับของโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติบ้างคะ
1: ถ้าเป็นแรงจูงใจก็คือเขาจะทำกิจกรรมอยู่แล้วในโรงเรียนเขาก็จะเห็นรุ่นพี่นะคะทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เขาก็จะมาแอบดูแล้วว่าอ่ะพี่ทำอะไรเป็นกิจกรรมอะไรบ้างกิจกรรมน่าสนใจยังไงนะคะ
2: เกิดความสนใจใ
1: ช่ใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นรุ่นพี่ทำค่ะแล้วก็อยากเข้ากลุ่มกับพี่อย่างเงี้ยค่ะพี่ก็จะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเขาก็จะมาเข้าร่วมประมาณนี้ค่ะ
0: นักเรียนได้รับทักษะใหม่ๆจากการทำกิจกรรมอย่างไรบ้าง
1: ทักษะใหม่ๆใช่ไหมคะก็เขาเป็นเด็กรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็จะอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็มันก็จะเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ก็คืออาจจะเป็นทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีก็คือมือถือก็จะเป็นเสิร์ชถ่ายภาพแล้วก็ใช้แอปที่มันเป็น Google Lens นะคะในการส่องภาพว่าพืชชนิดนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันเป็นพืชตัวไหนร่วมไปกับทักษะในการที่จะสร้างปฏิสัมพันธ์กับครูในโรงเรียนครูที่รู้จักต้นไม้ประมาณนี้ค่ะเขาก็จะได้ทักษะเหล่านี้ค่ะ
2: แล้วคุณครูกอยเนี่ยมีความภูมิใจอย่างไรกับเด็กๆคะที่ได้เห็นถึงคุณค่าหรือมีความชื่นชอบเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ป่าธรรมชาติคะ
1: ความภูมิใจเลยก็คือเห็นแล้วว่าเขาใช้พื้นที่ในโรงเรียนที่เป็นพื้นที่สีเขียวเยอะๆเนี่ยค่ะในการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับดนตรีอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมการวาดภาพอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าแม้กระทั่งการลงพื้นที่สำรวจต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะว่าพันไม้ที่มันใกล้จะสูญพันธุ์แล้วมีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความภูมิใจที่เด็กเริ่มที่จะอยากอนุรักษ์แล้วอยากจะให้มีพื้นที่สีเขียวคงไว้ให้รุ่นน้องต่อไปอะค่ะประมาณนี้ค่ะ
2: นอกจากโครงการอนุรักษ์พื้นที่ป่าหรือโครงการอื่นๆเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมอะไรเด่นๆบ้างคะหรือคุณครูกอยอยากแนะนำกิจกรรมอะไรเพิ่มเติมบ้างคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเด่นๆตอนนี้เลยก็คือจะเป็นกิจกรรมที่สนองนโยบายของทางกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็คือจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงก็คือคีตะมวยไทยค่ะที่น้องอาจจะเปลี่ยนจากการซ้อมที่หอนอนซ้อมที่หอประชุมหรือว่าลานอเนกประสงค์อื่นๆมาลงพื้นที่สีเขียวของเราค่ะเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแล้วก็ให้น้องเนี่ยสามารถที่จะผ่อนคลายไปด้วยไม่ต้องเครียดประมาณนี้ค่ะ
2: เพื่อสนองนโยบาย
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: เป้าหมายในอนาคตอาจารย์ตั้งไว้ว่าอย่างไรบ้างคะ
1: ในอนาคตนะคะก็คืออยากให้เด็กๆเลยอาจจะเป็นเด็กน้อยประถมก็ได้ให้เขาเรียนรู้ต้นไม้จากรุ่นพี่ก็คือจะมีพื้นที่รับผิดชอบมีต้นไม้คนละ1ชนิดเช่นถ้าเป็นม.ปลายมี220คนเขาอาจจะมีพืชคนละ1ชนิดไปเลยเสร็จแล้วถ้าเขาจบเขาก็คือส่งต่อพืชชนิดนั้นๆให้เด็กให้รุ่นน้องไปเลยอะค่ะอันนี้ก็คืออยากที่จะทำค่ะ
2: พืชไม้เนี่ยที่ของทางโรงเรียนปลูกในเป็นกิจกรรมอนุรักษ์ป่ามีต้นไม้อะไรบ้างคะคุณครูกอยคะ
1: ถ้าเป็นการกิจกรรมการนำเข้ามาปลูกเพิ่มส่วนใหญ่จะเน้นเป็นสมุนไพรก็คือเราไม่ได้ซื้อมานะคะถ้าเป็นสมุนไพรก็คือเราจะบริจาคเข้ามาก็คือน้องเขาเห็นเวลาที่เขากลับบ้านเขาเห็นว่าสมุนไพรชนิดนี้อยู่บ้านเขาเยอะแต่ที่โรงเรียนไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะนำมาบริจาคค่ะใช่ค่ะถ้าเป็นการปลูกเพิ่มก็จะเป็นเน้นพืชสมุนไพรค่ะการใช้ประโยชน์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมเปลี่ยนจากใบไม้เป็นเงินให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินอย่างที่บอกก็คือเรามีพื้นที่สีเขียวเยอะแล้วก็ถ้าเป็นในฤดูที่ใบไม้มันร่วงค่ะเด็กก็จะเห็นแล้วว่าเขากวาดไปแล้วนะเขาจะเอาไปไว้ที่ไหนทีนี้เขาก็จะถ้าเอาไปหมักเป็นปุ๋ยใบไม้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคิดกันเองเลยว่าเราไม่ต้องเอาไปทิ้งที่บ่อขยะนะมันสามารถที่จะทำเป็นปุ๋ยได้ก็เลยก่อเกิดเป็นกิจกรรมเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินค่ะ
2: แล้วกิจกรรมของทางโรงเรียนที่เป็นกิจกรรมส่วน
0: พฤกษศาสตร์โรงเรียนค่ะ
1: ถ้าเป็นโครงการส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเป็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชค่ะที่โครงการนี้ก็คือจะเน้นในการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้วค่ะหรือว่าอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอยู่แล้วค่ะที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าในพื้นที่ชุมชนค่ะก็คือจะเป็นการใช้ประโยชน์จากพืชศึกษาจากพืชแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์อาจจะเป็นชิ้นงานหรือว่านวัตกรรมอะค่ะอาจจะเป็นงานสารหรือว่าการทอเสือค่ะถ้าเป็นพืชของเราจะเป็นกล้วยน้ำว้าค่ะ แล้วก็กกลังกาค่ะจะมี2ชนิดค่ะตอนนี
2: ้เห็นการสารมีกระเป๋าด้วยใช่ไหมคะ
1: มีค่ะมีทั้งกระเป๋าที่สารแล้วก็กระเป๋าที่เด็กออกแบบจากการที่เราทอเสือเป็นผืนแล้วค่ะออกแบบหลายอย่างทั้งกล่องทิชชู่ที่วางแก้วค่ะมีหลากหลายแบบ
2: แล้วในแต่ละกิจกรรมของการเรียนรู้ใน1อาทิตย์นี้เรียนกี่ชั่วโมงหรือกี่คาบ
1: ถ้าเป็นกิจกรรมกลุ่มอาชีพนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นงานผลิตภัณฑ์จากงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนก็คือจะเรียนชั่วโมงสุดท้ายตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันพฤหัสค่ะก็คือจะเป็น4คาบ4ชั่วโมงต่อสัปดาห์ค่ะ
0: หนูอยากให้อาจารย์พูดถึงกิจกรรมที่โดดเด่นของทางโรงเรียนให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้าง
1: กิจกรรมที่โดดเด่นนะคะก็จะเป็นกิจกรรมนวดแผนไทยนะคะกิจกรรมการวาดภาพแล้วก็กิจกรรมของวงดนตรีโปงลางค่ะวงดนตรีพื้นเมืองวงโปงลางมรดกอีสานค่ะที่เป็นการทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นเมืองของคุณครูที่มีความถนัดทางด้านนี้นะคะแล้วก็กิจกรรมของอาชีพนาฏศิลป์นะคะที่จะร่วมกันในการที่จะเผยแพร่กิจกรรมดีๆแบบนี้ออกสู่ชุมชนนะคะ
0: หนูเห็นว่ากิจกรรมคีตมวยไทยมีการแข่งขันด้วยใช่ไหมคะ
1: มีการแข่งขันค่ะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็จะมีการแข่งขันทั้ง15หอนอนเลยค่ะแล้วก็จะมีหอนอนที่ได้รับรางวัลก็จะเป็นหอนอนที่จัดเต็มทั้งชุดการแสดงแล้วก็มีการฝึกซ้อมค่ะอย่างเข้มแข็งอย่างแข็งขันค่ะได้รับรางวัลค่ะ
2: แล้วก็ภายในโรงเรียนเนี่ยหนูตั้งแต่หนูเข้ามาสะอาดทุกมุมเลยค่ะคุณครูกอยค่ะหนูอยากจะทราบว่าเด็กนักเรียนที่นี่เขามีกิจกรรมส่วนร่วมอย่างไรเพื่อทำให้โรงเรียนเนี่ยสะอาดบ้างค่ะ
1: ได้ค่ะเราจะมีการแบ่งโซนพื้นที่ให้เด็กทั้ง15หอนอนในการรับผิดชอบอย่างเช่นที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นของหอนอนลีลาวดีนะคะแล้วก็เป็นหอนอนหญิงแล้วก็หอนอนปริชาติค่ะหอนอนชายนะคะแล้วก็ทุกพื้นที่เลยจะมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบให้หมดเลยแล้วก็ที่หอนอนก็เหมือนกันนะคะเวลาที่น้องออกมาทานข้าวประมาณ 7:00 นนะคะน้องออกมาทานข้าวก็จะมีกรรมการในการที่จะไปตรวจหอนอนว่ามีความสะอาดมั้ยมีการจัดวางรองเท้าเป็นระเบียบไหมเสื้อผ้าเก็บไหมประมาณนี้ค่ะก็จะมีการให้คะแนนแล้วก็พอสิ้นเดือนก็จะมารายงานว่าหอไหนอยู่ที่1พอสิ้นภาคเรียนปุ๊บก็จะมีการประกาศรางวัลแล้วก็ให้รางวัลเป็นแรงจูงใจค่ะของเด็กๆประมาณนี้ค่ะ

0: ค่ะเดี๋ยวน้องพูดถึงชื่อนามสกุลและระดับชั้นได้เลยนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเบญจวรรณจันดาวงศ์นะคะชื่อเล่นชื่อน้องดิวค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/1ค่ะ
2: ค่ะอยากให้น้องดิวพูดถึงแรงจูงใจที่ทำให้น้องดิวเนี่ยอยากที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มนี้ค่ะ
1: ตัวหนูนะคะมีแรงจูงใจเกิดจากการที่ได้เห็นพี่ๆในโรงเรียนของหนูนะคะได้สำรวจพื้นที่ในโรงเรียนทำให้ตัวหนูเกิดความสงสัยและเข้าได้ไปสอบถามค่ะว่าพี่ๆศึกษาพื้นที่โรงเรียนไปทำอะไรหรือศึกษาพันธุ์ไม้พืชสมุนไพรไปทำอะไรค่ะก็ได้คำตอบมาว่าเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับรุ่นน้องหลังรุ่นหลังๆต่อไปค่ะ
0: น้องดิวมีกิจกรรมอะไรที่ประทับใจบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะมีกิจกรรมที่ประทับใจด้วยกัน2กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกนะคะคือผ้าป่าต้นไม้ค่ะกิจกรรมที่2คือเปลี่ยนใบไม้ให้เป็นเงินนะคะกิจกรรมผ้าป่าต้นไม้นะคะเกิดจากการที่หนูและกลุ่มพี่ๆในโรงเรียนนะคะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ปกครองหรือน้องๆและชุมชนรอบข้างให้รู้ว่าโรงเรียนของเรามีการเพาะปลูกต้นไม้หรือพันธุ์ไม้ที่หายากถ้าหากพื้นที่ในชุมชนหรือน้องๆมีพันธุ์ไม้หรือสมุนไพรที่หายากให้นำมาแลกเปลี่ยนกันค่ะ
2: ค่ะแล้วกิจกรรมที่น้องดิวเข้าร่วมเนี่ยมีความสนุกหรือท้าทายอย่างไรบ้างคะ
1: สำหรับตัวหนูนะคะความท้าทายหนูเป็นเด็กยุคใหม่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนต้นไม้ก็มีลักษณะคล้ายๆกันไปหมดแต่พอได้มาเข้าร่วมกลุ่มหลักล่าประชา50ของหนูทำให้ตัวหนูได้รู้ว่าต้นไม้แต่ละชนิดมีคุณประโยชน์และสรรพคุณที่แตกต่างกันค่ะ
0: สุดท้ายนี้พี่อยากให้น้องดิวพูดถึงข้อคิดและเชิญชวนเพื่อนๆที่สนใจกลุ่มอนุรักษ์ของเรา
1: สำหรับตัวหนูนะคะในนามของนักเรียนยุคใหม่อาจจะยังไม่รู้ถึงสรรพคุณและประโยชน์ของต้นไม้พันไม้หนูอยากให้เพื่อนๆช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวให้โลกของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นลดภาวะโลกร้อนเพิ่มออกซิเจนให้โลกเราใส่ใจต้นไม้เพิ่มมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ

0: นี่ก็คือเรื่องราวของทางรายการคิดดีในวันนี้ค่ะกับเรื่องราวที่น่าชื่นชมและความสามารถของน้องๆโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นค่ะ
1: ในวันนี้เราทั้ง2คนรวมถึงทีมงานต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึงซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ละนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
3: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ

0: รถ
1: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่าย

0: หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความหยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสางบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ําอําเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด
1: หวังว่างานรอบนี้คงไม่มีปัญหานะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนอยู่แล้วครับเสียเชื่อมือผมได้เลยครับ
1: นี่เป็นค่าขนมเล็กๆน้อยๆจากผมครับลองเช็คดูก่อนก็ได้นะครับผม
2: ผมว่าไม่จำเป็นหรอกครับผมเชื่อใจเสียอยู่แล้ว
1: หวังว่าเราคงมีโอกาสร่วมงานกันอีกนะครับคุณตำรวจ
2: แน่นอนครับผม
3: ครับนายผมได้หลักฐานมัดตัวเสียบังเรียบร้อยแล้วครับงานนี้มันไม่รอดแน่
4: ขณะนี้ตำรวจได้เข้าจับกุมเสียบังผู้มีอิทธิพลในคดีติดสินบนเจ้าพนักงานสร้างแรงกระเพื่อมให้ทุกฝ่ายหันมาตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น

0: แล้วนี่คุณวันนี้ทานข้าวไหนดีเย็นเนี้ย
1: เอาร้านที่เรากินประจำก็ได้ก๋วยเตี๋ยวร้านนั้นอร่อยดีพี
0: ่โอเคโอเคได้ได้ได
1: ้ร้านมันก็ไม่ค่อยเผ็ดมัน
2: มากจริงว่าไหนจะได้ข้าวนี่ทางม้าลายนะ
0: อากาศก็ร้อน
2: ข้าวแล้วอะรถเมย์จะไปแล้วอะ
0: เออ
1: เฮ้ยเฮ้ยคุณข้างหน้าทางม้าลายคนจะข้ามถนนคุณชะล้อยเขาหน่อยชะล้อยหน่อย
0: โอเคโอเคโอเคโอเคได้ต้องช่วยกันนะเนี่ย
3: เฮ้ยจะโบกมือทำไมเนี่ยคนกำลังรีบเดี๋ยวไม่ทัน
4: ชะลอด้วยครับคนจะข้ามถนนครับ
2: รอด้วยค่ะ
5: มาดิ
2: ขอบคุณนะคะใจดีมากเลยค่ะ
4: ขอบคุณดีนะคะ
3: โหพี่ใจพี่หล่อมากเลยนะถ้าพี่ไม่โบกเมื่อกี้เนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคนข้ามเนี่ยสุดยอดเลยพี่
4: ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ
1: นี่เจอทางม้าลายอ่ะแล้วคุณจอดแบบนี้แหละดีแล้ว

ื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขงมอบนโยบายเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งมีผลผลิตประมาณ90ตันต่อปีสร้างมูลค่ากว่า6ล้านบาทสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569เชิญชวนประชาชนร่วมละเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญเสริมสิริมงคลระหว่างวันที่9ถึง18ตุลาคมนี้พร้อมจัดโรงทานอาหารเจฟรีวันละ2มื้อและเทศบาลตำบลบ้านแฮจังหวัดขอนแก่นส่งเสริมสุขภาพประชาชนชวนชาวบ้านและผู้รักสุขภาพร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันสร้างเสริมสุขภาพที่ดีพร้อมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนติดตามได้ในอีสาน

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการอีสานวันนี้ประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ครับวันนี้อยู่กับผมทักษิณปะวะถาพร้อมกับน้องน้ำฝนกิ่งการก้องซุยครับ
0: ทักทายคุณผู้ชมที่กำลังติดตามรับชมอยู่ทุกๆช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทีวีทางสมาร์ทโฟนนะทางโทรศัพท์นะคะรวมไปถึงทางออนไลน์ด้วย
1: ทุกช่องทาง
0: ทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้มีหลากหลายข่าวสารที่นำมาเสิร์ฟหน้าจอโดยเฉพาะนี่เลยเราจะเห็นว่าเนี่ยหน้าจอด้านหลังของเราตัวเลขหายไปแล้วเพราะวันนี้ค่ะถึงแล้วค่ะกับ IMF World Bank นะคะที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพหรือเรียกแบบชื่อเล่นแบบย่อๆได้ว่าโอลิมปิกการเงินโลกวันนี้พิธีเปิดแล้วค่ะเป็นวันแรกของการจัดการประชุมนะคะวันนี้พิธีเปิดแล้วแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดทาง NBT 2 HD ในช่วงเวลาประมาณ 17:00 น.ด้วย
1: ครับรวมไปถึงการดูแลพี่น้องประชาชนช่วงนี้เพื่อที่จะรับมือกับช่วงฤดูแล้งกันแล้วในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬก็มีการเตรียมหาน้ำบาดาลไว้ให้พี่น้องประชาชนไว้ใช้อุปโภคและก็บริโภคกันด้วยนะครับแล้วก็จะพาไปดูบรรยากาศของการกินเจเริ่มกันแล้วครับ9-18ตุลาคมนี้ก็อย่างที่คือเชื่อว่าทุกพื้นที่ก็เริ่มแล้วแต่วันนี้เรามีบรรยากาศของสกลนครมาฝากกัน
0: ค่ะแล้วผลจะพาพี่ต๋อมและคุณผู้ชมนะคะไปออกกำลังกายเต้นแอโรบิกส์เป็นเทรนนะป
1: ีนี้
0: เทรนเขามาแรงสุดๆเลยตั้งแต่กรุงเทพกระจายไปทั่วทุกภาคเลยอีสานของเราเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นคนสนุกสนานก็ไม่ยอมแพ้ค่ะก็ใส่เต็มแรงเลยเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศที่จังหวัดขอนแก่นด้วยค่ะ
1: ไปติดตามข่าวแรกกันที่จังหวัดมหาสารคามกันครับจังหวัดมหาสารคามประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานณวัดป่าสุภมิตรสิทธารามเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติและประชาชนพร้อมแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ครับที่วัดป่าสุภมิตรสิทธารามอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพันเอกบุญสิทธิ์ศรีพงศ์ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10เป็นประธานในพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรพระราชทานโดยมีพลโทปรีชาพิทักษ์ธานินนายสมเกียรติวิริยกุลนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามพร้อมหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธีครับ
0: ในการนี้ประธานในพิธีได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นเจ้าหน้าที่อัญเชิญพระศรีมหาโพธิทศมราชบพิตรจากโต๊ะหมู่ประดิษฐานไปยังมณฑลปลูกเพื่อประกอบพิธีปลูกโดยมีพระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถาพร้อมประกอบพิธีตามลำดับขั้นตอนทางศาสนาภายหลังเสร็จสิ้นพิธีปลูกต้นโพประธานในพิธีได้ถวายเครื่องทายธรรมแด่พระวชรสารธรรมมุนีอภิชาติอภิชาโตประธานฝ่ายสงฆ์และพระสงฆ์ก่อนกรวดน้ำรับพรเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีค่ะซึ่งการประกอบพิธีในครั้งนี้นับเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็นการร่วมกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและส่งเสริมความสามัคคีของประชาชนเพื่อความเป็นสิริมงคลและความร่มเย็นเป็นสุขแก่จังหวัดมหาสารคามและประเทศชาติค่ะ
1: ครับ
0: ไปต่อกันที่การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่จังหวัดหนองคายค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานที่อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายพร้อมกับลงพื้นที่พบปะเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลในกระชังแม่น้ำโขงรวมไปถึงมอบนโยบายและเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงซึ่งมีผลผลิตประมาณ90ตันต่อปีค่ะสร้างมูลค่ากว่า6ล้านบาทเลยค่ะเมื่อเวลา 9:00 น.วันที่11ตุลาคม2569ค่ะนายวชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมส่วนราชการและประชาชนร่วมงานการจัดงานนี้ค่ะก็เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
1: ปัญหาความต้องการของการประกอบกลุ่มการผลิตด้านประมงมีการเยี่ยมชมฟาร์มเพาะเลี้ยงปลานิลกระชังเริ่มต้นจากการปลูกมะเขือเทศริมแม่น้ำโขงก่อนมีการมาเปลี่ยนมาเลี้ยงปลานิลกระชังเมื่อปี2540โดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนองค์ความรู้จากหน่วยงานประมงจนพัฒนา

0: การเลี้ยงปลาได้อย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงปลานิลปลากระชังในพื้นที่จากข้อมูลการเลี้ยงปลานิลกระชังรายใหญ่ในอำเภอท่าบ่อครับพบว่ามีกระชังขนาด4คูณ6เมตรประมาณ100บ่อพื้นที่เลี้ยงประมาณ 2,400 ตารางเมตรมีผลผลิตประมาณ 90,000 กิโลกรัมต่อปีจำหน่ายในราคากิโลกรัมละ70บาทคิดเป็นมูลค่าประมาณ6ล้าน3แสนบาทต่อปีโดยจำหน่ายทั้งจังหวัดหนองคายจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองบัวลำภูครับหิวเลยเมื่อกี้นี่เห็นเป็นปลาย่างปลาเผายังอยู่ที่ภารกิจของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ที่จังหวัดหนองคายครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมรับมืออุทกภัยพร้อมตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานหนึ่งในจุดสำคัญคือคันกั้นน้ำทำนบดินที่ก่อสร้างขึ้นหลังพื้นที่เคยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเมื่อปี2567เนื่องจากไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรโดยโครงสร้างดังกล่าวครับช่วยป้องกันการกัดเซาะลดผลกระทบต่อ
1: ที่กำลังสูบน้ำรวม 5,280,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะเปิดการแข่งขันมวยไทยสืบสานมวยไทยรายการสืบสานมวยไทยจากรากหญ้าสู่ค่ะซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศแล้วจัดที่เวทีมวยชั่วคราวทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะโดยมีผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมงานท่ามกลางประชาชนที่มาเข้าชมมาเชียร์การแข่งขันด้วยการแข่งขันนะคะก็จัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วเปิดโอกาสให้นักมวยหน้าใหม่จากทั่วประเทศได้มาแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันจาก4ภูมิภาค6รุ่นด้วยกันเป็นชาย5รุ่นและหญิง1รุ่นค่ะเป็นการพัฒนาฝีมือและต่อยอดสู่เส้นทางนักมวยอาชีพในอนาคตค่ะ
0: โดยการนี้ครับรองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่ามวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการผลักดันจากเวทีชุมชนสู่เวทีสากลจึงไม่เพียงช่วยพัฒนานักกีฬาแต่ยังสร้างอาชีพและรายได้ให้คนในวงการมวยตลอดจนเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการท่องเที่ยวมีอาหารพื้นบ้านวัฒนธรรมประจำจังหวัดทั้งนี้ครับการแข่งขันยังมุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนที่รักมวยได้พัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและก้าวสู่เวทีอาชีพอย่างมั่นคงพร้อมยกระดับมวยไทยให้เป็นพลังสำคัญในการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกอีกด้วยครับ
1: นี่แหละค่ะบรรยากาศในรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศซึ่งจัดที่อีสานบ้านเราที่จังหวัดอุดรธานีนี่เองค่ะ
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าในพื้นที่ภูหลวงจังหวัดเลยเพื่อสร้างสมดุลให้ธรรมชาติและคนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเกื้อกูลวันนี้จังหวัดเลยได้น้อมนำพระราชดำริมาสานต่อผ่านการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นให้สัตว์ป่าโดยผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนทั้งเจ้าหน้าที่ชุมชนเยาวชนและจิตอาสาร่วมฟื้นฟูป่าให้กลับมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้งติดตามได้จากรายงานพิเศษจังหวัดเลยสานต่อพระราชดำริฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าภูหลวง
2: ภาพของช้างภายในอุทยานแห่งชาติภูหลวงเป็นส่วนหนึ่งของช้างในโครงการคืนช้างสู่ป่าธรรมชาติในพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงริเริ่มขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2542ณผืนป่าภูหลวงทรงมีพระราชดำริสำคัญให้ดำเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งอาหารช้างป่าเพื่อสร้างความสมดุลให้สัตว์ป่ามีกินในบ้านและคนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกันจากพระราชดำริในวันนั้นสู่การผนึกกำลังครั้งสำคัญของชาวจังหวัดเลยนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเลยสานต่อพระราชปณิธานผ่านโครงการฟื้นฟูอาหารช้างป่าภูหลวงอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยขับเคลื่อนใน2พื้นที่นำร่องได้แก่อำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวง
3: ในการทำโป่งเทียมนะเพื่อจะเป็นแหล่งอาหารของช้างเนี่ยจังหวัดได้เดินตามพระดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านเนี่ยได้มีโครงการพระดำริในเรื่องของอาหารช้างในพื้นที่ของอำเภอภูหลวงจังหวัดได้นำแนวพระดำรินี้เนี่ยมาขยายผล

0: ในส่วนของอำเภอวังสะพุงและอำเภออื่นๆนี่มีปัญหาเรื่องช้างนะครับลงมาหาอาหารในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนทำโป่งเทียมเนี่ยเพื่อที่จะสร้างแหล่งอาหารให้กับช้างซึ่งอยู่ข้างบนอยู่ที่บ้านของช้างเองก็คือป่าทางอำเภอวังสะพุงแล้วก็อำเภอภูหลวงทำหลายโป่งทีเดียวครับในอนาคตเนี่ยจะได้เป็นแหล่งอาหารของช้างเราก็จะทําในช่วงเวลาแหล่งอาหารช้างตรงนี้มันจะมีช่วงเวลาอยู่ก็อาจจะทุก3เดือนหรือทุก4เดือนนะที่เราจะขึ้นไปทําทีนึงนะตอนนี้ก็ทํารวมๆแล้วเป็นร้อยโป่งเพื่อที่จะให้ช้างเนี่ยได้อยู่ในป่าไม่ได้ลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนครับ
1: พลังความร่วมมือระหว่างส่วนราชการผู้นำชุมชนเยาวชนและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันน้อมนำแนวทางพระราชทานมาปฏิบัติจริงด้วยการสร้างโป่งเทียมเติมแร่ธาตุที่จำเป็นลงสู่พื้นดินซึ่งนับเป็นหัวใจสำคัญในการคืนความอุดมสมบูรณ์ให้ป่าธรรมชาติ
0: โครงการพระบรมีในเรื่องของงานช้างเนี่ยโดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จแม่ก็คือสมเด็จพระเป็นปีหลวงของเรานะครับเป็นโครงการที่ก่อเกิดประโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าเกิดว่าท่านได้ดูคลิปช้างเนี่ยได้คลอดลูกตรงโป่งนั้นด้วยเวลาเราทำโป่งแล้วเนี่ยเราก็จะติดกล้องไว้เพื่อจะดูความเคลื่อนไหวว่าช้างเนี่ยมาใช้แหล่งอาหารตรงนี้จริงไหมประการสำคัญก็คือว่าช้างเนี่ยลงมาในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนเนี่ยเท่าเดิมไหมหรือระยะเวลาในการลงมาเราก็จะประเมินว่าการทำโป่งของเราเนี่ยในพื้นที่ต่างๆที่เราทำเนี่ยผลเป็นประการใดนะเพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับอาหารช้าง
1: การจัดทำโป่งเทียมในพื้นที่นำร่องอำเภอวังสะพุงและอำเภอภูหลวงในครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นการเติมแร่ธาตุให้สัตว์ป่าแต่คือการล้อมรวมหัวใจของคนเมืองเลยในการสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้พื้นป่าภูหลวงยังคงเป็นบ้านที่อบอุ่นของช้างป่าและรักษาสมดุลแห่งธรรมชาติให้คงอยู่คู่จังหวัดเลยอย่างยั่งยืนตลอดไปค่ะทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยรายงาน
2: เห็นบรรยากาศแล้วอยากไปร่วมทำโป่งเทียมกับเขาจังเลย
3: นะ
2: อยากกลับบ้านแต่ว่าไม่ขอไปเล่นกับน้องช้างป่าอันตราย
3: สาวเลยนี่สาวเลย
2: ใช่
3: สาวเลยบรรยากาศดีช่วงนี้อากาศก็เริ่มน่าเที่ยวแล้วนะช่วงนี
2: ้เดี๋ยวสาวเลยจะพาคุณผู้ชมแล้วก็พี่ต๋อมมาที่ขอนแก่น
3: ครับ
2: มาออกกำลังกายมาโยกย้ายหน่อยเดี๋ยวเมื่อยแล้วเมื่อยแล้ว
3: ท่าแปลกๆท่าสนุกสนุกนะ
2: ตอนนี้เลยไหมคะเราไปดูของจริงกันดีกว่านะคะบรรยากาศที่เทศบาลตำบลบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะเขาส่งเสริมสุขภาพประชาชนชวนชาวบ้านและผู้รักสุขภาพนะคะมาร่วมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นเป็นประจำทุกวันสร้างเสริมสุขภาพดีๆพร้อมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีในชุมชนค่ะโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยค่ะบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์ข้างตลาดสดเทศบาลตำบลบ้านแฮดอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นค่ะนายพนมศรีอุทานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮดพร้อมคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ได้นำประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านแฮดและผู้ที่รักสุขภาพนะคะมาร่วมกิจกรรมออกกำลังกายด้วยการเต้นแอโรบิกในช่วงเย็นๆแบบนี้ล่ะค่ะท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความคึกคักและสนุกสนานเราเป็นชาวอีสานแท้ๆแล้วเราก็ต้องม่วนนะคะ
3: ต้องใส่ม่วนอยู่แล้ว
2: ต้องม่วนต้องแซ่บไม่แพ้ภาคไหนเลยนะคะโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการออกกำลังกายเพื่อป้องกัน NCD สำหรับกิจกรรมที่คุณผู้ชมเห็นนะคะก็ได้รับเกียรติจากทีมครูแดงลานหมอนขิดริมบึงแก่นนครจังหวัดขอนแก่นที่มานำเต้นแอโรบิกค่ะมาถ่ายทอดจังหวะและท่าเต้นที่สนุกสนานช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานได้ขยับร่างกายอย่างต่อเนื่องโดยมีประชาชนสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า200คนเลยค่ะ
3: โอ้โหน่าสนุกนะ
2: ตอนแรกท่าวอร์มอยู่ยังไม่พี
3: ตอนแรกพี่คาดหวังว่าจะมีเพลงอะไรรู้ไหมจิงจกเคยดังใน TikTok ซึ่งทั้งนี้ครับเทศบาลตำบลบ้านแฮดได้มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิกประจำทุกวันกันอยู่แล้วเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใส่ใจสุขภาพและออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอขณะที่ทุกวันอาทิตย์ครับจะมีทีมครูฝึกจากภายนอกหมุนเวียนกันมาร่วมสร้างสีสันและความหลากหลายให้กับกิจกรรมเพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้กับประชาชนร่วมกันออกกำลังกายกันอย่างต่อเนื่องทางด้านนายพนมศรีอุทานายกเทศมนตรีตำบลบ้านแฮดได้กล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยส่งเสริมสุขภาพให้ร่างกายแข็งแรงแล้วยังเป็นพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้พบปะสร้างความสัมพันธ์อันดีกันระหว่างกันนะครับแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขสะท้อนความร่วมมือของเทศบาลและประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี

0: ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญมาร่วมกันออกกำลังกายได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปครับ
1: เดี๋ยวจบรายการเราไปกันเลยนะคะ
0: ไปเราเต้นกันต่อ อันนี้เป็นบรรยากาศของทางบ้านแฮดเรามีบรรยากาศของท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลรัตน์เหรอคืออุบลรัตน์ใช่ไหม
1: อ๋อท่านจะมาเต้นใช่ไหม
0: ท่านจะพามาเหรอต
1: ัวอันนี้ไม่ใช่
0: แต่เป็นรอบหน้าจะพาเต้นรอบหน้าพาเต้นรอบนี้มามีงานพิเศษกันหน่อย
1: มีงานพิเศษเขาบอกว่า
0: เ
1: ป็นอันซีนของจังหวัดขอนแก่นเป็นอันซีนของภาคอีสานแล้วก็เป็นอันซีนของประเทศไทยด้วย
0: เดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันเรื่องของการจัดงานพิธีตักบาตรเทโวโรหณะนมัสการองค์พระใหญ่ไหว้ลอยพระพุทธบาทประจำปีงบประมาณ2570จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนช่วงนี้พักสักครู่นึงก่อนครับ

0: าพกัน
1: มากินเหล้ากินเหล้า
2: จอ
0: แกล้งปวดฟัน
3: ชนแก้ว
0: ชนแก้วพกน้ำแก๊กหวยไปด้วย

0: แกล้งดราม่าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้าเพื่อตับที่ดีขึ้นร่างกายที่แข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้เก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวันงดเหล้าเข้าพรรษา
1: หนึ่งปีมีเธอเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความหยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสางบุญสืบสารศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ําอําเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพบกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

0: ลับมารับชมติดตามข่าวสารกันต่อค่ะในรายการอีสานวันนี้นะคะซึ่งช่วงนี้เราก็จะเห็นเลย มีแขกรับเชิญสุดพิเศษมาร่วมรายการกับเราถึง2ท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะนั่นก็คือท่านกรุงนามสง่าในอำเภออุบลราชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับนายครับ
0: ค่ะและท่านที่อยู่ใกล้น้องฝนนี่นะคะท่านเจษดาตันติบัญชาชัยนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลราชสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับเมื่อสักครู่นี้แซวๆกันบอกว่าช่วงปันแห่จะมีพาเต้นท่านนายกพาเต้นของท่านนายกก็น่าจะมีรอบช่วงหนาวๆนู่นแหละจะมีกิจกรรมเต้นวันนี้เอางานใหญ่ก่อนงานบุญกันก่อน
0: ค่ะค่ะสำหรับงานบุญงานนี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปสัมผัสกำลังใกล้ละใกล้จะเกิดขึ้นในวันที่26ถึง27ตุลาคมนี้กับงานที่เป็นอันซีนคือยกระดับจากงานระดับอำเภอระดับจังหวัดยกระดับเป็นงานระดับประเทศเลยแล้วก็ต่อไปก็จะยกระดับเป็นงานแบบซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะกับงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะค่ะซึ่งมีมานานแล้วอยากจะถามว่างานนี้ค่ะท่านในอำเภอค่ะเรามีมานานแล้วทำไมถึงได้ยกระดับงานนี้ให้เป็นงานสำคัญของอำเภอเราคะ
3: ก็อยากจะเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าในส่วนของวัดพระบาทภูพันคำเนี่ยเป็นวัดเก่าแก่ของอำเภอนะฮะซึ่งมีอายุตั้งแต่ปี2492
1: ครับ
3: นับปีนี้ก็เป็นปีที่77ละเกิดก่อนเขื่อนอุบลราชอีกเขื่อนวัดเราฉลองครบรอบ60ปีเนี่ยในปีนี
1: ้
3: นะครับแล้วก็เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็ภูมิประเทศของวัดเนี่ยนะครับคล้ายคลึงกับพุทธประวัตินะครับในส่วนของบรรยากาศของวัดนะครับโดยเฉพาะถ้าขึ้นไปบนวัดพระบาทภูพันคำตรงองค์หลวงพ่อพระใหญ่เนี่ย
1: ครับ
3: จะสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์เนี่ยได้360องศาแบบพาราโนมา

0: ด้านหลังนี่เป็นทะเลสาบของเขื่อนอุบลรัตน์ด้านหน้าท่านจะมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภออุบลรัตน์ไม่ว่าจะเป็นของอำเภอน้ำพองมองเห็นนะครับด้านซ้ายก็จะเป็นอำเภอเขาสนกวางนะครับท่านถึงจุดนั้นแล้วก็ที่สำคัญคือไฮไลท์คือบันไดสวรรค์นะครับ1,049 ขั้น
1: ครับ
0: ในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นอันซีนแล้วก็มีรอยพระพุทธบาทนะครับซึ่งในครั้งอดีตเนี่ยหลวงพระอาจารย์บุญปัญญาวุฒโ
1: ธ
0: นะครับท่านนำพระภิกษุสงฆ์เนี่ยจำนวนรวมแล้ว4รูปเนี่ยนะครับไปเดินธุดงค์แล้วก็ไปพบรอยพระพุทธบาทตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญนะครับท่านมาเนี่ยท่านก็จะเจอแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะนำเลี้ยงก็คือพระมหาเจดีย
1: ์
0: ศรีวชิระโสพลอุบลรัตน์นะครับซึ่งกำลังจะสร้างจะเสร็จก็จะเสร็จแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นอีกจุดนึงที่ท่านจะมาแล้วจะได้ชมนะครับก็คือพระมหาเจดีย์ศรีวชิระโสพลอุบลรัตน์นะครับซึ่งกำลังก่อสร้างจะแล้วเสร็จแล้วครับ
1: ครับบรรยากาศที่คือแบบ
2: อยู่ข้างองค์พระใหญ
0: ่ครับ
3: ดูสิคะแค่เราเห็นภาพบรรยากาศนี้เป็นภาพบรรยากาศปีที่แล้วเราเห็นแล้วยังขนลุกเลยทราบมาว่าปีนี้จะยกระดับให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมด้วย
1: ขนลุกตระการตากันมากนะครับท่านนายกครับความพร้อมของการจัดงานปีนี้พร้อมแค่ไหนแล้วก็กิจกรรมพิเศษความยิ่งใหญ่ตระการตารวมไปถึงความสะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์นี่คือมีอะไรบ้างครับ
2: ด้วยความพร้อมที่เราจัดมาหลายปีปีนี้เป็นปีที่26นะครับแล้วเราจัดต่อเนื่องมาตักบาตรเทโว40ปีแต่ทำงานยิ่งใหญ่เนี่ยเราทำมา26ปีแล้ว
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นความพร้อมผมว่ามีความพร้อมมากอยู่ที่ว่าแต่ละปีเราจะทำให้เกิดความโดดเด่นในกิจกรรมอะไรบ้างซึ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกวนข้าวทิพย
1: ์
2: หรือโรงทานหรือพระที่เดินลงมาจากบันไดสู่สวรรค์เนี่ยแล้วรวมทั้งพิธีตักบาตรอะไรเนี่ยเราจัดมาต่อเนื่องแล้วก็เห็นปัญหาแก้ไขปัญหาแก้ไขเรื่องรถติดแก้ไขปัญหาเรื่องที่วางตักบาตรงั้นปัญหาเหล่านี้ผมว่าเราพร้อมมากพร้อมมากรวมทั้งการจัดการสถานที่เนี่ยก็มีการจัดการดีกว่าเดิมด้วยการทำโดมขนาดใหญ
1: ่
2: นะครับมีพระสงฆ์ที่เข้าไปนั่งเรียบร้อยแขกผู้ใหญ่มาเป็นร้อยเราก็เตรียมความพร้อมเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างจะสมบูรณ์เรื่องเหลือเวลาผมว่าการเตรียมพร้อมคนคือแล้วเสร็จวันที่24น่าจะเสร็จแล้วก็25 26เนี่ยก็จะเป็นเตรียมความพร้อมที่ต้อนรับแขกที่จะมาเยี่ยมชมได้แล้วนะครับ
3: ค่ะท่านนายกคะกิจกรรมปีนี้คือเราปักหมุดไว้แล้ววันที่26 27ตุลาคมนี
1: ้
3: กิจกรรมไหนที่ไม่ควรพลาดนักท่องเที่ยวต้องไปมีกิจกรรมอะไรบ้างต้องมาเวลาเท่าไหร่ต้องเตรียมตัววางแผนยังไงบ้างคะ
2: ผมว่าสิ่งแรกที่เราทำเนี่ยคือเราจะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีก
1: ็
2: คือตักบาตรแล้วเราอยากทำให้การตักบาตรที่ยิ่งใหญ
1: ่
2: แล้วก็เป็นที่ฝังจำเป็นที่เรียนรู้ของเด็กเยาวชนรุ่นหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนี่ยคือพุทธประวัติว่าอย่างไรเราจะทำอย่างนั้นให้เด็กมาจำภาพแล้วก็เรียนรู้เพื่อไปสืบต่อกันให้ประเพณีสืบต่ออย่างยาวนานแล้วเป็นภาพจำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตั้งใจทำก็คือเรื่องแรกก็คือมาตักบาต
1: ร
2: มาทำบุญแต่สิ่งที่ตามมาหลังจากตักบาตรทำบุญแล้วคนจำนวนมากๆเนี่ยก็เป็นคนที่มากระตุ้นเศรษฐกิจในอำเภออุบลรัตน์ร้านอาหารในอำเภออุบลรัตน์ปีแรกๆที่ชาวบ้านยังไม่ได้เตรียมตัวเชื่อไหมว่าไม่มีข้าวกิน
1: ครับ
2: เพราะชาวบ้านเขาบอกว่าตักบาตรเทโวคนมาเป็นหมื่นๆร้านอาหารเต็มหมดร้านอาหารปลาหมดกุ้งหมด
1: ชาวบ้านขายหมด
2: ขายหมดชาวบ้านไม่ได้กิน
1: ครับ
2: คุณหมอทานทิพย์โรงพยาบาลบอกว่าฉันไม่มีข้าวเที่ยงกิน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือการกระตุ้นเศรษฐกิจงั้นแล้วก็ต่อมาก็มีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งในเขื่อนอุบลรัตน์เช่นมีร้านกาแฟมีร้านอาหารมีแพสุดท้ายก็มีหอดูดาวผมว่าตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่คนที่เป็นแปลกใหม่เมื่อก่อนสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยจะไปดูท้องฟ้าจำลองต้องไปดูที่กรุงเทพตอนนี้กระจายตามภาคแล้วขอนแก่นเป็นหนึ่งในนั้นที่ทำให้มีหอดูดาวส่วนภูมิภาคเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดโดยเฉพาะคนที่พาแอดเวนเจอร์ขึ้นเราก็มีอุทยาน2แห่งนะครับหินช้างสีอุทยานน้ำแข็งไปกางเต็นท์นอนได
3: ้พายเรือคายักก็ได้ไปกางเต็นท์ก็ได้
2: ใช่ใช
1: ่ท่านนายอำเภอครับพูดถึงการจัดงานครั้งนี้ก็จะเป็นการร่วมกันจากหลากหลายภาคส่วนการร่วมมือ

0: การจากหลายภาคส่วนนี้จะเป็นการส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ไงบ้างครับ
1: ครับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยรัฐบาลเนี่ยนะครับให้ความสำคัญครับโดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เน้นหนักนะครับเรื่องแม้กระทั่งท่านอธิบดีกรมการปกครองท่านอนุชาโคสาศิวิไลนะท่านก็ให้คอนเซปต์ว่าให้นายอำเภอพาเที่ยวนะครับก็งานนี้ก็ถือว่าตรงกับคอนเซปต์นะครับว่าพาเที่ยวนายอำเภอพาเที่ยวจริงๆอำเภอวัดของเราเนี่ยนะครับสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยมีอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีได้นำเรียนว่ามีทั้งภูเขาแล้วก็มีทะเลสาบก็คือเขื่อนอุบลรัตน์ของเราแล้วก็อยากจะเรียนว่าสายแคมปิ้งนะครับเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศนะครับสายแคมปิ้งในริมอ่างเก็บน้ำของเขื่อนอุบลรัตน
2: ์
1: ไล่มาตั้งแต่บ้านภูเขาวงบ้านแก่งศิลาบ้านโนนสวรรค์เนี่ยนะครับสายกลางเต็นท์ท่านมาก่อนได้นะครับ งานเริ่มมัน26 27ตุลาเนี่ยท่านมา24 25ได้นะมันจองที่กลางเต็นท์นะครับก็จุดเด่นของเราก็คือเรื่องธรรมชาติ
0: ครับ
1: จะเชิญชวนนะครับในส่วนของการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากทุกส่วนราชการทั้งภาครัฐภาคเอกชนนะครับในส่วนของการจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับวันนี้แล้วก็อยากจะฝากว่าปีนี้เป็นปีพิเศษอีกปีนึงนะครับในส่วนของการลำถวายเป็นพุทธบูชานะครับว
2: ัน
1: นี้เราได้ปีนี้นะครับได้นางเอกหมอลำคณะชื่อดังก็คือน้องอ้อมแอมละไมแสงทองนะครับนางเอกหมอลำคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับมาเป็นผู้นำลำบวงสรวงแล้วก็เชิญชวนแฟนคลับน้องอ้อมแอ
0: ม
1: นะครับมาให้กำลังใจน้องนะครับตั้งแต่7นาฬิกาของวันที่27ต
0: ุ
1: ลาคมที่ถึงนี้นะครับมาเป็นกำลังใจให้น้องแล้วก็ถือว่าได้บุญด้วยนะครับสายบุญนี่ต้องมาตามพาดครับ
0: ดังลำรับเพิ่มไหมครับน้องน้ำฝนเพชร NBT อย่างเงี้ยไปได้ไหมครับเนี่ย
1: ได้ครับ
2: ขอไปตักบาตร
1: นางลำนี่ทุกตำบลหมู่บ้านมานะครับทั้งเกษตรหมู่บ้านแล้วก็6ตำบลของอำเภออุบลรัตน์เป็นการรวมใจของพี่น้องชาวอำเภออุบลรัตน์ทั้งหมดเลยทุกตำบลทุกภาคส่วนร่วมกันนะครับ
2: น้ำฝนอยากไปเห็นภาพเนี้ยค่ะคือเห็นแล้วขนลุกคือการที่เราเป็นการจำลองพุทธประวัติคือมีการพระสงฆ์เดินลงมาจากบันไดสวรรค์เทวดานางฟ้าใดๆคือปีนี้เตร
3: ีย
2: มอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะคือเห็นภาพแล้วแบบขนลุกเลย
3: ฝรั่งเนี่ยไม่เคยเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝรั่งมาจะอันซีนเขามากแล้วเขาเห็นเราใส่นางฟ้าเทวดาใส่ชุดไทยเขาอยากใส
2: ่
3: ปีนี้เทศบาลจะหาชุดไทยไปเปลี่ยนให้เขาถ่ายรูปไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายฟรีนะครับ
2: เนี่ยเราเดินลงมาแบบบันไดเป็นพันๆขั้น
1: จริงๆขบวนนางฟ้านางสวรรค์หรือเทวดานี่เป็นขบวนที่มารับเสด็จพระพุทธเจ้าที
3: ่
1: เสด็จจากชั้นสวรรค์ดาวดึงส
0: ์
1: เพื่อมาโปรดสัตว์บนโลกมนุษย์ของเราขบวนนี้ท่านทางท่านนายกเทศมนตรีได้จำลองเนี่ยขึ้นมาให้คล้ายคลึงกับพุทธประวัติให้มากที่สุด
0: แล้วเราจำลองได้คล้ายของจริงจากประวัติที่เราได้ศึกษามาน
1: ี่ส่วนใหญ่ก็เป็นลูกๆนักเรียนจากโรงเรียนอุบลรัตนพิยาคม
3: ต้องชื่นชมมากเพราะชาวบ้านในอำเภอแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือโดยเฉพาะถ้าเราเอาเงินไปจ้างเนี่ยคนเป็นพันเนี่ยไม่รู้จะจ้างเท่าไหร่เราไม่มีเงินพอเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมท
0: ั้
3: งภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็โรงเรียนเนี่ยน่ารักมากทั้ง3โรงเรียนโรงเรียนหลักๆก็คืออุบลรัตน์พิทยาคมโรงเรียนมัธยมโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนพระบาททางอาจารย์แรกๆเลยเนี่ยท่านจะมาผูกผ้าให้เรานะครับสอนพวกลูกๆหลานๆมาทำตอนนี้ก็ทำเป็นเกือบหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจแล้วก็ทำให้บ้านเราเนี่ยมีวันนี้บรรจุในปฏิทินการท่องเที่ยวประเทศไทยหลายท่านมาดูก็จะไปเปรียบเทียบหลายๆแห่งไม่ว่าจะเป็นที่อุทัยธานีหรือพระพุทธบาทซึ่งจุดเด่นแต่ละแห่งเนี่ยไม่เหมือนกันของเราเรากล้าพูดเลยว่าในภาคอีสานมีที่เดียวที่พร้อมแบบนี
0: ้
3: สวยแบบนี้เพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญมานะครับเพราะฉะนั้นที่ท่านนายอำเภอบอกแคมปิ้งเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตอนที่มาเที่ยวนะครับทุกตอนเย็นชาวเมืองในขอนแก่นเนี่ยจะไปทานอาหารจะไปอยู่ริมเขื่อนเพราะเราจะไปชมพระอาทิตย์ตกฝั่งเขื่อนเนี่ยเป็นฝั่งที่ไปชมพระอาทิตย์ตกเป็นจุดที่สวยงามมากในตอนเย็นเพราะฉะนั้นท่านเสาร์อาทิตย์หรือวันธรรมดาที่ท่านอยากไปรีแลกซ์นะครับเชิญไปแล้วก็ไปซื้ออาหารท้องถิ่นประเทศ
1: ได้ตลอดปีครับ
3: ได้ตลอดปี
1: สายแคมปิ้ง
3: ยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวไม่มีฝนนะครับจะดีที่สุดและอากาศเย
0: ็
3: นในอำเภออุรัตต้นไม้เยอะมีอุทยานเพราะฉะนั้นอำเภออุรัตจะเย็นกว่าในเมืองทุกฤดู2องศาเพราะฉะนั้นเป็นเมืองน่าอยู
0: ่ครับ
2: เหมือนโดนล่อลวงเลยค่ะว่าเราต้องไปเลย

0: อยากไปเริ่มสนใจตั้งแต่ท่านนายอำเภอพาเที่ยวแล้วท่านนายอำเภอพาเที่ยวท่านนายกพาเที่ยว
1: ครับ
0: สัญญากันไว้ว่าเราต้องไปแล้ว
2: ครับ
1: แต่นี่ก็คือการสัมภาษณ์พิเศษอย่าลืมไปเจอกัน
0: ครับ
1: 26 27คือการจัดงานวันที่26เราจะมีไฮไลท์คือชวนไปกิจกรรมที่หอดูดาวส่วนวันที่27เนี่ยเริ่มตั้งแต่เช้ามืดเลยไปจับจองที่เดินทางเข้าไปได้เลย
3: มีกวนเข้าทิพย์ด้วยท่านนายก
4: มีกวนเข้าทิพย์วันที่20
1: ละ
4: เมีย
1: นวันที่26
4: มีกวนเข้าทิพย
0: ์ครับอยู่จุดไหนครับท่านนายก
4: อยู่ในวัดเลยครับ อยู่ในวัดแล้วก็เราจะเตรียมการเรื่องพิธีทั้ง5หมู่บ้านจะมาทำเพื่อที่จะให้เหมือนกับพุทธประวัติ
0: oh.
4: ใช้อะไรบ้างน้ำนมข้าวใช้ธัญพืชอะไรเงี้ยเราก็จะมากวนตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับพอกวนเสร็จก็จะได้ข้าวทิพย์ออกมานะครับ
1: หาชมยากมากคืออย่างรุ่นน้ำฝนเนี่ยไม่รู้จักมาก่อนเลยอะไรคือการ
4: เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ชิม
0: ต้องได้ไปชิมอ่ะให้ท่านนายอำเภอได้ฝากเชิญชวนหน่อยแบบกระซับสั้นๆให้แบบนักท่องเที่ยวหรือว่าคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ตอนนี้ไปร่วมงานในวันเวลาสถานที่ครับ
3: ก็ถ้าเป็นวัดสวยพระใหญ่ก็ต้องที่วัดพระบาทภูพานคำนะครับแน่นอนเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็เป็นอันซีนของเราเราอยากจะนำเสนอแล้วก็ท่านไปเที่ยวได้ทั้งบุญได้ทั้งธรรมชาติแล้วก็ได้วิว360องศานะครับบนยอดเขาวัดพระบาทภูพานคำนะครับประมาณ300เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางท่านเห็นวิวทิวทัศน์แบบพานาโรม่
1: า
3: เห็นทั้งหมดเลยครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเยี่ยมแล้วก็อำเภออุบลของเรานะมีเขื่อนอุบลรัตน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสานท่านได้ชมน้ำกำลังเต็มเขื่อน
0: ครับ
3: กับบรรยากาศของน้ำแล้วก็ภูเขานะครับน้ำภูเขาก็คือจุดที่เราต้องอยากจะไปอยู่แล้วครับ
1: ค่ะท่านนายอำเภอชวนไปเที่ยวที่อำเภออุบลรัตน์แล้วท่านนายกล่ะคะ
4: ไปเนี่ยผมอยากเชิญชวนไปทานอาหารแฟเราเยอะมากท่านจะชิมทั้งเดือนเลยยังไม่ซับร้านก็ยังมีนะครับแต่ที่สำคัญก็คือเรามีที่ท่องเที่ยวหลากหลายมีอุทยาน2แห่งมีบางแสน2แล้วก็ถ้าท่านไปคณะใหญ่จองแพลงล่องแพไปดูโซลาร์เซลล์ไปดูหน้าเขื่อนก็ได
0: ้
4: ช่วงนี้อากาศดีที่สุดก็อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปเยี่ยมชมไปแวะบ้านเราแล้วเราจะต้อนรับอย่างดีครับ
0: สุดยอดมากครับไปเที่ยวกันได้ที่อำเภออุบลรัตน์ต้องขอบคุณท่านนายอำเภอและท่านนายกมากๆนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้และประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันไปเที่ยวในครั้งนี้จะเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจ
4: เกิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขง

เรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม

0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารในรายการอีสานวันนี้กันต่อค่ะอย่างที่บอกไปวันนี้เริ่มแล้ว12-18 ตุลาคม 2569นะคะกับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่กรุงเทพมหานครมาดูบรรยากาศกันประเทศไทยแบบเตรียมพร้อมเป็นเจ้าบ้านกันสุดๆไปเลยนะคะเริ่มแล้วค่ะการประชุม IMF World Bank 3ประเทศในรายการ Thailand Connect 12-13 ตุลาคม 2500ไปผ่านมุมมองของพิธีกรนะคะกับการนำเสนอศักยภาพของไทยรวมไปถึงเรื่องของอนาคตการจ้างงานภูมิรัฐศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรวมถึงแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดการลงทุนจากนานาชาติค่ะ
1: นอกจากนี้ครับยังพาชมเบื้องหลังความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพทั้งห้องประชุมที่ผสมผสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ท่าไทยเข้ากับการออกแบบและศูนย์สื่อมวลชนที่รองรับการรายงานข่าวสู่ผู้ชมทั่วโลกอีกหนึ่งไฮไลท์ครับคือการเชื่อมโยงเวทีเศรษฐกิจระดับโลกสู่ชุมชนไทยผ่านผ้าไทยงานหัตถกรรมสินค้าโอท็อปอาหารไทยการนวดไทยและการแสดงทางวัฒนธรรมพร้อมเปิดมุมมองผู้ประกอบการถึงโอกาสขยายตลาดสู่ต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมช่วงเย็นที่จะมีการเปิด Royal Pavilion โดยนายกรัฐมนตรีสามารถติดตามได้ในรายการ Thailand Thai Connect วันที่12-13 ตุลาคม 2569ตั้งแต่เวลา15:00 น.ถึง 15:30 น.ทางช่อง2 NBT to HD และ NBT Connect ครับ
0: ซึ่งรายการนี้ก็จะเป็นรายการพิเศษเลยนะคะออกอากาศในช่วงวันที่12-13 ตุลาคมคือถ้าชมไม่ทันเนี่ยไปดูย้อนหลังกันได
1: ้
0: ที่เพจ NBT Connect นะคะหรือถ้าจะชมสดๆวันนี้17:00 น.มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการสำหรับการประชุม IMF World Bank ยิ่งใหญ่มากจริงๆค่ะเพราะว่ามีแค่3ประเทศในโลกนี้ที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันมีญี่ปุ่นตุรกีแล้วก็ประเทศไทย
1: ของเรานี่ครั้งที่2แล้วนะ
0: ใช่ค่ะมีแค่3ประเทศในโลกนี้เท่านั้นค่ะที่ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้ง
1: สุดยอดมาก
0: ส
1: ุ
0: ดยอดมากค่ะ
1: ไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันที่จังหวัดสกลนครกันหน่อยครับจังหวัดสกลนครเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ครับก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมกันละเว้นเนื้อสัตว์ทำบุญเสริมสิริมงคลระหว่างวันที่9-18 ตุลาคมนี้พร้อมจัดโรงทานอาหารเจฟรีวันละ2มื้อครับนางระนิดาเหลืองถิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานเปิดเทศกาลถือศีลกินเจประจำปี2569ครับณศาลเจ้าพ่อไต่ฮงกงสกลนครเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครครับโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีเทศกาลนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่9-18 ตุลาคมนี้เพื่อส่งเสริมการถือศีลและการเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์การทำความดีการสืบสานประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนภายในงานครับมีพิธีถวายพุทธบูชาเป็นประจำทุกวันรวมถึงพิธีสวดมนต์และเวียนธูปในวันที่10, 12, 15, และ 18 ตุลาคมตั้งแต่เวลา 18:30 น.พร้อมเปิดให้ประชาชนสักการะหลวงปู่ไต่ฮงกงโจซึและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับ

0: ใครที่ช่วงนี้กระเป๋าแบนไม่ต้องกังวลเพราะว่าเมตตาธรรมมูลนิธิสกลนครค่ะเขาจะบริการอาหารเจฟรีวันละ2มื้อเลยทั้งมื้อกลางวันแล้วก็มื้อเย็นนะคะตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปพี่น้องประชาชนสามารถไปรับประทานอาหารภายในงานหรือนำกลับบ้านได้เลยห่อได้นะโดยขอความร่วมมือค่ะนำปิ่นโตมาใส่อาหารเพื่อลดการใช้ภาชนะสิ้นเปลืองค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกๆคนไปร่วมถือศีลกินเจสร้างบุญกุศลและสืบสานประเพณีอันดีงามที่ศาลเจ้าไต่ฮงกงสกลนครตลอดช่วงเทศกาลเลยค่ะนู่นเลยจนถึง18ตุลาคมเลย
1: ครับไปต่อกันที่จังหวัดบึงกาฬครับไปดูการหาน้ำแหล่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพื่อรองรับฤดูแล้งนี้ครับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬติดตามการดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ครับวงเงินกว่า85ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านสะง้อพร้อมเร่งวางแนวทางบริหารจัดการและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเพื่อให้พี่น้องประชาชนและพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากโครงการได้อย่างคุ้มค่าครับนายสุรพลเจริญภูมิผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานการประชุมรับฟังชี้แจงและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งบ้านสะง้อหมู่ที่2ตำบลหอคำอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเทศบาลตำบลหอคำโครงการดังกล่าวครับดำเนินการโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเขต10อุดรธานีโดยใช้งบกระตุ้นเศรษฐกิจปี2568วงเงิน85,337,600 บาทอย่างไรก็ตามครับยังต้องกำหนดแนวทางบริหารจัดการโครงการให้ชัดเจนครับ
0: ก่อนหน้านี้ค่ะทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดบึงกาฬได้ลงพื้นที่ให้ข้อเสนอแนะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาลเทศบาลตำบลหอคำและกลุ่มผู้ใช้น้ำให้เร่งหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบทางกฎหมายให้ชัดเจนโดยทางปปช.ค่ะจะติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การดำเนินโครงการเกิดความคุ้มค่าและรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนโดยการประชุมครั้งนี้นะคะเขาก็มีการหารือแนวทางบริหารจัดการโครงการอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการถ่ายโอนทรัพย์สินและการขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงส่งเสริมให้ประชาชนและเกษตรกรใช้น้ำอย่างถูกวิธีและให้ชุมชนมีส่วนร่วมดูแลรักษาหอทางเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะเพื่อให้โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งนะทุกๆหน่วยงานเลยต้องร่วมมือกัน
1: ถูกต้องครับ
0: ประเทศไทยมีทรัพยากรที่สมบูรณ์ก็จริงแต่ถ้าใช้ฟุ่มเฟือยมันก็มีวันหมดไปเหมือนกัน
1: ถูกต้องก็ต้องช่วยกันใช้แบบ
0: ประหยัด
1: ประหยัดกันด้วย
0: ใช้ที่จำเป็นเนาะเราจะได้มีน้ำใช้ไปนานๆ
1: ขออนุญาตสารภาพได้ไหมความผ
0: ิ
1: ดทำความผิดมา
0: อะไรคะ
1: แบ่งข่าวเพลินแบ่งให้ตัวเองตลอดเลยสังเกตไหม
0: เดี๋ยวคราวนี้น้ำฝนเล่าเองเพราะว่าน้ำฝนชอบมาก
1: เริ่มเลย
0: เป็นข่าวต้อนรับฮีโร่เหรียญเอเชียนเกมฮีโร่เหรียญทองค่ะที่นครพนมนะคะต้อนรับฮีโร่เหรียญทองร่วมยินดีน้ำวิไลวันโคตรพรมนักเซปัตตะกร้อทีมชาติไทยที่ช่างสร้างชื่อเสียงระดับเอเชียค่ะวันที่11ตุลาคม2569เวลา 16:30 นค่ะว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยนายแพทย์อลงกตมณีกาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต3ร่วมให้การต้อนรับฮีโร่เหรียญทองกลับบ้านแล้วค่ะนางสาววิไลวรรณโคตรพรมนักกีฬาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยโดยมีหัวหน้าส่วนราชการคณะครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครพนมโรงเรียนสุนทรวิจิตรตลอดจนพี่น้องประชาชนค่ะมาร่วมต้อนรับ ที่ลานหน้าพญาศรีสัตนคราชตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมค่ะ
1: ลาเซปักตะกร้อทีมชาติไทยครับซึ่งภูมิลำเนาบ้านเกิดอยู่ที่บ้านนนจันทร์ตำบลพุ่มแกอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับผู้สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่จังหวัดนครพนมและประเทศไทยด้วยการคว้ารางวัลเหรียญทองประเภททีมชุดหญิงจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณประเทศญี่ปุ่นโดยมีชาวนครพนมนี้ร่วมกันแสดงความยินดีและก็ยกย่องความสำเร็จของนักกีฬาที่เป็นชาวจังหวัดนครพนมซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีด้านความมุ่งมั่นความอดทนและความมีวินัยตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและประชาชนในการส่งเสริมการเล่นกีฬาและการพัฒนาศักยภาพสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติอีกด้วยครับ
0: สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากจริงๆสุดยอดมากจริงๆนะคะ

0: ใช่ค่ะคือครั้งนี้การแข่งเอเชียนเกมครั้งนี้ประเทศไทยตั้งเป้าไว้แค่14เหรียญทอง15เหรียญทองไม่เกินนี้แต่ปรากฏว่าทําได้เกินคาดเกินเป้าเพราะว่าทัพนักกีฬาไทยครั้งนี้คว้ามาถึง18เหรียญทองเลย
1: สุดยอดมาก
0: เหรียญเงินเหรียญทองแดงก็เกินคาดเหมือนกันสุดยอดมากๆจริง
2: ๆไปหนูไปหนองบัวลำภูต
0: ่อไปพาคุณผู้ชมไปหนองบัวลำภูเขาก็มีการแข่งขันกีฬาเหมือนกันแต่เป็นกีฬาเยาวชนค่ะณจังหวัดหนองบัวลำภูนะคะคึกคักต่อเนื่องเลยค่ะกับการแข่งขันปัญจักษีรัตน์ยุวชนเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยพร้อมเชิญชวนร่วมพิธีเปิดสุดยิ่งใหญ่ค่ะบรรยากาศที่โรงเรียนหนองบัววิทยายนจังหวัดหนองบัวลำภูค่ะบรรยากาศการแข่งขันกีฬาปัญจักษีรัตน์ยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่12ประจำปี2569บรรยากาศเนี่ยเป็นบรรยากาศวันที่2นะ
1: ค
0: ึกคักแล้วก็เข้มข้นสุดๆโดยทัพนักกีฬาจากทั่วประเทศค่ะต่างมุ่งมั่นทำผลงานอย่างเต็มที่เพื่อเก็บคะแนนผ่านเข้าสู่รอบถัดไปค่ะ
2: การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับประเทศในครั้งนี้ครับจังหวัดหนองบัวลำภูได้มีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนไม่เพียงแต่มุ่งส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬาของเยาวชนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภายในบริเวณงานได้มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองหรือสินค้าโอท็อปของดีของเด่นประจำจังหวัดอีกด้วยรวมถึงร้านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลายเพื่อให้บริการแก่ทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่และกองเชียร์ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศถือเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเลยล่ะครับ
0: เป็นศิลปะการต่อสู้อีกรูปแบบหนึ่งโหสดใสเน
2: า
0: ะ
2: สดใสสดใส
0: เยาวชนเยาวชนเป็นวัยสดใส
2: จากทั่วประเทศเลยได้ขายของด้วยช่วงนี้พักกันสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ

0: อ้าวป่วย
1: เอ้าพี่จะไปไหน
0: อ๋อจะพาลูกไปปลูกปลาหน่อยเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับโลกอ้าวแล้วกล้วยล่ะจะไปไหน
1: จะไปล่องรถหน่อยพี่เพิ่งจูนมาแรงๆเลยไปก่อนนะพี
0: ่โธ่ไอ้กล้วยเอ้ย
2: ควันท่วมเลยนะพ่อนี่แหละคือสาเหตุอันดับหนึ่งที่ทำให้เกิดฝุ่นพีเอ็ม 2.5 เลยนะพ่อ
0: โถ่ไอ้กล้วยเอ้ยช่วยลูกไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเถอะ
3: ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
4: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5

0: ราคาน้ำมันอย่างเบนซินก็ทะลุ50ไปแล้วนะ
1: ช่วงพี่ที่เติมก็41บาทแล้ว
0: ช่วงนี้ไปไหนไปด้วยกันดีกว่า
1: ครับนะ
0: ค่ะ
1: ช่วงนี้มาติดตามพยากรณ์อากาศได้24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันก่อนครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10% ของพื้นที่ครับส่วนมากที่บริเวณจังหวัดชัยภูมิลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศและประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีลมฝ่ายตะวันออกพัดนำความชื้นปกคลุมอ่าวไทยครับ
0: มาดูอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนและตอนล่างกันค่ะอุณหภูมิในภาคอีสานตอนบนค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสค่ะส่วนภาคอีสานตอนล่างนะคะอุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด22องศาเซลเซียสค่ะสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคอีสานค่ะอยู่ในระดับดีมากบางจังหวัดก็เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพนะคะ PM 2.5 เนี่ยเกินมาตรฐาน

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

หนึ่งปีมีเทื่อเดียวสายบุญสายเที่ยวเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ของงานประเพณีตักบาตรเทโวโลหณะเนื่องในวันออกพรรษาประจำปี2569พร้อมชมขบวนจำลองพุทธประวัติพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์สันดาวดึงยิ่งใหญ่งดงามตะการตารวมการไส้บาตรพระสงฆ์ผ่านบันไดสวรรค์1049ชั้นอิ่มบุญอิ่มใจน้ำจะลดฟ้าฟ้าจะลดเขามารวมสางบุญสืบสานศรัทธาอยู่วัดพระบาทผู้พานค่ําอําเภออุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่นแล้วพอกันในวันที่27ตุลาคมนี้บุญใหญ่หนึ่งความประทับใจที่บ่ควรพลาด

พลินวาวัยคันสี่กินกินแต่มันยังหอนแกงบ่อนบอกคันปากคันมันเย็นจังสี่คุยเปลืองอ้อยอ้อยบ่ลงคันสี่กินตับฟ้าแขนบ่ยาวยื้อบ่หอดว่าสี่กินปอดฟ้าแขนสั่นยื้อบ่ถึงคือดังกาดำปีเที่ยมหงมันสี่คองคือลือเป็นดังแสงหิงหอยสิเสงสูบแข่งจันได้ลือคือดังดวงดอกไม้กลางไฟหอมกินมีแต่แมงผู้พังดอมแล้วกะเล่าหนีสันได้ขอเจริญพรออกต้นญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะธรรมะเพื่อชีวิตจะมีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจอน้ำติงละอันพละน่อยมาตอนมาปากออกต้นญาติโยมเมื่อนี้ก็เป็นมือสบายสบายอีกมือหนึ่งสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเต้าล่ะเนาะออกต้นญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ต้องของชีวิตตื่นแต่เด็กลุกตั้งแต่เต้าจะมาประกอบภารกิจเบียกงานของชีวิตการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีกันแล้วกันเพื่อโบหัมโบห้านเป็นนั่นละออกต้นญาติย่อมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคิดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดับมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยให้ตื่นดับคือกาให้หากินดําไกวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเดี๋ยวสละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สั่งบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเนียดป้ากันทำป้ากันสั่งกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอีหยังก็ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีแต่สละคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายพูดดีแล้วเย็นพูดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดักลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ทิพย์ตักบาดหยาดน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสขันตัวโปะตัวควันขันสิกินกินแต่มันยังห่อนแกงบอนบ่ขันปากเปิ่นว่าขันมันเย็นจังสิคุยเปลืองอ้อยอ้อยบ่ลงขันสิกินตับปากแขนบ่ยาวยื้อบ่หอดสันได้ว่าสิกินปอดปากแขนสั่นยื้อบ่ถึงคือดังกาดำปีเที่ยมหงมันปีกองคือลือเป็นดังแสงหิงหอยสีเสงสู่แข่งจันได้ลือคือดังดวงดอดใหม่ทางไผ่หอมกินมีแต่แม่งปูเปิ่งด้อมแล้วแต่เหล่านี้บ่หลับบ่ล้านเป็นเว้าเป็นว่าเป็นเตือนสติพวกเฮาในการใส่ชีวิตเนาะโอ้นี่ยังเข้ามาทางใต้ทางใต้กันเข้ามาได้เด้อคุณแก้วมานี่รัฐเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มหาแป่นคุณนิพนธ์ที่เจโอคุณประยุทธ์สำลันใจคุณอำไพบุญมีเนาะคุณอมรเนินใต้คุณต้องใต้ค้ำอาจเป็นกันยังเข้ามาทักใต้ทักใต้กันเข้ามาได้อ่านบทตัวบทถึงขออภัยเด้อออกสัญญาณย่อมสุภูตโซฟันผู้ที่เข้ามาทักใต้บ่ว่าตั้งไก่ตั้งไก่บ่ว่าทั้งคลื่นไหนว่าท่านไปอ่านบางเดือมันไหลเรียนเรียนเรียนไปอ่านบ่ท่านก็มีย่อมสมบูรณ์ทำนุเนาะคุณใบไม่แห้งใบไม่ร่วงจังสี่เปิ้นก็เข้ามาทักทายตั้งเฟซบุ๊กคือกันเนาะบ่ว่าสิเป็นทั้งนครพนมบ่ว่าสิเป็นทั้งร้อยเอ็ดบ่ว่าสิเป็นทั้งมุกดาหารอำนาจเจริญจังสละเนาะและก็

ทั้งอุบลราชธานีกับพร้อมเด็กคุณกองพ้นสิริเวชบอกว่าอร่อยเอสอากาศเย็นสบายครับเปิ่นว่าเนาะหนักเย็นบ่ละบรรยากาศของครอบครัวแฟนจีตัมมะตอนนี้เริ่มสัมผัสอากาศเย็นแหละเด้เนาะเริ่มเย็นแล้วญาติย่อมสมบูรณ์โซควันท่านเจ้าคุณตื่นมาตั้งแต่ตีแต่ท้องตีสามก็มันได้บรรยากาศแต่รับอากาศมันสิเข้าหนาหนาวเลยได้มันใกล้สิออกพรรษาเนาะเนี่ยเหลืออีกศีลไงศีลหนึ่งก็ออกพรรษาแหละญาติย่อมสมบูรณ์โซควันเนาะเพราะฉะนั้นนี่ชีวิตของพวกเอ้านี่อย่าปล่อยให้มันผ่านพ้นไปโดยเปล่าปราศจากประโยชน์หูจักในการทำคุณงามความดีแก่สัตว์ละโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ผู้บาอาจารย์ประสงค์องค์เจ้าเป็นยิ่งต้องเร่งขวนขวายได้บัดเนี่ยทำบุญทำกุศลทำงานคุณงามความดีได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มันได้หลายที่สุดเด้อ่ะนะคือจังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นได้บอกได้สอนไว้บอกว่าภิกษุผู้ประพฤติเพียงดังพร่มในกามทั้งหลายปราศจากตัณหามีสติทุกเมื่อพิจารณาแล้วดับความอ่อนใจได้ผู้นั้นบ่มีกิเลสเครื่องวันไหวแห่งใจเป็นว่าเป็นว่าเป็นว่าจังปีกาเมสุธรรมจริยว่าวิตะตันโหสธาตระโตสังกายะนิปุโตภิกขุตัสสะโนสันติจินติตาเป็นว่านี่อันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสไว้วิตะตันโหสธาตระโตนี่แหละก็คือว่ามีสตินี่สติทุกเมื่อเป็นว่าจังสันเดภิกขุผู้ประพฤติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายปราศจากตัณหาวิตะตัณโหแก่คือปราศจากตัณหามีสติทุกเมื่อสัทธาสโตพิจารณาแล้วดับความห่อนใจใดผู้นั้นบ่มีกิเลสเครื่องวันไหวแห่งใจเป็นว่าอันนี้คำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นได้สอนไว้ก็เป็นหลักปฏิบัติเพื่อความที่สิได้กำจัดจิตที่มันวันไหวเนี่ยล่ะญาติโยมเป็นบอกให้ประพฤติปฏิบัติเพิ่นบอกว่าประพฤติเพียงดังพร่มในกามทั้งหลายปราศจากตัณหามีสติทุกเมื่อพิจารณาแล้วดับความห่อนใจได้เป็นสละเห็นบ่ล่ะจิตใจของเฮาเนี่ยมันต้องรับอารมณ์เมื่อรับอารมณ์จิตใจมันก็วันไหวอาการที่จิตใจมันวันไหวนั่นมันก็วันไหวไปในลักษณะ2ประการใหญ่ๆก็คือวันไหวไปในความชอบและก็ความบ่มักบ่ชอบภาษายาคู่เป็นภาษาพระพุทธเจ้าเป็นไปคำว่าอภิชฌากับโทมนัสอภิชฌาก็คือความชอบแม่นบ่ล่ะโทมนัสก็คือความบ่มักบ่ชอบหรือว่าความเสียใจก็คือวันไหวไปยังความดีใจหรือว่าเสียใจแม้ดีใจก็มีโทษเสียใจก็มีโทษมันจะมีค่าทอกันบ่แม่นดีใจแล้วมีคุณโดยส่วนเดียวจังปั่นมันจะบ่แม่นแม่นบ่ล่ะดีใจมันก็ทอกันเสียใจมันก็ทอกันเพราะเหตุว่าในหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเป็นเอิ่นอภิชฌาโทมนัสอันนี้ว่ามันเป็นโทษมันบ่มีคุณดีใจอาจสิเฮ็ดให้หลงลืมประมาทจนถึงกับดีใจหลายๆหัวใจหยุดได้มันก็มีเห็นบ่ล่ะญาติย่อมสมผู้สมควรคือจังครับมันมีเรื่องที่ข้าเจ้าเล่าไว้เนาะมีคนผู้นึงเป็นทาสอยู่ในเฮือนของผู้ที่เป็นหังมีผู้หนึ่งเป็นผู้นี้มักเล่นหวยว่าตั้งแต่เมื่อหนึ่งถือหวยได้เงินหลายผู้เป็นเจ้านายป่ะนี่เห็นว่าผู้นี้ร่ำรวยแล้วบ่ควรอยู่เป็นทาสต่อไปแต่ว่ายังบ่บอกให้เจ้าโตฮู้เพราะว่าถ้าบอกให้ฮู้เกรงว่ามันสิเกิดความยินดีหลายไปก็เลยปิดความอันนั้นไว้จนกระทั่งย่ำมือแรงพ่อทำกับเขาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอิ่นมากินเขารับประทานอาหารพร้อมกันพ่อรับประทานอิ่มแล้วก็เปรย์เปรย์ขึ้นบอกว่าโอ้ตอนนี้นี่เจ้าถือหวยเด้อเจ้ามีเงินมีทองหลายเด้ตั้งแต่บัดนี้เจ้าบ่ต้องมาเป็นทาสอยู่หม่องนี้อีกผู้นี้พ่อหัวโตว่าถือหวยมีเงินหลายตอนนี้ยินดีเว้าบ่ออกสะอึกสามเทือหัวใจมันหยุดบัดนี้จะเป็นอันวางเงินต้องที่ถือไว้รวยเบอร์นั่นก็บ่ได้ประโยชน์อีหยังแก่ตนเห็นบ่ล่ะอ้อตนญาติย่อมดีใจดีใจจนกระทั่งหัวใจมันหยุดก็มีคือกันเด้เนี่ยล่ะเพิ่นจึงบอกว่าอีหยังก็ตามที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตของเฮาเนี่ยให้พิจารณาให้ยินตรองซะก่อนดีใจก็อย่าไปดีใจเกินเสียใจก็อย่าไปเสียใจเกินเนี่ยล่ะให้ยินตรองให้พิจารณาจังซั่นล่ะเพราะฉะนั้นนี่ทั้งยินดีทั้งเสียใจทั้งชอบและทั้งบ่ชอบเพิ่นว่ามันเป็นโทษมันบ่แม่นเป็นคุณ
ในทางพระพุทธศาสนาจึงว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาเพิ่นจึงได้แสดงข้อปฏิบัติสำหรับกำจัดอาการที่ใจวันไหวไว้หลายประการโดยทั่วไปเนี่ยเพิ่นจะส่งสอนให้ทำใจให้สงบหรือว่าที่เอิ้นว่าสร้างเงื่อนให้มันให้ใจมันได้อยู่จังซั่นล่ะสร้างเงื่อนใจน่าญาติโยมสร้างเงื่อนให้ใจอยู่ก็คือสร้างเงื่อนใจจังซั่นล่ะในเมื่อจิตใจมันสิฟุ้งซ่านลำคั่นไปอยู่หม่องใดแล้วก็ให้บริกรรมอารมณ์ให้จิตใจมันอยู่ในอารมณ์เดียวแต่ว่าการที่สิปฏิบัติได้จังซี่มันก็ต้องมีเครื่องมือเครื่องมือนั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ทรงแสดงไว้ต่างๆกันตามอุปนิสัยของผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างแต่ละแต่ว่าหลักธรรมคำสอนที่เพิ่นสอนไว้ในหมวดธรรมแต่ละหมวดเนาะอย่างหมวดธรรมหมวดนี้ก็เพิ่นสอนเป็นแนวทางเพื่อกำจัดความวันไหวแห่งใจบ่ให้จิตใจวันไหวก็คือว่านี่ล่ะให้ประพฤติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายแม่นบ่ล่ะปราศจากปัญหามีสติทุกเมื่อพิจารณาแล้วกระดับความอ่อนใจได้เนี่ยบ่ว่าเป็นภิกษุบ่ว่าเป็นออกตนญาติโยมก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ประพฤติปฏิบัติได้คือดังครับที่เพิ่นบอกว่ากาเมสุปัมมจริยวาวิตะตันโหสทาสโตสังขายะนิปุโตภิกขุตัสสะโนสันติอินทิตาเพิ่นว่าแจ้งสั่นเด้อันนี้เป็นคำสอนพระพุทธเจ้าญาติโยมสมโพธิ์ท่านผู้เห็นไปในวัฏฏสงสารภิกขุผู้ประพฤติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายปราศจากปัญหามีสติทุกเมื่อพิจารณาแล้วดับความร้อนใจได้ผู้นั้นไม่มีเกลียดเครื่องวันไหวแห่งใจแต่คือบ่มีกิเลสเครื่องวันไหวแห่งใจนี่แหละมันก็มีลักธรรมอยู่4ประการนั่นล่ะก็คือว่าประพฤติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายปราศจากตัณหาวิตะตัณโหน่ะเนาะสติมีสติทุกเมื่อนะสัทธาสัตโตก็คือมีสติทุกเมื่อพิจารณาแล้วดับความห่อนใจได้เนี่ยล่ะรับธรรมดังที่ได้เว้าเนี่ยเป็นข้อปฏิบัติที่เข้าสามารถปฏิบัติได้ก็คือเบื้องต้นสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายให้ปฏิบัติเพื่อปราศจากปัญหาให้มีสติทุกเมื่อเมื่อสติทุกเมื่อแล้วให้พิจารณาจนมันดับความห่อนใจได้เห็นบ่ล่ะในประการแรกประการตำอิฐอันนี้ถือว่าเป็นรากฐานเป็นมุ่นฐานที่สำคัญก็คือว่าประพฤติเพียงดังพรหมในกามทั้งหลายก็คือให้ปราศจากกามให้เว้นกามนั่นละบ่ให้จิตใจติดอยู่ในกามที่ว่าประพฤติเพียงดังพรหมเนี่ยก็คือว่าประพฤติพรหมจรรย์นั่นละอย่างที่ภิกษุสามเณรเขามาบวชในพระพุทธศาสนาเพิ่นก็เอิ้นว่ามาประพฤติพรหมจรรย์อุบาสกอุบาสิกาสมาทานอุโบสถศีลหรือว่าเพียงศีลห้าก็ถือว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าพรหมจรรย์นั่นมันก็สูงต่ำกว่าตามกำลังหรือว่าความสามารถของผู้ปฏิบัติเอิ้นว่าประพฤติพรหมจรรย์ทั้งนั้นประพฤติพรหมจรรย์ก็คือประพฤติเพียงดังพรหมคนที่เกิดในพรหมโลกเพิ่นเอิ้นว่าพรหมความประพฤติของคนสั่นพรหมเพิ่นเอิ้นว่าพรหมจรรย์น่ะเห็นบ่ล่ะพรหมจรรย์นั่นก็คือจังไดเพิ่นบอกไว้ว่าในขันพรหมนั่นมันบ่มีเพศบ่มีแม่หญิงบ่มีผู้ชายบ่เอิ้นว่านายพร่มหรือว่านั่งพร่มหรือว่าพระพร่มมันเสมอกันหมดเท่าจะคําบ่ดีพร่มที่ลงมาจุ่นต้นพระพุทธเจ้าให้ทรงแสดงธรรมเพิ่นก็บ่ได้บอกว่าเป็นแม่หญิงหรือว่าเป็นผู้ชายแต่ว่าเฮาก็ตีกลุ่มมาว่าเพิ่นเป็นผู้ชายก็เลยเอิ้นว่าเท่าจะคําบ่ดีพร่มผู้ที่เกิดในพรหมโลกบ่มีเกี่ยวข้องกันในเรื่องกามเมื่อขึ้นไปสั่นพร่มแล้วก็บ่มีกามภิกษุสามเณรบวชมาในพระพุทธศาสนาประพฤติเอาอย่างพร่มประหนึ่งว่าพร่มบ่เกี่ยวข้องไปในทางเพศว่างโตว่าเฮานี่เป็นสมณะสักกายบุตรเป็นบุตรของพระสมณะโคดมที่เสด็จออกบวชจากสักกายสกุลเกียรติกันจิตใจให้ห่างจากเรื่องทางกามบ่ให้จิตใจเกาะเกี่ยวในกามแต่นี่ก็เพียงแต่เฮาประพฤติเอาอย่างบ่แม่นพร่มอีหลีบ่แม่นพร่มจริงๆเนี่ยบ่ต้องเว้าเพราะว่าพร่มจริงๆเนี่ยบ่มีเพศบ่มีเรื่องเกี่ยวด้วยกามแต่ว่าเฮาเนี่ยประพฤติเอาอย่างให้คือจังกับพร่มจริงๆบ่ได้เพราะว่ามันยังอยู่ใกล้กามมันไม่ตั้งวัตถุกามมีตั้งกิเลสกามแม่นบ่ล่ะกิเลสกามก็มีวัตถุกามก็มีวัตถุกามก็นี่ละรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอันน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจนี่แหละเพิ่นเอิ้นว่ามันเป็นวัตถุกามแม่นบ่ล่ะกิเลสกามก็คือความใคร่ความปรารถนาความหวงแหนความคิดความอยากความริษยาหึงหวงเฮายังมีอยู่แต่ว่าให้เฮ็ดให้ทำยังเพิ่นก็คือให้ทำยังประพรมก็คือว่า
เมื่อยั่งอยู่

0: ใกล้สามยังเกี่ยวอยู่ด้วยสามป้องกันไปให้เป็นใกล้ๆก้มเพราะประสบกรรมก็ให้พิจารณาให้พิจารณาว่าอนิจจาอัตตุวากามะกรรมทั้งหลายมันบ่เที่ยงบ่ยั่งยืนพหุทุกขามันมีทุกหลายมหาวิสามันมีผิดมีสงหลายอโยคุโลวะสันตัตโตอะกะมูลาทุกขัปปะละมันมีทุกเป็นมวลรากมีทุกเป็นผลคือดังกับก้อนเล็กแดงที่เมื่อผู้ใดจับเขาแล้วมันก็ย่อมไม่มือเฮ็ดให้เจ็บเฮ็ดให้มันเป็นอันตรายเห็นบ่ล่ะนี่อันนี้เป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าเป็นอุปมาเกี่ยวกับเรื่องกามไว้แต่กามทั้งหลายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเป็นว่ามันมีทุกหลายเด้อมันมีผิดมีสงหลายเด้อมีทุกเป็นมวลรากมีทุกเป็นผลเป็นว่าคือจังกับก้อนเล็กแดงที่ว่าเมื่อผู้ใดจับเขาแล้วมันจะย่อมไหม้มือเฮ็ดให้เจ็บเฮ็ดให้เป็นอันตรายฉะนั้นต้องนึกพิจารณาอยู่เสมอเพราะว่าเฮานี่บ่แม่นพร่มต้องมันน้อมนึกพิจารณาบรรเทากามให้ห่างจากใจเมื่อใจบ่ติดในกามใจมันก็สงบระงับเนี่ยอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าประพฤติเพียงดังพร่มเฮ็ดเยี่ยงพร่มมันก็บ่คือกันทีเดียวแต่ว่าเอาเยี่ยงเอายางประพร่มประพร่มเป็นสิมีจังไหนแต่ตามเขาก็เอาเยี่ยงเอายางเป็นในสั่นพร่มนั่นบ่มีกามเขาก็ทำใจบ่ให้มีกามบ่ติดในกามนี่เอิ้นว่าประพฤติพร่มมาจันในกามทั้งหลายเห็นบ่ละเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสสอนไว้ในทางของการประพฤติเห็นบ่ละกาเมสุพรหมจริยวะเป็นว่ากาเมสุพรหมจริยวะนี่ล่ะประพฤติยางพร่มในตามทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติจังสั้นวิตะตันโหเนี่ยประการต่อมาก็คือวิตะตันโหเป็นบอกเป็นสอนว่าให้ปราศจากตัณหาตัณหานี่จะแปลว่าทะเยอทะยานอยากได้หรือว่าสิบอกว่าความติดก็ได้เนาะความติดจังสั้นนะวิตะตันโหปราศจากตัณหาปราศจากความติดว่าสั้นไปตัณหาเนาะตัณหามันจะมีหลายตัณหากามมาตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาคือดังครับที่เฮาเคยได้ยินได้ฟังยะผู้เป็นเทศเป็นแสดงธรรมให้พวกเฮาได้ยินได้ฟังแม่นบ่ล่ะวิภะตัณโหก็คือปราศจากความติดปราศจากตัณหาบ่ติดในอีหยังเนี่ยบ่ติดในกามคุณคือเฮานั่นล่ะก็คือในรูปในเสียงในรสในโผฏฐัพพะในธัมมารมณ์เนี่ยเป็นเอิ้นว่ารูปตัณหาสัพพะตัณหาขันธะตัณหาระสะตัณหาโผฏฐัพพะตัณหาธรรมะตัณหารวมแล้วมันเป็นตัณหา6มันเป็นไปในอายตนะภายใน6เป็นไปในอายตนะภายนอก6นะ2 6เป็น12เป็นอดีต12เป็นปัจจุบัน12เป็นอนาคต12รวมเป็นตัณหา36เนี่ยเป็นกามตัณหา36เป็นภวะตัณหา36เป็นวิภวะตัณหา3636หนมันก็เลยเป็นตัณหา108เห็นบ่ล่ะที่เพิ่นเว้าบอกว่ากิเลสตัณหาตัณหา108เพิ่นว่านี่มันก็มาจากหม่องนี้ล่ะญาติโยมเนาะแยกแยะออกจังซี่เนาะโอ้เนี่ยถ้าเอาเข้าเว้านี่มันบ่แม่นว่าเป็นคําเว้าที่ลอยๆเด้ที่เพิ่นเว้ากิเลสตัณหาตัณหา108นั่นมันบ่แม่นคําลอยๆเด้มันมีที่มาที่ไปคือจังกับนี่ล่ะโอ้ยตัณหา108เนี่ยมันก็มีมาจากเจ้าโทนี่ล่ะตัณหา6แม่นบ่ล่ะรูปะตัณหาสัพพะตัณหากันตะตัณหาระวะตัณหาโพธัพพะตัณหาธรรมะตัณหาเนี่ยเป็นเอิ้นว่าตัณหา6เป็นไปในอายตนะภายใน6เป็นไปในอายตนะภายนอก62 6เนี่ยมันจะเป็น12แม่นบ่ล่ะ6 2 6นี่แหละเห็นบ่ล่ะยกออกมาให้มันเป็น2โตเห็นบ่ล่ะเป็น12มันแยกเป็นอดีต12เป็นปัจจุบัน12เป็นอนาคต12รวมเป็นตัณหา36เป็นกามตัณหา36ภวะตัณหา36เป็นวิภวะตัณหา36 36 3หนแม่นบ่ล่ะมันก็เลยเป็นตัณหา108เป็นบ่ล่ะเห็นบ่ล่ะ36เอา3มาคูณนะ3 6 18 3 3เป็น9ปดหนึ่งก็เป็นติดแม่นบ่ล่ะมันก็เป็น108นี่ล่ะญาติโยมนี่ล่ะทุก108ที่เฮาเว้ากันว่าคึดอีหยัง108เห็นบ่ล่ะทุก108คึดอีหยัง108ตัณหา108กิเลสตัณหาตัณหา108นี่ล่ะมันเป็นจังซั่นนี่ล่ะเฮาเว้ากันว่าคึดอีหยังโอ้ยคึด108เนาะว่าซั่นบางคนนั่งซึมๆนั่งอยู่ผู้เดียวถ้าไปถามว่านั่งเฮ็ดอีหยังก็บอกว่าโอ้ยนั่งคึดอีหยังเล่นๆถามว่าคึดอีหยังบ้างก็ตอบว่าคึดมัน108พุ่นล่ะนี่อันนี้เฮาเว้ากันอยู่เสมอว่าคึดมัน108ก็คือคึดแต่เกี่ยวด้วยตัณหา108นี่ล่ะบ่เคยมีไผว่า109นี่ครับยอมเนาะโอ้ยตัณหา108 ทุกร้อยแปดว่าสันเทียนบอกแล้วมันเป็นจังสั้นที่ว่าว่าคือร้อยแปดนี่มันจะถือตามหลักที่ว่าตัณหามันมีร้อยแปดบ่ติดร้อยแปดในรูปกับบ่ติดในเสียงกับบ่ติดในกลิ่นกับบ่ติดในรสกับบ่ติดในโผฏฐัพพะกับบ่ติดในธรรมะก็คือเรื่องเล่าที่มันเกิดขึ้นที่ใจเอากับบ่ติดจังสั้นล่ะบ่ติดตั้งในอดีตอนาคตปัจจุบันบางเครือพ่อนนึกติดสอนใจว่าอย่าไปติดพ่อติดแล้วมันมีโทษมันต้องสร้างวิตะตันโหคือจังครับที่พระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นสอนไว้ก็คือว่าให้ปราศจากตัณหาปราศจากความติดเห็นบ่ล่ะญาติโยมวิตะตันโหนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เนี่ยนอกจากนั้นให้มีสติได้พระพุทธเจ้าเป็นบอกว่าให้มีสติเห็นบ่ล่ะสัทธาสโตมีสติทุกเมื่อสติโดยส่วนหลายเป็นมรรคสี่สอนให้เจริญสติปัฏฐานให้มีสติปัฏฐานให้มีสติควบคุมที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจด้วยสติเห็นด้วยสติดมกลิ่นก็ด้วยสติถือต้องอีหยังก็ด้วยสติโอ้ธรรมารมณ์ก็ด้วยสตินี่ล่ะสติตัวเดียวนี่ให้ควบคุมอยู่ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยอันนี้ล่ะเพิ่นเอิ้นว่าสติสังวรสำรวมระวังด้วยสติแต่หรือว่าสีเอิญร่วมๆว่าอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์เห็นบ่ล่ะอินทรีย์นั่งที่ได้เว้าเนี่ยเพิ่นกับไม้เอาตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะโอ้ยเนาะโลกของเฮาที่มันยากอยู่กับย้อนจังซี่ล่ะแต่คือดังครับสิค่อยเว้าสู่ฟังที่นักปราชญ์บัณฑิตเพิ่นเว้าเนาะ6โตหายว่ายงวดดึงจองสิไปไสกับบ่ได้เสียวหายแลนต้นโตนึงนั่นเหลียวเห็นดูอาจโต2นั่นเสียงเจ้ามวนหูโต3นั่นมีกลิ่นหอมหวนส้วนหลงไหลให้เพ่ฟังมั่งโต4นั่นกินแสบนัวหลายทั้งยิ่งใต้หลงกันดีก้อยโต5นั่นหลงลูบแลงามบ่เห็นซ้ำงามไปทุกบันโต6นั่นใจขึ้นกันนึ่งหาปิดใจยังถอดถอนบ่มีขึ้นนี่ล่ะมันยากจังซี่ล่ะมันยุ่งจังซี่ล่ะเนาะความยากยุ่งงวกไว้ดึงจองโต1ของงาค่อมโต2ของงาขามโต3ของงามีโต4ของงาหว่าโต5ของงาบกโต6ของงาแต่ไผสิมาซอยแก่งัวควายไผจึงสิไปเขียนบ่ล่ะบ่ลับบ่ลั่นเพิ่นเว้ามันก็ติดอยู่ในอันนี้แล้วเนาะเพิ่นจึงให้สำรวมสติสติมีสติทุกเมื่อสัทธาสโตเนี่ยล่ะสติมาโตเนี่ยล่ะสติสังวรสำรวมด้วยสติอินทรีย์สังวรให้ผู้จักในการสำรวมอินทรีย์ว่าซั่นไปอินทรีย์นี่ก็หมายเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจในเวลาเห็นใจมีสติว่าอันนี้มันเห็นในเวลาที่ฟังใจมีสติว่านี่เฮาได้ฟังในเวลาที่ดมกลิ่นลิ้มรสถือต้องปวดตับปะหูตับมาล่มด้วยใจก็ให้เฮาหูว่าอันนี้เฮาเป็นจังสั่นจังสั่นแต่เพียงสมมติก่อนนั้นเพราะว่าตาสำหรับเบิ่งสำหรับดูหูสำหรับฟังจมูกสำหรับดมกลิ่นลิ้มสำหรับลิ้มรสกายสำหรับถือต้องปวดตับปะจิตใจก็สำหรับคิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของธรรมดาทั้งนั้นเป็นเรื่องของธรรมดาต่อธรรมดามาประสบกันก่อนนั้นเห็นบ่ล่ะตาประสบโอ้บางเท่าเข้าอาจสิมักสิชอบบางเท่าเข้าอาจสิบ่มักบ่ชอบมักชอบหรือว่าบ่มักบ่ชอบมันก็บ่ดีมันบ่มีคุณอีหยังเนี่ยเพิ่นจึงสอนให้เฮามีสติเพื่อป้องกันความชอบและก็ความบ่มักบ่ชอบนั่นล่ะเห็นบ่ล่ะสัทธาสโตมีสติทุกเมื่อเนี่ยและก็อีกประการที่พระพุทธเจ้าเป็นบอกเป็นสอนไว้ก็คือว่าพิจารณาแล้วก็ดับความห่อนใจได้เนี่ยแหละพิจารณาในลักษณะที่เอิ้นว่าธรรมวิจยะนั่นแหละพิจารณาเลือกเป็นอยู่ในโพชฌงค์องค์ของโพชฌงค์องค์หนึ่งก็คือธรรมวิจยะเป็นเอิ้นว่าธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์พิจารณาเลือกเป็นพิจารณาธรรมะก็คือเลือกเป็นว่าควรรับหรือว่าบ่ควรรับอีหยังควรรับเขาไว้อีหยังบ่ควรรับเขาไว้อีหยังควรปัดไปอีหยังบ่ควรปัดอย่างเฮาได้ฟังพระเพิ่นแสดงธรรมบ่ว่าหม่องใดที่มันเป็นเสียงธรรมะเป็นเสียงสวรรค์ควรรับถ้าได้ฟังเสียงเพลงเสียงสรรเสริญเยินย่อเสียงด่าท้อให้เจ็บใจอันนี้มันก็บ่ควรรับพระพุทธเจ้าเพิ่นนี่ล่ะได้ปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้มาแล้วเห็นบ่ล่ะญาติโยมคือดำรับเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลครั้งนึงพระพุทธองค์เป็นเสด็จไปบ้านพราหมณ์ผู้หนึ่งพราหมณ์ผู้นี้โกรธพระพุทธเจ้ามาโดนมานานแล้วว่านี่ล่ะไปกลับใจของพวกโตให้มันนับถือพระพุทธศาสนาอย่างหลวงหลายพ่อพระพุทธเจ้าเสด็จไปเขาก็เริ่มปรมาสหักฐานด้วยคำหยาบต่าง อย่างเช่นว่าโอ้ยพระพุทธเจ้านี่บ่พุทธบ่เกิดพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนบ่มีรถบ่มีซากจังซี่ล่ะนาพระพุทธเจ้าบริพาสพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นก็ประทับนั่งฟังที่ซื้อฟังเฉยๆอยู่บ่ต้องโต้ตอบบ่ตอบโต้ใดๆเนี่ยพอกล่ำกล่าวจบลงก็รับสั่งถามบอกว่าเออบัดนี้ถ้าแม่นว่ามีแขกมาเยี่ยมเนี่ยมีบ้างหรือบ่ว่าซั่นพระก็ดุ้นว่ามีมาเสมอว่าซั่นเนี่ยมีแขกมาเยี่ยมมายามนี่จะมีมาเสมอพระพุทธองค์ก็รับสั่งถามว่าเออเมื่อเขามานี่มีของรับแขกหรือบ่ว่าซั่นพระผู้นั้นแกตอบบอกว่ามีว่าซั่นพระพุทธองค์ก็รับสั่งถามต่อไปว่าของที่แขกของที่เอามารับแขกนั่นเนี่ยถ้าแขกบ่รับประทานมันเหลืออยู่นี่ของอันนั้นมันตกเป็นของผู้ใดว่าซั่นนะพระก็บอกว่าเมื่อแขกบ่รับประทานของก็บ่เป็นของกับพระเจ้าของมันก็บ่เป็นของแขกนั่นบ่ล่ะของมันก็เป็นของเจ้าของดั้งเดิมเนี่ยพระพุทธองค์เพิ่นก็รับสั่งว่าเออเมื่อวันยาดิเนาะที่ท่านดาวาหยับหยับไข้ไข้นั่นนี่เฮาก็บ่รับเออให้มันตกอยู่มองนี่ละว่าท่านเห็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่รับเออของบ่ดีของบ่งามนี่เพิ่นบ่รับบ่รับเอาอีหยังเพราะฉะนั้นนี่เมื่อบ่รับมันจะตกเป็นของผู้เว้าเองแม่นบ่ล่ะอันนี้เนี่ยแสดงให้เห็นว่าพระองค์เพิ่นพิจารณาอยู่เสมอเขาด่าก็บ่รับเขายกย่องก็บ่รับแม่นบ่ล่ะต้องอุเบกขาอยู่ว่างเฉยอยู่แต่ว่าพอมีโอกาสก็ต้องแสดงธรรมะให้พระผู้นั้นได้สติระลึกโอ้ให้โอ้สึกจังซี่เป็นตัวอย่างอดีตเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าพิจารณาก็คือวิจัยว่าอีหยังควรรับอีหยังบ่ควรรับอย่าเก็บไว้ให้มันหกใจสมมุติเนาะเฮาอย่างอาตมาเว้าสู่ฟังเนี่ยจังซี่แล้วนี่ก็คึกๆมาแล้วว่าโอ้เนี่ยเพิ่นมาเว้ามาแสดงต้องการให้ออกตนญาติโยมได้มีความเข้าใจเห็นบ่ล่ะบางเทื่อเว้าไปมันถูกบางผู้บางคนยังที่เป็นอยู่ก็อย่าขี้เกียจอย่าไปโกรธอย่าไปเกียจอย่าไปโกรธเพราะถ้าไปเกียจไปโกรธแล้วมันบ่ถูกเห็นบ่ล่ะญาติโยมเพราะฉะนั้นวางใจให้เป็นกลางเห็นบ่ล่ะเนาะเพิ่นบอกว่าการฟังเทศฟังธรรมนั้นให้ตั้งใจคือจังกับว่าดวงจันทร์ที่ลอยอยู่ทั้งนภาอากาศเท่าสิอยู่ในบ้านใดเมืองใดก็ตามพอเที่ยงคืนวันเพ่งดวงจันทร์นั่นมันก็ยวนเหนือศีรษะของพวกเข้าทั้งนั้นอันนี้มันเป็นจังไดแม้แต่ฟังเทศฟังธรรมในพระพุทธศาสนาก็ให้เฮ็ดให้ทําใจจังซั่นให้รู้สึกว่าโอ้นี่คําสอนนี่เพิ่นสอนเฮาบ่แม่นสอนผู้อื่นจังซี่นี่เอิ้นว่าผู้จักเจ็บผู้จักเลือกสิ่งใดควรเจ็บสิ่งใดบ่ควรเจ็บถ้าเขาว่าหยาบหยาบใกล้ๆก็บ่ไปเจ็บเป็นบ่ถ้าเป็นธรรมะดีๆก็เก็บสะสมไว้เนี่ยแจ้งพี่เนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะก็คือเลือกเป็นธรรมเป็นบ่ล่ะหรือว่าพิจารณาเช่นละเนาะพิจารณาแล้วความอ่อนใจมันก็ดับถ้าเฮาพิจารณาได้จังซี่เด้พิจารณาแล้วพิจารณาได้แม่นบ่ล่ะความอ่อนใจมันก็ดับมันก็เป็นนิพพุโตนี่ล่ะภาษาญาคู่เพิ่นใต้คําว่านิพพุโตความดับเนี่ยล่ะดับความห่อนใจพอสิโกรธเมื่อเฮาพิจารณาจังซี่ความโกรธมันก็ดับเมื่อความโกรธดับจิตใจมันก็เย็นสบายนี่มันเป็นนิพพุโตนี่ล่ะญาติโยมหรือว่าเอ้าสิเว้าภาษาที่พวกเฮาได้ยินได้ฟังมันเป็นนิพพานเพิ่นว่านิพพานของเฮานั่นมันบ่คือจังกับนิพพานของพระอริยเจ้านิพพานของพระอริยเจ้านั่นเป็นนิพพานแท้ของเฮาเนี่ยมันนิพพานเยี่ยมมันเป็นนิพพานแบบดิบๆแต่ของพระอริยเจ้าเพิ่นนี่มันเป็นนิพพานทุกข์ของเฮาเนี่ยตอนเช้ามันนิพพานตอนบ่ายบางเทื่อมันก็บ่นิพพานตอนบ่ายนิพพานบางเทื่อกลางคืนก็บ่นิพพานจังซั่นล่ะมันเป็นจังซั่นเด้ญาติโยมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันนี่ล่ะขอให้พวกเฮาเนี่ยได้รู้จักในการดับดับนี่ล่ะดับกิเลสว่าซั่นไปดาบคอยเห็ดคอยทำเลือกเป็นเอาเลือกเป็นเอาถ้าเอาหูดักในการเลือกเป็นแล้วกิเลสต่างๆบวชสิเป็นราคะโทสะโมหะตัณหามานะจิตติบวชสิเป็นกิเลสตัวไหนถ้าเอาหูดักในการดับแล้วมันก็สิเย็นได้แม่นบ่ล่ะราคะความกำหนัดย่อมใจโทสะความโกรธประทุษร้ายโมหะความหลงตัณหาความทะเยอทะยานมานะความถือตัวจิตติความเห็นผิดกิเลสทุกโตเนี่ยมันเป็นเครื่องวันไหวทั้งนั้นเห็นบ่ล่ะเนี่ยล่ะเข้าจึงว่าต้องพยายามในการตัดเนี่ยล่ะตัดแต่พยายามในการกำจัดแม่นบ่ล่ะกำจัดได้กำจัดกิเลสดังที่ได้เว้าจิตใจมันก็บ่วันไหวเพราะว่ากิเลสมันเป็นเครื่องเฮ็ดให้วันไหวเนี่ยล่ะเครื่องกำจัดความวันไหว ก็คือกำจัดกิเลสเครื่องวันไหวก็ยังที่พระพุทธเจ้าเป็นตรัสเป็นบอกไว้เนี่ยล่ะเนาะบอกว่าเอานี่แหละถ้าอยากกำจัดกิเลสมันก็ต้องประพฤติพรหมจรรย์ในกามทั้งหลายบ่ติดบ่ทะเยอทะยานมีสติทุกเมื่อประสบอีหยังแล้วก็พิจารณาจนมันดับความห่อนใจได้แต่เมื่อเฮาเฮ็ดได้จังซี่เฮาทำได้จังซี่มันเป็นจังใดราคะก็ดับโทสะก็ดับโมหะก็ดับตัณหามันก็ดับเป็นบ่ล่ะมานะก็ดับเนี่ยจิตจิมันก็ดับเป็นบ่ล่ะพระพุทธเจ้าเป็นจึงว่าผู้นั้นบ่มีกิเลสเครื่องวันไหวด้วยประการจังซี่ตัสสะโนสันติอินทิตาเป็นว่าผู้นั้นไม่มีกิเลสเครื่องวันไหวมันเป็นจังซั่นเนาะเพราะฉะนั้นนี่อันนี้ก็เป็นหลักธรรมที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระเป็นแสดงไว้ให้พวกเฮาเนี่ยได้นำสิ่งที่มันเป็นหลักธรรมอันนี้ไปเป็นข้อธรรมะเพื่อเป็นหลักปฏิบัติเพื่อกำจัดความวันไหวแห่งใจแม่นบ่ล่ะถ้าให้เฮานี่ล่ะประพฤติเพียงดังกล่อมในกามทั้งหลายอย่าคิดอย่าทะเยอทะยานให้มีสติทุกเมื่อมีสติบ่อยๆมีสติสม่ำเสมอเมื่อประสบกิหยังแล้วก็ให้พิจารณาจนสามารถดับความห่อนใจได้ถ้าผู้ใดเฮ็ดได้จังซี่มันก็คือจังกับขึ้นบันได4ขั้นแม่นบ่ล่ะพอถึงขั้นที่4เฮาก็ได้รับความสบายใจหายความห่อนใจโดยสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติมันก็สิเป็นสิริมงคลไพ่บุญพุ่นผลในธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละมันก็เป็นจังซานเนาะนี่ล่องนําไปยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณานี่แหละเฮ็ดอีหยังก็ตามแต่ต้องพิจารณาอย่ายอมสมโพธิควันให้ยินร้องเป็นว่าโบราณโบราณเรียนบ่ละเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเฮาเด้ท่านสิกินกินแต่มันยังฮอดเป็นว่าแกงบอนบ่คั่นปากคั่นมันเย็นจังสิคุยเปลืองอ้อยอ้อยบ่ลงคั่นสิกินตับฝ้าแขนบ่เหี่ยวยื้อบ่ฮอดว่าสิกินปอดฝ้าแขนสั่นยื้อบ่ถึงเป็นว่าคือดังกาดำปี้เทียมหงมันสิกองคือหรือเป็นดังแสงหิ่งห้อยสิเสงสู่แสงแข็งสั่นได้หรือเกือดังดวงดอกไม้กลางไปหอมกินมีแต่แม่งปูเปิ่นน้อมแล้วแต่เล่าหนีเรียนบอกหลายญาติยอมเพราะฉะนั้นเนี่ยให้พิจารณาให้ยินพร้องเนี่ยล่ะดำเนินชีวิตปฏิบัติกระตนกระโตของเจ้าของเหตุธรรมประพฤติปฏิบัติไปนี่ล่ะกิเลสเนาะราคะโทสะโมหะโมโหโตโสนี่ผ้าโตตกดำให้ควายขึ้นควายปากต้านคำควายให้มวนหูบ่หลับบ่ลั่นเป็นว่าวเป็นว่าเหมาะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้หูจักในการเหตุการทำหูจักในการประพฤติปฏิบัติแต่โลกนี้มันบดยังมันเหมือนดังนิรพานย่ำเมื่อเที่ยวสงสารบดยังก้องคือน้ำล่างเปลือกอ้อยบกแห่งล่างที่เต็มเสียเป่าล่างเกลือเขินขาดตั้งเรื่องเลื่อยอยู่ดังเดียวเห็นบ่ล่ะโลกนี้มันหักแผลปันปิ่นแสนกองสารพัดกัดแข่วขันต่อตีปากไส้ดอกใจปั่มกันบรรลุหลับได้โดยมีสิ่งกัดขวางสู่เอาให้ข้อขาดก้าดังปวกอุ้มกินซากเฮียนบอกละมันแมนความเป็นเรื่องอันนะโลกเข้านับมือให้ห่อนเฮงเหลือถนัดเพราะคนไข่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าเนี่ยเฮียนบอกละย้อนคนไข่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าคือทางวานเนี่ยละเนาะโลกเข้านับมือให้ห่อนเฮงเหลือถนัดเพราะคนไข่คำสอนแห่งองค์พุทธเจ้าเนี่ยละพวกเข้าเนี่ยอยู่ใกล้รักคำคำสอนจะเอาลักธรรมคำสอนมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเนาะโอ้นี่ยังมีพวกเขามาทักทายกันอยู่ตลอดเด้อ่านบทวบถึงขอไปขอไปนี่ล่ะพวกเขามาทักทายเนาะเป็นตาอ่อนซ่อนคืออย่างนี้ต่อครอบครัวแฟนที่ตั้มมาเป็นทักทายก็มาโอ้ยจังแม่นดีได้เพียงคุณแวะเข้ามาเยี่ยมชมก็นิยมคุณอยู่ในใจต้องขอบคุณเป็นได้ที่เฮ็ดให้เป็นสีสันว่าซั่นไปเนี่ยรายการธรรมะมรกปกเปกแต่ยังมีคนมารับชมรับฟังเนาะท่านชูชาติจันบุญเรื่องพระวาดภาพเป็นว่าเพราะชีวิตคนมักถือกร้อยรัดด้วยโลกธรรมแปดครับเป็นว่าและกับผูกพันกับกิเลสหายางดอกเป็นว่าเนาะโอ้กิเลสพันหากิเลสพันหาตันหาลอยแปดแมนคนก่อนสวยว่าวัดสีสว่างวัดหน้าล่ำป่าควรมีเทพปฏิดาเข้าเทพประบุตรหนึ่งเป็นว่าแจ้งสั่นเนาะเอาตักใต้กันก็มานี่แหละมาไล่งานเกี่ยวกับเรื่องการจำศีลหน่อยเทพประบุตรเทพปฏิดาไปรักษาศีลไปจำศีลเป็นบรรยากาศสบายสบายเนาะแต่คุณเฟมคุณเฟมแกงเนาะมาใหม่ได้เนี่ยเนาะคุณเฟมแกงเนาะคุณลัดดาดังบุญหลงคุณพุ่มมาลินลัดเป็ดป้อยลำป้าคุณวิลาเดชคุณมากเนี่ยเห็นบ่ล่ะทางนครพนมเนาะป แต่ผู้เป็นเขามาทักใต้ไม่กับมีโอ้อ่านบทตัวบทถึงเป็นตะวันป้อนเป็นตะวันป้อนผู้เขามาทักใต้เนาะเป็นยังเขามาทักใต้เอาทักใต้กันเขามาได้บรรยากาศสบายสบายเนาะชีวิตของเรามันก็ยังต้องก้าวต่อไปวันเวลามันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปมันก็ก้าวเดินไปเนาะโอ้ยจังแม่นคักได้เดี๋ยวก็ออกพรรษาเลยได้หยาดย่อมสมบูรณ์เจ้าพ่อบ่ชักมือก็ออกพรรษาแล้วเบิ่งติล่ะจังว่าอยู่วัดมานี่วันหน้าล่ามเมื่อวานนี่ถ้ายกทายิกาเช่าคุมวัดเปิ้นถ้ายกทายิกาเช่าคุมวัดเปิ้นเปิ้นก็บอกว่าไว้มันใกล้สิออกพรรษาแล้วได้ว่าซั่นวัดของเฮาเนี่ยมันต้องมีบุญกฐินเปิ้นว่าเนาะเมื่อวานนี่ไวยวัจกรท่านท่อนท่านจิ้นโกมดอดีตนายอำเภอซีลินท่อนอดีตนายอำเภอปทุมราชวงศ์ตาเป็นเป็นก็เลยในฐานะเป็นไวยวัจกรเป็นก็ได้พัดยังให้สงได้ทราบบอกว่าญาติโยมเจ้าคุมวัดทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิได้ทำบุญทอดกฐินเป็นว่าจองเมื่อทอดกฐินในเดือนพฤศจิกายนเป็นก็เลยได้พัดยังพระสงฆ์ภายในวัดภิกษุสามเณรเพื่อให้ได้รับทราบความกับกับย่ำหยอกญาติย่อมเต้ากลุ่มวัดเนาะนี่แหละบุญกฐินวัดมานี่วันหน้าล่ำเป็นกฐินสามัคคีเนาะมีการจองเป็นเจ้าภาพในมือวันที่สิบห้าวันอาทิตย์ที่สิบห้าพฤศจิกายนทอดเนี่ยญาติย่อมเพิ่นสิตั้งกองกฐินวันที่สิบสี่ว่าจันไปแล้วก็วันที่สิบห้าพฤศจิกายนเนี่ยเป็นติพอดจะกินเอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยว่ากันเมื่อวานนี่เปิ้นก็ญาติย่อมเจ้ากลุ่มวัดมูลนิธิวัดมานี่วันหน้ารามโรงเรียนอุบลวิทยากรญาติย่อมเจ้ากลุ่มวัดชุ่มจนเปิ้นก็ได้รับรู้รับทราบเนาะในวันศีลวันพระว่าปีนี้วัดมานี่วันหน้ารามก็เป็นกฐินสามัคคีเปิ้นว่าจังซั่นเนาะเฮ็ดตามยีดข้องวัฒนธรรมประเพณีโดยกำหนดเอามือวันที่15 15พฤศจิกายน2569เนาะเบิ่งดีล่ะวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปไวเนาะวันเวลามันผ่านไปไวเหมือนโกหกอีหลีได้ญาติย่อมสมบูรณ์ซอกันมามื้อนี้นั่งเว้าแวะแวะอยู่นี่เนี่ยก็วันที่12แหละเนี่ยวันจันทร์ที่12เนี่ยเริ่มต้นสัปดาห์เนี่ยเนาะเดือนตุลาคมแล้ววันจันทร์ที่12เดือนตุลาคมขึ้น1ค่ำเดือน11แหละเด้เนี่ยเบิ่งติขึ้น1ค่ำเดือน11หน่อยญาติโยมวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569ขึ้น1ค่ำเดือน11แล้วเนาะโอ้เนาะเดือน11แล้วเนาะแม้มันผ่านไปไวเด้หน่อยญาติโยมสมบูรณ์ซะก่อนวันเวลานี่แหละมันบ่ถามันบ่ล่อผู้ใดเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่เข้าเร่งสร้างบุญกุศลคุณงามความดีสร้างบุญญาบารมีเนาะนี่คุณจารุณีสังปะปั้นกับนมัสการยายศรีดีดวงพันคุณสมบูรณ์เผือกสิริเนาะคุณสุดาจันหอมบอกว่าเทพพระธิดา12เทพประบุตร1ทำวัดเจ้าอยู่ทำวัดเจ้าอยู่อ๋อเหรออนุโมทนาสาธุเนาะคุณปะกายแก้วคุณปีนิดคุณอำนวยรอดจันเนาะคุณใจยั่นคุณฟังสีหลุดจิตฟังตัวมือบ่ได้เข้ามาเพิ่นว่าเนาะโอ้จังแม่นคักได้ผู้เข้ามาทักทายเนาะย่อมไปย่องสายตาวันจันทร์ออกใหม่1ค่ำเดือน11ครับกฐินวัดป่าหน่อยพร้อมกันกับวัด3แยกโอ้เหรอเอาอนุโมทนาโอ้กฐินเนี่ยมาว่ากันบ่ได้พร้อมกันเพราะว่ามันก็พร้อมกันจังซั่นล่ะเนาะจะเลิศพ่อนว่าจังได้เดี๋ยวนี้
1: กราบธรรมสักการค่ะพระจักคุณพ่อนบ้านแล้วค่ะมีเทพธิดา
0: เ
1: ทพบุตรค่ะ
0: โอ้เทพธิดาหาเทพบุตรหาเนาะไปวัดยัง
1: วัดบ้านน้องสะแบงค
0: ่
1: ะ
0: วัดบ้านน้องสะแบงสีสมเด็จร้อยเอ็ดเนาะสาธุเป็นท่อมายังบ่ทันได้เปิดสายดอกแต่ว่าก็แกอยากท่อมาว่าซั่นไปอยากไล่งานมันคั่นปากยิบๆอยากไล่งานว่าซั่นไปคุณย่อมสุดาจันหอมว่าบุญกฐินสามัคคีวัดกอน้อยวันที่28 29เพิ่นก็ว่าจังซั่นล่ะเนาะเอ้าคุณประดิษฐ์โตสกุลเพิ่นก็ไล่งานมาเอ้ารายงานมาได้ญาติย่อมสมบูรณ์ซะพั่นนี่ล่ะเรื่องของบุญกฐินเนี่ยมันใกล้ฤดูกาลแล้วว่าซั่นไปมันใกล้ฤดูกาลเนาะโอ้จังแม่นคักเด้นี่แหละมันเป็นบรรยากาศของชีวิตว่าสั่นไปบรรยากาศของการทำบุญทำกุศลทำคุณงามความดีสั่งบุญญาบารมีบ่ว่ากันมันติดตรงกันกับบ่ว่ากันว่าสั่นไปเนี่ยท่านเจ้าคุณจึงบอกว่าบุญของกฐินมันระยะเวลามันจำกัด1เดือน วัดไหนเพิ่นก็อยากเฮ็ดวัดไหนเพิ่นก็อยากทําคือจังครับนี่แหละนี่เนี่ยเพิ่นนิมนต์ท่านเจ้าคุณโอ้ยจนกระทั่งบางเทื่อก็คืนงานไปไปบ่ได้เด้อจังซั่นเนาะมันติดการติดงานเนาะนะเนี่ยเพิ่นนิมนต์ไว้บุญกฐินวัดนั่นบุญกฐินวัดนี่เพิ่นนิมนต์ไว้เนี่ยหลายหม่องหลายบอนนี่อย่างนี่ล่ะกฐินตำบลหนองแก้ววัดบ้านหนองแก้วกันตะละล่มศรีสะเกษนี่ก็วันที่31ตุลาคมจังซี่เนาะกฐินคุ้มวัดบุรพากฐินอุทิศให้พ่อจันอดทนเนี่ยอันนี้ก็คณะเจ้าภาพเพิ่นได้มาเองเลยเด้เนี่ยคนที่หยังเพิ่นมานิมนต์เองเลยเนี่ยเพิ่นมานิมนต์เองเลยอยู่ทั้งอำเภอคำเกือนแก้วเนาะยืนหรือว่ากฐินบ้านหนองขอนม่วง30จังซี่เนาะที่พ่อต้องทุกสีแดงเนี่ยเราไก่เฮ็ดบุญกฐินนิมนต์ท่านเจ้าคุณไปวันที่6พฤศจิกายนจังซี่เนาะวันที่7วันโอ้ยยังอีกหลายเดี๋ยวจังสิเว้าสู่ฟังหน่อยญาติโยมเรื่องของบุญกฐินเนี่ยงานแต่ละหม่องแต่ละบอนนี่จังแม่นว่าสาธุขอให้สุขภาพร่างกายมันแข็งแรงจังเท่านั้นล่ะเนาะสามารถไปเยี่ยมไปยามออกจนญาติโยมได้ตามที่มันมีวัตถุประสงค์ให้ไปเยี่ยมไปยามเนาะนี่คุณเพียงพันมาหาคุณกำปูลโลหะสารว่าวัดธรรมประสีมีเทพประบุตรหาเทพปฏิดาสิทธาเปิ่นว่าโอ้เนาะมีเทพประบุตรมีเทพปฏิดาไปรักษาศีลไปจำศีลเนาะย่อมธนาการต้องคุณรับตั้งธรรมะท่านเจ้าคุณทุกเต้าทายทอดเสียงตั้งสถานีทุกวันครับผมเปิ่นว่าขอบคุณเด้อท่านผอธนาการเนาะท่านกอหน่อยกอหน่อยเรดิโอเนาะคุณต้องดาศีสุขบอกว่ามีเทพปฏิดา11ตนบ้านดงเย็นตำบลดงเย็นมุกดาหารโอ้เลยเป็นไล่งานมาเนาะเกี่ยวกับเรื่องเทพประบุตรเทพปฏิดาเนาะคุณพัชชาพิษเพ่งเนาะเนี่ยเข้ามาทักใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่โอ้ยังแม่นดีเอาอ่านบ่ทั่วบ่ถึงขออภัยเด้อย่อมดำลงไล่งานมาอีกบอกว่าบุญกฐินวัดป้นขวาวนี่วันที่1พฤศจิกายนวันที่2ทอดคุณชาติฝากากับสาธุมานำอ้าวนี่ล่ะก็เป็นเรื่องของงานบุญงานกุศลงานคุณงามความดีคือจังครับที่เว้านั่นล่ะเนาะเรื่องของบุญกฐินเนี่ยเป็นเรื่องของออกตนญาติโยมนั่นล่ะญาติโยมเป็นผู้เฮ็ดบุญพระสงฆ์องค์เจ้าเพิ่นจำพรรษาเพิ่นก็เอ้าปฏิบัติหน้าที่ของเพิ่นแต่ว่าในเรื่องของการเฮ็ดบุญทำบุญน่ะมันเป็นเรื่องของออกตนญาติโยมนั่นล่ะภาคกันเฮ็ดภาคกันทำภาคกันดำเนินชีวิตเนาะอนุโมทนาสาธุเนาะคุณพระกระป้อนบุญเก่าคุณสยามป้าจันท่านี่เนาะคุณเกิดป้องแก้วพาเน่าคุณละอองดาวทำต้องคุณอุดมหน้าโศกนี่แหละเพิ่นยังเข้ามาภาคใต้ตั้งเฟซบุ๊กไล่เนาะยิ้มแย้มแจ่มใสขันโซโปโซก้อนพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสบอกตรัสสอนไว้ว่าไอ้พวกเฮานี่เฮ็ดจังซี่ให้ประพฤติเพียงดังพ่มในธรรมทั้งหลายแม่นบ่ปราศจากตัณหามีสติตกเมื่อพิจารณาแล้วก็ดับความห่อนใจได้เป็นว่าจังซั่นล่ะเนาะจะเลิศพร
1: นมัสการท่านเจ้าคุณจ้า
0: เอาว่าจังได
1: ๋เทพพระพุทธ2เด้อจ้า
0: เทพพระพุทธ2
1: เทพธิดา9
0: เทพธิดา9วัดหยังวัดหยัง
1: วัดป่าหนองเลิ่งค่ำจ้า
0: วัดป่าหนองเลิ่งค่ำมีเทพประบุตรสองเทพปฏิดาเก้าเออสาธุอำเภอเลิ่งนกท่าเนาะอ้าวอนุโมทนาสาธุสาธุนั่นล่ะเป็นไล่งานโอ้แสดงว่าท่านเจ้าคุณยังบ่ทันได้เปิดสายเนาะต้องเปิดสายให้เพิ่นมาไล่งานบ่เนี่ยคุณอีหยังนี่คุณธนศักดิ์สมสมหยังนี่สมหมายบ่เนี่ยอ่านว่าจังได๋เนี่ยมาใหม่ได้นี่คุณธนศักดิ์สมหมายบ่เนี่ยเนาะคุณธนศักดิ์คุณธนศักดิ์เนี่ยว่ารับฟังท่านเจ้าคุณทุกเต้าทายทอดเสียงตั้งสถานีทุกวันอยู่ใสเนี่ยมาใหม่คุณธนศักดิ์เนาะคุณสุดสาครศรีราศักดิ์คุณบุญย่องแสนจันทร์เนาะเข้ามาทักทายรายงานอยู่ใสทายทอดเสียงตั้งสถานีทุกวันครับผมเพิ่นว่าอยู่ใสย่อมธนศักดิ์คุณยายเอิญแอนนาเนาะเพิ่นเข้ามาอยู่ยายเอิญแอนนานี่บอกว่าฟังอยู่จังหวัดเลยคุณน่ะเห็นบ่ล่ะฟังอยู่จังหวัดเลยแต่มีเนาะผู้อ้อมก็แก้วขาดสาธุครับเพิ่นว่าคุณบุญย่องแสนสันโอ้ล่ะคุณธนศักดิ์อยู่ไสคุณธนศักดิ์เดี๋ยวรายงานมาให้ทราบเนี่ยเพิ่นบอกว่าทายทอดเสียงทั้งสถานีทุกวันครับผมเพราะว่าสื่อบ่คุ้นเนาะสมหยังนี่อ่านว่าหยังนี่เนาะสมมาสมเม่นสมมิ่นบ่เนี่ย คุณปานิชเจ็ดครับก่อนครับท่านเจ้าคุณบางเถื่อเป็นภาษาฝรั่งมันอ่านบ่ถือแต่มีเด้พอจะนั่นก็

0: เอาไปแต่ว่าธนาศักดิ์คือสิถือแล้วล่ะเนาะคุณพิทักษ์ป้องเพชรเพิ่นบอกว่ากฐินวัดเทพมงคล31ตุลาเพิ่นว่าทอดวันที่1เพิ่นว่าเอาคุณไกสวัสดิ์อินเปาว่ามุกดาหารมีหมอกบางๆครับเพิ่นเอาสาธุอนุโมทนาสาธุขอบคุณหลายๆกันแล้วกันเนาะคุณหนูน้องเราเนาะเห็นบ่ล่ะครอบครัวแฟนพี่ธรรมะเอ้ามากันหลากหลายนี่เนาะบรรยากาศของชีวิตมันมีความสุขเดี๋ยวสิเปิดสายให้ผู้มารายงานเกี่ยวกับเรื่องเทพประบุตรเทพปฏิดาเนี่ยเอาเดี๋ยวสะทันบ่แล้วได้เป็นสิโทรศัพท์หาอยู่จังซี่แหละเนาะเอาผู้ใดสิรายงานมาเอานี่รายงานมาได้0831401899เร็วรายงานมารายงานมาว่าอ๋อจากพุทธเขาปุ่นอ๋อคุณธนศักดิ์พุทธเขาปุ่นเอาเหรอพุทธเขาปุ่นเอาอันเดียวกันกับมหาแป้นนะบ่โอ้ยเนาะธนศักดิ์น่ะอ่านว่าจังได๋คุณสุดใจวิมลเนาะมีอยู่บ่บัดนี้สิบัดนี้ให้รายงานแล้วเอารายงานสิล่ะผู้ไปจำศีลรักษาศีลเทพประบุตรเทพปฏิดาเนาะ0831401899เอาเร็วรายงานมาถ้าบ่รายงานเว้าไปแนวอื่นเด้บัดนี้ว่างานเนี่ยกำลังเว้าอยู่เป็นปะโทมาจังซั่นล่ะเนาะนี่ล่ะมันบ่ตรงกันซั่นได้มันบ่ตรงกันจังซั่นขั้นสิกินแต่มันยังห่อนแกงบอนบ่ขั้นปากขั้นมันเย็นจังสิคุยเปลืองอ้อยอ้อยบ่ลงขั้นสิกินตับฝากแขนบ่เหี่ยวยื้อบ่ฮอดว่าสิกินปอดฝากแขนสั่นยื้อบ่ถึงเห็นบ่ล่ะโบราณโบราณเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเนาะมันเป็นจังซั่นวิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนมันต้องสร้างตนให้มีดีเนี่ยล่ะเกิดมาทั้งที่ก็ต้องทำดีไว้กับโตกับตนเนาะนี่ยังมีพวกเขามาทักทายกันอบอุ่นคุณมานัดแก้วพี่กุลคุณสุบินจารุจิตเนาะคุณน่ะแม่พี่ออมสินแม่น้องกับพวกคุณสารวิทย์อุดมสันเพิ่นก็ยังเข้ามาทักทายในบรรยากาศของชีวิตเนาะเพราะฉะนั้นในเรื่องของชีวิตอย่าประมาทเด้อญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตหูจักในการต่างกันแปลงหูจักในการดำรงตนปฏิบัติโตนั่นแหละชีวิตของพวกเอ้าเนี่ยอยู่ได้ก็ย้อนเฮามีสติมีสัมปชัญญะเฮาฮู้เท่าฮู้ท่านแหละเนาะถ้าแม่นผู้ใดฮู้เท่าฮู้ท่านความเป็นจริงของชีวิตแม่นบ่ล่ะมันก็ดีเด้เพราะว่าความฮู้เท่าฮู้ท่านชีวิตเนี่ยมันเฮ็ดให้เฮาได้มีโอกาสในการยินพร้อมปินิจพิจารณามีโอกาสในการทบทวนว่าจังไปทบทวนเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตจังซั่นล่ะเนาะจะเริ่มพร
1: นมัสการท่านเจ้าคุณ
0: เอ้าว่าไป
1: เทพปฏิดาเก่าเทพประมุขหนึ่งแต่ว่าลงทำวัดหลายหลายขน
0: อยลงทำวัดก็ได
1: ้30กว่าขนอย
0: ประมาณนั้นเนาะ
1: 31คนขนอย
0: สาธุ31คนเนาะเอาสาธุเพิ่นลงทำวัดเพิ่นก็รายงานมาเนาะแต่คุณปู่บินตำกระบะกิ่งแม่ไอ้ยังนี่คุณสีมาล่าคุณน้องท่านยังเข้ามาคุณสตินั่นเพิ่นยังเข้ามาทักทายเอาทักทายกันเข้ามาได้บรรยากาศของชีวิตเนาะโอ้จังแม่นคักเด้คักหลายคักหลายเจริญพร
2: จากนมัสการค่ะพระคุณเจ้
0: า8164ผู้ใดเนี่ย
2: แม่ต้อยสุดาภาลิน้ำค่ะ
0: เอ้ารายงานแม่ต้อยสุดาภา
2: ค่ะเพิ่งกลับจากอันไปจำศีลมาค่ะ
0: นี่เทพประบุตรจักตนเทพปฏิดาจักตน
2: เทพบุตรมีสี่ค่ะเทพธิดามีอยู่23ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ไปหลายปันนั่นบ่
2: หลายอยู่ด้วยค่ะ
0: บ่ศาลาหลังบักใหญ่เนาะแม่ต้อยเน
2: า
0: ะ
2: ทำศาลาเฮ็ดบ่ทันแล้วค่ะตอนนี้ยังอยู
0: ่บ่เหลือแต่ว่าก็ยังตั้งจิตตั้งใจไปจำศีลเน
2: า
0: ะสาธุอนุโมทนาวัดหยังก็
2: ว
0: ั
2: ดโสภณารามค่ะ
0: วัดโสภณารามบ้าน
2: บ
0: ัน จิกเอาสาธุอนุโมทนาเนี่ยแม่ต้อยเป็นไล่งานมาเห็นบ่ล่ะญาติโยมโอ้ดีหลายพากันไปรักษาศีลพากันไปจำศีลเนาะชีวิตของพวกเฮามันก็อยู่กันย้อนคุณงามความดีเนี่ยล่ะมีคุณศีลคุณธรรมประกับประก้องชีวิตร่างกายกระตนกระโตของเจ้าของนี่ล่ะมันก็เป็นไปด้วยดีได้เนาะชีวิตนี่ล่ะคนเฮาถ้าหูจักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตคุณค่าของชีวิตมันก็อยู่ที่คุณงามความดีคือจังครับที่เว้าที่ว่าสู้กันและกันตั้งจังซี่แหละเนาะเพราะฉะนั้นมีสติทุกเมื่อเด้อออกจนญาติย่อมให้มีสติเนี่ยล่ะตั้งจิตตั้งใจในการที่สิดำรงสติมีสติจังซั่นล่ะให้ฮู้จักเนี่ยพระพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าสัทธาสโตสัทธาสโตก็คือมีสติทุกเมื่อเนี่ยล่ะเนาะโดยส่วนหลายเพิ่นก็บอกว่าให้เจริญ สติปัฏฐานน่ะล่ะเนาะให้เจริญสติปัฏฐานให้มีสติควบคุมจิตตาหูจมูกลิ้นกายใจให้มีสติเห็นก็ด้วยสติดมกลิ่นก็ด้วยสติตื่นต้องอีหยังก็ด้วยสติผู้ธรรมารมก็ด้วยสติเห็นบ่ล่ะอย่างที่เพิ่นเว้าเพิ่นว่าจังซั่นล่ะเนาะสติสังวรนี่ล่ะสำรวมระวังด้วยสติแม่นบ่ล่ะเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายทั้งปวงนี่ล่ะให้มันมีความสำรวมเข้าได้ยินได้ฟังอีหยังก็ตั้งจิตตั้งใจให้มันดีดำเนินชีวิตของเจ้าของไปด้วยดีเนาะแม่บัวลี่เสียงเร่ไร่กราบนมัสการเจ้าข้าคุณใบสีพันแสนวัดอินท่าล่ามบัญชาบินเทพปฏิดา19เทพประบุตรหนึ่งเป็นว่าคุณดวงนภาสุภาสีคุณประประสิทธิ์บำรุงป้าเนาะยังเข้ามาทักทายโอ้จังแม่นดีเนาะรายงานเกี่ยวกับเรื่องเทพประบุตรเรื่องเทพปฏิดาเนาะสาธุอนุโมทนานั่นล่ะคือบรรยากาศของคุณศีลคุณธรรมอีกศีลหนึ่งเนาะไว้ถ้าแม่นนับศีลหน่อยก็สองศีลได้ล่ะเนาะใกล้สิออกพรรษาแล้วเด้เนี่ยเนาะวันเวลามันก็ผ่านไปไหวซะเหลือเกินเนี่ยเนาะนี่ล่ะเพิ่นจึงบอกว่ามีพญายักษ์1นามีในตา2ข้างข้างหนึ่งสว่างข้างหนึ่งริบรีมีปาก12ปากมีฟันไม่มากปากละ30ปีกลืนกินตัดตัวพื้นปัจจพียักษ์ตนนี้คือใครกันนี่ล่ะมันก็คือดีแล้วการเวลานี่ล่ะมันกลืนกินสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นพวกเฮาอย่าประมาทอย่ามัวเมาในวัยในชีวิตให้ประพฤติปฏิบัติดีสร้างบุญสร้างกุศลสั่งคุณงามความดีปล่อยนี่ล่ะสั่งแป้งไปยังที่ท่านเจ้าคุณได้บอกได้กล่าวนั่นแหละแม่นบ่ล่ะคนเฮามันก็เป็นจังซั่นล่ะบางเทื่อชีวิตมันก็มีสุขบ้างมันก็มีทุกข์บ้างคละเคล้ากันไปเพราะฉะนั้นนี่ให้ฮู้จักว่าซั่นไปแหมโบราณโบราณเพิ่นเว้าว่าจังได๋ก็ญาติโยมทุกผู้ทุกคนเพิ่นบอกว่าไผสิลิงเห็นใส่หัวใจคนใหญ่ทั้งปากหวานจังนําอ้อยใจสมจังมักเน่าก็มีไผสิลิงเห็นใส่ตอน้ำแม่น้ำใหญ่กันแม่นปีนบ่ไปถือต้องบ่มีหูว่าตอเพิ่นว่าไผสิลิงเห็นหูไผในป้องไม้ไผลั่นเตือดวงอยู่หันสิไปหูห้อมใดไผสิลิงเห็นหูซาตาตั้งแต่เก่าไผสิกุกเข้าๆในท้องให้ต้องเห็นไผสิลิงเห็นหูซาตาตั้งแต่ก่อนไผสิก้อนอ่อนตอนมาให้ต้องเห็นไผสิลิงเห็นใส่ตับไตนกทีทีปากมันห้องปึ๊บปึ้งปึ๊บปึ้งตาเสียงไตกระปูจะมีเห็นบ่ล่ะญาติโยมทุกผู้ทุกคนเนาะไผฮ่อนคล้องค่อยถ่าคนตายว่าสิเกิดมีแต่ตายแล้วจ้อยตายแล้วบ่ฮ่อนเป็นน่ะมันสิล่ะเพิ่นเว้าเพิ่นว่าเพิ่นเตือนสติพวกเฮาจังซั่นจะให้พวกเฮากินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาไปเนาะย่อมอลาไทบุตรสลากรเนี่ยเพิ่นจะกราบสาธุมาโอ้จังแม่นดีเอ้าทักทายกันจังซี่ล่ะเนาะบรรยากาศของชีวิตยังต้องเดินต่อไปเด้อเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนในการดำเนินชีวิตปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของอย่างที่ท่านเจ้าคุณได้บอกได้กล่าวจังสันล่ะเนาะชีวิตถ้าเฮาหูจักในการเหตุการณ์ทำหูจักในการประพฤติปฏิบัติมันก็สิมีแต่ดีงามน่ะเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกผู้ทุกคนสู่ชีวิตเมื่อนี้เป็นวันเริ่มต้นของสัปดาห์เด้ในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนาะวันจันทร์ที่12เนาะเมื่อนี้วันจันทร์ที่12ตุลาคมพุทธศักราช250069เนาะขึ้น1คำเดือน11มื้อนี้เนาะออกใหม่1คำเนาะภาษาบ้านเฮาว่าออกใหม่คำนึงเนาะออกใหม่1คำออกใหม่คำนึงเดือน11แหละเด้อเนาะหัวล่มเริ่มมาแล้วเนาะญาติโยมเอ้าแดบนาฬิกาสิบัดเวลาเลยตัวนี้โอ้ยเศร้าๆเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นโอ้เนาะย่อมศิริวัฒน์ยังมาอยู่ย่อมสุศาสตร์ย่อมสุศาสตร์ยังเข้ามาทักทายย่อมศิริวัฒน์ยังเข้ามาทักทายเนาะเอาอนุโมทนาเปิดเวลาเดี๋ยวมันสิเลยเวลาเพิ่นเอาพ่อเหมาะพ่อควรไปพบพ่อกันในมื้อใหม่วันใหม่มีอีหยังค่อยเว้าค่อยชาสู่กันและกันฟังเนาะสําหรับมื้อนี้ขออนุโมทนาขอบคุณท่านผู้อํานวยการเด้อขอบคุณเจ้าหน้าที่สถานีทุกคลื่นทุกหม่องทุกบ่อนที่นําเสียงมาลกปกเปกท่านเดี๋ยวคุณออกอากาศเนาะขอบคุณฮอกกระจายข่าวตามหมู่บ้านวัดว่าอารามชุมชนเด้อที่เพิ่นได้นําเสียงมาลกปกเปกและที่สําคัญก็คือขอบคุณญาติโยมทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะที่เป็นสีสันเฮ็ดในรายการได้มีสาระแม่นบ่ล่ะเฮ็ดในรายการได้เป็นที่ติดตามของออกต้นหยาดย่อมแกะย้อนว่าออกต้นหยาดย่อมติดตามรับจมรับฟังกันอย่างอบอุ่นอย่างสี่ขอบคุณหลายๆกันแล้วกันสำหรับมื้อนี้ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยพระบารมีหลวงพ่อพระแก้วโกเมนองค์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งประดิษฐานอยู่วัดปะน้อยคุ้มครองปกปักรักษาหยาดย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเงื่องตลอดกาลนานเทอญขอเจริญ

0: ขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหมนี่จะเผาเนี่ย
0: เขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงรวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It's just your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: แสงไฟแห่งศรัทธาจากภูมิปัญญาลุ่มน้ำโขงจากแรงกายสู่แรงศรัทธาจากภูมิปัญญาสู่ศิลปกรรมแห่งสายน้ำและจากชุมชนสู่เรือไฟที่ส่องประกายเหนือแม่น้ำโขงขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ในงานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนมประจำปี2569ระหว่างวันที่16ถึง27ตุลาคมนี้ตลอด12วัน12คืนพบกับร้านมัจฉากาชาติเรือไฟโบราณศิลปะวัฒนธรรมพร้อมชมชิมช็อปสินค้าชุมชนและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายพิเศษ26ตุลาคมวันออกพรรษาตราการตากับเรือไฟ12ลำจาก12อำเภอให้แสงแห่งศรัทธาส่องประกายจากลุ่มน้ำโขงสู่สายตาชาวไทยและนานาชาติแล้วพบกันที่นครพนม
6: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ

0: ัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่13ตุลาคม2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยนะคะคุณอคิระกิตนะโสภาดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ค่ะ
0: กับอรุณสวัสดิ์เช้าวันหยุดวันนวมินทรมหาราชหรือว่าวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและวันนี้ก็เป็นวันหยุดของใครหลายคนด้วยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทาง NBT ช่อง2นะครับแล้วก็ไลฟ์ NBT ใน Facebook ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: วันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วเป็นวันที่ประสบกรณิกรคนไทยทุกคนหัวใจแตกสลายนะคะ

0: พระเกียรติเช่นเดียวกันนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชนของประเทศไทยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานเปิด Royal Pavilion นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9พระราชปณิธานอันทรงคุณค่าเสริมพลังประชาชนสร้างความเข้มแข็งเพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่บริเวณชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงภายในงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า IMF World Bank 2026โดยภายใน Royal Pavilion มีการนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้รับการสืบสานต่อเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันให้ผู้เข้าร่วมประชุม IMF จากทั่วโลกได้เข้าใจพัฒนาการด้านเศรษฐกิจและวิถีชุมชนของประเทศไทยนอกจากนี้ยังนำเสนอ3ไฮไลท์สำคัญได้แก่ Digital PublicInfrastructure แสดงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของไทยตั้งแต่ Mobile Banking พร้อมเพย์และไทย QR Payment ไปจนถึงการชำระเงินข้ามพรมแดนและการใช้ข้อมูลเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนนอกจากนี้ก็มี Climate Resilienceสะท้อนแนวทางรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมชาติและชุมชนเพื่อมุ่งสู่เมืองและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำขณะที่ longevity เรื่องของการส่งเสริมการมีชีวิตที่ยืนยาวด้วยสุขภาพดีก็มีการนำเสนอการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตในทุกช่วงวัยตั้งแต่การป้องกันโรคการดูแลผู้สูงอายุไปจนถึงการแพทย์แม่นยำและอุตสาหกรรมเวลเนสภายในพื้นที่ยังให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสเสน่ห์ความเป็นไทยจากผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยที่หมุนเวียนตลอด7วันตั้งแต่เมื่อวานนี้จัดขึ้นเป็นวันแรกยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ที่ชั้นจีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ถนนรัชดาภิเษกเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเพื่อสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยทั้งด้านนวัตกรรมเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมบนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะ
1: ครับและอย่างที่พี่อุ๊ยเปรียงคุณผู้ชมไปนะครับว่าหน่วยงานหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนต่างก็จัดกิจกรรมแล้วก็จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับอย่างที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลก็จัดงานศิรกรานพระภูบาลนวมินปีที่10นะครับภายใต้แนวคิดในหลวงผู้ทรงสถิตในดวงใจเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569คณะผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงประชาชนทั่วไปร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์ปีที่10ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในงานนะครับมีการปาฐกถาพิเศษเทิดพระเกียรติหัวข้อคำสอนของพ่อแห่งแผ่นดินโดยดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและที่ปรึกษาพิเศษอาวุโสมูลนิธิชัยพัฒนาซึ่งก็ได้เล่าถึงเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงานยังภาคใต้ในโอกาสนั้นดร.สุเมธได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปด้วยนะครับถึงแม้ฝนตกหนักน้ำท่วมแต่พระองค์ท่านก็มิทรงเปลี่ยนพระราชหฤทัยในการเสด็จพระราชดำเนินไปและทรงมีพระราชดำรัสว่าจะทำให้ชาวบ้านที่รออยู่ผิดหวังไม่ได้
2: ผมจำประโยคได้อย่างแน่ชัดเลยจำไว้นะเราสัญญากับเขาว่าจะมาเราต้องมาไม่เลยครับคำสอนนี้มาเรื่อยๆมาแบบธรรมดาปกติวิสัยแต่ว่าพอเราได้ฟังแล้วเราเริ่มเมื่อกี้เราเลี่ยงนะเราเจอลำบากเราหลบนะ เราขอเปลี่ยนจุดนะอะไรตายนะแต่ส่วนพระองค์ไม่เคยปฏิเสธไม่ได้แล้วสอนเราอีก

0: ถอะครับสัจจะที่ให้ไว้ฉันใดนั้นจะต้องรักษาสัจจะชาวบ้านเขารออยู่เขาหวังอยู่เขาเตรียมมากี่วันแล้วก็ไม่รู้นะครับจะทำให้เขาผิดหวังไม่ได้นั้นจากความเดินตามพระองค์ท่าน35ปีนั้นผมมีความรู้สึกพวกเราดูแลพวกเราเองเหมือนลูกแท้ๆของพระองค์ท่านด้วยเช่นกันเพราะนั้นต่อไปนี้ผมจะเรียกพระองค์ท่านว่าพ่อแห่งแผ่นดินผมไม่ใช่พ่อคนใดคนหนึ่งเป็นพ่อของเราทุกคนทั้งหมดเลยนะครับพ่อแห่งแผ่นดินนะครับ
1: นอกจากนี้นะครับภายในงานศิรกรานพระภูบาลนวมินทร์นะครับยังมีการแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ทหารเรือบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านดนตรีของพระองค์ท่านด้วยครับ
2: ด้านกองบัญชาการกองทัพไทยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เช่นกันค่ะพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณกองบัญชาการกองทัพไทยโดยมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน89รูปและพิธีสวดพระพุทธมนต์พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยโดยมีพลเรือเอกสุชาติธรรมพิทักษ์เวชรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดพร้อมด้วยพลเอกเดชาธรสุขแสงรองเสนาธิการทหารร่วมจากโลหิตด้วยกองทัพบกได้จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในพิธีณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะประกอบพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ก่อนประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตลอดจนจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเพื่อให้กำลังพลได้ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติ
1: ส่วนประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนนะครับก็ร่วมน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองนายอภิชาติศรีเหรานายอำเภอวิเศษชัยชาญหัวหน้าส่วนราชการและประสบนิกรชาวอ่างทองกว่า 1,000 คนร่วมกันน้อมใจเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่วัดม่วงอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยการกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็เพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีมาอย่างยาวนานนอกจากนี้ผู้ร่วมพิธียังได้จุดเทียนกว่าพันเล่มเรียงรายกันเป็นสัญลักษณ์เลข9ไทยนะครับรอบลานสักการะพระพุทธมหานวมินทรสักยมุนีศรีวิเศษชัยชาญเพื่อส่องสว่างดุจพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ยังคงกระจ่างชัดและสถิตในดวงใจปวงชนชาวไทยสืบไป
2: ส่วนวันแรกของการจัดประชุมระดับโลกอย่าง IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วนะคะก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมใช้เวที IMF World Bank โชว์แพลตฟอร์มปราบสแกมเมอร์ของไทยพร้อมนำประเทศกลับสู่สายตาชาวโลก นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการจัดประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือ World Bank ปี2026ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 18,000 คนซึ่งประธานกลุ่มธนาคารโลกระบุว่าเป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมมากที่สุดเท่าที่เคยจัดมานายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าประธาน IMF และประธานกลุ่มธนาคารโลกแสดงความพึงพอใจต่อการเตรียมงานของกระทรวงการคลังในนามรัฐบาลไทยโดยผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรในแวดวงการเงินการธนาคารและตลาดทุนทั่วโลกตลอดจนผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากหลากหลายประเทศสำหรับประเทศไทยจะใช้เวทีนี้นำเสนอทิศทางเศรษฐกิจนโยบายการเงินการคลังและมาตรการรับมืออาชญากรรมทางการเงินออนไลน์โดยเฉพาะการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์อาชญากรรมข้ามชาติและอาชญากรรมไซเบอร์ซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อทั่วโลกอย่างไรก็ตามการประชุมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยเชื่อมโยงกับโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนจากทั่วโลกมากขึ้นด้วยค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ได้เปิดเผยถึงการประชุม IMF World Bank นะครับที่ไทยเองเนี่ยจะเร่งโชว์ศักยภาพเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกพร้อมกันนี้ก็จะต่อยอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้เปิดเผยว่าในโอกาสที่ประเทศไทยของเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเวที IMF World Bank 2026เนี่ยครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์คือท่านรองนายกศิริศักดิ์ได้บอกว่าการประชุมครั้งนี้มีนักลงทุนต่างชาติกองทุนระหว่างประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางตลอดจนตัวแทนภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคประชาสังคมจากเกือบทุกประเทศเนี่ยเข้าร่วมการประชุมด้วยจึงได้ใช้โอกาสสำคัญนี้ในการนำเสนอการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นฐานมาจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ควบคู่ไปกับการนำเสนอนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลที่ครอบคลุมทั้งระยะสั้นและก็ระยะยาวให้นานาประเทศได้รับทราบอีกทั้งยังช่วยสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสประเทศไทยในมิติต่างๆนอกเหนือจากการประชุมในห้องด้วยครับนอกจากการเดินทางโดยการเดินทางนะครับเข้ามาของผู้เข้าร่วมประชุมก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจากการใช้จ่ายในสินค้าและก็บริการต่างๆแล้วก็ทำให้มีการเดินทางมายังประเทศไทยมากขึ้นในอนาคตในขณะเดียวกันการพูดคุยเจรจานอกกรอบกับผู้บริหารระดับสูงนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกถือเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่ในการสร้างเครือข่ายการต่อยอดทางธุรกิจส่วนกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุมในครั้งนี้ในเรื่องนี้เนี่ยท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ชี้แจงนะครับว่าเป็นเรื่องการตัดสินใจเนื่องจากภารกิจภายในประเทศของทางสหรัฐเองครับ
3: คือมันก็เป็นโอกาสที่เราจะให้ก็เห็นถึงการพัฒนาเศรษฐกิจของเราใช่ไหมซึ่งส่วนหนึ่งก็มีพื้นฐานจากเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรอ9อันนี้นะครับสุดจริงๆแล้วการประชุมอันนี้มันก็จะมีประชุมหลักก็จะคุยกับสถานการณ์เศรษฐกิจโลกเป็นทางการที่เราจะนำเสนอเรื่องของเศรษฐกิจไทยเพราะจริงช่วงนี้รัฐบาลก็มีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างจะมีที่ครอบคลุมทุกด้านระยะสั้นระยะยาวนะครับก็เป็นโอกาสดีแล้วก็คนที่มาร่วมเนี่ยก็อยู่ในวงการนะครับทั้งมาจากภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมนะครับ
4: จะต่อยอด
3: และแม้กระทั่งการที่เราจัดการประชุมดีเนี่ยและเขาก็ประทับใจเพราะเขามาเนี่ยเขาก็มาประชุมแต่เขาก็มีโอกาสสัมผัสประเทศไทยหลายคนบางคนยังไม่มาแล้วก็ได้มาดูสิ่งอื่นนอกจากของที่อยู่ในห้องประชุมด้วยนะครับมันก็เป็นการโชว์เคสประเทศไทยโดยรวมแล้วก็แน่นอนครับคือการเข้ามาเขาก็ต้องซื้อของกลับบ้าน ใช้เงินของเขานะครับเพื่อในบริการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ต่อทางเศรษฐกิจด้วย
1: นอกจากนี้นะครับท่านรองนายกศิริศักดิ์ก็ยังได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าการประชุมเจรจาเขตแดนไทยกัมพูชาครั้งที่2หรือว่าอันครอสกับทางประเทศ

0: กัมพูชานะครับซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันพรุ่งนี้14ตุลาคมถึง17ตุลาคมที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์โดยท่านรองนายกศรีศักดิ์เนี่ยบอกว่าคณะทำงานของฝ่ายไทยเองก็ได้ออกเดินทางไปร่วมประชุมแล้วนะครับสำหรับการประชุมในรอบนี้จะเน้นหารือในประเด็นทางเทคนิคและข้อกฎหมายโดยเปิดให้แต่ละฝ่ายนำเสนอหลักฐานข้อกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการขีดแนวเส้นเขตแดนเพื่อชี้แจงระหว่างกันซึ่งยังไม่มีการพิจารณาตัดสินใจขั้นสุดท้ายทั้งนี้ฝ่ายไทยก็ยังคงยึดมั่นในท่าทีเดิมคือเน้นย้ำเรื่องการปรับและปักหลักเขตแดนเป็นหลักพร้อมกับยืนยันว่าการดำเนินการของไทยยึดถือหลักการและผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสำหรับกรอบระยะเวลาการเจรจานั้นก็เปิดกว้างโดยปกติจะดำเนินการภายในระยะเวลาประมาณ1ปีแต่หากการเจรจาเป็นไปด้วยดีก็อาจจะได้ข้อสรุปได้เร็วยิ่งขึ้นครับ
1: ก็ติดตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเป็นครั้งที่2แล้วจากที่ครั้งแรกเราจัดในปี2534นะคะ35ปีผ่านมาแล้วปีนี้เรื่องของการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมนอกเหนือจากเม็ดเงินลงทุนที่จะเข้ามานี่ก็คือเป็นสิ่งที่รัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากนะคะจัดงานไปจนถึงวันที่18ตุลาคมแต่ว่าจะมีการประชุมใหญ่เต็มคณะก็คือวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ค่ะก็ติดตามว่าคนไทยประเทศไทยจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้กันนะคะข่าวเอ็มดีของเราก็เกาะติดสถานการณ์ทั้งวันตลอดทั้งวันทุกเบรกข่าวเลยนะคะเอาช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ช่วงหน้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือกันต่อเนื่องค่ะ

ู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:20 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและมาตรการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยเฉพาะสถานการณ์ฝั่งภาคตะวันออกของไทยที่ปราจีนบุรีที่อำเภอบ้านสร้างตอนนี้หลายจุดน้ำยังท่วมขังสูงอยู่นะคะเมื่อวานนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกค่ะไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยพร้อมทั้งสั่งการทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำควบคู่มาตรการฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วนนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและนางรัชนีศรีสุขผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่9ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำอย่างใกล้ชิดโดยจุดแรกได้ขึ้นรถกระบะยกสูงเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่บริเวณซอยสาธารณสุขอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะนี่นะคะจะเห็นว่าระดับน้ำยังคงท่วมสูงอยู่จากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงวัดแจ้งและศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นตลอดจนร่วมทำอาหารเลี้ยงผู้ประสบภัยในครัวกลางโดยมีนายชนาธิปโคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีร่วมสรุปสถานการณ์และดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเป็นระบบจากปราจีนบุรีเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครนายกค่ะโดยคณะเดินทางไปที่อำเภอองคารักษ์เพื่อติดตามการเร่งสูบน้ำออกจากหมู่บ้านสวนแสนสุขลงสู่คลอง29ตำบลบางปรากฏโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จากจังหวัดอุบลราชธานีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคผ่านนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเพื่อกระจายความช่วยเหลือสู่ผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ระดับน้ำในภาพรวมจะลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าบางจุดค่ะอย่างเช่นที่อำเภอบ้านสร้างยังคงมีน้ำท่วมขังสูงรัฐบาลจึงสั่งการให้ทุกภาคส่วนเร่งระบายน้ำและสำรวจความเสียหายเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานทันทีหลังน้ำลด
1: มาเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยก็ยังถึงเอวอยู่นะคะก็ถือว่าทางปภ.เป็นหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำได้อย่างดีก็ต้องขอขอบคุณทางปภ.ด้วยนะคะร่วมกับทางท่านนายกอบจ.แล้วก็อย่างไรก็ดีในปราจีนเนี่ยยังมีที่บ้านสร้างนะคะท่านส.ที่ยังหนักอยู่นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการให้รัฐมนตรีหลายท่านนะคะรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรีคมนาคมเนี่ยลงมาช่วยกันดูแล้วนะคะว่าจะแก้ปัญหาอะไรไงได้บ้างนะคะวันนี้เนี่ยมาก็ต้องมาใน2โหมดก็คือโหมดน้ำท่วมซึ่งเหลือแค่บางจุดเท่านั้นนะคะแต่ก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาอะไรได้โดยเร่งด่วนเพราะว่าคนที่โดนน้ำท่วมถึงวันนี้เนี่ยก็หมายความว่าโดนมาเป็น10วันแล้วนะคะบางคนก็ยังกลับเข้าบ้านไม่ได้บางคนก็ยังอยู่ได้ชั้น2อยู่นะคะก็ต้องมาดูว่าจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างหลังจากน้ำท่วมเนี่ยขยะนะคะจำนวนมหาศาลที่ทางกระทรวงทบวงกรมต่างๆเนี่ยต้องเข้ามาร่วมกับพื้นที่เนี่ยบริหารจัดการให้เร็วที่สุดมันไม่ใช่แค่ขยะที่สกปรกแต่หมายความว่ามันเป็นขยะที่มันเป็นเศษซากนู่นนี่นั่นซึ่งอาจจะใช้กำลังคนทั่วไปไม่ได้นะคะก็ต้องให้ทางหน่วยทหารหรือว่าหน่วยคมนาคมที่เขามีเครื่องมือเครื่องจักรรถยกรถเคลนหรืออะไรเนี่ยเข้ามาช่วยดูด้วยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการกำจัดขยะซึ่งน่าจะต้องทำเป็นลำดับแรกเลยนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานต่างๆก็ต้องบูรณาการกันไปเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีหน้าที่ประจำรวมทั้งจิตอาสานะคะเช่นนิสิตนักศึกษาหรือพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ต้องเข้าไปช่วยกันดูแลบ้านเรือนซึ่งบางทีตอนนี้ยังอยู่ชั้น1ไม่ได้ยังต้องอยู่ชั้น2อยู่ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยกันเฝ้าระแวดระวังเรื่องของข้าวของด้วยนะคะที่อาจจะมีคนเข้าไปขโมยของอะไรเงี้ยเพื่อนมากก็ต้องช่วยกันดูแลอย่างเป็นระบบนะคะเพราะนั้นเนี่ยหมวดฟื้นฟูเนี่ยก็ยัง ต้องทำกันอีกพักใหญ่เลยนะคะจนกว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยจะได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะ
0: สำหรับการคุ้มครองสิทธิและความเสียหายด้านทรัพย์สินของประชาชนรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ออก9มาตรการเพื่อช่วยเหลือควบคู่กับการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงเพื่อให้ประชาชนทั้ง2จังหวัดสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดพร้อมแนะนำให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากสื่อภาครัฐเช่นสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและสถานีโทรทัศน์ช่อง9 MCOT เพื่อรับข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบแล้วส่วนสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำบางปะกงแม้ปริมาณน้ำตอนบนมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็ยังมีน้ำสะสมในจังหวัดฉะเชิงเทราประกอบกับน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้อย่างล่าช้าล่าสุดกรมชลประทานจึงร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยเสริมเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำปางปะกงเพื่อช่วยให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้เร็วขึ้นโดยเฉพาะที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกที่ยังมีน้ำสะสมอยู่ในพื้นที่โดยมีการเร่งลำเลียงน้ำผ่านระบบคลองรังสิตและคลองแนวดิ่งไปยังสถานีสูบน้ำเพื่อระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งยังได้ประสานการบริหารน้ำระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางจุดยังมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่ทำให้การระบายน้ำทำได้ช้าแต่ว่าก็มีความพยายามอย่างมากนะคะก็คาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้หากไม่มีฝนตกหนักเพิ่มเติมและสภาพน้ำทะเลเอื้ออำนวยก็คือไม่มีน้ำทะเลหนุนนั่นเอง
2: ครับก็ดูสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกไปแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปดูฝั่งตะวันตกกันบ้างนะครับทั้งเมืองกาญจน์ราชบุรีเพชรบุรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองของจังหวัดกาญจนบุรีครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ติดตามการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและยังวางแนวทางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะยาวด้วยครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมกับระบุว่าขณะนี้น้ำเนี่ยเหลือเพียงที่บริเวณถนนพัฒนาการที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นจุดๆนะครับโดยเฉพาะช่วงโค้งแก้มลิงมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรส่งผลให้รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาเนี่ยต้องใช้ความระมัดระวังเนื่องจากเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก็เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายชั่วโมงในพื้นที่ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าทั่วบ้านเรือนประชาชนและก็เส้นทางสัญจรครับจากนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยณโครงการแก้มลิงและสวนสาธารณะบริเวณทางรถไฟและที่บริเวณชุมชนอู่ทองเทศบาลเมืองปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีแล้วก็ไปดูที่ชุมชนบ้านหนองขาวเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวอำเภอท่าม่วงเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบครับไปดูต่อที่ราชบุรีกันหน่อยนะครับที่จังหวัดราชบุรีนางสาวถิติลักษ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีพร้อมด้วยนางสาวปิยฉัตรภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำทีมเจ้าหน้าที่นะครับลงไปสำรวจพื้นที่เส้นทางน้ำในอำเภอปากท่อเพื่อติดตามสถานการณ์และวางแผนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนหลังจากที่เกิดเหตุฝนตกหนักเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในอำเภอเนี่ยก็เกิดน้ำท่วมขังและก็สร้างผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของชาวบ้านครับโดยทางคณะนะครับได้เดินทางไปยังจุดสำคัญก็คือบริเวณคลองห้วยโรงหมู่ที่6ตำบลวังมะนาวซึ่งจุดนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญนะครับด้านการบริหารจัดการน้ำและการชลประทานในพื้นที่เนื่องจากว่าจุดนั้นมีลักษณะเชื่อมต่อกับระบบชลประทานเป็นจุดบรรจบและก็จุดรองรับน้ำในช่วงที่มีน้ำหลากโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณลำน้ำและสะพานแถบวัดวังมะนาวห้วยโรงนะครับซึ่งถูกกำหนดให้เป็นจุดเฝ้าระวังสำคัญเนื่องจากมักจะมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวในช่วงฤดูฝนซึ่งทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและคณะก็ได้ทำการสำรวจแนวทางและก็ผลักดันน้ำพร้อมกับตรวจสอบสภาพคลองและเส้นทางน้ำในจุดต่างๆอย่างละเอียดครับ
0: ด้านนางสาวปิยชัดภัยชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ไปที่หมู่ที่2ตำบลวังมะนาวอำเภอปากท่อค่ะเพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยหลังจากเกิดสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่ถูกน้ำท่วมขังโดยสถานการณ์ในพื้นที่ก็พบว่าระดับน้ำยังคงท่วมขังในระดับสูงและล้อมรอบตัวบ้านหลายหลังทำให้คณะทำงานเนี่ยค่ะคุณผู้ชมต้องใช้เรือเป็นยานพาหนะในการลำเลียงสิ่งของเข้าไปมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้ถึงมือประชาชนเลยค่ะ
2: กลับดูที่เมืองกาญไปแล้วดูที่ราชรีไปแล้วไปต่อที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนายภัคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยหลังจากที่ได้รับรายงานจากในอำเภอเขาย้อยนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนในเบื้องต้นเนี่ยรวม5หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3หมู่ที่4แล้วก็หมู่ที่6ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็เปิดเผยนะครับว่ามวลน้ำที่ไหลเข้าท่วมอำเภอเขาย้อยในครั้งนี้เนี่ยเกิดจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่และเป็นน้ำที่ไหลมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นปริมาณน้ำจำนวนมากกว่าทุกปีที่ผ่านมาซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ท่านรองผู้ว่าก็ได้กำชับให้ในอำเภอเขาย้อยเร่งรวบรวมข้อมูลความเสียหายเพื่อประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิการรับเงินเยียวยาตามระเบียบราชการและสิทธิประกันภัยได้ครับสำหรับการรับมือสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดเพชรบุรีนะครับขณะนี้ก็ได้จัดตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนรวม33แห่งใน6อำเภอซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับได้แก่อำเภอเมืองเพชรบุรีอำเภอเขาย้อยอำเภอท่ายางอำเภอแก่งกระจานอำเภอบ้านลาดและก็อำเภอบ้านแหลมครับซึ่งขณะนี้ก็สามารถรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ 13,900 คนครับ
0: มาดูสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะโดยเฉพาะจุดที่ท่วมหนักๆอย่างลาดกระบังที่เคยท่วมสูงเกือบ2เมตรเคหะร่มเกล้าก็ท่วมหนักนะคะรวมถึงในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครนะคะเมื่อวานนี้ที่บริเวณหมู่บ้านฟอราวิลหลายพื้นที่น้ำลดลงจนถนนกลับมาสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะตอนนี้ประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งแล้วค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเมื่อวานนี้ได้ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านฟอราวิลทั้ง8เฟสในพื้นที่เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยพบว่าหลายพื้นที่น้ำลดลงแล้วค่ะจนเนี่ยนะคะคุณผู้ชมถนนก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติประชาชนก็เริ่มกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อีกครั้งหลังกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานอื่นๆสนับสนุนเครื่องสูบน้ำและเรือผลักดันน้ำตลอดจนปรับแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงทั้งนี้แม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ยังคงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณเครื่องสูบน้ำแล้วก็ยังมีการบินโดรนสำรวจพื้นที่โดยรอบครอบคลุม5หมู่บ้านในเขตหนองจอกเพื่อตรวจสอบสภาพพื้นที่และทิศทางการไหลของน้ำสำหรับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมีจำนวนรวมกว่า 1,800 ครัวเรือนด้วยกันค่ะนี่เป็น1จุดที่น้ำท่วมสูงโดยเฉพาะคลอง14 13เนี่ยนะคะคลอง9ด้วยไปดูสถานการณ์ในพื้นที่เขตลาดกระบังกันบ้างค่ะนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่ซึ่งแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยในส่วนของเคหะร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นที่เคยมีน้ำท่วมขังสูงกว่า1เมตร50เซนติเมตรปัจจุบันน้ำแห้งหมดแล้วนะคะและกำลังเร่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์กองขยะเพื่อป้องกันโรคระบาดที่จุดนี้เนี่ยปัญหาตอนนี้หลังน้ำลดก็คือปัญหาขยะ
2: เพราะขยะบางจุดบางที่เนี่ยโอ้โหเป็นชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะในส่วนของพื้นที่แขวงขุมทองทับยาวคลองสามประเวศลำปะทิวและลาดกระบังบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่นะคะน้ำลดลงไม่มากค่ะ น้ำเนี่ยมันแช่มันนิ่ง
2: ครับ
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่าอว.ก็เลยได้ส่งสารปรับสภาพน้ำเข้าให้การช่วยเหลือค่ะนางสาวชลรัตน์ยังบอกด้วยนะคะว่าได้ประสานกรมชลประทานเร่งนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาในพื้นที่พร้อมเตรียมเปิดจุดเยียวยาเพิ่มเติมเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนอกจากนี้ก็เตรียมเปิดจุดซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะที่ได้รับความเสียหายโดยจะประเดิมที่วัดบึงบัวและวัดพลมณีก่อนที่จะขยายไปยังวัดลานบุญวัดราชโกษาและวัดปลูกศรัทธาพร้อมทั้งจะเร่งรักษาเส้นทางคมนาคมอย่างถนนเจ้าคุณทหารเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติ
2: ส่วนทางด้านของนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามภารกิจฟื้นฟูชุมชนที่เคหะร่มเกล้านะครับโดยได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่จาก12เขตบัดดี้นะครับร่วมกับสำนักสิ่งแวดล้อมและหน่วยงานภาคีเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับซึ่งถ้าเกิดดูจากภาพเนี่ยบางอันเป็นเตียงบางอันเป็นโซฟานะครับที่สะสมจากการทำความสะอาดบ้านเรือนโดยทางกทม.เนี่ยได้นำระบบรหัสสีนะครับมาจำแนกปริมาณแล้วก็จุดกองขยะเพื่อบริหารจัดการเครื่องจักรแล้วก็รถแบ็คโฮแล้วก็รถบรรทุกให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับประสานความร่วมมือประชาชนให้นำขยะมาไว้ในจุดที่กำหนดเพื่อความสะดวกแล้วก็รวดเร็วครับทางนี้ภาพรวมเฉพาะในพื้นที่ของเคหะร่มเกล้านะครับสามารถจัดเก็บขยะได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวันนะครับขณะที่ยอดสะสมทั่วกรุงเทพมหานครเนี่ยปริมาณขยะก็พุ่งสูงกว่า 1,600 ตันแล้วซึ่งล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าไปเคลียร์พื้นที่ซอยเคหะร่มเกล้า29และก็พื้นที่จุดใหญ่ๆใกล้แล้วเสร็จแล้วครับ
0: ส่วนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยของกรุงเทพมหานครนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่26กันยายนจนถึงวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาทางกรุงเทพมหานครได้ระดมทีมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขลงพื้นที่ให้บริการอย่างต่อเนื่องโดยส่งทีมสาธารณสุขฉุกเฉินหรือว่าทีมเซิร์ชรวม220ทีมครอบคลุม29เขตหรือกว่า390ชุมชนลงพื้นที่เข้าไปทั้งตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพจิตนะหลายคนเครียดน้ำท่วมบ้านใช้ชีวิตไม่ปกติแล้วก็ไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงรวมทั้งดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยพร้อมกันนี้ได้เดินหน้าจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในกิจกรรม Big Clean Big Health ทำความสะอาดและฟื้นฟูสุขภาพในพื้นที่แฟลตคลองจันทน์ชุมชนหมู่บ้านอยู่เจริญและจุดบริการรวม12จุดในพื้นที่7เขตพร้อมทั้งมีการแจกจ่ายเวชภัณฑ์ถุงยางชีพและการดูแลจิตใจอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้รับสุนัขและแมวเข้าพักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งมีการสนับสนุนอาหารสัตว์ไปแล้วกว่า 9,500 กิโลกรัมรวมทั้งจัดทีมสัตวแพทย์ตรวจรักษาสัตว์ในเบื้องต้นดูแลน้องหมาน้องแมวด้วยนะคะขณะที่เมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้ค่ะทางกรุงเทพมหานครสรุปยอดการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยปรากฏว่าอนุมัติแล้ว 88,198 ครัวเรือนมีบ้านไหนได้รับเงินเยียวยาแล้วนะคะก็ทักเข้ามาแจ้งกันหน่อยนะคะส่วนบ้านไหนที่ยังไม่ได้เดี๋ยวรอตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐต่อเนื่องนะคะอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจาก25เขตจาก 88,198 ครัวเรือนที่ได้รับการช่วยเหลือแล้วนะคะก็ได้รับเงินชดเชยกันไป 9,000 บาทจำนวน 52,107 ครัวเรือนค่ะแล้วก็มีที่ได้รับเงินชดเชย 5,000 บาทก็คือบ้านไม่ได้เสียหายทั้งหลังนะคะเป็นน้ำล้อมบ้านแบบนี้นะคะก็มีอยู่ประมาณ 36,091 ครัวเรือนรวมวงเงินที่ได้รับอนุมัติแล้วกว่า 649,400ขออภัยค่ะ649ล้านบาท
2: ครับ
0: ค่ะส่วนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ Claim Bangkokgo.th มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 87,992 คำร้องอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อมูลและสิทธิการรับความช่วยเหลือค่ะส่วนความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยา ในพื้นที่กรุงเทพมหานครทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และธนาคารออมสินได้ดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้ว 3,492 ครัวเรือนรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า221ล้านบาทอันนี้เป็นข้อมูลณวันที่11ตุลาคมนะคะเป็นการจ่ายเงินช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบเท่ากับว่าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือ2ช่องทาง
2: ครับผม
0: ทั้งจากของกรุงเทพมหานคร
2: แล้วก็ของปภ.ด้วย
0: ของปภ.ด้วย
2: ครับผมใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วก็รอติดตามเอกสารอย่างของทางกทม.ก็ติดตามได้จากผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับส่วนทางท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับพร้อมกันนี้ท่านนายกก็ยังได้เปิดเผยนะครับว่าขณะนี้สถานการณ์ภาพรวมเริ่มคลี่คลายนะครับแล้วก็อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้จึงเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็เตรียมปรับแผนการทำงานเฝ้าระวังน้ำในพื้นที่ภาคใต้ต่อครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปภช.นะครับเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่12นะครับโดยรัฐมนตรีจากกระทรวงที่เกี่ยวข้องตลอดจนผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกลอย่างพร้อมเพรียงพร้อมกับระบุว่าขณะนี้สถานการณ์กำลังเข้าสู่ช่วงท้ายของการบริหารจัดการเนื่องจากปริมาณฝนที่เข้ามาไม่ได้เกินขีดความสามารถในการรับมือทำให้หลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและก็ยังระบายไม่หมดรัฐบาลได้มอบหมายให้ผู้บริหารระดับสูงลงพื้นที่ดูแลอย่างใกล้ชิดและระดมสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดสำหรับการให้ความช่วยเหลือนะครับกระทรวงมหาดไทยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกนะครับเร่งสำรวจความเสียหายเป็นรายวันส่งผลให้ปัจจุบันมีการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือรายละ 9,000 บาทไปแล้ว5รอบรวมกว่า 135,000 ครัวเรือนคิดเป็นเงินงบประมาณกว่า 1,069 ล้านบาทครับนอกจากนี้ก็ยังได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานงานและก็เร่งวางกรอบหลักเกณฑ์การจ่ายสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย30ล้านครัวเรือนสำหรับผู้ประสบภัยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นมาซึ่งหากเข้าเกณฑ์นะครับก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 10,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ทำงานแข่งกับเวลาเพื่อส่งเงินช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดครับ
3: ขณะเดียวกันก็ขอให้ เร่งรัดกระบวนการที่ผมได้กล่าวมาแล้วนะครับสำรวจประเมินความเสียหายและลดขั้นตอนทางเอกสารเพื่อที่จะได้เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ให้ส่งตรงถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างถูกต้องโปร่งใสและด้วยความรวดเร็วรูปแบบที่ผมบอกว่าทางปภ.กับคอปภ.ต้องมีการแล้วก็ออมสินนะครับต้องมีการคิกออฟกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เราอยู่ภายใต้กรมระบบการจ่ายเงินภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยที่รัฐบาลได้ทำการประกันภัย30ล้านครัวเรือนนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นภัยที่เกิดจากเนี่ยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือว่าตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมามันก็จะเป็นเงินเยียวยาทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเป็นเงินที่จะต้องออกมาจากกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งเราได้จัดทำไปแต่ว่ามันก็ยังเป็นเคสแรกๆเพราะฉะนั้นทางกรมปภ.ทางคปภ.นะครับคณะกรรมการประกันภัยเนี่ยแล้วก็ทางผู้เอาประกันเขาน่าจะใช้ในเขามาในรูปของสมาคมด้วยนะมาหลายๆบริษัทนะมาในรูปของสมาคมผู้ประกันไม่ใช่ผู้เอาประกันนะครับต้องเร่งในการตั้งหลักเกณฑ์แล้วก็ติดตามเพื่อให้มีการโอนชำระเงินเที่ยวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าเกณฑ์ก็ครัวเรือนละ 10,000 บาทใช่ไหมครับก็จะได้มากกว่าที่หลักที่รัฐบาลทางราชการได้เคยให้ไว้เพราะฉะนั้นก็ต้อง ทำงานแข่งกับเวลาแล้วก็สร้างโครงสร้างแนวทางที่สามารถทำให้เงินเหล่านี้นะครับไปถึงมือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วที่สุด
2: ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าเนื่องจากสถานการณ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ในอยู่ภายใต้การควบคุมรัฐบาลจึงเตรียมที่จะปรับรูปแบบการประชุมประจำวันพร้อมทั้งส่งสัญญาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมแล้วก็ปรับลงสู่ในพื้นที่ภาคใต้นะครับโดยอาจจะพิจารณาจัดตั้งศูนย์บัญชาการส่วนหน้าเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักตามฤดูกาลได้อย่างทันท่วงทีต่อไปครับ
0: พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองรวมทั้งความคืบหน้าคดีต่างๆโดยเฉพาะคดีทุจริตสอบท้องถิ่นกันบ้างค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้ติดตามความเคลื่อนไหวทางด้านการเมืองกันบ้างค่ะหลังฝ่ายค้านยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18คนโดยนายกรัฐมนตรียืนยันความพร้อมรับมือฝ่ายค้านโดยระบุว่าการที่ขอเวลาถึง5วันในการอภิปรายถือว่ามากเกินไปพร้อมมองว่าเป็นเรื่องปกติที่พรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าเนื่องจากว่าครองสัดส่วนรัฐมนตรีส่วนใหญ่ค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีรวม18คนว่าขณะนี้กำลังรอการประสานอย่างเป็นทางการจากสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลังจากประธานสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาเรียบร้อยแล้วรัฐบาลก็พร้อมที่จะไปชี้แจงทันทีสำหรับการกำหนดกรอบเวลาการอภิปรายก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนื่องจากว่าในเดือนพฤศจิกายนท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญในการเดินทางไปร่วมประชุมอาเซียนและเอเปคที่ต่างประเทศโดยรัฐบาลก็มีความพร้อมเต็มที่นะคะถ้าหากว่าจะมีการอภิปรายเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ค่ะส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาอภิปรายยาวถึง5วันนั้นนายกรัฐมนตรีมองว่าใช้เวลามากเกินไปแต่ก็ขอให้เป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติของสภาส่วนกรณีที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยถูกพุ่งเป้าอภิปรายเพียงพรรคเดียวนั้นถือเป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่าปัจจุบันพรรคภูมิใจไทยครองสัดส่วนรัฐมนตรีถึง27ตำแหน่งจากทั้งหมด35ตำแหน่งจึงเป็นธรรมดาที่จะถูกอภิปรายมากกว่าพรรคเพื่อไทยขณะเดียวกันก็มั่นใจว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาล
1: ซึ่งทางด้านของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะแกนนำพรรคเพื่อไทยนะครับบอกว่าต้องรอดูเนื้อหาการอภิปรายอย่างใกล้ชิดขณะที่จุดยืนของพรรคเพื่อไทยคือการมุ่งเป้าเร่งผลักดันงานให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลอย่างเต็มที่โดยทางการเมืองทุกคนสามารถเป็นพันธมิตรกันได้เสมอพร้อมกับระบุว่าหากการอภิปรายมีประเด็นใดที่เชื่อมโยงหรือพาดพิงถึงกระทรวงที่กำกับดูแลก็พร้อมมีความพร้อมนะครับที่จะช่วยรัฐบาลชี้แจงข้อเท็จจริงครับ
0: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็คาดหวังถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าฝ่ายค้านจะมุ่งเน้นที่เนื้อหาสาระและข้อเท็จจริงมากกว่าการใช้สงครามวาทกรรมโดยกองงานโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เตรียมจัดตั้งทีมงานเพื่อติดตามการอภิปรายอย่างใกล้ชิดโดยพร้อมสรุปเนื้อหาและคำชี้แจงของรัฐมนตรีแต่ละท่านเพื่อนำเสนอสู่ประชาชนให้เข้าใจได้ง่ายเนื่องจากระยะเวลาการอภิปรายในสภาที่ยาวนานอาจทำให้ประชาชนติดตามได้ยากและป้องกันการนำคำชี้แจงของรัฐบาลไปบิดเบือนด้วย
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องใหญ่ที่หลายๆคนรอติดตามกันอยู่นะครับก็คือความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับซึ่งทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ก็ออกมาแถลงนะครับยืนยันว่าไม่มีฝ่ายการเมืองใดเข้ามาแทรกแซงแล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรกนะครับ200-300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการปปช.พร้อมด้วยนายเกียรติศักดิ์พุทธพันธ์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.และนางสาวมิรินรัตน์ชิดถุงผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ร่วมกันแถลงความคืบหน้าการไต่สวนคดีทุจริตสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นะครับประเด็นแรกก็เป็นการชี้แจงกรณีปล่อยตัว3ผู้ถูกกล่าวหาเนื่องจากครบกำหนดฝากขังสูงสุด84วันโดยระบุว่าสำนวนคดีนี้รับโอนมาจากเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเหลือกรอบเวลาควบคุมตัวเพียง36วันการปล่อยตัวจึงเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายและก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ถูกกล่าวหาจะพ้นผิดแต่อย่างใดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้วางมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดทั้งการสกัดกั้นตามแนวชายแดนและการป้องกันการยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหากพบพฤติการหลบหนีก็จะเสนอศาลออกหมายจับทันทีครับ สำหรับสาเหตุที่ยังไม่สามารถส่งฟ้องได้ทันกำหนดนั้นเนื่องจากปปช.มุ่งเน้นการดำเนินคดีกับทั้งกระบวนการที่มีผู้เกี่ยวข้องกว่า 6,000 รายโดยแบ่งเป็น4กลุ่มหลักนะครับก็คือกลุ่มระดับสูงกลุ่มจัดทำขบวนการกลุ่มนายหน้าและก็กลุ่มผู้เข้าสอบซึ่งหากเร่งรัดฟ้องเพียงบางส่วนเนี่ยจะกลายเป็นการตัดตอนคดีครับทางนี้ความคืบหน้าในเชิงปริมาณดำเนินการไปแล้วนะครับตอนนี้ประมาณร้อยละ40ขณะที่พยานหลักฐานในส่วนตัวการใหญ่มีความสมบูรณ์แล้วก็เตรียมที่จะทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในกลุ่มแรก200ถึง300คนในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และเนื่องจากคดีนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากจึงต้องทยอยแจ้งข้อกล่าวหาไปตามลำดับความสำคัญพร้อมกับขอให้ประชาชนมั่นใจในการทำงานแล้วก็ยืนยันนะครับว่าไม่มีฝ่ายการเมืองฝ่ายใดเข้ามาแทรกแซงได้อย่างแน่นอนโดยยึดหลักความถูกต้องเป็นสำคัญครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับก็ได้ดำเนินการอายัดทรัพย์สินทั้งเงินสดทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัลรวมมูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยปลายทางเส้นเงินเนี่ยพบความเชื่อมโยงถึงระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมากกว่า1รายแต่พยานหลักฐานในชั้นนี้ยังไม่เชื่อมโยงไปถึงระดับฝ่ายบริหารหรือว่านักการเมืองนอกจากนี้ก็ยังเตรียมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าไปควบคุมการตรวจพิสูจน์กระดาษคำตอบกว่า 860,000 แผ่นนะครับในสถานที่ควบคุมพิเศษเพื่อให้ผลการตรวจมีความถูกต้องและก็สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้ในชั้นศาลอย่างสมบูรณ์ครับ
0: ไปดูปฏิบัติการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์กันบ้างนะคะตำรวจไซเบอร์ได้ทลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ในจังหวัดขอนแก่นหลังใช้เวลาสอบสวนนานถึง2ปีค่ะสามารถออกหมายจับได้7คนจับได้แล้ว4คนพบมีเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทตรวจยึดได้นะคะเป็นทรัพย์สินทั้งเงินสดรถยนต์หรูและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่ากว่า32ล้านบาทพร้อมทั้งจะเร่งติดตามผู้ต้องหาที่เหลืออีก3คนต่อไปพลตำรวจโทธินกรรังมาศผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีซึ่งถือว่าเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยโดยตำรวจไซเบอร์ได้บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างชุดสืบสวนชุดสอบสวนและฝ่ายเทคนิคเพื่อขยายผลติดตามเครือข่ายกระทำความผิดสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ใช้เวลาสืบสวนประมาณ2ปีค่ะก่อนที่จะพบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ betfix168.go ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติจากการกระทำความผิดจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำกำลังเข้าตรวจค้นเป้าหมาย6จุดในจังหวัดขอนแก่นก่อนที่จะขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหา7คนสามารถจับกุมได้แล้ว4คนนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมเพิ่มเติมอีก3คนโดยกลุ่มผู้ต้องหาได้แบ่งงานกันทำอย่างชัดเจนค่ะอย่างเช่นนายพานุพงศ์อายุ21ปีทำหน้าที่ควบคุมบัญชีถอนเงินนางสาววิจิตราอายุ20ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันและควบคุมบัญชีถอนเงินส่วนนายเจษดาอายุ23ปีทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บพนันด้านนางสาวปิยลักษณ์อายุ30ปีเป็นเจ้าของเว็บไซต์ผู้รับผลประโยชน์ขณะที่เครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนประมาณ300ล้านบาทสำหรับของกลางและทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วยเงินสดประมาณ18ล้านบาทนี่เงินสดนะคะนอกจากนี้ก็มีรถยนต์4คันในจำนวนนี้เป็นรถยนต์หรู2คันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4เครื่องแท็บเล็ต1เครื่องซิมการ์ด8ใบบัตร ATM 61ใบสมุดบัญชีธนาคาร8เล่มนอกจากนี้ก็มีโฉนดที่ดินอีก3ฉบับห้องชุด8ห้องทองคำน้ำหนักรวม18บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า32ล้านบาทนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าการเล่นพนันเนี่ยนะโดยเฉพาะเว็บพนันออนไลน์ไม่มีทางที่คนเล่นจะรวย
1: ใช่ครับ
0: ช่วงแรกๆอาจจะได้แหละแต่คนที่รวยใครรู้ไหมคะ
1: เนี่ยเจ้ามือเนี่ยเจ้าของเว็บใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะคือเขาตรวจเช็คหลังบ้านได้ว่าเขาจะให้ใครเท่าไหร
1: ่ถูกต้องครับยิ่งคือ พอโกงง่ายๆแบบนี้ปุ๊บคนที่ทำเว็บก็รวยแต่ฝ่ายเดียวไอ้คนที่เล่นนะครับก็ตกเป็นเหยื่อไปนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ปรับเปลี่ยนอารมณ์ไปดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับอย่างเทศกาลกินเจวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นวันที่4แล้วถ้าเกิดคนที่รับประทานตั้งแต่วันล้างท้องก็จะเป็นวันที่5เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจกันหน่อยครับหลายจังหวัดคึกคักชาวไทยเชื้อสายจีนเนี่ยต่างร่วมการสืบสานประเพณีอันดีงามนับร้อยปีนะครับพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งเสริมสุขภาพแล้วก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยครับเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศเทศกาลกินเจของที่จังหวัดลพบุรีกันหน่อยนะครับเพราะว่าปีนี้เนี่ยที่ลพบุรีคึกคักมากนะครับตั้งแต่วันล้างท้องแล้วโดยเฉพาะตามร้านค้าจำหน่ายอาหารเจแบบปรุงสุกที่ได้รับความนิยมจากประชาชนเป็นจำนวนมากขณะที่ราคาวัตถุดิบพืชผักตามท้องตลาดก็ปรับตัวสูงขึ้นนะครับเนื่องจากได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วก็มีความต้องการทางตลาดสูงด้วยโดยเมื่อวานนี้ว่าที่ร้อยตรีทรงพลแป้นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีร่วมกับส่วนราชการและผู้ประกอบการร้านอาหารเจนะครับร่วมกันปักธงเจตามคอนเซปต์กินเจแบบไม่จำเจโดยมีร้านค้าในกลุ่มเครือข่ายของศูนย์งอกงามจังหวัดลพบุรีได้พร้อมใจกันใช้วัตถุดิบพืชผักนะครับจากกลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐาน GAP ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารที่นำมาส่งขายเพื่อใช้ปรุงอาหารครับโดยได้มีการวางแผนการเพาะปลูกไว้ล่วงหน้าและก่อนแล้วนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบจากพืชผักราคาแพงพร้อมกันนี้ก็ยังได้เปิดตัวเมนูใหม่นะครับเป็นพล่าถั่วงอกเจครับซึ่งก็ได้รับรางวัลจากการประกวดเมนูอาหารไทยฟู้ดกู๊ดเฮลท์ของจังหวัดลพบุรีนะครับทำให้ได้รับความสนอกสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากครับจากลพบุรีไปดูที่เมืองกาญกันหน่อยครับสำหรับบรรยากาศเทศกาลถือศีลกินเจประจำปีที่จังหวัดกาญจนบุรีก็คึกคักไม่แพ้กันนะครับชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดกาญจนบุรีต่างออกมาแวะเวียนซื้ออาหารเจไปรับประทานกันตลอดทั้งวันซึ่งเมนูอาหารเจที่ได้รับความนิยมเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับอย่างเช่นปลาสามรสราดพริกแกงส้มรสเด็ดหรือว่าก๋วยจั๊บเจรสกลมกล่อมที่พูดมานี่เป็นอาหารเจนะครับไม่ปลาสามรสนี่ก็เจนะครับขณะที่ลานด้านข้างอาคารสโมสรโรงงานกระดาษไทยกาญจนบุรีมูลนิธิเกื้อกูลการก็ได้ตั้งโรงเลี้ยงอาหารเจนะครับเพื่อให้บริการอาหารเจแจกฟรีให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนี้เขาจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคม2569ตั้งแต่เวลา10โมงเช้านะครับไปจนถึงบ่าย2ก็คือ10นาฬิกาถึง14นาฬิกาเพื่อส่งเสริมการละเว้นเนื้อสัตว์และสร้างบุญกุศลร่วมกันตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้ครับปิดท้ายวันนี้พาไปดูที่ปัตตานีนะครับสำหรับที่บริเวณศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือว่าศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวที่ตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีครับนายสนั่นสนธิเมืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2569เพื่ออนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนเป็นการส่งเสริมอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่ได้สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานครับดังนี้การถือศีลกินเจก็ถือเป็นความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณนะครับซึ่งเป็นกุศโลบายของนักปราชญ์ผู้มีจิตกุศลที่ต้องการส่งเสริมให้ผู้คนอยู่ในศีลในธรรมร่วมทำบุญสุนทานชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ละเว้นการเบียดเบียนและงดเว้นการบริโภคเนื้อสัตว์เพื่อสร้างความเมตตากรุณาต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเนื่องจากซึ่งนอกจากนี้นะครับก็ยังส่งผลดีต่อจิตใจแล้วก็เรื่องของการรับประทานอาหารเจเนี่ยก็ยังช่วยส่งเสริมให้ผู้ร่วมปฏิบัติมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงอีกด้วยครับ
0: วันหยุดนี้ใครมีแผนออกจากบ้านเช็คฝนกันก่อนนะคะเพราะว่าฝนหนักจะกลับมาหลายพื้นที่รวมถึงกรุงเทพมหานคร